0: ันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองอย่างพวกคุณแต่คุณกลับลืมหน้าที่นั้นเบือนหน้าไปจากประชาชนเอาแต่จ้องไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวขอโทษพวกเขาซะกับทุกคนที่อยู่อย่างแข็งขันในประเทศนี
1: ้อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะเวลา 9:00 น.พฤหัสบดีนี้เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
3: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
2: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
3: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
2: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
3: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
2: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
3: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
2: พบกันที่
3: สถานีประชาชนไทย PBS
1: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท้องโลกกว้าง 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท้องโลกกับฮารุกะ
4: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: วัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
1: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางนะคะทั้งไทย PBS แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมวันนี้พี่ประจักษ์ยังติดภารกิจภายนอกอยู่อีก1วันแต่วันนี้พี่ประจักษ์จะโฟนเข้ามาใครสนใจเรื่องข้าวแกงคอข้าวแกงทานข้าวแกงบ่อยไหม
1: ทานบ่อยค
0: ่
1: ะ
0: ทานบ่อยนะไม่ค่อยได้ทำเอง
1: ทุกวันนะ
0: ก็ต้องทานข้าวแกงเนาะคุณสุภจีครับรัฐมนตรีแต้มออกโครงการมาวันก่อนที่เล่าให้ฟังข้าวแกงราดกับข้าว2อย่าง40บาทนะครับก็ดูเข้าท่าเข้าทีปรากฏว่ามีเสียงต้านนะฮะมีเสียงค้านแล้วดูเหมือนว่าจะชักกลับแล้วโครงการนี้เดี๋ยวพี่ประจักษ์จะมาพูดถึงโครงการนี้นะครับแต้มทำผิดอีกแล้วเหร
1: อ
0: นะเดี๋ยวดูว่ามีไส้ในรายละเอียดอย่างไรแต่อีกเรื่องนึงที่ตามต่อแล้วพลาดไม่ได้ก็คือความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับนี่ใกล้ที่พักผมมากขับผ่านก็มองตลอดเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานอยู่นะฮะ
1: แต่ไม่ได้เคยไม่ได้ไปเที่ยวนะ
0: ไม่เคยไปแต่เดินผ่านนะก็พอได้เห็นสภาพร้านมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ประสบคนรอบตัวครอบครัวของบรรดาผู้ประสบเหตุถ้าเกิดว่ายังเป็นผู้บาดเจ็บอยู่ก็เริ่มที่จะเข้าไปเยี่ยมเข้าไปพูดคุยหลายคนได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าบาดเจ็บในกลุ่มที่เบาๆนะฮะกลุ่มสีเขียวแต่หลายท่านยังต้องรอดูอาการอยู่กลุ่มสีแดงน่าเป็นห่วงแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเองผมเข้าใจว่าตอนนี้31ละเมื่อคืนบวกอีก1นะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจพื้นที่ซ้ำอีกครั้งนึงครับจริงๆก็ไปกันตั้งแต่เช้านะฮะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ของช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดที่เขาไปคราวนี้เนี่ยเน้นตรวจที่ฝ้าเพดาน

0: อันใกล้เวทีเพราะเมื่อวานที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเจ้าหน้าที่เขาเจอรัศมีของไฟที่มันดูหนักมากเข้มข้นมากอยู่บริเวณเพดานด้านหลังเวทีเขาก็จะไปตรวจบริเวณนั้นสันนิษฐานว่าเป็นต้นเพลิงนะครับอาจเป็นจุดต้นเพลิงเพื่อที่จะได้รู้คำตอบว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งมันยังตรงกับข้อมูลของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเขาเห็นเหตุการณ์ว่าเอ๊ะกลุ่มควันกลุ่มไฟเนี่ยมันมาจากบริเวณนี้นะบางคนให้ข้อมูลอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้สรุปอะไรนะครับคุณผู้ชม
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางเนี่ยนำไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยในคืนวันก่อนเกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินหลังสามารถกู้ไฟล์ภาพขึ้นมาได้นะคะแล้วก็วันนี้เองทนายความผู้รับได้รับมอบอำนาจของร้านเนี่ยจะนำเอกสารแล้วก็หลักฐานของร้านมาให้ตำรวจพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้คือจะมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยมารับค่าชาปนกิจเบื้องต้นคนละ10,000 บาทคนละ10,000 บาทครับก็จะที่เนี่ยแหละครับ
3: รายละ
2: 1ใช่เขาเฉพาะผู้เสียชีวิตรายละ1ก็เดี๋ยวจะวางแผนกันต่อไปครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือเร่งเยียวยาความเสียหาย
4: อาการของคุณนายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้ก็วิกฤตครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็50-50
4: นั่นหมายถึงว่าเรื่องของการสอบปากคำก็ตัดไปได้เลย
2: อาจจะยังไม่ตัดแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูอาการอยู
0: ่นี่ทนายความของเจ้าของร้านใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: พูดคุยกับนักข่าวมาเมื่อวานนี้นะ
1: ใช่ใช่ค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยก็เปิดเผยถึงแนวทางการทำคดีว่าจะตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร้านการขออนุญาตต่อเติมตกแต่งการออกใบอนุญาตของสำนักงานเขตแล้วก็วันนี้นะคะจะประสานขอสอบปากคำพยานซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าโครงสร้างอาคารแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด16 ตัวภายในร้านด้วยนะคะรวมไปถึงกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ส่วนการสอบปากคำพยานสอบไปแล้ว34 ปากจากที่ตั้งไว้ทั้งหมด70 ปากค่ะ
5: ก็เรากำหนดประเด็นการสอบสวนเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานในภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วถึงจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดนะครับในส่วนของการประมาทหรือที่เกี่ยวข้องกับทางพรบควบคุมอาคารต่างๆอะไรเนี่ยครับเราขอดูคำให้การขอดูผลการตรวจสอบแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนครับ
0: ตอนนี้ตำรวจแบ่งการสอบสวนเป็น6 กลุ่มนะคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะผู้ประกอบการพนักงานร้านนักดนตรีนี่กลุ่มเดียวกันนะครับญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่รัฐ6 กลุ่มนี้ครับจะพยายามหาคำตอบแล้วยังเตรียมตั้งข้อหากับเจ้าของร้านซึ่งในกรณีนี้รวมถึงหุ้นส่วนด้วยนะครับเอาเบื้องต้นคุณผู้ชมที่เราตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกก็คือ3 ข้อหา 1กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนะครับ 2. ความผิดทำให้เกิดไฟไหม้และตอนนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดอื่นนะครับเช่นกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงข้อหาอื่นๆด้วยอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาตลอดว่าการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนี้เขาขอเป็นร้านอาหารแบบมีดนตรีสดนะครับปิดเที่ยงคืนคือเอาว่าปิดเที่ยงคืนก็เป็นข้อกำหนดที่ง่ายๆแล้วถ้าปิดเกินนี่ก็ถือว่าผิดแล้วนะครับแต่ว่าสภาพภายในเป็นร้านอาหารจริงหรือไม่ใครตัดสินเรื่องนี้สภาพภายในกฎหมายข้อกำหนดต่างๆตัดสินได้ครับจำนวนที่นั่งจำนวนทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆนะครับและ2คือถ้าสภาพภายในถูกดัดแปลงจนเพี้ยนไปจากความเป็นร้านอาหารแล้วก็ไปสู่การเป็นสถานบันเทิงเนี่ยเขาออกแบบร้านได้สอดคล้องกับกฎหมายสถานบันเทิงหรือเปล่าจำนวนโต๊ะสะท้อนจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนผู้ใช้บริการจะเป็นตัวกำหนดจำนวนประตูหนีไฟความกว้างความสูงถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาสรุปเรื่องประตูร้านซึ่งมีประตูทางเข้าออก2 ประตูหลักติดกับถนนลาดพร้าวนะครับเมื่อวานนี้เราเล่าให้คุณผู้ชมฟัง2 ประตูนี้ก็คือภาพ1ในประตูนี้เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นไฟมันพุ่งออกมาในวันเกิดเหตุ ส่วนประตูที่3เนี่ยเป็นประตูหนีไฟแล้วฮะมีผังไหมครับดูผังประตูที่3เป็นประตูหนีไฟที่อยู่ติดกับห้องน้ำครับประตูนี้แหละฮะประตูหนีไฟมีกรอนอยู่2กรอนนะครับมีลูกบิดแล้วมีโต๊ะวางอยู่มีลูกอมกระจัดกระจายก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่าประตูหนีไฟประตูนึงเนี่ยมีสิ่งกีดขวางมีโต๊ะขายลูกอมตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมไปซื้อลูกอมทานกันในร้านอาหารปรากฏมีจริงไปหมายถึงว่าไปถามบรรดาคนนู้นคนนี้ที่เคยไปเที่ยวอ๋อมีจริงอะไรประมาณนี้ซื้อจริงด้วยนะครับแล้วถ้ามองในมุมของร้านนี่ฮะคุณผู้ชมขอบคุณทีมงานทางเข้าด้านบนซ้ายขวาเนี่ยคือส่วนที่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนทางหนีไฟที่ติดกับห้องน้ำเมื่อสักครู่อยู่มุมล่างที่ผมเล่าให้ฟังและคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละครับมีโต๊ะขายลูกอมไปกีดขวางสัญจรไม่สะดวกเนี่ยบริเวณนั้นนะครับตอนแรกมันมีรายงานว่าอ๋อเขากลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าชิ่งไงกินอยู่ชักกระบี่ไม่จ่ายตังค์จะหนีออกประตูนี้เลยล็อกไว้หรือเปล่าแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมไม่ยืนยันจริงๆไม่ยืนยันเมื่อวานเรามุมการเมืองชวนตั้งคำถามแล้วว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้เรายังสืบเสาะหาต้นตอยากนะครับบางคนก็บอกว่าเจอตัวแล้วคนพูดนั่นแหละคนนั้นแหละแต่ว่ารอตำรวจสอบสวนตรวจสอบภาพและพยานเพิ่มเติมดีกว่าเพราะบางคนบอกว่าประตูนี้ไม่ได้ล็อกก็มีเหมือนกันที่พูดแบบนี้นะครับ
1: มันมีในส่วนของประตูที่4นะ
0: ประตูที่4
1: มันจะเป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานแล้วก็ลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยใช้เข้าออกแต่ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยต้องดูว่ามีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่แต่ก็มีข้อสังเกตว่าประตูที่4เนี่ยเป็นแบบบานเลื่อนมีหมุดน็อตอยู่2จุดลักษณะเป็นเหมือนที่จับประตูสันนิษฐานว่าที่จับประตูเนี่ยน่าจะหายไปซึ่งยังไม่แน่ชัดเจนว่ามันเกิดจากการชำรุดหรือว่าไฟไหม้แต่ว่าเมื่อวานนี้มีคุณปัทมาสัมผัสมาก
0: ขอภัยคุณอัชราภาพเมื่อสักครู่นี้เล่าไม่ทันมันเป็นประตูที่4
1: ใช่ค่ะ
0: ขออภัยต่อเลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เห็นไหมฮะห้องครัวเนี่ยถ้าผู้ใช้บริการไม่รู้นะใครมันจะเข้าไปผมถามหน่อยไม่เข้าห้องครัว
1: เราก็ไม่กล้าเข้าในเวลาเราไป
0: เราไม่รู้หรอกว่ามัน
1: ไม่กล้าผ่านห้องครัวใช่ค่ะ
0: เราไม่รู้ว่ามีทางออกนะครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณปัทมาสัมพันธ์มาก
0: ครับ
1: สัมพันธ์มากนะคะแม่ค้าขายลูกอมในร้านเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าประตูเนี่ยใช้งานได้ปกติแต่ว่าลูกบิดเสียจึงต้องใส่กลอนเอาไว้ช่วงเกิดไฟไหม้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยออกทางประตูนี้เช่นนักดนตรีรวมไปถึงตัวเธอเองเนี่ยก็ออกตรงนี้เหมือนกันพร้อมกับยอมรับนะคะว่าได้ตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางประตูจริงแต่ว่าโต๊ะเนี่ยก็สามารถขยับมันขยับไปไหนมาไหนได้อะ
0: แล้วได้ขยับหรือเปล่าไม่รู
1: ้เราก็ไม่ทราบนะ
0: แต่ความหมายของแม่ค้าก็คือมันไม่ใช่โต๊ะแบบโต๊ะตั้งปิดตายไว้
1: ใช่ครับก็คือขยับได้นะโต๊ะขายลูกอมเ
0: น
1: ี่ย
0: อันนี้คือจุดที่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นอีกครั้งนึงนะครับคือ
1: เมื่อวานนี้นายกเองเขาก็มีให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
0: ครับ
1: เขาก็เล็งที่จะปรับปรุงกฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงให้มีความเหมาะส
0: ม
1: ให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการตรวจแบบเข้มงวดมาตลอด
0: ครับ
1: แต่ว่าเกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนตั้งใจทำผิดคือหวังเอากำไร
0: นี่แหละสำคัญเลย
1: ใช่เมื่อวานนี้นี่นักข่าวก็เลยไปถามบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย30คนเนี่ยจะพิจารณาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่า
0: ครับเพราะว่าร้านค้าแบบนี้อยู่ในความดูแลของฝ่ายปกครอง
1: ฝ่ายปกครองของมหาดไทยค่ะนายกเองก็แหมยิ้มก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคำถามถัดไปเลยคำถามนี้ไม่มีเหตุไม่มีผล
0: มีใช้โควต้าเลื่อนด้วยเลื่อนตอบด้วย
1: ใช่เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดอารมณ
0: ์ไม่รอก็เหมือนต่างประเทศไงเวลาเกิดเหตุอะไรผู้รับผิดชอบบางทีเขาลาออกไงมันก็เลยเป็นคำถามภาคประชาชนก็ตั้งคำถามเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณธนวัฒน์ศรีกิติพันธ์นะครับเป็นนักร้องของวงเรนโค้ดนะฮะเขาก็ไปร้องตามร้านอาหารแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเหตุที่เมาเท่นบีเนี่ยเขาเคยคุยกันเล่นๆนะว่าแบบถ้ามีอะไรขึ้นมาเราจะกระโดดลงจากเวทีกันยังไงดีคุยกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าบางร้านจะมีทางเข้าออกนักดนตรีเป็นการเฉพาะไม่ได้ใช้ร่วมกับผู้ใช้บริการอาจจะเบาใจหน่อยแต่บางร้านเนี่ยคือเข้าจากทางด้านหน้าแล้วก็ต้องฝ่าโต๊ะแน่นๆเข้าไปขึ้นเวทีแล้วก็ออกทางเดิมด้วยคือมันมีความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในหลายๆครั้งนะครับที่ได้ไปทำงานในสถานที่ซึ่งเป็นอาคารปิดตรงนี้กฎหมายสำคัญมากและเราคุยกับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถอดีตผู้การกองปราบนะฮะเมื่อวานคุณสุพิสารบอกว่าสภากทมชุดใหม่เนี่ยซึ่งสกเนิร์สจากพรรคประชาชนเป็นประธานเนี่ยสามารถปรับปรุงกฎระเบียบเงื่อนไขและกฎหมายเหล่านี้ได้เลย คือสามารถลุยได้เดี๋ยวรอดูว่าจะมีปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนพยายามล้อมคอกขออนุญาตใช้คำนี้แต่ถ้าล้อมแล้วได้ผลถือว่าเวิร์กนะครับรอจุดนี้เรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นด้วยนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเอาข้าวแกงแต๋มมั่งข้าวแกงคุณแต๋มผมเห็นคุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามีนะครับข้าวแกง40บาทกินอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมใครทานข้าวแกง30บาท40บาทที่ไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยราดกับข้าว2อย่างนะครับเพราะนี่คือประเด็นที่เรากำลังจะชวนคุยกันต่อครับพี่ประจักษ์จะวิเคราะห์มาจากนอกสถานที่นะฮะเพราะโครงการนี้ที่หลายคนมองว่าเข้าท่าเข้าทีแล้วมีหลายคนมองว่าออกมาทำไมไม่เห็นจูงใจเนี่ยทำท่าจะแท้งแล้วรัฐมนตรีแต๋มดึงเข้าสักพักดึงออกครับพี่ประจักษ์นี่กำลังสะท้อนว่ารัฐมนตรีแต๋มไม่มั่นใจในโครงการที่ตัวเองประกาศออกมาด้วยหรือเปล่าครับ
6: ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือสะท้อนเห็นว่าเมื่อรัฐมนตรีแต๋มเนี่ยเข้ามาเป็นนักการเมืองเต็มตัวเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีเสียงสนับสนุนต้องมีฐานส.ส.ที่คอยให้การช่วยเหลือในกรณีที่เพียงพร้ำหรือมีปัญหาเกิดขึ้นที่สำคัญเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของร้านขายข้าวแกงที่มีขายราคาจานละ 30-40 บาทซึ่งความจริงก็มีอยู่นะครับในประเทศไทยเพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันอยู่นอกสายตานะครับสายตาของคุณสุภจีซึ่งชีวิตของเธอส่วนใหญ่นั้นเข้าใจว่าคลุกคลีอยู่กับแวดวงธุรกิจและสังคมชั้นสูงครับไม่มีส.ส.ในพื้นที่ไม่มีคนของพรรคภูมิใจไทยคอยให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับความจริงนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยเป็นหนึ่งในสามแม่ครัวก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าเป็นมือบริหารจากภาคเอกชนที่ขึ้นชื่อและได้การยอมรับจากวงการธุรกิจครับถูกเชื้อเชิญเข้ามาจากคุณอนุทินชาญวีรกูลครับตอนที่เป็นนายกรีครั้งแรกเชื้อเชิญเข้ามาในฐานะเทคโนแครดเพื่อมาสร้างความหวังให้กับประชาชนด้านประเด็นเศรษฐกิจของประเทศนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาร่วมงานและกลายเป็นนักการเมืองเต็มตัวก็ย่อมปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคุณสุภจีก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะช่วยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาวิกฤตของประเทศในระดับนโยบายในระดับภาพใหญ่ครับสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ครับสลัดจากภาพวังวนเดิมๆที่ยังคงเป็นปัญหากลากาซังอยู่เช่นทีหนึ่งนี่เป็นความคาดหวังของผู้คนนะครับไม่ใช่คาดหวังเพียงแค่คุณแต๋มเข้ามาแล้วจะเพิ่มรถพุ่มพวงหรือว่าจะมาผลักดันขายข้าวแกงจานละ40บาทซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของคนระดับรัฐมนตรีแน่นอนนะครับถามว่ามันเป็นความผิดของคุณสุภจีหรือเปล่าที่ต้องเปลืองตัวมาคิดมาผลักดันเรื่องแบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ผิดนะครับแต่ที่ผิดเนี่ยเพราะการเข้ามาเป็นนักการเมืองอาชีพของคุณสุภจีมาแบบหัวเดียวกระเทียมรีบครับไม่มีนักการเมืองหรือส.ส.คนไหนในพรรคภูมิใจไทยคอยให้การช่วยเหลือเดินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลความเป็นจริงของสภาพสังคมไทยในเรื่องคนตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับมีสภาพวิถีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งต้องยอมรับว่านี่ไม่ได้อยู่ในรัศมีสายตาของคุณสุภจีเพราะชีวิตโดยส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยอยู่กับสังคมนักธุรกิจและคนชั้นสูงนะครับชนิดที่ไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าคุณสุภจีเนี่ยเคยกินข้าวแกงข้างทางหรือไม่ครับเราจึงได้เห็นการโยนคำถามโต้กลับไปที่คุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์จากคุณสุภจีครับบอกว่ามีข้าวแกงจานละ30บาทซึ่งต่ำกว่าที่คุณสุภจีจะทำขายอยู่หรือถ้ามีเนี่ยมีที่ไหนครับนี่สะท้อนให้เห็นว่าคุณสุภจีไม่มีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับเพราะโดยความเป็นจริงร้านขายข้าวแกงที่มีอยู่และขายในราคาจานละ30บาท40บาทยังมีอยู่นะครับกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยอาศัยวัตถุดิบในพื้นที่ครับหมูปลาไก่ผักที่ปลูกในพื้นที่ไม่มีต้นทุนการขนส่งไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันนะครับก็เลยทำให้สามารถที่จะขายข้าวแกงในราคา 30-40 บาทได้อยู่ถามว่าข้อมูลเหล่านี้ส.ส.หรือนักการเมืองในพื้นที่รู้หรือเปล่าคำตอบก็คือรู้ครับรู้ดีด้วยแต่อย่างที่บอกคุณสุภจีไม่มีคนเหล่านี้อยู่รอบข้างคอยให้การช่วยเหลือเลยไม่มีส.ส.กลุ่มก้นของตัวเองคอยเป็นกองหนุนเพราะสามแม่ครัวเนี่ยตอนที่เขามารับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก็มีเงื่อนไขนะครับต้องไม่มีรัฐมนตรีช่วยจากนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในกระทรวงนี่เท่ากับเป็นการพ่อศัตรูในพรรคสร้างความไม่พอใจตั้งแต่ต้นครับแทนที่จะช่วยกลับรอเวลาถล่มซ้ำเพราะคนเหล่านี้มองว่าเทคโนแครดเหล่านี้แหละที่เขามาแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีไปอย่างน้อย3กระทรวงทำให้ตัวเองนั้นอดลุ้นเป็นรัฐมนตรีในครม.ครับอย่างที่เห็นครับเมื่อครั้งที่มีการเชิญพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังมาช่วยไลฟ์สดขายทุเรียนปรากฏว่าทัวลงกระหน่ำเลยครับตอนนั้นเนื่องจากว่ามันจะส่งผลกระทบไปถึงการขายทุเรียนลูกเล็ก ตัวคุณสุภาชีต้องไปอาศัยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ที่มาจากข้าราชการประจำครับ

0: มาจากสสไม่ได้มาจากนักการเมืองมาช่วยชี้แจงมาช่วยอธิบายแทนจนเจ้าตัวเนี่ยต้องปรารถถามสื่อนะครับว่าแต้มทำผิดเหรอเพราะฉะนั้นเมื่อนายกเจอแรงกดดันเรื่องรัฐมนตรีโลกลืมครับไม่มีผลงานตัวหนึ่งว่าแต่จะเดินตามหลังนายกคอยเป็นวอลเปเปอร์ให้เวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการสั่งการขันน็อตนะครับขันน็อตเรื่องการทำงานประกาศจะใช้ KPI ประเมินผลงาน1ปีไม่ดีปรับออกจึงไม่เพียงแค่เห็นรัฐมนตรีลูกเทพแย่งกันลงพื้นที่ครับขยันให้สัมภาษณ์สื่อแม้แต่สามแม่ครัวเองรวมทั้งคุณสุปจีซึ่งล่าสุดก็โดนถามหานะครับทางโลกโซเชียลกรณีกุ้งไทย5สายพันธุ์ถูกมาเลเซียแบนนี่ก็ต้องขยับออกมาสร้างผลงานเช่นเดียวกันครับและเรื่องกุ้งที่ถูกมาเลเซียแบนเนี่ยก็โดนเดอะซันครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจากพรรคเพื่อไทยแย่งฟีนขโมยผลงานไปเฉยเลยนะครับเรื่องข้าวแกง40บาทต้องแพงหลังจากที่ฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาแซะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่การ PR ไม่ได้มีแรงจูงใจที่เพียงพอช่วยได้เพียงแค่บางกลุ่มแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหานั่นก็คือกลไกการตลาดและต้นทุนราคาสูงจากหลากหลายปัจจัยครับรวมไปจนกระทั่งปฏิกิริยาจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ขายอาหารและขายข้าวแกงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมองว่านี่กำลังจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการถ้าเอาละอาจจะได้เงินสนับสนุนไม่กี่บาทจากรัฐบาลครับในรอบกรอบระยะเวลา3เดือนแต่ไม่ได้แก้ปัญหาสำคัญครับก็คือต้นทุนของสินค้าที่แพงขึ้นในทุกอย่างทั้งข้าวทั้งผักทั้งเครื่องปรุงทั้งต้นทุนขนส่งไฟน้ำมันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องรายได้ของประชาชนที่ยังย่ำแย่อยู่กับที่ไม่มีการปรับรายได้ขั้นต่ำไม่ได้เพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มช่องทางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทันกับรายจ่ายที่ขยับขึ้นตลอดเวลาในยุคสมัยปัจจุบันมันจึงกลับเข้าสู่วังวนงูกินหางครับรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่สามารถจะเพิ่มรายรับจากการส่งออกไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นในตลาดโลกได้ GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศก็ยังวนเวียนอยู่ในอัตราการเติบโตต่ำกว่า2บ้าง 2% กว่าบ้างรายได้ของประชากรต่อคนต่อหัวต่อปีเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ 280,000 บาทซึ่งก็ถือได้ว่าต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนนี่ยังไม่นับเรื่องของนักลงทุนต่างชาติยังคงหวาดหวั่นเรื่องเสถียรภาพของทางรัฐบาลรวมทั้งตัวเลขดัชนีการทุจริตคอร์รัปชันและยังมีเรื่องของการหาช่องทางในการเรียกรับเงินจากการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศของบรรดาเสือหวยทั้งหลายอีกต่างหากครับโจทย์ใหญ่เหล่านี้ต่างหากครับคือของจริงที่ทางรัฐบาลต้องอาศัยความกล้าในการเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามนะครับเพราะอย่างปัจจัยต้นทุนอย่างข้าวหรือผักที่มีราคาเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับเป็นสิ่งที่ควรที่จะได้หลังจากความพยายามของชาวนาและเกษตรกรของไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะที่งวนเงินมาโดยตลอดครับเมื่อราคาเพิ่มขึ้นก็ไม่ควรที่จะไปสกัดราคาตรงนั้นที่เขาควรจะได้แต่ไปแก้ตรงอื่นครับค่าไฟแพงก็ต้องไปแก้ให้ถูกลงเพราะครูรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงานของไทยต่างก็รู้ดีนะครับว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เรียกกันว่าค่าพร้อมจ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายกับเสือนอนกินโดยยังไม่ต้องเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นเบ็ดไก่กล้าแตะครับเช่นเดียวกับเรื่องค่าน้ำมันจากการขนส่งสิ่งที่เรียกว่าค่าการกลั่นที่แพงเกินเหตุนะครับมีการชี้เป้ามาหลายรอบแต่รัฐบาลก็ทำได้เพียงนิดหน่อยที่เหลือก็ไม่กล้าทำอะไรครับค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปริญญาตรีที่พรรคการเมืองหาเสียงเอาไว้แต่พอชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลก็ลืมไปสังงานครับเพราะฉะนั้นครับทั้งสองท่านครับเมื่อไม่มีใครกล้าแตะนะครับโน่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าข้าวแกงจานละ40บาทจะเกิดขึ้นจริงเอาเป็นว่าแค่คุณสุปจีนะครับกระเด็นกระดอนตกจากเก้าอี้รัฐมนตรีไปหลายครั้งก็ยังไม่มีจะไม่มีเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่คุณสุภจีจะแก้ไขปัญหาหรือผลักดันเพียงแค่คนเดียวครับ
1: พี่ประจักษ์ถ้าดูภาพรวมความแข็งแกร่งปลอดภัยในเก้าอี้ของตัวเองเนี่ยคุณสุภจีมีความเสี่ยงจะถูกปรับออกจากครม.บ้างไหมครับ
0: คือในมุมในเชิงทางการเมืองนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะคอยปกป้องพิทักษ์รักษารัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีคนนอกที่เชื้อเชิญมานะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนายกเองเนี่ยก็ต้องอาศัยฐานสนับสนุนจากคนในพรรคและก็ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรื่องนี้มันใหญ่แล้วสุดท้ายกลายเป็นภาระในการที่จะคอยอุ้มคอยพยุงคอยประคับประคองมาไว้ เราก็อาจจะได้เห็นอะไรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและตัวของคุณสุภกิจอาจจะได้รับผลกระทบในฐานะที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแต่ไม่มีกลุ่มก้นของตัวเองครับคุณอุเรชัยครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: เป็นจุดอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอการที่ไม่มีกลุ่มก้น
2: โอ
1: ้หนักหนามากเลยนะ
2: ที่ว่าน่าจะหนักนะ
1: สมมติคุณอัญชลาสมมติเป็นรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยเจอแรงเสียดทานเจอกระแสแบบนี้เขาจะมีลูกทีมมาคอยช่วยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คอยชี้แจงแก้ต่าง
2: ใช่ค่ะแต่ว่านี่ของคุณสุภจีทำงานเองก็ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มี
1: ครับ
2: ก็ทำงานคนเดียวทุกอย่างก็ต้องรวมอยู่ที่คุณสุภจีแต่เขามีทีมงานเขานะ
1: ใช่กำลังจะพูดว่าเราคุยกับสสแนนบุญธิดา
2: ค่ะ
1: ก่อนหน้าที่จะเริ่มงานแบบเต็มที่ของรัฐบาลนี้นะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเทคโนแครต3คนที่ไม่มีสสในกวนอะไรเนี่ยเขามีคณะทำงานเพียบ
2: ใช่อ่ะ
1: ของคุณสุภจีคณะทำงานที่ว่าเนี่ยก็เชื่อว่ามีแต่คณะทำงานที่ว่าไม่ใช่คณะทำงานที่จะออกมาตอบโต้ปมทางการเมืองหรือกระแสแรงเสียดทานนะ
2: ถูกต้องใช่ค่ะมันก็หลายอย่างอะเนาะบางทีก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุ้ยเจอหลายอย่างขนาดนี้จะถอดใจไหม
1: ครับ
2: ไปถึงนั่นเลยนะ
1: เป็นไปได้ขนาดไหนสักกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ก็50-50ไหม
1: โอ้50-50นี่ก็หนักหนาสาหัส
2: ก็ต้องรอดูอีก
1: ครับ
2: ไอช่วงครึ่งปีหลังนี
1: ้คุณว่ากี่เดือนตอนนี้3เดือนใช่ไหมครับถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยคนเขาจะเชื่อว่าอ๋อเดี๋ยวอีก3เดือนพอครบ6เนี่ยเดี๋ยวมีปรับครม.แต่ของภูมิใจไทยไม่รู้จะสูตรเดียวกันหรือเปล่า
2: ก็น่าจะสูตรเดียวกันนะ
1: 6เดือนนะ
2: น่าจะ6เดือนนะเพราะว่ามันเริ่มมีกระแสออกมาแล้วนะคุณอุรชัย
1: เรื่องปรับครม.
2: เรื่องปรับครม.ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูนายกเขาตั้งเรื่อง KPI ขึ้นมาไง
2: ใช่ค่ะ
1: อกสั่นขวัญแขวนกันหมดอ่ะคนที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของกรรมาธิการงบประมาณปี70บ้างครับใครจะคิดว่าเรื่องของปลาหมอคลางดำจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะฮะคือเขากรรมาธิการงบเนี่ยเขาไปไล่บี้กรมประมงให้ส่งตรวจปลากระป๋องซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้นไปพบว่าปลาที่ตรวจเนี่ยพบ DNA ของปลาหมอคลางดำนะครับซึ่งอธิบดีกรมประมงเขาบอกว่าเขาตรวจแล้วเขาตรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่า3ครั้งไม่เจอปลาหมอคลางดำข้อมูล2ฝั่งนี้ไม่สอดคล้องกันแล้วคุณผู้ชมครับระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายปี2570เขาพิจารณาการเสนอของงบประมาณของกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีปมเรื่องปลาหมอคางดำนี่แหละที่ค้างคาอยู่ในกระแสสังคมอันที่จริงมีมากกว่านี้นะของกระทรวงเกษตรนะครับแต่เรื่องปลาหมอคางดำนี่ถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อวานนี้ไงโดยสสในพื้นที่ที่ได้เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยแบบสาหัสสากรรจ์นะฮะ
2: ค่ะก็คือคุณณัฐพงษ์สุมโนธรรม
1: ครับ
2: สสสมุทรสาครพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเนี่ยก็ได้ซักถามถึงข้อเท็จจริงของกรณีการนำปลาหมอคางดำเนี่ยถูกนำมาผลิตเป็นปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งโดยนางทิติพรหลังประเสริฐอธิบดีกรมประมงเองก็ชี้แจงนะคะว่ากรมประมงเนี่ยมีห้องปฏิบัติการที่จำแนกปลาในกระป๋องได้ซึ่งจากการนำส่งตัวอย่างของอย.จำนวน3ครั้งพบว่าเป็นปลานิลปลาซาดีนแล้วก็ปลาแมคเคอเรลโดยได้จำแนกในห้องปฏิบัติการเนี่ยดูโครงสร้างของปลาโดยระหว่างปลานิลกับปลาหมอคางดำเนี่ยจะมีความห่างของเกล็ดบนลำตัวซึ่งในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญจำแนกชนิดของปลาเนี่ยปฏิบัติการอยู่ด้วย
1: ครับ
2: ก็ทำให้คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเนี่ยก็ได้ซักถามต่อนะคะว่าที่บอกว่าใช้ความห่างของเกล็ดบนลำตัวนั้นเนี่ยขอให้ช่วยนำปลากระป๋องที่ถูกอายัดไว้นับหมื่นกระป๋องอ่ะที่สมุทรสาครเนี่ยไปตรวจในห้องปฏิบัติการของภาครัฐอื่นๆเช่นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
1: ครับ
2: เพราะว่าจากการตรวจสอบของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมอาหารทะเลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งตรวจในระดับ DNA ก็พบว่าเป็น DNA ของปลาหมอคางดำแต่ว่าคุณทิติพรเนี่ยก็ชี้แจงว่ากรมประมงเนี่ยไม่มีอำนาจอายัดเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอย.
1: ครับ
2: ก็ทำให้คุณณัฐชาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ขอให้ไปอายัดปลากระป๋องแต่ขอให้ไปขอความร่วมมือจากอย.ให้นำปลากระป๋องเนี่ยที่ยึดไปตรวจสอบอีกครั้งในห้องปฏิบัติการของภาครัฐเพื่อนำเสนอต่อประชาชนด้วยผลตรวจอย่างเป็นทางการ
1: ครั้งที่แล้วที่เราคุยกับคุณณัฐชาเนี่ยสถานการณ์ปลาหมอคางดำมันวิกฤตนะ มันมีช่วงที่วิกฤตแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าภาครัฐเองก็สนับสนุนงบประมาณในการซื้อปลาคางดำจากภาคประชาชนคือช่วยกันล่าช่วยกันทำลายว่างั้นเถอะแล้วก็หยุดไปยังไม่ทันเรียบร้อยดีก็หยุดไปก่อนตังหมดนะฮะกลับมาวิกฤตอีกแล้วแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณณัฐชาเขาเคยกล่าวถึงผลตรวจ DNA ปลากระป๋องในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับคือตอนนั้นสันนิษฐานกันว่านี่เป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่าดูมันคุ้นๆน่ะมันเนื้อมันดูไม่ใช่แมคเคอเรลแบบที่คุ้นเคยกันแล้วปลากระป๋องเนี่ยถูกยึดอายัดไว้ก็ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลของม.สงขลานครินทร์นะครับนี่ทางมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานด้วยนะเขานำชิ้นปลา3ชิ้นไปตรวจพิสูจน์3แบบยืนยัน8ครั้งเขาว่างั้นเลยนะกะว่าเอาให้ชัวร์ตรงกับ DNA ของปลาหมอคางดำก็เลยเตรียมที่จะนำเรื่องนี้เสนอไปยังรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถามหาความรับผิดชอบนะครับคุณณัฐชาเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตการตรวจสอบของกรมประมงเขาคาดการเอาว่าเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์เบื้องต้นดูก้างดูหนังดูเกล็ดดูเนื้อนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยปลานิลเขาเลยมองว่าโหคุณบกพร่องชัดเจนเลยเตรียมดำเนินคดีด้วยนะครับกับกรมประมงในสังกัดของกระทรวงเกษตรแล้วก็อาจรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยจะเป็นการกวาดหมดหรือเปล่าข้อมูลชุดใหม่ที่เขาได้มาจะเป็นข้อมูลที่มากพอให้ภาคประชาชนหรือผู้เสียหายใช้ตีโต้หน่วยงานรัฐตามที่เชื่อได้หรือไม่หรือยังมีช่องว่างช่องโหว่อะไรอยู่เราสอบถามเรื่องนี้กับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะครับบัญชีรายชื่อจากภาคประชาชนครับคุณณัฐชาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอัญชลาคุณรุ่งชัยครับ
1: ครับคุณณัฐชายืนยันอีกครั้งนึงทำไมตรวจปลากระป๋องจากแหล่งเดียวกันจาก2ที่ที่เอาไปตรวจผลออกมามันต่างกันได้ขนาดนี้
3: คือวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางของประมงเนี่ยเขาใช้วิธีการใดในรายละเอียดขั้นตอนการตรวจนะครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยมีออกมาให้แค่แผ่นเดียวว่าตรวจแล้วประเมินแล้วยืนยันแล้วและเมื่อวานนี้ก็ได้รับคำตอบจากทางในท่านทิพดีในชั้นกรรมการงบประมาณเนี่ยบอกว่ามีการพิสูจน์เรื่องของเกล็ดเรื่องของหนังเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งก็อนุมานภาพรวมได้ว่ามันเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์แต่ในสิ่งที่เราได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิชีววิถีและสภาคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเราขอความร่วมมือไปเนี่ยครับและเขาไปได้ความร่วมมือจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยได้รับการตรวจเอกสารเนี่ยมาทั้งหมด1ชุดมีการเทียบ DNA มีการตรวจทั้งหมด9ครั้ง8ครั้งเนี่ย DNA เทียบเคียงกับ DNA Bankของชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อเอสเมโนโทรอนก็คือชื่อปลาหมอคางดำเมื่อตอนนำเข้ามาชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อนี้เพราะนั้นเนี่ยข้อสรุปจึงสรุปได้ว่าการตรวจวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นปลาชนิดเดียวกันกับปลาหมอคางดำตามข้อพิสูจน์ U1 U2 และ U3 ก็คือชิ้นเนื้อปลาครับอ
1: ัน
3: นี้คือผลตรวจที่เราได้มาตอนที่เราส่งไปเนี่ยเราลอกสลากออกทั้งหมดแต่กระป๋องที่ตรงกันกับที่เป็นข่าวโรงงานเดียวกันล็อตเดียวกันเนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นปลาหมอคางดำก็เลยอยากจะสอบถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางกรมประมงเนี่ยใช้วิธีการใดกันแน่ก็อยากย้ายเอามาเทียบเคียงหรือไม่ต้องเถียงกันเรื่องนี้อีกต่อไปคุณไปนำของที่อายัดไว้ซึ่งไม่ใช่คุณนะอย.อายัดไว้ 13,000 กระป๋องไปเอากระป๋องใดกระป๋องหนึ่งก็แล้วแต่ไปตรวจที่หน่วยงานกลางที่คุณเชื่อถืออว.ก็ได้หรือแลบของคุณก็ได้อีกครั้งนึงเพื่อความกระจ่างชัดเพราะเราต้องการที่มาว่าสุดท้ายแล้วโรงงานเนี่ยเอาปลาที่มาจากไหน
1: ครับคุณณัฐชางั้นขยายความเรื่องนี้เลยฮะเพราะว่าผมเห็นคุณผู้ชมหรือว่าภาคประชาชนบางคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าจะตรวจไปเนี่ยตรวจแล้วจะทำอะไรต่อเพราะว่าของมันเห็นกันอยู่ว่าปลาคางดำก็กระจายแพร่ระบาดไปทั่วอยู่แล้วนะครับเป้าหมายคืออะไรฮะ
3: คือสิ่งที่ต้องตามต่อก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการกำจัดปลาหมอคางดำ
1: ครับ
3: เราไม่มีแม้งบประมาณในงบประมาณปี70นะครับไม่มีคำว่าการกำจัดหรือกวาดล้างปลาหมอคางดำเลยแม้แต่คำเดียวมีงบประมาณปี70เป็น0บาทนะครับเมื่อวานได้รับการยืนยันจากกรมประมงแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยากจะทราบว่าแล้วทิศทางของการแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อในปี2570เพราะสถานการณ์วันนี้นะครับคุณรุ่งชัยหนักกว่าสถานการณ์ที่เป็นข่าวไวรัลกันเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมาณวันนี้เนี่ยแรงกว่าวันนั้น 2-3 เท่าตัว
1: ครับ
3: เมื่อวันนี้แรงกว่าวันนั้น 2-3 เท่าตัว เราต้องมีทิศทางที่ชัดเจนวันนี้มีเอกชนนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปโอเคดีครับถ้าเกิดจะทำอย่างเป็นกิจจลักษณะ

0: ทำแบบให้ถูกต้องไปทำสลากอะไรให้ดีให้ถูกต้องถามว่าทำได้หรือไม่มันต้องเข้ามามีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าปลามาจากแหล่งไหนเพราะปลาชนิดนี้อยู่ได้หลายแหล่งน้ำเสียน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีที่ไปที่มาให้ชัดเจนและมีเป้าประสงค์ชัดเจนว่าระยะยาวนี่คือการทำเพื่อการกำจัดไม่ใช่ทำเพื่อการอยู่ร่วมกันนะครับสองเรื่องนะครับ
1: ครับ
0: ทำเพื่อกำจัดไม่ได้ทำเพื่ออยู่ร่วมกันอันนี้อันที่หนึ่งสองเพื่อความปลอดภัยทางอาหารของพี่น้องประชาชนต้องมีการควบคุมแหล่งที่มานะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะรู้ให้ได้ว่าปลากระป๋องนั้นนำมาจากไหนนำปลามาจากที่ไหนอย่างไร
2: เรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะได้มีการเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วหรือยังคะ
0: คือเรามีการเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าคนที่มาดูแลกรมประมงครั้งนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยก็ได้มีหนังสือทวงถามและก็ได้มีข้อสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปให้ท่านหรือแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีว่าการเองก็ดีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเราบอกว่าปัญหานี้มันลุกลามบานปลายรุนแรงหนักนะครับเราจะดำเนินการกันอย่างไรต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาภัยที่คุณพัทรพงศ์เป็นประธานเนี่ยก็ได้มีการเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรในเมื่อวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยต้องจำใจเปลี่ยนอาชีพหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตทางอาหารเมื่อเกษตรกรไม่เป็นแนวหน้าไม่เป็นด่านหน้าในการที่จะไปรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ต่อไปมันก็สู่เข้าสู่กระบวนการสูญเสียเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นต่างๆเพราะนั้นอนาคตน้องๆหนูๆก็จะไม่ได้พบได้เจอพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นที่เราเจอกันต่อไป
1: ครับคุณณัฐชาถ้าดูจากแผนการตรวจสอบทั้งหมดนี้ทั้งจากภาคประชาชนองค์กรอิสระและตัวคุณณัฐชาเองที่ตามเรื่องนี้มาเนี่ยข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ณตอนนี้ถือว่ามากพอที่จะใช้คำว่าตีโต้ได้ไหมฮะ
0: คือณวันนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจในความชัดเจนแล้วก็รายละเอียดที่ผมมีอยู่1เล่มเนี่ยนะครับของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการวิธีการที่เขาตรวจเนี่ยเขาตรวจอย่างเข้มข้นและก็มีรายละเอียดชัดเจนจึงอยากที่จะนำเสนอเนี่ยผมเตรียมร่างหนังสือวันนี้นะครับพร้อมแนบเอกสารฉบับนี้ไปด้วยทั้งชุดเลยนะครับให้ท่านสุริยะว่าท่านมีความเห็นอย่างไรในเมื่อข้าราชการภายใต้กำกับดูแลของท่านณวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำงานอยู่เนี่ยมันสวนทางกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเมื่อวันนี้ผมขอใช้เวลาอีกนิดเดียวเรื่องต่อเรื่องนิดเดียวคือเมื่อวันนี้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำไปอีกว่ากรมประมงของงบประมาณ 4,800 ล้านบาท
1: ครับ
0: 2,800 ล้านเป็นค่าบุคลากรคือครึ่งหนึ่งของกรมเป็นค่าบุคลากรที่เหลือเป็นค่าปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำอีก300กว่าล้านเป็นค่าสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำอีก200ล้านผูกพันไปอีก 1,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าวันนี้กรมประมงตั้งงบไม่ตรงกับสถานการณ
1: ์ครับ
0: จึงเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าเพราะเหตุใดทำไมสถานการณ์ผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำประเทศไทยกำลังล้มหายตายจากเนี่ยแต่งบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาหรือเข้าไปดำเนินการกำจัดให้สิ้นซากเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เนี่ยกลับเป็นศูนย์แต่งบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ท่านเยอะแยะไปหมด
1: ไม่มีงบปราบปลาหมอคางดำเหรอฮะ
0: ปี70เป็นศูนย์บาทครับปี69เขายืนยันในห้องกรรมการว่าใช้ไปล้านสามครับ
1: ล้านสาม
0: ก็ไม่1ล้าน3แสนบาทนะครับ
1: 1ล้าน3แสนมันก็ไม่ได้เยอะไหมถ้าเราเทียบกับตอนที่เขารับซื้อนะคุณณัฐชา
0: ใช่ตอนที่รับซื้อนั้นไปขอเงินพิเศษเมื่อปี68นั้นไปขอเงินของการยาง
1: ครับ
0: ไปขอเงินการยางมาซึ่งก็ผิดฝาผิดตัวอีกนะครับพี่น้องชาวสวนยางก็ตั้งคำถามว่าทำไมเขาต้องมาใช้เงินของเขาหรืออะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันขาดทิศทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ
1: ครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณไหมฮะ
0: คือผมไม่มั่นใจว่าเพราะเหตุใดนะครับทำไมกรมประมงหรือกระทรวงเกษตรถึงกระมิดกระเมียนไม่กล้าที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
1: ครับ
0: ไม่กล้าแม้กระทั่งรับรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหลักของกรมประมงไม่กล้าแม้กระทั่งบรรจุงบประมาณในการแก้ไขปัญหาก็เลยตั้งคำถามอีกว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงใส่วิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไว้ไม่ได
1: ้
0: ทั้งๆที่รายการรายละเอียดต่างๆของกรมประมงเนี่ยมีหมดทุกรายการเลยครับที่อยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอยากจะซื้อรถอยากจะซื้ อ, อ,

0: อร์อะไรต่างๆมีหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่มันสวนทางคือปัญหาหลักคุณไม่มีงบประมาณในการแก้ไขหรือไม่มีการมอบหมายภารกิจหน้าที่ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนไม่มีวิธีการที่จะบอกให้กับพี่น้องประชาชนว่าเขาจะต้องเผชิญเรื่องราวเหล่านี้อีกนานแค่ไหนหรือถ้าเกิดเขาจะคงอาชีพนี้เนี่ยกรมประมงจะดูแลเขาอย่างไรไม่แน่ใจเลยว่าทำไมกรมประมงถึงตัดสินใจแบบนั้น
1: ครับ
2: ที่บอกว่าจะเตรียมดำเนินคดีทั้งกรมประมงกระทรวงเกษตรแล้วก็อย.นี่คือในประเด็นไหนบ้างอะคะ
0: ในประเด็นเรื่องของการตรวจตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อมีการตรวจปลากระป๋องและก็พบว่าสลากกับปลาข้างในเนี่ยไม่ตรงกันในส่วนของสคบ.เขาจบแล้วนะครับ
1: ค
0: ือสลากกับปลาข้างในไม่ตรงกันเนี่ยคือความผิดฐานไม่ตรงกับสลากเนี่ยส่วนในกระป๋องเนี่ยจะเป็นปลาอะไรไม่ว่าจะเป็นปลานิลหรือเป็นปลาคางดำหรือเป็นปลาอะไรไม่ตรงกับสลากเนี่ยของเขาจบและสคบ.แต่สิ่งที่ไม่ควรจบคือกรมประมงออกมายืนยันทันทีทันใดว่าเป็นปลานิลเราก็เลยอยากจะถามต่อไปว่าคุณใช้วิธีการใดออกมาตัดบทแบบนั้นว่าเรื่องของปลากระป๋องนั้นจบแล้วเพราะอะไรเราก็เลยจะไปสอบถามว่ากระบวนการโปรเซสตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนจบที่คุณออกมาประกาศว่าเป็นปลานิลมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าพบข้อพิรุธสงสัยและคุณไม่ดำเนินการตรวจให้เข้มข้นให้ถูกต้องก็เตรียมดำเนินคดีตอนนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังร่างอยู่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่หน้าที่คุณโดยตรงในการพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนนะครับในส่วนของหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่จะยุติเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไทม์ไลน์ตั้งแต่เจอจนถึงปิดเรื่องเนี่ยมีกระบวนการไหนที่ขาดหายไปหรือไม่อันนี้ก็เตรียมดำเนินการต่อแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือกรมประมงครับ
1: คุณณัฐชาครั้งล่าสุดที่เราคุยกันน่าจะสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยคุณณัฐชาบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสกว่าตอนก่อนหน้าหลายเท่าเลยตอนนี้มันดีขึ้นบ้างไหมครับ
0: คือณตอนนี้เนี่ยเรียกว่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนเขาเผชิญชะตากรร
1: ม
0: สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้คือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรต่างๆก็ทยอยเปลี่ยนอาชีพนะบางคนก็เปลี่ยนเล็กน้อยก็คือเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยมาเลี้ยงปลาก็ยังนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: บางคนต้องเปลี่ยนแบบถมที่ขายหมู่บ้านจัดสรรไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่หมดทางเลือกหมดทางออกนะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่ไร้ทิศทางชัดเจนเลยคือว่ารัฐบาลนี้นะไม่ว่าเราจะแถลงในเรื่องของรายงานสรุปของอนุกรรมธิการแก้ไขเรื่องนี้ว่าต้องการความช่วยเหลือจาก4หน่วยงานด้วยกันคือกระทรวงอว.มาดูแลเรื่องงานวิจัยกระทรวงมหาดไทยมาดูแลเรื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเหลือเกษตรกรหรือแม้กระทั่งให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้าไปใช้งบประมาณท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กรมทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรกระทรวงทรัพย์นะครับที่จะต้องมาดูแลเรื่องประกาศเรื่องมลพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างเพราะถือว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือกระทรวงเกษตร4กระทรวงนี้ต้องบูรณาการร่วมกันแต่วันนี้เราไม่เห็นเลยแม้แต่กระทรวงเดียวที่จะเอาจริงเอาจังเรื่องนี
1: ้ครับคุณณัฐชาถามหน่อยสิคุณณัฐชาตั้งแต่ตามเรื่องนี้มาในยุคของรัฐบาลเนี่ยเคยได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการบ้างยังฮะ
0: ยังครับเรามีการส่งหนังสือมีการเขียนกระทู้ตั้งกระทู้ไปแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานหรือว่าได้ปรึกษาหารือร่วมกันเหมือนตอนครั้งท่านรัฐมนตรีว่าการธรรมนัสณตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นคนประกาศให้เข้ามาเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ได้เชิญเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าจะนำเสนอเรื่องนี้อย่างไรจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรถ
1: ึ
0: งแม้ว่าตอนท้ายจะขาดหายไปนะครับ แต่อย่างน้อยๆตอนเริ่มเนี่ยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันก็เดี๋ยวดูครับท่าทีว่าอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมจะส่งหนังสือส่งตรงไปถึงทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรหรือไม
1: ่ครับแล้วอย่างคุณธรรมนัสซึ่งเดิมทีก็ทำงานร่วมกันตอนนี้เป็นพันธมิตรกันในฝ่ายค้านเนี่ยได้จับมือกันตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ไหม
0: ไม่ค่อยได้เจอครับไม่ได้เจอเลยเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เจอจะเจอแต่ท่านอดีตรัฐมนตรีเบนซ์นะครับก็ได้หารือเรื่องนี้กันอยู่นะคร
1: ับครับเอาละครับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามต่อนะฮะแต่วันนี้รบกวนคุณณัฐชาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณณัฐชาคุณผู้ชายครับขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับคือดูจากภาพเนี่ยมันหนักหนาสาหัสแหละครั้งที่แล้วที่คุยกับคุณณัฐชาคือสถานการณ์มันหนักเป็นเท่าตัวเลยนะครับตอน ตอนที่เราเจอเรื่องนี้ใหม่ๆที่เป็นกระแสดังในสังคมใหม่ๆเนี่ยมันก็หนักมากแล้วแล้วก็มีช่วงของการรับซื้อปลาหมอคางดำที่คุณณัฐชาบอกไปขอเงินจากกรมการยางมาเนี่ยมารับซื้อใช่ไหมครับซื้อไปซื้อมาตังหมดแต่คุณณัฐชาเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นมันเกือบจะหมดแล้วนะคือมันดีมากเลยนะชาวบ้านช่วยกันลงแขกจับปลาคางดำเนี่ยตังหมดพอตังหมดชาวบ้านก็ไม่รู้จะจับมาขายใครพอไม่ได้จับแป๊บเดียวแพร่พันหนักกว่าเดิมอีกทีนี้
2: ใช่ค่ะวินัยซ้ำงบปี70นี่คือ
1: คร
2: ับยังไม่มีอีกนะ
1: โอ้โหแล้วดูคุณดูภาพอย่างนี้แล้วคุณกินปลากระป๋องก็โอเคแหละนะคุณผู้ชมใครเจอสถานการณ์เหล่านี้มาขอดูคอมเมนต์คุยกับคุณผู้ชมหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อช่วงคุยกับคุณณัฐชาผมเหลือบๆดูคุณผู้ชมบางคนบอกว่าบ้านเขาก็มีนะอยู่ติดคลองเนี่ย
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: นี่บอกว่าลูกกุ้งตามชายทะเลคืออาหารหลัก
1: เออใช่ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยปัญหามันไปถึงบริเวณชายฝั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งชายฝั่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลหลายชนิดหลายสายพันธุ์ปรากฏว่าพี่คางดำเขาไปเรียบนะครับมันหนักหนากว่าเรื่องมันหนักหนาไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจละมันหนักหนาไปถึงขั้นระบบนิเวศโดยรวมนะคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมอีกท่านนึงบอกว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็โตแล้วออกลูกได้เวลาโตก็กินลูกปลาอื่นนะฮะ

0: ด็อกเตอร์วินคุณอัศวินนะครับคุณอัศวินหรือว่าด็อกเตอร์วินเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้นะครับซึ่งปรากฏชื่อออกมาสักพักแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับเพียงแต่ว่าก็ได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนพอสมควรเลยพนักงานสอบสวนจากกองบังคับการปราบปรามก็คุมตัวตรวจค้นที่ทำงานย่านปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะไปค้นหาหลักฐานเพิ่มในการสืบสวนเนี่ยพบบทบาทว่าคุณอัศวินอันนี้ตำรวจพบนะคุณอัศวินเป็นคนประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจัดสอบครอบคลุมกันหมดนะฮะ
1: ใช่ค่ะคุณอัศวินเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยคัดกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองหรือว่าตำแหน่งที่ปรึกษาพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย
0: ครับ
1: นายกเองยอมรับด้วยนะคะว่ากังวลคดีทุจริตสอบจะเกิดแรงเหวี่ยงมาถึงตัวนายกรัฐมนตรีพร้อมกับตั้งคำถามถึงรัฐมนตรีว่าเหตุใดจะต้องมีคณะทำงานแล้วก็ที่ปรึกษาจำนวนมากซึ่งมองว่าหากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรี
2: ก้าวหน้าจนมาถึงเป็นรัฐมนตรีแล้วนะยังมาตั้งทีมคณะทำงานที่20-30คนบ้าแล้ว
3: ฉะนั้นนายกไม่กังวลใช่ไหมคะว่าแรงเหวี่ยงมันจะมาถึงท่านนายกมากระทบท่านนายกอะไรตรงนี้ค่ะ
2: ผมกังวลไอ้ตัวรัฐมนตรีทั้งหลายว่าเออทำไมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทำไมจะต้องมีคณะทำงานเยอะแยะทำไมต้องมีที่ปรึกษาคณะอะไรเยอะแยะ
3: อ
2: ันนี้ก็ไม่ต้องเป็นแค่นั้นเอง
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งของคณะทำงานที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสังเกตนะจะมาจากส.ส.ที่สอบตกใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าไปดูชื่อจริงๆเนี่ยก็จะ
0: แซวว่าปลอบใจ
1: ใช่ค่ะเอามาทำงานให้มีงานทำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นก็เลยทำให้มีเยอะแต่หนึ่งคนเนี่ยก็จะมีเยอะมีทั้งคณะทำงานที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเงี้ยก็จะมีจำนวนมากเช่นคุณลองเราไปดูดีๆนะคะแต่ละคน
0: รัฐมนตรีแต่ละท่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ที่ไม่ได้เข้าไปต่อ
0: ครับเอาผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ท่านมากองรวมกันเนี่ยได้1กรม1กรมกองนะฮะเป็นคณะทำงานคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับว่าดร.วินหรือว่าคุณอัศวินเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานของเจ้าตัวตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2568ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวอันนี้มันสอดคล้องกับที่คุณอัชราบอกไหมเนี่ยคือหมายถึงว่าอาจจะตั้งมาโดยที่ไม่ซีเงี้ยเหรอ
1: ใช่ก็มี
0: แต่อาจจะไปถามเขาเขาเลยบอกอ๋อมีความรู้ความสามารถไง
1: ใช่อาจจะรู้จักผ่านคนนั้นคนนี
0: ้
1: แล้วเข้ามาอะไรเงี้ย
0: คนนี้เก่งคนนี้เก่งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เดานะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีพัฒนาเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักดร.วินเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับว่ารู้จักส่วนตัวหรือไม่เคยเป็นทีมงานผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือไม่เกี่ยวสอบสวนได้เต็มที่คดีนี้ไม่แทรกแซงนะครับแล้วเราเองก็ไปตรวจสอบประวัติของคุณอัศวินโดยละเอียดไทย PBS พบว่าช่วงปี2565เคยถูกคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาเรียกเชิญเข้าไปชี้แจงครับชี้แจงเรื่องข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารอบจ.และเทศบาลปี2564มีประวัติ
1: ตอนนั้นเนี่ยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดสอบแล้วก็คุณอัศวินนี่แหละค่ะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมแล้วก็ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการเรียกชี้แจงในวงกรรมาธิการนั้นอ่ะในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อสรุปว่าความผิดต่อใครมีเพียงผู้เสียหายที่นำข้อมูลไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองปัจจุบันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอยู่นะคะแล้วก็จากประวัติการทำงานเนี่ยยังพบว่าคุณอัศวินเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงปี2564ไปจนถึง2567เคยเป็นคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานแต่ว่าตำแหน่งล่าสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย2569เนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนก่อนที่จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งวันที่25มิถุนายน2569หลังมีประเด็นถูกตรวจสอบกรณีนี่ค่ะทุจริต ข้าราชการ

0: ท้องถิ่นนี่แหละค่ะ
1: ครับแล้วที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับก็คืออีกท่านหนึ่งคุณสัตพรหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับถูกส่งตัวฝากขังไปแล้วนะครับร่วมกันเป็นอั้งยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรเอาไปซ่อนเร้นทำให้สูญหายซึ่งเอกสารปลอมแปลงเอกสารราชการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผู้ต้องหายังปฏิเสธอยู่แต่ศาลเองรับฝากขังไม่อนุญาตให้ประกันด้วยเพราะเกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะแต่อีกคนหนึ่งที่โดนจับจ้องมากเลยว่าพี่ไปอยู่ไหนมาครับคือคุณพิชิตกว่าจะเจอตัวนะฮะ
0: ใช่ค่ะตำรวจควบคุมตัวได้ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
1: ครับ
0: ก่อนที่นายพิชิตเนี่ยจะเข้ามอบตัวกับตำรวจและจากการสืบสวนเนี่ยก็พบบทบาทของนายพิชิตอยู่ในระดับปฏิบัติการของเครือข่ายแต่ก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ยังไม่ได้ให้การซัดทอดใครด้วยนะคะ
1: ครับมีบางกระแสบอกว่าเนี่ยคุณพิชิตเขาบอกเขาจะมอบตัวอยู่แล้วมาโดนจับได้ซะก่อนหน้ากองบัญชาการ
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้นายกเองก็ให้สัมภาษณ์เองนะคะถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครในพรรคภูมิใจไทยก็โดนหมดเกี่ยวข้องกับระดับแกนนำอะไรคือไม่เว้นนะคะโดนหมดถ้ามีเรื่องนี
1: ้
0: เกิดขึ้นนะ
1: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้โดนวิจารณ์ว่าตอนนี้รู้สึกฝ่ายการเมืองจะพยายามกันตัวเองออกห่างจากคดีนี้มากเลยพยายามพยายามจะให้มันจบที่ฝ่ายราชการฝ่ายคนนอกปลาซิวปลาส้อยหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เพราะว่าหลายคนมีท่าทีที่ไม่เชื่อครับว่ากระบวนการและขบวนการโกงสอบระดับนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคือจริงไม่จริงแยกต่างหากแต่มันมีคนที่ไม่เชื่อจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณประกรณ์นินประพันธ์เขาก็ตามนะเพราะว่าถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ทางด้านกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเขาแถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้าเอ๊ะครบ10วันยังนะ
0: น่าจะครบ
1: เมื่อวานเนาะ
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าทุก7วันจะรายงานนายก
1: ทุก10วันหรือ7วัน
0: 7วัน
1: 7วันรายงานนายก10วัน
0: 10วัน
1: 10วันรายงานนายกทีนึงใช่มั้ยครับกรอบเวลาทั้งหมดคือ30
0: วันอ่ะค่ะ
1: นะฮะคุณประกรณ์เขาชี้แจงบอกว่ารวบรวมข้อมูลกำหนดแนวทางสอบสวนแล้วรับทราบรายงานสรุปแล้วข้อมูลเบื้องต้นจากคณะทำงานรับทราบแล้วแต่ไม่สามารถชี้แจงลงลึกในรายละเอียดได้อ้าวในจังหวะนี้แหละคุณประกรณ์ฮะเขาบอกว่าในตามกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวชี้จุดบกพร่องใครต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนชี้หมดแต่ไม่ชี้ตัวบุคคลและบทลงโทษการดำเนินคดีเพราะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคนละหน่วยงานกันให้ตำรวจจัดการไปนะครับหลังเห็นข้อมูลคุณประกรณ์บอกแหมมันน่าสลดใจนะครับโดยเฉพาะระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการสอบที่เราเรียกว่า ITRIS นะฮะคุณผู้ชม ITRIS นะครับคุณประกรณ์บอกโอ้โหแบบนี้มันจะต่างอะไรกับการตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกฮะ
2: เราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่างนะครับที่ท่านนายกได้เคยเปิดเผยไปแล้วผลอันนึงไม่ตรงกับอันนึงอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับราชการไม่ว่าจะในระดับใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจมาโกงเสียแต่แรกแล้วเนี่ยเราคงประเทศนี้คงไปต่อไม่ได้นะครับคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยความสลดหดหู่ว่ามันแย่จริงๆครับ
0: คุณประกรณ์เนี่ยก็ยืนยันว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยจะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงทุก10วันแล้วก็ครบกำหนดเนี่ยก็คือวันนี้แหละเดี๋ยวจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและยังคงย้ำในเหตุผลที่จะไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพราะว่าจะส่งผลต่อรูปคดีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ชี้แจงกรอบการสอบสวนสืบสวนในข้อมูล3ขั้นตอน1ก็คือขั้นตอนการเตรียมการสอบ2ก็คือระหว่างการสอบและกลุ่มที่เกี่ยวข้องคนสถานที่ข้อสอบการทำข้อสอบการคุมสอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือหลังการสอบเนี่ยก็จะมีการประมวลผลตรวจข้อสอบการวิพากษ์วิจารณ์คะแนนสอบรวมไปถึงการสรุปผลใครเกี่ยวข้องกับขั้นตอนไหนกฎหมายระเบียบแล้วก็คำสั่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์เนี่ยก็บอกว่าได้ข้อมูลเอกสารเนี่ยมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วนะคะและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะข้อมูลค่ะ
1: ครับแก้ผมแก้นิดนึงผมอ่านผิดคือเขาคุมตัวทั้งหมดเนี่ยไปที่กองบังคับการปราบปรามฮะ

0: นะครับไม่ได้จับได้ด้านหน้าขออภัยอ่านผิดนะฮะตอนนี้เท่ากับว่าตัวละครสำคัญที่หลายคนจับจ้องเนี่ยก็อยู่กันแทบจะครบถ้วนแล้วใช่ไหมอยู่กันแทบจะครบถ้วนแล้วนะครับแล้วหลายคนเฝ้าติดตามนะฮะคือตอนนี้กระบวนการสอบมันจะต้องไปลึกกว่าแค่ว่ามีสมาชิกร่วมขบวนการเป็นใครบ้างเหมือนที่คุณประกรณ์บอกว่าถ้ากติกาถูกออกแบบมาเหมือนตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกเนี่ยใครจะทำได้ถึงขนาดนั้นนะครับ3คนที่จับได้ล่าสุดแล้วคุณอัชราและผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็น3ฟันเฟืองที่น่าจะนำไปสู่ปลายทางได้อย่าลืมว่าเราเคยเล่าว่าเรื่องนี้ต้องมี last boss นะครับจะ last boss ได้จริงหรือเปล่าติดตาม
1: วันนี้ติดตามด้วยสทจะถอนรายชื่อบรรจุ 5,000 คนที่กระดาษคำตอบไม่ตรงกันด้วยวันนี้วันที่15แล้ว
0: ครับติดตามต่อนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องนึงที่เราคุยค้างไว้เมื่อช่วงต้นรายการเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพุธที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์อยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะต้อนรับกันด้วยผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณจุธามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันที่15เหมือนเป็นวันแห่งความหวังอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: โอ้ยใช่หลายคนเขาก็รอลุ้นว่าช่วงเย็นๆเนี้ยจะมีเศรษฐีหน้าใหม่หรือเปล่า
0: 15หรือ16นะ
1: 16พรุ่งนี
0: ้15เตรียม15เตรียม16ค่อยรู
1: ้วันนี้บางคนคือมองหาโอกาสนะคะว่าจะมองเห็นอะไรแล้วจินตนาการอย่างไรได้บ้าง
0: คือไม่ได้แบบสนับสนุนให้คุณผู้ชมไปเขาเรียกว่าลุ่มหลงกับตัวเลขนะฮะคือแค่จะบอกให้เตรียมตัวนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคือวันที่15เนี่ยเป็นวันแห่งความหวังวันที่16

0: อาจจะเป็นวันผิดหวังหรือสมหวังก็ได้ไงอ๋อ
1: เหรอแต่ชีวิตต้องมีหวังให้ทุกวันนะนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่ามองฟ้ามองฝนถ้าเกิดตอนนี้ฝนไม่ตกตอนเรากำลังเดินทางก็ถือว่าดีแล้วล่ะอย่างหนึ่งบางทีสิ่งเล็กๆก็สามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตได
0: ้แล้วเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาสังเกตไหมฝนมันตกแปลกๆอ่ะ
1: คือ
0: ปกติถ้าจำได้เมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยตกเนี่ยมันจะตกทั้งวันหรือทั้งช่วงระยะหนึ่งใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นะฮะคือตกหนักมากแต่มาแป๊บเดียวอย่างเมื่อวานเนี่ยฮะแถวดอนเมืองผมเล่นกีฬาอยู่ออกกำลังอยู่นะครับตกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตกหนักมากแล้วก็เหมือนฟ้าแบบเหมือนคนละเรื่องเลยเหมือนสวิตช์ปิดแล้วก็ไม่มีเลย
1: จริงค่ะจริงค่ะบางทีเนี่ยนะคะดูยากมากถ้าเกิดว่าจะพยากรณ์อากาศด้วยตัวเองเอ๊ะดูฟ้าก็ยังสว่างสว่างอยู่สักพักหนึ่งลมแรงมากแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งนะฝนตกสู้เลยแต่แถวบ้านพีเนี่ยอาจจะเป็นที่โล่งเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจพอลมมันมาแรงๆพี่ต๊อบมันก็พัดเมฆฝนให้ลอยไปไกลมันก็จะติดแต่หางๆมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนลมแรงเนี่ยกันโชคโคกห้าทีเดียวนะ
0: ระวังด้วยนะครับขับรถใช้รถถนนก็ระวังเรื่องน้ำเจิ่งนองนะครับใครที่ขับรถในเมืองเนี่ยนะครับบาดวิถีที่จะมีน้ำเจิ่งนองอยู่เนี่ยก็ชะลอหน่อยส
1: ่
0: วนรถขับขี่นั้นก็เช็คยางด้วยนะครับดอกยางอยู่ครบหรือเปล่าเบรกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเริ่มถลายไกลกว่าเดิมตอนที่เคยเบรกแต่เดิมเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนยางเอานะ
1: แต่เห็นเขาว่ากันว่านะคือพยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าวันที่15น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่โอกาสฝนตกจะเยอะหน่อยหลังจากนี้อาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าช่วงเวลาที่ฝนมันตกมาเนี่ยบางพื้นที่ที่มันมีแอ่งน้ำอย่างพื้นที่ธรรมชาติเนาะก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเบาๆค่ะ
0: ดูแลสุขภาพกันแต่ที่เดาได้เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเห็นอะไรโฆษณาที่มันดูแบบเฮ้ยมันง่ายมันสะดวกในราคาที่แบบถูกเราจะเห็นของหลายอย่างนะครับเรียกได้ว่ายังคงเป็นบทเรียนที่ยังไม่เข็ดกันยังไม่จำกัน
1: ใช่บางคนอยากได้ของถูกไงนะคะหวังว่าถูกและดีมันน่าจะมีอยู่จริงนะโดยเฉพาะบางอย่างที่โอเคในตลาดมันอาจจะมีราคาสูงจริงๆพอเห็นของถูกก็เลยอยากจะคว้าไว้ก่อนไม่ใช่อะไรอื่นไกลคือสิ่งที่อยากมาอยู่ในปากฟ
0: ัน
1: ปลอมค่ะ
0: เอาจริงๆอะไรที่เกี่ยวกับช่องปากเนี่ยราคาไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันเป็นความยากของหัตถการที่คุณหมอเขาต้องทำสองเป็นเรื่องของความสะอาดและปลอดภัย
1: คุ
0: ณผู้ชมครับฟันปลอมเนี่ยถ้าเกิดทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันใช้ขั้นตอนเยอะมากแต่มันมีการขายในสื่อสังคมออนไลน์นะฮะในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยม
1: ัน
0: ง่ายมากคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันแค่เอาเม็ดพลาสติกที่อยู่ในนี้นะฮะไปแช่ทำให้เกิดความร้อนจากน้ำร้อนอะไรก็ได้
1: อันนี้คือตัวอย่างจริง
0: ตัวอย่างจริง
1: ที่ซื้อมาเป็นการทดสอบนะ
0: ให้ดู
1: โชว์สักนิดนึงแบบเบา
0: ๆ
1: ที่พี่ต๋อพูดถึงเนี่ยดูดิฟัน
0: ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเห็นน
1: ะ
0: ผมเคยเห็นคนใช้มันด้วย
1: หรอ
0: แต่เขาก็ทนใส่อยู่ทำไมไม่รู้มันดูไม่เข้าปากด้วยซ้ำเนี่ยฮะมันจะเป็นเมล็ดพลาสติกแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วเขาก็จะเอาไปแช่ในน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วมันก็จะสามารถขึ้นรูปเป็นฟันแบบนี้
1: จริงหรอแล้วมันบางมากเลยนะคะค
0: ือ
1: ไม่สามารถสบเคี้ยวอะไรได้เลยยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันสักหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมว่าฟันปลอมหน้าทาแบบนี้ที่พี่ต๊อบเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันจะใช้งานอะไรได้จริงหรือไม่หรือว่าเสี่ยงมีผลกระทบกับสุขภาพอย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมวันนี้เราพูดถึงฟันปลอมที่มันแปลว่าปลอมจริงๆอ่ะไม่ใช่ฟันปลอมที่เอาไว้ทำแล้วใช้ในงานจริง
1: เราไม่ได้แซวนะ
0: ไม่ได้แซว
1: ปลอมเออไม่ใช่อันนี้ปลอมเลยดูสิคะให้ดูอีกทีนึง
0: คุณผู้ชมมาดูไปพร้อมกันแล้วตัดสินด้วยสายตาก่อนอย่าเพิ่งพูดถึงเหตุผลและหลักวิทยาศาสตร์นะ
1: เอารูปลักษ
0: ณ์ใกล้ๆมันคิดว่ามันน่าใช้ไหม
1: เอารูปลักษณ
0: ์เออคิดว่าเนี่ยมันจะสบอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะเคี้ยวอะไรขาดได้บ้างเนี่ย
1: พี่ดูซี่มันเล็กมากเลยอ่ะพี่ตอบ
0: อันนี้น่าจะฟันล่างนะอันนี้คนบนใช่ไหม
1: ใช่ไหมคะมันดูเล็กกว่าฟันจริงๆของเราอ่ะ
0: แล้วลอง
1: ด
0: ู
1: ดิแล้วถ้ามาแปะอ่ะ
0: แล้วถ้ามันมาครอบคือผมเคยเห็นฟันที่เขาแบบทำเพื่อครอบไปแล้วประกวดนางงามประกวดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะครอบทั้งแบบทั้งอันเลย
1: ซี่
0: เหมือนฟันแวมไพร์ตอนเราซื้อเล่นเด็กอ
1: ่ะ
0: แต่อันเนี้ยคือเขาทำมีสีเหงือกด้วยทำแบบจริงจังด้วยน้องพลีน
1: ที่สำคัญคือในรีวิวอ่ะเขาทำเหมือนจริงมากบางทีเดี๋ยวนี้มี AI ด้วยไงก็เลยเนียนเลยหลายคนหลงเชื่อซื้อกันไปนะคะ
0: คงอกหักกันมาหลายคน
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันมีตั้งแต่99ใช่ไหมทีมงาน99ถึง199
0: กล้าขาย99บาทเลยเหรอแค่เนี้ย
1: เอาบางทีกดโปรได้
0: ได้ค
1: ู
0: ปองได้เลยใช่ไห
1: ม
0: คุณผู้ชมใครเป็นผู้ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยคุณแม่เขาใส่ฟันยังไม่เกาะเลยบอกหน่อยสิว่าเจอแล้วเป็นยังไงนะฮะคุยกันดีกว่าเรื่องความปลอดภัยครับอะไรเข้าช่องปากแบบนี้มีอันตรายอะไรหรือไม่ร่วมในรายการกับเราครับคุณหมอบอสครับทันตแพทย์เมธาพัฒน์ชานนท์หงพาณิชย์ครับวันนี้จะให้ความรู้

0: เราวันนี้คุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่หมอบอสเห็นแล้วเป็นไงคะอึ้งไหมคะจึ้งไหม
2: ก็อย่างที่พูดเลยเมื่อกี้ปลอมจริง
1: ๆปลอมมาก
2: ปลอมมากๆนะครับปลอมจริงๆไอ้ตัวที่เขาชอบโฆษณากันเนี่ยคุณดอกมันคือไอ้ตัวเนี้ย
0: คืออะไรครับ
2: ไอ้ตัวเนี้ย
1: เขาบอกว่าเป็นเหมือนกาว
2: ใช่ครับเราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยไร้ประโยชน์แล้วนะไอ้ตัวเนี้ยไร้ประโยชน์กว่าอีกนะคร
1: ับ เพราะอะไรคะไม่สามารถที่จะช่วยแปะอะไรได้เลยหรอ
2: ซึ่งไอ้อันเนี้ยเหมือนเวลาเราเห็นเขาโฆษณานะเหมือนโอ้โหเหมือนเม็ดวิเศษกาววิเศษเอาไปปั้นได้ขึ้นรูปเป็นฟันหรือทดแทนตำแหน่งฟันที่หายไปแต่จะบอกว่าไอ้ตัวนี้ครับอันตรายมากอันตรายจริงๆบางท่านแพ้นะครับเอาไปปั้นแล้วไปแปะนะครับเบิร์นเงือกไหมใช่ครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นบางท่านพยายามจะทำตามที่ตัว AI ตัว AI หลอกมาก็คือให้ปั้นอันนี้ก่อนนะแปะเข้าไปก่อนแล้วเอานี้แปะตามสวยเลยปรากฏว่าอันนี้ก็ไม่ติด อันนี้ก็ไปล็อกกับเหงือกล็อกกับฟันในปากเอาไม่ออก
0: เหนื่อยหมออีก
2: ต้องมานั่งกรอกัน
1: นะครับ
2: อันนี้ถือว่าอย่าได้หลวมตัวนะครับ
0: ครับ
2: AI มายังไงก็ตามเสียงเพี้ยนหรือบอกว่ามันดีแค่ไหนก็ตามอย่าได้หลงเชื่อมาใช้ในช่องปากของท่าน
0: คือ
2: นะครับ
0: อาจจะเป็นหนีหรือเปล่าครับคุณหมอน้องพินเพราะราคาที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างสูงคนก็เลยจะหาอะไรที่มันแบบออมทรัพย์ประหยัดเงินซะหน่
1: อ
0: ยปกติเนี่ยถ้าเกิดทำฟันปลอมอย่างเงี้ยฮะราคาเนี่ยเขาดูจากอะไรดูจากซี่ที่ต้องทำหรือดูจากความยากง่ายยังไงแล้วราคามันประมาณกี่บาท
2: โอเคหมออธิบายให้ฟังงี้ครับเราแบ่งออกเป็น2ก้อนก่อนฝั่งถูกนะครับกับฝั่งที่ปานกลางถึงมีราคาสูงนะครับนั่นก็คือฝั่งทางโรงพยาบาลรัฐก่อนนะครับถูกและดีมีอยู่จริงแต่คุณต้องแลกมาด้วยกับเวลานะครับที่แรกที่หมอจะแนะนำถ้าเกิดว่าเราสนใจนะครับว่าเราอยากจะบูรณะแล้วเราอยากจะเซฟงบประมาณ1คณะทันตแพทย์นะครับคณะทันตแพทย์เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทย
0: ของทุกมหาลัยอะไรอย่าง
1: เงี้ย
2: ถูกต้องครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายแต่น้อยมาก
0: ๆ
2: เรียกว่าโอ้หลักร้อยบาทถึงหลักพันต้น
0: ๆ
2: แต่คุณต้องแลกมาด้วยเวลาร
1: อคิว
2: เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนพี
1: ่
2: เรียกว่าอาจารย์แพทย์เนี่ยเช็คทุกสเต็ปคุณได้รับของดีแน่นอน
0: เพราะว่าเขาต้องสอนนักศึกษาแพทย์
2: ถูกต้อง
0: ก็เลยต้องทำเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ในเห็นสิ่งที่ถูกต้อง
2: ถูกต้องครับแต่คุณต้องแลกมาด้วยเวลาอาจจะนานหน่อยแต่ได้ของดีและราคาถูกนะครับก็อีกอันนึงคือโรงพยาบาลรัฐตามสิทธิ์ต่างๆนะตอนนี้สิทธิ์ที่เรียกว่าครอบคลุมเลยก็คือสิทธิ์30บาทนะครับเรียกว่าทำฟรีเลยจริงๆนะครับแต่อย่างที่หมอบอกครับแลกมาด้วยเวลาที่ทุกท่านต้องไปเข้าคิวแต่เช้าเพื่อล็อกคิวเพื่อได้ของคิวของตัวเองมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่เราต้องแลกมาด้วยเวลาแต่ได้ของถูกและ
0: ดี
2: ถูกต้องครับแต่อีกอันนึงนะครับอย่างที่คุณต๊อบถามว่าแล้วถ้าเราไม่สะดวกตรงนี้เราไปจ่ายสตางค์เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างหมอต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราปล่อยไว้นานนะถ้าปล่อยไว้นานค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงแต่ถ้าสมมติเราหายฟันซี่เดียวฟันยังไม่ล้มเลยเพิ่งโดนถอนมา นะครับคลินิกทั่วไปนะที่เป็นคลินิกธนกรรมนะครับที่โดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทใส่ฟันได้1ซี่มีฐานให
0: ้
2: ครบละ
0: คือฟันหลอหรือหลุดเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้มันโหวงหรือหลอ
2: ไม่ควรไม่ควรฮะ
0: เพราะมันจะล้มเหรอฮะหมอ
2: พอฟันมันล้มเนี่ยปัญหามันก็โอ้โหเป็นหนังชีวิตเลยพอสมมุติว่าฟันเราหายไปมีฟันข้างเคียงฟันล้มเข้ามาอันนี้เราใส่ฟันตรงๆไม่ได้ละก็ต้องเป็นขั้นตอนที่แอดวานซ์มากกว่านั้นคุณหมอจะต้องกอแต่งฟันหรือใช้เทคนิคที่สูงขึ
0: ้น
2: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอนปุ๊บเราใส่ปั๊บนะครับสมมุติว่ารอแผลหายสักเดือนนึงไปทำฟันปลอมเลยเนี่ยฟันไม่ล้มแล้วเราก็สามารถใช้ฟันปลอมเนี่ยเคี้ยวข้าวรับประทานอาหารได้เลย
1: พี่หมอคือฟันปลอมเนี่ย 2,500 บาทเองเหรอคะ
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: ไม่ต้องใส่ลากฟันลงไปอีกหรอ
2: โอเคอันเนี้ยคือสำหรับเริ่มต้นเลยนะสำหรับคนที่โดนถอนแล้วไม่นิ่งนอนใจไปทำเลยแต่ถ้าคุณทิ้งไปเรื่อยหมอก็จะบอกสเต็ปให้อย่างโดยปกติทั่วไปการใส่ฟันเพิ่มหรือว่าการเพิ่มตะขอจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นฟันเขาอาจจะเพิ่มซี่ละ500บาทตะขอเขาอาจจะเพิ่มจุดละ500บาทหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่สถานพยาบาลที่ท่านเลือกเลยถ้าเกิดเป็นเอกชนเนี่ยก็จะมีเอกชนที่ราคาปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนมองหาว่าเป็นเอกชนที่พรีเมียมอันนั้นสุดแล้วแต่ท่านเลย
0: แต่กำลังทรัพย
2: ์ถูกต้องครับ
0: ฟันปลอมเนี่ยมีกี่แบบครับเราจะเห็นแบบที่คุณตาคุณยายเคยใช้น้องพีนที่มันชอบ แบบครอบไปเลยนะฮะหรือจะเป็นแบบซี่เดียวๆก็มีปกติฟันปลอมที่ใช้ในการทาง

0: การแพทย์และคนใช้จริงๆแบบปลอดภัยในมีกี่แบบ
1: หมอเล่าให้ฟังงี้ครับอยากให้ทุกท่านคิดแบบนี้ว่าฟันปลอมเนี่ยเป็นของใครของมันนะครับไม่สามารถยืมของใครมาได
0: ้มันมีคนยืมกัน
1: โดยตามมารยาทนี่ยิ่งไม่ควรใช่ไหมครับทีเนี้ยการที่เราหวังว่าเราซื้อออนไลน์มาแล้วมันเป็นสำเร็จรูปเนี่ย
0: มันไม่ใช่ของเราอ่ะ
1: มันไม่ใช่ของเราด้วยซ้ำอันนั้นอ่ะ
2: มันต้องมีการวัด
1: มันต้องมีการวัด
2: ความเหมาะสม
1: มันเป็นการลอกเรียนแบบความอูมนูนของกระดูกนะครับเป็นการเรียนแบบฟันเดิมของเราที่มันหายไปนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะเพราะงั้นเนี่ยอย่าได้หวังนะการซื้อของออนไลน์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับ
2: มันมาไม่เป๊ะหรอก
1: ถูกต้องทีนี้ตัวชิ้นงานที่เป็นฟันปลอมเนี่ยครับทั้งหมดก็มี2แบบถอดได้กับแบบติดแน่นนะครับซึ่งแบบถอดได้เนี่ยจะราคาย่อมเยากว่ามีแบ่งออกเป็นฐานที่เป็นอะคริลิกนะครับหรือว่าฐานที่เป็นโลหะอันนี้แล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วก็แล้วแต่เคสด้วยว่าแบบไหนเหมาะกับการทำแบบไหน
0: ครับ
1: อีกแบบนึงก็คือแบบติดแน่นแต่อันนี้ราคาค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นการปักรากเทียมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการหายของฟันหลายๆซี่คุณหมอเขาอาจจะเอาตัวรากเทียมเนี้ยเป็นตัวซัพพอร์ตตัวฟันปลอมอีกชั้นหนึ่งใช่ครับ
2: เคยเห็นอย่างที่คุณยายเนาะถอดออกมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบถอดได้ใช่ไหมคะทีนี้สมมุติว่าฟันเนี่ยค่ะหายไปแค่บางซี่จะต้องใช้แบบไหนคะแค่สวมเข้าไปหรือว่าต้องแปะถาวร
1: เรียกว่าแล้วแต่ผู้ป่วยท่านนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแบบถอดได้นะครับเราแฮปปี้กับแบบติดแน่นก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วว่าอ่ะเราไม่ชอบแบบถอดได้นะเราต้องการแบบติดแน่น
2: ก็จะมองเป็น
1: ใช่ครับก็จะมองเป็นในส่วนของรากฟันเทียมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรารับได้กับแบบถอดได้นะครับแล้วเราก็อยากประหยัดงบประมาณเราสามารถทำแบบถอดได้เลยใช่ครับ
2: แล้วเวลาใส่ฟันปลอมไปแล้วค่ะต้องทำยังไงให้มันไม่ขัดกันกับปากของเราคะ
1: โอเคการที่เราใส่ฟันปลอมไปใหม่ๆเนี่ยเราเรียกว่ามันจะต้องมีหลายสเต็ปเลยที่ต้องกลับมารีเช็คกับคุณหมอนะครับเราอาจจะให้คนไข้ใส่ไปก่อน1วันนะครับพรุ่งนี้เอามาเช็คนะครับปรับแก้มุมนั้นมุมนี
2: ้
1: ฝึกพูดไปแล้วอาจจะมีจุดกดเจ็บเกิดขึ้นได้อีกเรากลับมาเจอคุณหมอเขา1อาทิตย
2: ์
1: นะครับพอพ้นช่วงเฟส1อาทิตย์เนี่ยมันจะเจ็บน้อยลงมากๆแล้วอีก1เดือนนะครับกลับมาเจอคุณหมอเขาเท่านี้ฟันปลอมมันจะเริ่มเข้าปากไม่เจ็บสามารถใช้งานได้ปกติ
2: คุณหมอจะช่วยเจียอันที่มันทำให้เจ็บไปได้
1: ถูกต้องครับจะไม่มีการใส่ฟันปลอมไหนนะครับที่โอ้เป๊ะเลยตั้งแต่ครั้งแรกจะต้องปรับให้ดีที่สุดและสุดท้ายก็คือให้คนให้กลับมาเพื่อรีเช็คกัน
2: ซึ่งถ้าเจ็บก็อย่าไปทนด้วย
1: ใช่ๆห้าม
2: มาหาคุณหมอให้ช่วยเหลือเถอะ
0: ใช่ครับอายุการใช้งานนะครับหมอบอสมันต้องดูแลยังไงอย่างเราไปหาคุณหมอฟันเนี่ยเขาปีหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้พอมีฟันปลอมเนี่ยมันเหมือนมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาเราต้องไปถี่ขึ้นไหมฮะ
1: จริงๆแล้วในส่วนของฟันปลอมเนี่ยดูแลกันเหมือนฟันธรรมชาติเลยคืออย่างน้อยๆเนี่ยได้มาเช็คกันสัก6เดือนครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งเนี่ยอย่างมากนะครับก็เอาฟันปลอมมาด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณหมอเขาเช็คว่ามีจุดกดเจ็บตรงไหนไหมจุดสำคัญก็คืออย่าไปแช่น้ำร้อนกัน
0: เหมือนว่าฆ่าเชื้อโรค
1: บางท่านกลัวว
2: ่าอันนี้เข้าใจผิดเหรอคะ
1: บางท่านกลัวครับว่าแบบโอ้กลัวมันจะสกปรกไปแช่น้ำร้อนเอาไปต้ม
0: ฆ่าเชื้อซะหน่อย
1: ผิดรูปเลย
0: อ๋อคือมันเป็นอะคริลิก
1: ใช่ครับ
0: เป็นซิลิโคนอีกเหรอฮะ
1: มันเป็นไม่เชิงพลาสติกครับพี่มันเป็นอะคริลิกที่มีความแข็งประมาณนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าไปโดนความร้อนจัดๆนะครับหรือว่าเอาไปต้มเนี่ยหรือใครชอบวางตากแดดเนี่ย
2: เสียรูป
1: มันเสียรูปแล้วก็ใส่ไม่เหมือนเดิม
0: อายุการใช้งานอยู่ได้นานไหมฮะ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยใช้ได้นานนะครับคุณท็อปหลักปีเนาะยกเว้นเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราทำช้าสมมติเราทำช้านะเรามีการสูญเสียกระดูกบริเวณนั้นไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่กลับมาให้คุณหมอเขาเสริมฐานเนี่ย มันก็จะยิ่งพังง่ายขึ้นพูดง่ายก็คือ6เดือนปีนึงต้องมาดูแล้วว่าฐานยังแนบไหมนะครับถ้าไม่แนบหรือเริ่มหลวมคุณหมอก็จะดูว่าหลวมจากตะขอไหมหรือว่าฐานมันเริ่มไม่แนบกับเหงือกคนไข้แล้วเราก็จะมีการเสริมฐานหรือดัดตะขอเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับประมาณนี้
2: นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าทุกคนอยากมีฟันสวยนะคะพี่หมอมีแนะนำไหมคะเคล็ดลับการดูแลฟันของเราให้ฟันกับเหงือกยังคงอยู่ด้วยกันยาวๆค่ะ
1: ง่ายที่สุดเลยครับสำหรับทุกท่านที่ได้รับฟังวันนี้นะครับก็คือกลับมาให้คุณหมอช่วยดูแลครับ เวลาเรามีฟันผุเล็กๆน้อยๆนะครับหมอได้เตือนได้บอกนะครับเราก็จะได้ทำการอุดนะครับไม่สูญเสียฟันซี่นั้นไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีภาวะเหงือกอักเสบนะครับใกล้คุณหมอเนี่ยช่วยในการขูดหินปูนนะครับเพื่อถนอมเหงือกและฟันของเราให้ได้อยู่ได้ตราบนานเท่านานเนาะก็อย่างน้อยๆ6เดือนเจอกันครั้งนึงครับปีนึงเราเจอกันแค่อย่างมาก2ครั้งเองเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาเยอะนะครับ
2: ไปหาหมอดีกว่านะคะมีอะไรเหงือกจ๋าจะได้ฟันยังอยู่ไม่ลาก่อนไปไหนซะก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่หมอบอลนะคะทันตแพทย์เมธาพันธ์ชาหงพาชานนหงพานิชขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
0: ใครมีอยู่นะครับโยนทิ้งไปได้เลยนะฮะคุณหมอบอกว่าไม่ได้ผลนะครับจะ99บาทใช้คูปองลดแล้วเหลือ60หรืออะไรทิ้งไปเลยนะครับไม่เกิดผลอะไรแถมอันตรายด้วยนะครับมาร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับยังคงตามกันต่อนะครับเรื่องของสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับหลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าไฟเนี่ยมาเร็ว มาแรงแต่แป๊บเดียวคำถามก็คือความปลอดภัยและวัสดุต่างๆนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่เร็วและรุนแรงขนาดนี้ติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
4: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการเยียวยาส่วนวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของสาเหตุเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับอาคารที่มีการดัดแปลงนะคะแล้วก็อาคารที่อาจจะมีสถานบันเทิงต่างๆในลักษณะแบบนี้ด้วยเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุอีกแต่ว่าก็กันไว้ดีกว่าแก้นะคะส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์หลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: คลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือว่าตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์มีปัญหาทุกใจด้านข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาโทรมาได้เลยเบอร์นี้ค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ไว้ได้เลยค่ะคลิปวิดีโอภาพหลักฐานต่างๆรายละเอียดส่งมาได้เลยค่ะเรามีทนายความอาสาให้คำปรึกษาฟรีวันละ2ท่านนะคะแล้วก็แอดมินอ้อมตอบคำถามเองหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจพร้อมลงพื้นที่ทำข่าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะที่ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะซึ่งก็หลังจากที่เกิดเหตุไปเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นแป๊บเดียวแต่ว่าทำไมถึงมีความรุนแรงเหลือเกินล่าสุดค่ะอาจารย์จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ออกมาวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นจากโครงสร้างอาคารที่ต่ำแล้วก็วัสดุต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมสีดำที่ใช้บุเพดานก็อาจจะมีส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีคุณผู้ชมจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่มีไฟพวยพุ่งออกมาทำให้เกิดคำถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุนี้คุณผู้ชมเห็นภาพมันแรงมากแล้วก็ใช้เรียวเวลาไม่นานแต่ว่ามีความรุนแรงนะคะเรื่องนี้อาจารย์บุษกรแสนสุขค่ะประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะคะบอกว่าอาจจะเกิดมาจากเพดานต่ำที่มีความสูงประมาณ3เมตรส่วนจุดที่มีบาร์มีเคาน์เตอร์ก็สูงประมาณแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ที่รุนแรงและรวดเร็วก็คืออาจจะมาจากใบไม้พลาสติกหรือว่าดอกไม้พลาสติกค่ะรวมถึงโฟมที่ใช้บุเพดานที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยรวมไปถึงอาจจะมีเหตุในการที่ไฟเนี่ยไหม้บนเพดานก่อนแล้วก็ทำให้เกิดเหตุระเบิดค่ะความคืบหน้าเป็นอย่างไรท่านนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พบข้อสันนิษฐานนอกจากที่เพดานจะต่ำแล้วนะยังพบข้อสันนิษฐานอื่นๆอีกด้วยค่ะพูดคุยกับท่านนี้เลยค่ะอาจารย์บุษกรแสนสุขค่ะประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสวัสดีอาจารย์บุษกรค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ขาเบื้องต้นที่มีการวิเคราะห์ไปเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาก็คือเพดานอาจจะต่ำแต่ตอนนี้อาจารย์พบข้อสันนิษฐานจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะก็จากการเข้าสำรวจพื้นที่นะคะสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดก็คือว่าทำไมมันมีมวลแก๊สก๊าซเชื้อเพลิงเนี่ยมหาศาลนะเราก็ไปเห็นแล้วโอเคละเพดานต่ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการวัสดุที่เพดานบิดไฟนะคะแล้วก็มันทำให้เกิดการไหลนะคะที่มันรวดเร็วขึ้นนะคะการแสงรังสีหรืออะไรมันก็เป็นปัจจัยทีนี้พอไปสำรวจเราไปเจอว่ามีการคือมีการเจาะฝ้าเหนือบริเวณนะบริเวณเวทีนะคะวันนั้นก็ดูกับทางกองพิสูจน์หลักฐานส่องขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปเจอว่าหลังคาเป็นเมทัลชีทแล้วมีเคลือบด้วยวัสดุพวกฉนวนกันความร้อนแล้วมีรอยไหม
0: ้
1: พอมีรอยไหม้ปุ๊บนะฝ้าข้างล่างเนี่ยตัวฝ้ายิปซัมบอร์ดอ่ะเราไม่เห็นความเสียหายจากเพลิงไหม้แต่ทำไมไฟแต่ทำไมฉนวนกันความร้อนที่อยู่ข้างบน

0: มีรอยไฟไหม้ก็เลยนำแล้วก็เราก็เลยสังเกตเห็นนะคะทีมวิศวกรกรรมการของวสท.หลายท่านที่ไปอ่ะก็ไปสังเกตพบว่ามันมีรอยฝ้าเพดานที่ถูกแรงอัดจากด้านบนเป็นรอยปริหลายจุดแล้วก็อันนี้ก็เลยนำมาสู่กองการลงพื้นที่สำรวจเชิงลึกเมื่อวานก็คือร่วมกับกองวิสูจน์หลักฐานแล้วก็สำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยเจาะฝ้าเพดานแล้วก็ดูทั้งหมดก็เลยเป็นเห็นชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์ทั้งนี้น่ะก็คือมันเกิดการลุกไหม้ในฝ้าเพดานด้วยพวกฉนวนกันความร้อนแล้วก็พวกระบบสายไฟอะไรข้างในอาจจะเป็นตัวต้นเหตุนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้ในรายละเอียดต้องให้ทางกองวิสูจน์หลักฐานระบุให้ชัดเจนอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือไฟมันไหม้ข้างบนแล้วก
1: ็
0: สะสมมวลก๊าซเชื้อเพลิงมหาศาลเพราะมันเป็นพื้นที่จำกัดมันไม่มันออกซิเจนมันน้อยมันก็ดันลงมาข้างล่างประกอบกับเมื่อวานเห็นคลิปวิดีโอนะคะที่มีคนโพสต์ว่ามันมีควันพุ่งแถวหน้าเวทีเป็นไอนะคือไอก๊าซเชื้อเพลิงที่มันพุ่งลงมาเพราะว่ามันดันตามรูต่างๆมากมายมันดันออกตรงไหนก็ดันแล้วก็ไปเจอคลิปหนึ่งที่เขาถ่ายภาพจากมุมบนนะคะเป็นคลิปวิดีโอเราเห็นชัดเลยทีนี้ว่ามันดันออกตรงใต้ฝ้าเพดานเน
1: ี่
0: ยดันออกทุกทิศทางของอาคารเลย
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้วัสดุอื่นๆนะคะอาจารย์ที่อาจจะมีผลเช่นอาจจะมีเรื่องของที่บุกันไฟหรือว่าดอกไม้นี่ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีด้วยไหมคะอาจารย
0: ์จ้ะอันนี้แหละคือปัจจัยส่งเสริ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนก็ตามนะคะแล้วในอาคารเนี่ยมันมีนะคะเรื่องของวัสดุติดไฟพวกนี้มันก็คือเชื้อเพลิงอย่างดีที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้ใต้เพดานลามต่อไปอีกม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้เกิดการเสียหายทั้งพื้นที่เต็มพื้นที
1: ่
0: นะคะเพราะว่าตัวเพดานตัววัสดุซับเสียงที่เคลือบตามผิวหน้าฝ้าและผนังอะไรพวกนี้มันจะติดไฟก็ยิ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญมากมากเลยก็คือเราเน้นไปที่เรื่องของวัสดุนะคะที่อาจารย์บอกว่าสิ่งที่สังเกตเห็นครั้งนี้มี3อย่างนะคะ1ล่ะวัสดุที่ซับเสียงในตามสภาพอาคารสถานบันเทิงจะเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วอันที่2อ่ะนะก็คือแล้วก็คือวัสดุตกแต่งเพื่อความสวยงามก
1: ็
0: คือพวกดอกไม้เตรียมพวกหญ้าอะไรพวกนี้หญ้าเตรียมที่ทํามาจากพลาสติกนะ
1: คะ
0: อันที่3เมื่ออาคารเป็นโครงสร้างเหล็กจะถูกเคลือบด้วยฉนวนกันความร้อนที่หลังคากับตัวโครงสร้างแล้วฉนวนกันความร้อนพวกนี้คือการฉีดพ่นนะ
1: คะ
0: ผิวเปิดนะคะก็ติดไฟได้นะคะแล้วก็ทำให้แล้วก็ประกอบกับระบบไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในฝ้าเพดานที่ปิดทึบโดยการปิดโดยไม่มีช่องตรวจสอบสำรวจเลยนะคะอันนี้ก็คือยิ่งทำให้เกิดในข้างบนอ่ะอาจจะมีความร้อนสะสมแล้วก็ขาดการตรวจสอบบำรุงแล้ว
1: ค
0: ่ะสายไฟ
1: ค่ะอาจารย์ขาตอนนี้
0: อันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุค
1: ่ะอาจารย์ขาตอนนี้หลายๆอาคารที่อาจจะดัดแปลงเป็นสถานบันเทิงบ้างหรือว่าเป็นร้านอาหารนะคะควรที่จะมีการต้องไปตรวจสอบพื้นที่ของตัวเองยังไงบ้างคะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็พวกระบบนะคะไฟฟ้านะคะอาจารย์จะให้ตรวจสอบสำรวจเรื่องของสภาพสายไฟนะคะเพราะว่าการควบจุดข้อต่อต่างๆนะคะแล้วก็สภาพฉนวนสภาพสายไฟซึ่งที่ถูกใช้งานยาวนานแล้วก็มีการรื้อเปลี่ยนแปลงบ่อยคืออาคารพวกนี้จะมีการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้บ่อยว่าติดตั้งตามมาตรฐานทางไฟฟ้าไหมนะคะต้องให้ถูกต้องและบำรุงรักษานะคะแล้วก็จากนั้นพวกวัสดุตกแต่งทั้งหลายนะคะก็พยายามลดความเสี่ยงอย่าเอาสิ่งที่มันติดไฟได้ง่ายพวกกระไดเป็นพลาสติกก็ไม่ต้องเข้าประดับไปมากมายนะคะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ทางออกหนีไฟนะคะทางออกหนีไฟต้องมีการตรวจสอบนะคะทางออกหนีไฟแล้วก็เส้นทางหนีไฟให้สามารถออกได้จริงนะคะไม่มีกีดขวางไม่ปิดกั้นนะคะรวมไปถึงพวกป้ายทางหนีไฟไฟแสงสว่างฉุกเฉินแล้วการฝากประเด็นสุดท้ายแผนฉุกเฉินแล้วก็การซ้อมแผนนี่สำคัญมากใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์บุษกรแสนสุขค่ะประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.ค่ะแล้วก็ติดตามอาจารย์ได้นะคะในรายการสถานีประชาชนช่วงบ่ายวันนี้อาจารย์จะมีการโฟนอินไปเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ชมฝากกันไว้ด้วยนะคะเอาล่ะไปอีกที่หนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการรื้อถอนพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเปรมสุขสันต์ค่ะเขามีการร้องเรียนมาเขาบอกว่าจะมีการไปรื้อสะพานที่พวกเขาเนี่ยใช้สัญจรกันเป็นสิบปีปรากฏว่าตอนนี้ค่ะ

0: ทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาทางออกร่วมกันเขาเตรียมที่จะทำแผนนะคะในการรื้อสะพานก็จริงแต่ตอนนี้ทำทางเบี่ยงให้กับชาวบ้านได้เดินก่อนค่ะ
1: พื้นที่เขาลงมาในคลองแต่ของผมอยู่บนบกซึ่งเขามาพ่นสีนี่เขาจะเอาพื้นที่คืนขนาดนี้ต้องเวรคืนต้องรื้อนะให้เขานะที่เขาพ่นสีเนี่ยซึ่งมันเอาเปรียบหรือว่าล่ะเป็นพื้นที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขเขาใช้
0: นี่เป็นเสียงของชาวชุมชนเปรมสุขสันต์ซอยแจ้งวัฒนา5ริมคลองเปรมประชากรแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะเขารวมตัวกันมาเลยมาร่วมกันหาทางออกกับสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างก็คือสะพานเนี่ยแหละที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรทางเข้าออกกันไปตลอดเวลาเนี่ยนะคะบริเวณชุมชนซอย5ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ถ้ารื้อออกไปอ่ะสะพานตรงนี้แหละคุณผู้ชมเขาก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าใช้สัญจรกันมาหลายสิบปีละโดยทางสำนักการระบายน้ำค่ะจะทำทางเบี่ยงให้กับประชาชนใช้ก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่รื้อนะคะแต่ว่าจะอยู่ในการทำคันดินเพื่อขุดคลองก่อนเรื่องนี้ค่ะประธานชุมชนเปรมสุขสันต์คุณประภาพรบำรุงทรัพย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามมาช่วยกันหาทางออกในเรื่องนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการขุดคลองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเขื่อนคุณผู้ชมเพื่อที่จะทำให้ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ลดพื้นที่ที่มีการน้ำท่วมขังนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ความกว้างของคลองเนี่ย25เมตรแต่ด้วยความที่มันมีสิ่งลุกล้ำเข้ามาในรำน้ำเนี่ยตอนนี้ก็มีเพียงแค่18เมตรเท่านั้นตอนนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบสิ่งลุกล้ำต่างๆเหล่านี้ว่าจะมีการรื้อออกไปอย่างไรเรื่องนี้ค่ะคุณนิพนธ์ศรีเรืองผู้อำนวยการระบบคลองก็บอกว่าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีบ้านที่มารุกล้ำแนวคลองเนี่ย 4,398หลังก็ขอความร่วมมือย้ายออกไปแล้ว 2,100 หลังก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะอีกประมาณ 2,000 หลังช่วงที่มีปัญหาคือช่วงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่ตื้นเขินน้ำก็ไม่สามารถที่จะระบายไปได้มันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณโดยรอบตอนนี้ค่ะสิ่งที่จะทำให้กับชาวบ้านได้คือหลังจากที่มีการหารือพร้อมกันแล้วเนี่ยนะคะคือชาวบ้านเขาก็ยินยอมให้มีการรื้อสะพานออกไปแต่ว่าระหว่างที่มีการรื้อสะพานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำทางเดินเบี่ยงไปให้ก่อนที่จะมีการทำสะพานเพิ่มเติมนะคะหากแล้วเสร็จคุณผู้ชมคือสะพานเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านเพราะว่าก็จะมีการติดไฟนะมีราวเหล็กในการป้องกันตกชาวบ้านก็จะสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่พีนค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องของการปรับปรุงพื้นที
2: ่
0: มีปัญหากันมาสักระยะแล้วนะคะในบ้านของคนที่อยู่ชุมชนริมน้ำเนี่ยแล้วก็อยู่ในชุมชนเปรมประชากรเนี่ยคือมีปัญหากันมาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือเขาพยายามที่จะปรับปรุงให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นคนที่ได้รับผลกระทบก็อาจจะต้องมีการเสียสละให้กับคนส่วนรวมสักนิดนึงนะคะ
3: ดูที่ปลายทางดีกว่าว่าพอมันเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยใครที่จะได้ประโยชน์นะดังนั้นก็อาจจะต้องเจรจาอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรยอมได้ก็ยอมอันไหนหย่อนๆได้ก็หย่อนกันนะอ
2: ย่างพื้นที่ตรงนั้นนะคะเขามีการปรับปรุงแล้วเป็นพื้นที่ริมน้ำที่สวยงามทัศนียภาพดีขึ้นคุณภาพน้ำดีขึ้นพี่นิ่งเคยไปวิ่งเลย
0: มีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำตลาดน้ำด้วยนะ
3: ดังนั้นรอดูปลายทางเห็นไหมว่ามันคุ้มค่าให้น่ารอนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: จากท้องทุ่งลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยติดตามมันต่อเลยครับ

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมแซวมาบอกว่าอีกวันนึงเดี๋ยวได้ลุ้นกันแน่นอน
0: อ๋อเหรอ
1: พรุ่งนี้ไง
0: วันนี้เตรียมไงเตรียม
1: วันนี้เตรียมนี้เตรียม
0: คืนนี้ก็นอนหวังไปพรุ่งนี้สมหวังหรือผิดหวังเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: นะคะคุณผู้ชมคะมาดูหลายเรื่องที่น่าสนใจในช่วงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะงานนี้ต้องบอกว่าดีใจสมหวังอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเด็กไทยค่ะวงโยธวาทิตนะคะที่ไปแข่งขันระดับโลกเลยคุณผู้ชมแล้วก็คว้าเหรียญทองมาด้วยสำหรับที่ราชสีมาวิทยาลัยค่ะให้ดูภาพก่อนเขามีความพร้อมเพรียงเขามีความเข้มแข็งและเรียกว่ากระหึ่มก้องกังวานนะคะสำหรับวงดนตรีในการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับโลกค่ะปีนี้เยาวชนไทยสร้างความภาคภูมิใจนะคะเมื่อวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาคว้าแชมป์ประเภทแมทชิ่งในการแข่งขัน World Music Contest หรือว่า WMC 2026ค่ะคุณผู้ชมที่นู่นเลยนะเมืองเคิร์คคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะบรรยากาศการแข่งขันเป็นไงพี่ต๊อกคึกคักนะ
0: เขาบอกว่าเต็มไปด้วยความคึกคักครับโดยมีวงโยธวาทิตชั้นนำจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาร่วมประชันความสามารถกันเวทีนี้ได้รับการยกย่องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นโอลิมปิกแห่งวงการดุริยางและเครื่องเป่าปีนึงเนี่ยจัด4ครั้งโดยตัวแทนของไทยในปีนี้เนี่ยคือวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยของโคราชเขาครับที่ทำคะแนนได้ถึง 95.75อ๋อขออภัยครับจัด4ปีต่อครั้งนะฮะ4ปีครั้งหนึ่งเหมือนโอลิมปิกนะครับวงโยธวาทิตของราชสีมาวิทยาลัยเนี่ยทำคะแนนในการแข่งขันรอบนี้น้องพีมได้ 95.75 คะแนน
1: เยอะมาก
0: สะท้อนให้เห็นการเป็นเลิศในทุกด้านทั้งฝีมือความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแสดงออกอย่างสมบูรณ์ครับจนสามารถเอาชนะคู่แข่งจากนานาประเทศได้อย่างสง่างามครับ
1: สุดยอดเลยคุณผู้ชมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้คือความเสียสละของนักเรียนทุกคนที่เขาหมั่นฝึกซ้อมหนักตลอดหลายเดือนที่และการทุ่มเทของคณะผู้ฝึกสอนผู้ปกครองผู้สนับสนุนทุกฝ่ายเลยค่ะก็ร่วมกันผลักดันนะคะให้ RS Band ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานระดับโลก
0: ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครับที่สร้างรอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยและก็จะเป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เดินตามความฝันต่อไป4ปีมี1ครั้งปีหน้าใครที่อยากจะลงแข่งก็เตรียมตัวได้
1: ถือว่าเป็นช่วงเวลาซ้อมนะคะ3ปีแล้วมาลงแข่งจริงค่ะความภาคภูมิใจจริงๆนะเด็กไทยเยาวชนไทยหลายคนเก่งนะคะเพียงแค่รอการสนับสนุนนั่นเองซึ่งเร็วๆนี้ไม่พูดถึงไม่ได้น้องเน่ไง
0: เน่ที่ไปอเมริกา Got Talent น่ะเหรอ
1: ใช่ค่ะเขาดังมากเลยนะตอนนี้คือฝีมือเนี่ยในออนไลน์คนตามเป็นล้านๆแล้วตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงนักร้องนะคะมาคอมเมนต์กันเยอะเลยเขาบอกว่าน่าจะไปไกลระดับโลก
0: ใครที่ยังไม่รู้น้องเนเน่คือใครเนี่ยน้องเป็นนักเรียนนะไทยที่อยู่ภูเก็ต
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วทางรายการอเมริกาที่เป็นรายการค้นหาศิลปินเนี่ยนะครับเขามาติดต่อให้ไปนะครับก็เป็นกระแสลองไปเซิร์ชได้เนเน่ร็อกเกิลใช่ไหม
1: Royal เนเน่ Royal อยากให้ไปฟังกันช่วยปั๊มยอดไลค์หน่อยนะคะ
0: ได้เลยครับอ่ะไปที่เรื่องการเปิดมุมมอง AI กันหน่อยนะครับ AI นั้นไม่ได้ใช้กันในแค่ของธุรกิจเท่านั้นในเรื่องของการเรียนการสอนในยุคนี้คุณครูและโรงเรียนก็ต้องปรับตัวเหมือนกันมีงานสัมมนานะครับที่พูดถึงเรื่องของการปรับ AI เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนไปติดตามกันหน่อยครับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษาครับภายใต้หัวข้อผู้ปกครองไทยพร้อมหรือยังระบบการศึกษาไทยที่กำลังถูก disrupt ซึ่งเวลานี้นะครับเซตซีโร่การศึกษาไทยได้หรือไม่ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนจากภาครัฐนักการศึกษาภาคธุรกิจและผู้ปกครองนั้นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทิศทางในการศึกษาไทยในยุคของ AI ครับ
1: ภายในงานมีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในอนาคตนะคะโดยหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันค่ะว่าการศึกษาในปัจจุบันควรที่จะมุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารและการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการนำเสนอแนวทางการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อช่วยผู้เรียนนั้นพัฒนาทักษะที่สามารถต่อยอดทั้งการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคตครับ
1: และอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันนะคะคือแม้ว่า AI จะช่วยค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ยังคงเป็นบทบาทสำคัญของผู้เรียนก็คือการรู้จักตั้งคำถามคิดให้เป็นวิเคราะห์ให้เป็นนะคะและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงค
0: ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ชวนมองอนาคตการศึกษาไทยผ่านมุมมองของหลายภาคส่วนครับพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลนี้ด้วย
1: ค่ะ AI เนี่ยมาช่วยเราได้หลายเรื่องจริงๆค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการนำวัชพืชนะจากทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะมันคือกระจูดเอามาทำเป็นเครื่องจักสานผลงานเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะมาดูกันเลยคุณผู้ชมนี่คือของดีนะคะจากพัทลุงค่ะหนึ่งในตัวอย่างก็คือกระจูดวันนีแบรนด์งานคราฟของจังหวัดพัทลุงนำภูมิปัญญาการจักสานของชุมชนทะเลน้อยมาต่อยอดเป็นสินค้าหลากหลายทีเดียวนะคะมีทั้งกระเป๋าเครื่องใช้ของตกแต่งบ้านโดยออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
0: จุดเด่นของแบรนด์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์ครับแต่ยังเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการตั้งแต่การปลูกและการดูแลแหล่งกระจูดการถ่ายทอดทักษะงานจักสานให้กับคนรุ่นใหม่การสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุและแม่บ้านรวมไปถึงเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้สัมผัสเสน่ห์ของงานหัตถกรรมท้องถิ่นกันอย่างใกล้ชิดครับ
1: อีกหนึ่งความสนใจคือการนำแนวคิดซีโร่เบสมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตนะคะโดยเศษกระจูดที่เหลือจากการจักสานก็จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยลดการสูญเสียวัตถุดิบและยังมีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และเครื่องหมาย Net Zero Product ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความที่เรียกว่าหัตถกรรมไทยเนี่ยสามารถก้าวสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้เลยค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับกระจูดพัทลุงยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ด้วยเนื่องจากกระจูดที่เติบโตในระบบนิเวศของพื้นที่พัทลุงและก็ทะเลน้อยเนี่ยนะครับมีเส้นใยที่เหนียวนุ่มมือแล้วก็มีสีสันตามธรรมชาติครับเมื่อนำมาผสานกับภูมิปัญญาการจักสานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งเอกลักษณ์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มโดยทางสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือว่าสัสิทธิ์เนี่ยเขาก็มองนะครับว่าแนวทางการพัฒนาลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างของการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ที่ไม่เพียงแค่ช่วยอนุรักษ์งานหัตถกรรมไทยครับแต่ยังสร้างรายได้แล้วก็กระจายโอกาสสู่คนในชุมชนแล้วก็เพิ่มศักยภาพของสินค้าคราฟต์ไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนครับ
1: ดูสิคะสวยมากเลยน่าซื้อเนาะนะคะผลงานคุณภาพของไทยมีการเอาลวดลายต่างๆที่เป็นที่นิยมอย่างเมื่อกี้นี้นิยมในญี่ปุ่นนะคะก็เอามาเป็นลายที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะ
0: สวยทีเดียวนะครับเห็นว่าทนด้วยนะใช่ไหมพวกกระจูดเนี่ยน้องพินเคยมีกระเป๋ากระจูดไหม
1: ค่ะพินชอบมากเลยอ่ะมีช่วงนึงแบบทุกอย่างต้องเป็นสารอะไรก็ได้ขอให้เป็นสารรู้สึกว่าใช้แล้วมันดูอีโคดีย
0: ิ่งเก่าแล้วยิ่งเหนียวนะยิ่งเก่ายิ่งทนแล้วก็สีมันจะสวย
1: แต่ว่าพวกนี้ต้องมีวิธีการดูแลด้วยนะคือเขาจะไม่ถูกกับอากาศที่มันชื้นค่ะก็ต้องทำให้มันแห้งๆหน่อย
0: โอเคไปอุดหนุนก็ได้ที่พัทลุงนะครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการทำความดีนั้นเนี่ยในสังคมไทยเองหรือว่าสังคมโลกนั้นก็ต้องให้ความสำคัญนะครับบางคนเนี่ยขี้เกียจไม่อยากจะทำความดีเพราะอาจจะไม่ได้รับการเชิดชูนะครับแต่การทำความดีและส่งต่อ นั้นไม่ได้เพื่อการเชิดชูนะครับเป็นการส่งต่อศีลธรรมที่ดีและควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับสมัชชาคุณธรรมรวมพลังคนดีสู่สังคมยั่งยืนครับเขาได้รวมกันนะครับกับศูนย์คุณธรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายทั้ง25จังหวัดภาคกลางจัดงานนี้ขึ้นมาครับเพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ายคุณธรรมจากทั่วภูมิภาคนั้นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการทำความดีแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวคิดก็คือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนก็เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นเวทีชมแชร์เชียร์ในระดับของจังหวัดครับที่ศูนย์คุณธรรมเขาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกว่า25จังหวัดขับเคลื่อนธุรกิจขออภัยครับขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาคสร้างบรรยากาศและขยายผลการประกาศเจตนารมณ์และสติมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครับ
1: ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะประกอบด้วยงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมการประกาศเจตนารมณ์นะคะการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยรวมไปถึงการบรรยายพิเศษค่ะในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนิทรรศการขององค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระยองในรูปแบบตลาดนัดคุณธรรมชมแชร์เชียร์จำนวนกว่า40บูธเป็นต้นค่ะ
2: นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในปี2569นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของ cultural well-being ก็คือเป็นเรื่องที่วัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างสุขภาวะที่ดีที่สำคัญก็คือสังคมจะต้องมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนงานต่างๆนะคะต้องเรียนว่าศูนย์คุณธรรมนะคะโดยท่านผอ.สุริยะเดียวเนี่ยก็พยายามที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านคุณธรรมนะคะเพื่อจะสร้างภูมิภาคมีความเข้มแข็งครอบครัวพลังบวกแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้เป็น Moral Digital Platform นะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้มีทฤษฎีการทำงานที่มีความชัดเจนแล้วก็มีบุคคลมีภารกิจมีหน้าที่ที่มีความชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนงานคุณธรรมนั้นมีแบบแผนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะในเรื่องของการสร้างสังคมที่มีคุณธรรมนะคะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าจะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะคะเริ่มตั้งแต่ชุมชนนะคะเริ่มตั้งแต่ท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนต้องสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้การดำเนินการด้านงานคุณธรรมเนี่ยมีผลลัพธ์ที่เชิงบวกจริงๆนะคะเพราะว่าต้องเรียนว่าในยุคนี้นะคะในเรื่องของการสร้างคุณธรรมสร้างสังคมให้น่าอยู่นั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่เราจะเห็นว่าเป็นประเด็นร้อนของสังคมในหลายๆกรณี

0: นั้นก็เกิดผลมาจากการที่ผ่านมาเราอาจจะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมน้อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานั่งพิจารณาซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมนะคะก็ได้พยายามที่จะหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมให้มากที่สุดแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคกลางในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของเครือข่ายคุณธรรมแล้วก็ยังเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนครับในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมได้เห็นคุณค่าของการทำความดีพร้อมผลักดันข้อเสนอในเชิงนโยบายครับขยายผลสู่การสร้างสังคมคุณธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปครับ
2: ค่ะพาขึ้นเหนือไปที่แม่ฮ่องสอนบ้างนะคุณผู้ชมค่ะบ้านหนองเขียวค่ะพาไปดูเรื่องของวิถีเกษตรที่เปลี่ยนจากวิถีดั้งเดิมมาเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บนพื้นที่สูงค่ะช่วยทำให้มีรายได้พร้อมๆกับการรักษาพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันค่ะบ้านหนองเขียวเป็นชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกยอค่ะเดิมทีประกอบอาชีพปลูกพืชไร่และทำไร่หมุนเวียนนะคะแต่ยังขาดการวางแผนในประโยชน์ที่ดินแล้วก็อาชีพทางเลือกค่ะรายได้ของชาวบ้านเนี่ยก็ไม่มั่นคงแต่วันนี้เปลี่ยนไปนะคะได้ร่วมมือกับสวพศค่ะนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
3: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในจังหวัดกับทางสถาบันวิจัยนะครับเพราะว่าตัวสถาบันเองเนี่ยก็ทำได้ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในเชิงของเกษตรที่สูงแต่ว่าปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะต้องไปเตรียมพร้อมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของการคมนาคมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จำเป็นนะครับที่จะไปตอบสนองซึ่งกันและกันเนี่ยทางส่วนราชการเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือช่วยกันทำงานแบบไร้รอยต่อ
1: สำหรับการพัฒนาเนี่ยเขาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2566นะครับโดยมีการสำรวจข้อมูลครัวเรือนการจะทำแผนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาครับนักวิชาการเองเนี่ยก็บอกว่าการดำเนินงานนั้นได้องค์ความรู้จากโครงการหลวงเอามาประยุกต์ใช้ทั้งเรื่องของการจัดการน้ำส่งเสริมพืชทางเลือกพืชเศรษฐกิจแล้วก็รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
4: นำร่องแก้ไขปัญหาความยากจนนะควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์ความรู้ของโครงการหลวงที่เหมาะสมกับบริบทจะเห็นว่าด้านหลังผมเนี่ยคือโรงผัก30โรงนะฮะโรงผัก30โรงเนี่ยเราทำแผนการผลิตผักอินทรีย์นะฮะส่งให้กับตลาดภายนอกนะฮะเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการเขามีรายได้ที่มั่นคงขึ้นฉะนั้นองค์ความรู้ของโครงการหลวงอ่ะพิสูจน์แล้วว่าหลายๆพืชเนี่ยทำให้ชาวบ้านมีรายได้หลายๆพืชทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ถูกเบียดเบียนมากนะฮะ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญคือเกิดจากการส่งเกษตรกร2คนเข้าร่วมหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนค่ะก่อนนำความรู้กลับมาขยายสู่ชุมชนซึ่งปัจจุบันก็ครอบคลุม6กลุ่มบ้าน138ครัวเรือนแล้วด้วยนะคะรวมถึงพัฒนาสิ่งต่างๆค่ะเพื่อรองรับการมีทางเลือกแล้วก็การส่งเสริมด้านการตลาดซึ่งปัจจุบันบ้านหนองเขียวก็มีสมาชิกกลุ่มเตรียมสหกรณ์กว่า57รายค่ะสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรรวมกว่า 2,400,000 บาทเลยทีเดียวนะคะก็เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าน่าจะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆได้มากทีเดียวค่ะ
1: จากเรื่องของการทำการเกษตรแบบบูรณาการครับคุณผู้ชมครับมากันที่ลอดช่องดีกว่าลอดช่องหลายๆคนมองว่าคือขนมหวานกินเพื่อความอร่อยเท่านั้นในช่วงท้ายประดิษฐ์ที่เก่งครับจะมาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับลอดช่องและมันสามารถเอาไปทำแบบฟรีสไดล์เพื่อสามารถเก็บรักษาแล้วก็ส่งขายต่อได้ด้วยนะครับไปดูนวัตกรรมชิ้นนี้ในไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับ

จุดเริ่มต้นนะคะจากที่เราสำรวจผู้บริโภคมาผู้บริโภคยุคใหม่นะคะเขาต้องการในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายด้วยเราก็เห็นว่าขนมไทยหรืออาหารไทยเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนึงที่เราสามารถนำมาต่อยอดแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้นะคะแล้วก็เลยอยากพัฒนาให้มันมีฟังก์ชันหรือว่ามีอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่อะค่ะคนที่ยมชื่นชอบในการกินขนมไทยอะอาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของแป้งแล้วก็มีน้ำตาลที่สูงแล้วก็แบบว่าพกพาไม่สะดวกเนี่ยค่ะเราก็เลยเอานวัตกรรมนะคะในเรื่องของการฟรีดายหรือการทำแฮมแบบแช่เยือกแข็งค่ะเข้ามาช่วยนะคะทำให้ตัวลอดช่องน้ำกะทิของเราปกติที่คนไทยคุ้นเคย

0: ก็คือเราใช้กะทิธัญพืชซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลก็เลือกใช้เป็นตัวของน้ำตาลมะพร้าวซึ่งมีค่าดัชนีการปลดปล่อยน้ำตาลต่ำนะคะพอเรากินเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ำตาลได้อย่างช้าๆก็คือใน1คำจะมีทั้งโปรตีนจากไข่ผำมีทั้งใยอาหารค่ะแล้วก็มีตัวน้ำกะทิที่แบบปรุงรสเรียบร้อยแล้วและอีกอันนึงนะคะก็คือในส่วนของเทคโนโลยีฟีดไดที่เรานำมาใช้กับลอดช่องอะค่ะมันก็จะทำให้ตัวขนมเนี่ยมีอายุการเก็บได้นานปกติทั่วไปก็อายุการเก็บก็ประมาณ1ปีแล้วก็สามารถขนส่งได้สะดวกเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักที่เบาสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะใช้วิธีการทำเหมือนลอดช่องปกติธรรมดาทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเราจะใส่ในส่วนของผงไข่ผำนะคะเข้าไปในส่วนของตัวแป้งที่จะใช้ทำลอดช่องอะค่ะในส่วนของน้ำกะทินะคะเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใยอาหารเข้าไปนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวแป้งที่ผสมไข่ผำนะคะไปกวนนะคะเหมือนการทำลอดช่องปกติเลยแล้วก็บีบให้เป็นตัวเส้นนะคะในน้ำเย็นจากนั้นก็เอาสองส่วนมาผสมกันแล้วก็เอาเข้าพิมพ์เสร็จแล้วเราก็สามารถนำถาที่ใส่พิมพ์เนี้ยเอาเข้าเครื่องได้เลยนะคะซึ่งในการตั้งค่าของเครื่องอะค่ะเราก็จะตั้งค่าของอุณหภูมินะคะปกติก็ใช้ที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็งนะคะประมาณลบ40องศาแล้วเราก็สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่24จนถึง48ชั่วโมงอะค่ะแล้วแต่ปริมาณความชื้นในตัวอย่างว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเราสามารถเซตตั้งเวลาไว้ได้เลยแล้วพอครบเวลาค่ะเครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้วก็สามารถเปิดเครื่องแล้วก็นำตัวอย่างออกมาแล้วก็เอาตัวอย่างเนี่ยมาแพ็คบรรจุนะคะในซองปิดสนิทสำหรับผลงานอันนี้นะคะเราได้มีการเอาไปจัดแสดงในเทศกาลแล้วก็เอาไปส่งแข่งในโครงการ Chinese Gen Award นะคะของปี2025อันนี้ก็จะเป็นรางวัลจากการส่งแข่งโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของระดับของอุดมศึกษาอันนี้จะได้รับรางวัลระดับของเหรียญเงินซึ่งจากการที่เราไปจัดโชว์หรือว่าแสดงในเทศกาลก็มีการให้ผู้บริโภคหรือว่าคนสนใจทั่วไปได้ชิมด้วยนะคะก็ได้ผลการตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าอย่างคนที่มาชมงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกลุ่มคนวัยทำงานทั่วไปแล้วก็มีทั้งวัยรุ่นแล้วก็มีเด็กเล็กด้วยซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาชิมที่บูเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเออรสชาติแบบว่าของกะทิแล้วก็หวานไม่มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อร่อยดีจากจุดเล็กๆอันนี้ค่ะเราก็มีแนวคิดว่าเราก็สามารถพัฒนาขนมไทยชนิดอื่นๆนะคะให้มีคุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบอย่างนี้ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะแบบว่าทำให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะวัยลงไปเลยว่าอย่างสำหรับเด็กอย่างนี้เราอาจจะเสริมเน้นในเรื่องของโปรตีนหรือวิตามินอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับกลุ่มวัยกลางคนอะไรเงี้ยก็อาจจะเน้นในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักหรือความสวยความงามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับคนสูงวัยอ่ะก็อาจจะเน้นในเรื่องของการเสริมโปรตีนแล้วก็ใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายนอกจากนี้ค่ะเราก็มีการทำงานร่วมกับฟาร์มพ่อเลี้ยงไข่ผำนะคะแล้วก็มีการเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เขาสามารถผลิตผำให้ได้มีคุณภาพดีมันก็จะได้เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะที่มีคุณภาพสามารถเอาไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆได้ด้วย
1: อยากจะลองเหลือเกินนะครับว่ารสชาติน่าจะเหมือนกินแบบเป็นถ้วยน้ำๆหรือเปล่านะครับก็ถือเป็นอีกนวัตกรรมในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเช้าวันพุธวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเดือนสิงหาคมนั้นเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่คนไทยอย่างเราทุกคนนั้นจะแสดงความรักต่อคุณแม่ของเรานั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับในปีนี้ครับคุณผู้ชมครับทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้และจัดเรื่องนี้มานานกว่า50ปีแล้วเรื่องของการส่งต่อไม่ใช่แค่ความรักระหว่างแม่กับลูกลูกกับแม่นะครับแต่เป็นการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมด้วยเหมือนกันนะ
2: ใช่แล้วค่ะหลายคนนะคะอยากมีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้วันนี้มาถามถึงรายละเอียดกันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะร้อยตำรวจโทดร.มานัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: และดร.ธิดารัตน์สัจพงศ์เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะเจอกันอีกปีแล้วนะครับในปีนี้เข้าเรื่องเลยครับท่านมีอะไรที่จะแตกต่างจากปีก่อนๆและยังคงเดิมครับ
3: ครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่50ที่เราจัดวันแม่แห่งชาติมานะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พระพันปีหลวงแม่แห่งดินแผ่นดินของเราเนี่ยเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์นะครับปีนี้เราได้มีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่เนี่ยครบเครื่องแล้วครบคันแล้วนะครับก็จะประกาศผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนั้นนะครับวันที่12สิงหาคมนี้นะครับเราจัดงานที่เมืองทองธานีนะครับห.6และห.5นะครับช่วงเช้าเป็นการที่จะให้ลูกๆที่ได้รับการคัดเลือกและแม่ดีเด่นได้รับการ

0: คัดเลือกเนี่ยเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากกรมสมเด็จพระเทพซึ่งในหลวงโปรดเกล้าให้เสด็จแทนพระองค์นะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับวันแม่แห่งชาติปีนี้ก็อยากให้ทุกคนแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ของเราพระในบ้านนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับ
1: ค่ะบางคนบอกว่ารักแม่ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่า12สิงหาถือว่าเป็นวันพิเศษคุณแม่ท่านใดที่ได้ดอกมะลิก็จะดีใจปลื้มใจเหมือนกันนะคะสำหรับกิจกรรมวีนี้ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในหลากหลายช่องทางเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ครับจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสงเคราะห์นำมาให้ผู้ชมได้ดูตอนนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยผ่านการพุทธาภิเษกที่วัดสักเกตมาแล้วนะครับเป็นสิ่งมงคลที่อยากให้ลูกๆทุกคนนะครับนำดอกมะลิไปกราบคุณแม่น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แสดงความกตัญญูต่อท่านแม่เราเนี่ยนะครับเลี้ยงดูเรามาเนี่ยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะครับท่านอยากให้ลูกทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคม
2: ครับ
0: อยากให้ลูกทุกคนนะครับไปกราบคุณแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ของดอกมะลิสภาสงเคราะห์ซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะนำไปช่วยผู้เดือดร้อนยากไร้ต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ดร. อ้อยค่ะซึ่งก็มีทั้งพันพุ่มพวงมาลัยนะคะและผลิตภัณฑ์มากมายทีเดียวผ้าพันคอตรงนี้ด้วยสวยงามมากเลยค่ะ
2: ปีนี้มีอะไรมาใหม่ได้ดูสัก
3: น
2: ิด
3: น
2: ึ
3: งนะคะอยากจะโชว์ผ้าพันคอนะคะนี่เป็นผ้าพันคอลายดอกมะลินะคะซึ่งไปมอบให้คุณแม่นี่คุณแม่ใจฟูแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
3: ใจฟ
2: ูดีด้วย
3: ผ้านุ่มด้วยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะเป็นการที่เราช่วยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำต้นน้ำคือคนที่ผลิตดอกมะลิเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะผู้พิการแล้วก็เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการมีรายได้นะคะสภาสังคมสงเคราะห์เราก็ส่งเสริมในการที่จะสร้างรายได้นะคะเมื่อเขามีรายได้จากการทำดอกมะลิแล้วก็มาให้สภาสังคมเราในการจำหน่ายนะคะเราก็มีช่องทางการจำหน่ายนะคะในสภาสังคมสงเคราะห์นะคะรักมัมนะ RAK_ แล้วก็มัมนะคะเป็นไลน์ไอเดีย
1: เป็นภาษาอังกฤษ
3: เป็นไลน์ไอเดียของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อที่สภาสังคมสงเคราะห์สำนักหารายได้เราได
1: ้
3: นะคะรายได้อย่างที่ท่านประธานแจ้งค่ะว่าเรามีรายได้ปุ๊บเราก็เข้ากองทุนดอกมะลินะคะดอกกองทุนนี่ก็กลับลงไปช่วยหมุนวนอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อย
1: ๆค่ะนี่จริงๆแล้วอย่างเป็นพระพุทธรูปก็สามารถตั้งได้เลยยาวๆไหว้ได้ตลอดทั้งปี
2: นะเพราะว่ามันเป็นดอกมะลิสดเนี่ยบางทีมันก็แห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาอย่างผ้าพันคอเนี่ยก็น่าจะใช้ได้คุณแม่น่าจะชอบกันผืนละประมาณเท่าไหร่ครับพี่อ้อย
3: ราคานี่นะคะราคาจะระบุไว้ในนี่เลยนะคะ
2: เลือกซื้อได้เลยมีหลายอย่าง
3: มีหลายอย่าง
1: นี่เลย550 บาทเท่านั้นมีทั้ง3ลายทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสวยมากเดี๋ยวนี้คือจริงๆเอาแบ่งใช้กันได้คุณแม่และคุณลูก
2: แม่อยากเอาพวงมาลัยนะเบอร์9เนี่ย300 บาทใช่ไหมเป็นพวงมาลัยทำอยู่ในกล่องสวยเลยสมมติที่บ้านมีลูก5 คนก็หุ้นกัน
1: ออ
2: กซับกันหากันแล้วก็ไหว้คุณแม่ทีเดียวใช่ไหมก็ได้เหมือนกันคุณแม่ก็จะได้เก็บไว้ปีนี
1: ้หรือว่าจะเป็นพานพระพุทธรูปนะคะทุกลักษณะเลยก็499 บาทเท่านั้นเอง
2: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาย้ำแค่เรื่องของการบอกรักคุณแม่น
1: ะ
2: แต่การสนับสนุนโดยการอุดหนุนอย่างผลิตภัณฑ์จากทางสภาเนี่ยก็ทำให้ได้ส่งต่อรักกับคนอื่นด้วยเหมือนกันใช
0: ่ครับก็ทำให้เกิดอาชีพจากพี่น้องคนพิการผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับครบรอบ50 ปีเนี่ยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนอกจากเราจัดคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วเราจะมีการเปิดมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับวันนั้นวันที่12 สิงหาคมนี้ที่หอ5เนี่ยเราจะสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินโดยการรวบรวมแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีเนี่ยมาทำกิจการการกุศลร่วมกัน
1: เป็นครั้งแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร
0: ์
1: มาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันคะ
0: ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงนะครับภัยพิบัติต่างๆซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่แต่ละท่านเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละประเภทมาเนี่ยถือว่าทุกท่านมีศักยภาพมีคุณค่าต่างๆอย่างมากมายนะครับดังนั้นเราก็จะรวมแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีเนี่ยมาทำกิจกรรมดีๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงของเราครับ
2: ฟังแล้วอยากจะช่วยสนับสนุนนี่ก็คือช่องทางใช่ไหมครับ QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็คุณผู้ชมสามารถสแกนแล้วก็สั่งซื้อได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: ของก็จัดส่งไปถึงบ้านเลยนะพี่อ้อย
0: ใช่ครับ
2: อ่าล่ะครับ
0: ใครที่ไปที่ตามธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับที่นำสินค้าเราไปจำหน่ายครับ
3: หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารทุกธนาคารทั่วประเทศนะคะ
1: เข้าถึงประชาชนได้ง่ายร่วมกันอุดหนุนนะคะแล้วก็สนับสนุนงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะและดร.ธิดารักษ์สัจพงศ์เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับส่งต่อความสุข

0: ดีๆในเช้าวันพุธวันนี้ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีทั้งวันของทุกท่านนะครับวันนี้คาดหวังพรุ่งนี้ขอให้สมหวังนะฮะเจอกันใหม่แล้วมาบอกข่าวดีกันวันพรุ่งนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วถ้าเจอพวกเราหน้าจอแบบนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะทักทายคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดทางเพจ Facebook ของเราด้วยเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: วันนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งท่านที่เป็นที่รักและเพิ่งจากเราไปเองนะคะคุณยายน้ำเงินบุญหนักพูดถึงท่านแล้วถ้านึกถึงกิฟเองเนาะคิดว่าเค้กด้วยคุณผู้ชมด้วยคงรู้สึกเหมือนกันก็คือบทบาทแม่นมที่อยู่ในใจของพวกเราท่านอบอุ่นเหลือเกินไม่เป็นแม่นมก็เป็นคุณยายแต่บทร้ายๆหรือว่าเล่นในหนังผีเนี่ยมีเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยชื่นชมในฝีมือการแสดงของคุณยายมากๆคุณยายน้ำเงินบุญหนักนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านจากไปแวดวงบันเทิงเนี่ยเศร้าหมองมากๆนะคะเพราะว่าท่านฝากฝีมือการแสดงแล้วก็ฝากวิชาเอาไว้เยอะมากเมื่อวานนี้ก็เลยมีทั้งลูกหลานคนในครอบครัวและคนในวงการบันเทิงเดินทางไปไว้อาลัยท่านนะคะซึ่งต้องบอกว่าบทบาทหน้าจอเนี่ยมีฝีมือก็จริงแต่ด้านหลังจอกว่าจะมีฝีมือขนาดนั้นต้องอาศัยวินัยมากๆแล้วเรื่องนี้ท่านสอนลูกหลานเอาไว้จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการมาหลายสิบปีค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าผมจำความได้ก็คือผมเข้าถึงกับเพื่อนเลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก็เลี้ยงผมจนโตก็เลี้ยงไม่เคยทำอาชีพอื่นเลยนอกจาก
0: ถ้าถามว่าคนเราทั้งชีวิตจะทำแค่อาชีพเดียวได้หรือเปล่ากิ๊บบอกเลยว่าได้นะคะเพราะว่าคุณยายน้ำเงินบุญหนักของเราไม่ทำอาชีพอื่นเลยท่านรักการเป็นนักแสดงจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่ลูกชายเห็นมาตลอดแล้วก็ภูมิใจกับความทุ่มเทของคุณแม่น้ำเงินบุญหนักนะคะถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นอาชีพคือการประกวดนางนพมาศค่ะคุณแม่ก็สวยนะคะแล้วก็มาแสดงหนังจนได้อาเปียโปสเตอร์นี่แหละตั้งชื่อให้ใหม่ค่ะมีงานแสดงในวงการอย่างต่อเนื่องจนเมื่อถึงปีที่แล้วนะคะก็ท่านเป็นนักแสดงอาวุโสที่ทุกคนเคารพรักค่ะนี่คือบรรยากาศในพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้ที่วัดนวลจันทร์นะคะมีรุ่นน้องนักแสดงหลายคนมาร่วมส่งคุณยายน้ำเงินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเช่น2เพื่อนซีนะคะเมื่อสักครู่อากงศิวิไลค่ะเคยแสดงเป็นลูกด้วยแล้วก็เมื่อกี้อาริศลือชานะคะแม่แดงนันทวรรณเมฆใหญ่รุ่นน้องที่คุ้นเคยและนับถือกันมานานนะคะพอนอกจากพรสวรรค์และฝีมือการแสดงแล้วคุณยายน้ำเงินก็ยังเป็นแบบอย่างของความมีวินัยรักการแสดงมากแม้จะอายุเยอะก็ยังรับเล่นละครอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะ
3: เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนกุมภาก็ยังคุยกันนะคะคุยกันบอกพี่ตอนนี้พี่มีสะดวกมาขายดอกป๊อปปี้ไหมคะอุ๊ยตอนนี้ช่วงนี้เดี๋ยวพี่ดูวันก่อนนะเพราะว่าพี่ยังมีละครมีอะไรอย่างเงี้ยกุมภาแล้วตั้งแต่เป็นคนมีระเบียบมากอะเรียกว่ามาแต่วันนะฮะมาเนี่ยใครเขาจะมาสายไม่รู้ล่ะเขานัดสมมุติเขานัด9โมงเนี่ยส่วนมากพวกรุ่นเราเนี่ย8โมงก็ถึงแล้วเผื่อว่าจะต้องทำผมแต่งหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีระเบียบวินัยมากแล้วโดยเฉพาะอย่างพี่เปียกเนี่ยทำไมถึงมีงานถึงไม่คนมียังมีคนติดต่อก็เพราะอย่างนี้แหละมีความเป็นมีระเบียบวินัยมีใจรักในการแสดงทุกอย่างต้อง 100%
4: ต้องเสียใจมากกว่าป๋าเอ็ดเขาหน่อยเพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านเลยแต่ว่าผมเคยเห็นผลงานของท่านท่านเป็นบุคคลที่แสดงได้ดีมากเนาะรู้สึกว่าได้ทุก
5: เป็นแม่เป็นแม่เนี่ยเราเป็นลูกเข้าไปหาเนี่ยแกพูดจนเราร้องไห้ได
4: ้รู้สึกว่าจะได้รางวัลตุ๊กตาทอง2ตัวนะ
5: 2ครั้ง
4: เก่งมากเก่งมาก
5: จากรัชกาลที่9
4: ก็เสียใจนะครับ
0: รุ่นหลังมาหน่อยมีนักแสดงอีกคนที่เคยแสดงเป็นลูกสาวแล้วก็เล่นละครด้วยกันกับคุณยายน้ำเงินหลายเรื่องนะคะก็คือคุณปูนาตยาจันรุ่งที่ได้เห็นความเป็นมืออาชีพแล้วก็ใกล้ชิดจนคุณยายน้ำเงินเนี่ยก็สอนเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆเลยละค่ะก็ไม่เฉพาะแค่เรื่องการแสดงในจอแต่ว่าการใช้ชีวิตการวางตัวต่างๆคุณยายเนี่ยทำให้ดูมาโดยตลอดเลยนะคะ
6: คนทำการบ้านดีมากแล้วก็มีระเบียบในการทำงานเดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนมีระเบียบในการทำงานแล้วก็เป็นคนพูดเพราะนิสัยดีให้คำแนะนำเด็กรุ่นหลังแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอย่างแล้วก็ตรงเวลามาก่อนเวลาตลอด
0: ยังมีคนในวงการนักแสดงอีกหลายท่านนะคะมาร่วมไว้อาลัยคุณยายก็คือนี่ค่ะคุณอาวิยดาอุมารินนะคะพี่เทอุเทนคุณปิ่นณัฐนันค่ะคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์ซึ่งหลังจากนี้ทางครอบครัวแจ้งว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจก็จะนำอัฐิของคุณแม่นะคะไปลอยอังคารในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดชลบุรีค่ะถ้าพูดถึงความน่ารักของคุณยายน้ำเงินบุญหนักนะคะเรียกว่าทีมงานของเราหลายคนเคยได้สัมผัสกับท่านเพราะว่าไปทำข่าวไปสัมภาษณ์เนาะคือกิฟเองเนี่ยเคยนัดไปถึงคุณบ้าไปถึงบ้านของคุณยายน้ำเงินเลยนะคะคือสิ่งที่เห็นคือความเป็นระเบียบแบบที่ดาราหลายท่านพูดจริงๆท่านมีรางวัลคุณผู้ชมเยอะมากบนตู้โชว์เนี่ยเรียงมาเลยนะแล้วท่านเนี่ยมีประวัติด้วยว่ารางวัลตรงเนี้ยได้มาจากบทบาทการแสดงไหนอะไรยังไงมีอัลบั้มภาพเป็นแฟ้มเลยคุณผู้ชมเปิดออกมาอันนี้แม่เล่นเรื่องนี้ปีนี้อย่างนี้คือทุกอย่างจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็จำได้ตอนนั้นเนี่ยเจอท่านน่าจะวัย70ละ70กว่าๆ60ไปปลายอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมท่านบอกว่าแม่ยังขับรถไปทำงานไปถ่ายละครเราก็บอกหุยคุณแม่ยังขับหรอจริงๆครอบครัวคุณแม่ก็แบบอยากดูแลหรือหาคนขับให้ก็ได้คุณแม่บอกไม่อะไรทำได้เราดูแลตัวเองและเหตุผลที่ขับรถเองทุกครั้งเพราะอะไรเหมือนกับเมื่อกี้ที่พี่ๆบอกเลยเพราะแม่จะไปถึงกองละครก่อนที่เขานัดหมายเพื่อจะไปเตรียมความพร้อมไปดูซิตรงนั้นหน้างานเป็นอะไรยังไงนี่คือความมีวินัยของแม่แล้วก็ความน่ารักเรื่องซ้อมบทนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหรักเป็นชีวิตจิตใจเลย
1: ค่ะเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนนะคะอย่างเค้กเองเนี่ยดูการ์ตูนดิสนีย์มาเพิ่งรู้ในยุคหลังนี้เองว่าแม่น้ำเงินก็พากย์ด้วย
0: พากย์ด้วย
1: ค่ะพากย์เป็นท่านย่าต้นหลิวที่อยู่ในโพคาฮอนทัสจะมีฉากที่โพคาฮอนทัสเข้าไปในซุ้มที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วเป็นต้นไม้ที่คนเคารพนับถืออ่ะแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนภาคไทยให้เสียงอันนั้นซึ่งเสียงนุ่มนวลมาก
0: ค่ะ
1: นะคือท่านย่าต้นหลิวในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่เหมือนให้แนวคิดให้แนวทางในการใช้ชีวิตของตัวเอกนะคะก็ทำมาหลายอย่างจริงงานภาคงานแสดง
0: อีกเรื่องนึงที่อยู่ในใจหลายคนกระสือยายสาย
1: คนพูดถึงเยอะ
0: เขาบอกว่าเรื่องนี้แม่เล่นได้เด็ดขาดแล้วก็เป็นภาพจำแล้วก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งก็คือเราเนี่ยเหมือนสูญเสียเนาะนักแสดงอาวุโสอีกท่านแล้วก็เป็นแหล่งข่าวที่มีคุณค่ากับเรามากๆเลยขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็เรียกว่าการใช้ชีวิตของคุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบต่อไปอย่างแน่นอนนะคะ
1: ค่ะเราขยับมาดูรุ่นเล็กกันบ้างที่กำลังเป็นดาวดวงใหม่ไปเฉิดฉายถึงอเมริกาก็ทะเลนนะคะพูดถึงน้องเนเน่รอยัลจากภูเก็ตไทยแลนด
0: ์ไทยแลนด์ได้ใส่สะพายไปเลย
1: ใช่ไหม
0: เขาบอกว่าโอ้โหเห็นภาพตอนน้องประกวดในรายการแล้วพอบอกว่ามาจากภูเก็ตนะคะประเทศไทยคณะกรรมการนี่เฮเลย
1: เพราะทุกคนชอบภูเก็ต
0: เขามีประสบการณ์ร่วมไงเขาก็มาเที่ยวเขามาพักผ่อนแล้วแบบน้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดตอนอยู่ภูเก็ตเนาะ
1: แล้วพูดถึงเนเน่นะคะเมื่อวานเพิ่งมีซีนไวรัลอีกครั้งเพราะว่าทำเนียบรัฐบาลแตกเป็นการไลฟ์อินทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพกันแล้วเรามาดูควันหลงกันสักนิดค่ะก็จะเห็นภาพเนเน่ไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงพิเศษโลโซพร้อมกับทนายกนะคะก็ร้องด้วยนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจคือเราเห็นความพยายามของน้องค่ะที่ต่อสู้ด้วยตัวเองและคุณพ่อมาตลอดจนไปถึงการแข่งขันที่อเมริกาใช่ไหมคะตอนนี้รัฐบาลไทยของเรารับลูกต่อแล้วค่ะ

0: นี่คือสมสารเวอร์ชันเนเน่รอยัลฟีเจอริงนายกนะคะ
1: คือเป็นนายกที่ร้องเพลงได้นิดหน่อย ใช่ไหม
0: นี่คือเนเน่เขาก็ร้องด้วยแต่พอแบบขึ้นท่อนฮุกขึ้นมาเนเน่เขาก็ปล่อยให้นายกเราได้โชว์เสียงนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพที่อเมริกากัตชาเลนนั่นเองนะคะคือภาพเมื่อกี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นสเตทร็อกย่อมๆเลยค่ะเพราะว่าเธอไปร้องเพลงเมื่อวานนี้นะคะรัตติการอําลอยนั่นคือชื่อจริงของเธอค่ะศิลปินเยาวชนหญิงวัย16ปีจากภูเก็ตนะคะที่เป็นไวรัลจากการประกวดรายการอเมริกาสกัตทาเลนต์คือเธอเนี่ยเข้าไปทําไมก็เข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ละค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่รู้เลยว่ากระแสจะดังขนาดนี้นะคะพร้อมกับตอบคําถามว่าทําไมจึงเลือกพรีเซนต์ตัวเองบนเวทีว่ามาจากภูเก็ตไทยแลนด์คําตอบเรียบง่ายมากค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นคนที่ไหนค่ะ
2: ให้ทุกคนรู้ว่าหนูเป็นคนใต้หนูเป็นคนจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยไม่ใช่แบบว่าหลายคนมาบอกว่าแบบคนเขมรมาบอกหนูเป็นคนเขมรเป็นคนกัมพูชาอะไรอย่างนี้แต่ก็เลยว่าบอกไปเลยว่าภูเก็ตไทยแลนด
3: ์ยืนยันไทย 100%
2: ใช่ยืนยันไทยเป็น 100% ความฝันก็คือแบบว่าอยากเป็นศิลปินระดับโลกอยู่แล้วแล้วก็อยากทําเพลงสร้างผลงานแล้วก็อยากออกทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ระดับโลกก็นั่นแหละค่ะก็อยากเป็นศิลปิน
4: ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามได้ทาง Facebook

0: YouTube TikTok แล้วก็ Instagram นะคะก็มีชื่อว่า Nene Royal นะคะก็เป็นกําลังใจให้หนูแล้วก็โหวตหนูด้วยนะคะที่เฉพาะในอเมริกานะก็สนับสนุนหนูแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมาตลอดก็เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: จะมีสักกี่คนที่จะได้ไปร้องเพลงซอมบี้ในทำเนียบรัฐบาลนะคะเนเน่ทำแล้วค่ะคุณผู้ชมเนเน่รอยัลเธอเซลตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยจะไปซื้อลูกชิ้นปิ้งแล้วก็กินเหมือนเธอไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: ดังแล้วนะคะคนรู้จักเธอเยอะมากๆแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้เธอเนี่ยไปประกวดเพราะว่าเอาจริงภาพที่เห็นเนี่ยยังเป็นแค่การออดิชั่นแล้วก็ได้4ผ่าน4 yes ไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเข้ารอบต่อๆไปอีกนะคะที่เธอเซลว่าตัวเองเนี่ยดังมากเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่ะความฝันสูงสุดคือการได้เป็นศิลปินระดับโลกนะคะขอให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยความสำเร็จนี้ค่ะต้องยอมรับว่ามาจากทั้งพรสวรรค์และพรแสวงของน้องเขานะคะแต่ที่เป็นพรอีกอย่างนึงคือพรจากความพยายามของคุณพ่อค่ะชาวเน็ตก็บอกว่าโอ้เป็นระดับแบบขายทรัพย์สินขายจิตวิญญาณพาเนเน่รอยัลให้ไปตามฝันนะคะทำให้เด็กหญิงอ่ะเล่นเพลงเปิดหมวกในตลาดภูเก็ตก้าวไปสู่ร็อกสตาร์4ผ่านในอเมริกาก็ทะเลนได้วันนี้ค่ะความสำเร็จก้าวแรกพอที่ใครๆจะมองเห็นแล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนเนเน่รอยัลในทุกด้านและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยค่ะคลิปแนวตั้งของเธอปาเข้าไปมากกว่า100ล้านวิวในเวลาแค่ไม่กี่วันนั่นเองก็สะท้อนการยอมรับเนาะแล้วก็คนในวงการดนตรีก็สังเกตกันค่ะคุณผู้ชมว่ามีแบบระดับตัวท็อปมาคอมเมนต
2: ์
1: มากมายไม่ว่าจะเป็นพี่ๆวงควีนนะคะหรือว่าลิมบิสกิตนะคะคือมีนักวิชาการพี่เดวิดบุญทวีเขานิยามไว้เลยว่านี่คือปรากฏการณ์เชฟเอ้ยเทพชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกับนักดนตรีหน้าใหม่ที่มีระดับมือกีตาร์ตัวท็อปวงดนตรีดังๆมาคอมเมนต์แล้วบอกว่าว้าวแล้วก็ชื่นชมในแบบรีลคือคลิปของเธอ
2: คือล่าสุดเธอบอกว่ามีอีกหนึ่งคลิปของเธอกลับมาเป็นไวรัลอีกแล้วคือตอนนี้เธออายุ10กว่าๆใช่ไหม
1: ยังไม่
2: 20ดีคุณผู้ชมแต่ว่ามีคลิปเธอตอน6ขวบเธอเล่นกีตาร์เพลง Hotel California โหดมากซึ่งหลายคนคอมเมนต์กันว่าเอาจริงๆอ่ะฝึกฝนมันก็เรื่องนึงแต่ตอน6ขวบอ่ะทำอะไรกันอยู่อันเนี้ยเขาเรียกว่าพรสวรรค์หรือเปล่าถ้า6ขวบเล่นได้ขนาดนี้นะคะซึ่งจริงๆก่อนที่เธอจะไปประกวดเนี่ยเธอค่อนข้างสะสมชื่อเสียงอยู่แล้วถ้าใครไปแถวตรงที่เธออยู่เนาะตลาด
1: นาคาที่ภูเก็ต
2: ก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่าต่างชาติเนี่ยไปเต้นกันแหลกเลยเวลาเธอร้องเพลงล็อกเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะฮะ
1: แล้วก็ยกหัวกันอ่ะ
2: ใช่
1: น้องก็ผมดำยาวใช่ไหมมันเป็น
2: สายร็อก
1: ของสายร็อกที่เวลาโยกแล้วผมมันสะบัดแล้วไม่ได้สะบัดอยู่คนเดียวไงมันสามารถบิ้วให้คนที่ไปอยู่ที่ตลาดอ่ะฝรั่งรุมเต็มเลยนะคุณผู้ชมเคยเห็นภาพนะคะ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงเธอเป็นไอดอลอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคลิปเธอจะสอนบางทีเธอสอนลีดกีตาร์สอนใช้นิ้วเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้คนตามเยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้โอ้โหตามแบบถล่มทลายซึ่งล่าสุดก็มีคอมเมนต์น่ารักจากพี่เสกเพราะว่าไปร้องสมสารใช่ไหม
1: พี่เสก
2: บอกว่าขออนุญาตไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ละกันและอาจจะชวนมาคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงปลายปีเดี๋ยวเราดูเผื่อได้เจอเนเน่ดวลกับระดับตำนานตัวเทพอินเตอร์ของเราอีกคนก็คือพี่เสกโลโซก็ได
1: ้ลุ้นแล้วนะคะ
2: อ่ะฟังอีกหน่อยนึงนะคุณผู้ชม

0: ชื่อว่าก็ไม่สมซานแล้วนะคะเพราะว่าภาครัฐร่วมสนับสนุนแล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมขาอีกหนึ่งในประเด็นร้อนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่าได้เพราะว่ามีสาวงามคนหนึ่งนะคะเขาชนะเป็นมิสซูปาเนชั่นแนลไทยแลนด์2026แล้วเก็บกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปโปแลนด์ไปประกวดต่อนะคะแต่โดนปลดกระทันหันแบบบอกก่อนหน้าวันเดียวบอกล่วงหน้าแค่วันเดียวเท่านั้นสายนางงามงุนงงกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็แถลงออกมาหลายฉบับมานะด้วยเหตุผลแต่ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องตามข่าวนี้กันต่อสำหรับอายกัญญาลักษณ์นะคะแต่ว่าล่าสุดก่อนที่เธอจะไปประกวดเธอก็เตรียมตัวอะไรของเธอพร้อมนะคุณสรีก็บอกว่าเอ้ยขอดูหน่อยได้ไหมคนนี้เห็นบอกว่าเป็นนางงามมาหลายเวทีจะไปโกอินเตอร์เนี่ยเตรียมตัวยังไงก็เลยนี่เ

คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไหมไปบุกหลังห้องซ้อมใช่ไหมซึ่งตอนนั้นน่ะเธอยังไม่รู้ว่าเธอจะโดนปลดเธอก็ซุ่มซ้อมกันอย่างหนักเตรียมชุดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าเวลาเธอทำงานหรือความทุ่มเทในการอยู่ในวงการนางงามที่จะต้องไปเจอแรงกดดันเยอะๆเนี่ยเธอทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามาค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่กับสตรีอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามาดูเบื้องหลังนะคะของไอการค่ะเขาซ้อมเดินนะเขาจะไปโปแลนด์แล้วไปสุปรามงสองเนี่ยจะใกล้แค่ไหนนะคะไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยดิฉันจะมาดูก่อนเลยว่าไอการเนี่ยเขามีซ้อมท่าไหนท่าจึ้งๆขนาดไหนบ้างได้ข่าวว่ามีท่าที่เธอเนี่ยนะเดินไวเมื่อปี2022แบบว่ารอดๆค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเบื้องหลังไอการเนี่ยเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างไปกันเลย
1: หากไม่ถูกปลดกลางอากาศก็คงได้เห็นลีลาหน้าผมชุดและรูปร่างแบบเดียวกับวันสอบที่ซึ้งเอาเรื่องอยู่ดูรู้เลยว่าอายกัญญลักษณ์หนูแก้วหรือที่แฟนนางงามเรียกกันจนชินหูแบบย่อว่าอายกันทุ่มเทมาแค่ไหนกับตำแหน่งมิสซูเปอร์เนชั่นแนลท็อปแลนด์2026เพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยหนึ่งเดียวไปประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2026ถึงประเทศโปแลนด์ซึ่งนี่เป็นบรรยากาศก่อนที่จะเกิดเรื่องดราม่าและถูกเอาคืนสายสะพายโดยที่กองประกวดแถลงเหตุผลออกมาหลายฉบับทำกลางความงุนงงของแฟนนางงามซึ่งต้องติดตามข้อเท็จจริงต่อไปค่ะโดยก่อนหน้านี้อายการต้องฝึกให้หนักขึ้นฝึกซ้อมเดินทุกวันวันละหลายชั่วโมงบนส้นสูงแบบนี้ทำเอาสุขภาพเธอแย่ลงเจอกระแสข่าวว่าป่วยทิพย์ด้วยโดยวันที่ดิฉันค่ะสรีมามะคนสวยคนนี้ได้ไปเจออายการวันซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอก็มีไข้สูงด้วยค่ะ
2: คิดว่าจะหายดีไหมขอดูหน่อยสิอุ๊ยคุณผู้ชมเธอป่วยเอเนอร์จีมันก็เลย
3: ใช่ๆ
2: ม
3: ัน
2: ก็ดราม่าไปหมดเลย
3: ใช่คุยกับจักรวาลก่อนขอแรงและพลังส่งให้มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องมาเจอคนอย่างนี้อ่ะ
2: เจอคนยังไง
3: เจอคนที่เอเนอร์จีเยอะแบบนี
2: ้งงๆนะได้ข่าวว่าหมอดูเธอด้วยนะช่วงนี้อ่ะเขาดูยังไงบ้างถามเธอแล้วดิแต่ฉันแอบฟังมาพี่เขาพูดดังมากเลยอ่ะเธอห้ามนั่งมอไซห้ามอะไรห้ามไหลห้ามมาก
3: ใช่
2: ย
3: ัง
2: ไงว่ามาสิ
3: ก็ฟังไปแล้ว
2: จริงหรอเขาว่ายังไงบ้างหมอดูบอกว่าอายการระวังอะไรบ้างก่อนไปโปแลนด
3: ์ระวังห้ามนั่งมอไซอันนี้ไม่รู้ว่ามีเพิ่มเติมอะไรอีกไห
2: ม
3: ก็ห้ามไม่ได้จริงๆมันอยู่เมืองไทยมันต้องนั่งมอไซค์อ่ะ
2: บางทีวินมอไซค์คือตอบโจทย์นะ
3: ใช่ค่ะไม่ได้จริงๆอย่างมาแถวสุขุมวิทโอ้ให้นั่งรถยนต์นั่นแหละ2ชั่วโมงกว่าจะถึงไม่ได้จริง
2: ๆแล้วอะไรอีกอย่างเช่นเธอป่วยเงี้ยตอนนี้จะไปประกวดอยู่แล้วป่วยบ่อยมาก
3: สุขภาพก็จริงๆค่ะก็เกิดขึ้นแล้ว
1: แม้สุขภาพไม่ไหวแต่ใจสู้มากเพราะไอกันรู้ว่าคนข้างหลังทั้งครอบครัวพี่เลี้ยงนางงามและแฟนนางงามต่างก็รอเชียร์ให้เธอไปคว้ามงสองหลังจากที่แอนโทเนียโพซิลคว้ามงแรกซุปปราในปี2019แต่อย่างที่บอกแม้จะถูกมองว่าเดินเก่งเดินสับอยู่แล้วแต่สำหรับไอการมองว่ายังไม่พอทุกย่างก้าวยังสามารถเติมเต็มได้อีกเธอได้ฝึกซ้อมเดิน2แบบสำหรับเดินในรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีค่ะ
2: อยากถามจริงๆว่าการเดินซ้อมเดินมันจำเป็นกับไอการอีกไหมเพราะว่าเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เธอมาโดยตลอดว่าเธอมันซึ้งอยู่แล้วเธอจะอะไรมาใส่อะไรให้เธออีกหรอไอการมันโซจึ้งขนาดนี้ใครจะสอนได้เธอทวนเนี่ยเป็นครูด้วยซ้ำอย่างนี้เลย
3: แม่หนูสอนมาเสมอว่าอย่ามันอย่ามันฟิลบอกว่าต่อให้เราจะเดินเก่งแล้ว
2: ตอนที่พูดว่ามันอ่ะหันด้านอื่นได้ไหม
3: อย่ามัน
2: อย่ามันจริงหรอใครสอนนะ
3: อ๋อทั้งพี่เรียนทั้งคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละว่าอย่ามันนะลูกว่าเราเก่งเกินไปมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคงความสเต็ปของเราเอาไว้แล้วก็เพิ่มพลัง energy ของเราให้มันแบบ

0: ให้เรามีลูกเล่นให้มันแบบไม่อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปอยู่ในจุดนั้นที่แบบเราแบบเอาให้มันเพิ่มขึ้นไอ้ทุกๆวันแล้ว
1: เพราะวงการนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายมีคนชื่นชมก็ต้องมีอีกฝั่งที่คอยตำหนิโดยเฉพาะเรื่องการแนะนำตัวที่ในวันแถลงข่าวเปิดตัวไอการแนะนำตัวเองทำเอาแฟนนางงามอึ้งกันทั้งประเทศซึ่งนี่ก็เป็นดราม่าแรงอีกประเด็นก่อนโดนปลด
2: ขออีกนิดนึงได้ไหมเทาะแลนจริงหรอ
0: เอ้ามันคือกิมมิกเล็กๆน้อยๆเห็นไหมคนพูดถึงเลย
3: เออนี่จริง
2: ก็จริงนะฉันก็แบบโอ้ว่ะ
0: เกมมา
3: เธอเป็นเกมเธอหรอ
0: ใช่ใช่จริงๆอ่ะด้วยความที่ว่าเราร้องเพลงอยู่แล้วไงมันก็ต้องแบบไล่โทนก่อนจะพูดแบบไทยแลนด์เลยตั้งแต่แรกมันก็จะไม่ว้าวไงมันต้องแบบไทยแลนด
2: ์ให้ทุกคนแบบว่าอุ๊ยอะไรไอ้การพูดอะไรนะอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลย
0: ใช่ให้พูดให้บอกเฮ้ยเขาพูดอะไรวะ
3: เธอสว่างเกมได้ดีมาก
0: เห็นไหม
3: เธอรู้เกินก็เธอไม่ตั้งรับเลย
1: นอกจากไอการจะเตรียมความพร้อมเรื่องเดินยังน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นชุดราตรีที่เธอเตรียมไว้โดยห้องเสื้อโอกุตูที่เธอย้ำว่าถ้าแฟนๆได้เห็นต้องร้องว้าวแน่เพราะเธอดูดวงมาแล้วว่าต้องใส่สีแดงและสีขาวเดินบนเวทีเท่านั้นสำหรับไว้ใส่ในรอบสำคัญอย่าง preliminary และ final competition แต่ดูเหมือนว่าทั้งหมดที่เธอทุ่มเทมาแฟนนางงามอาจไม่ได้เห็นในปีนี้อาสุรีมามะไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมคะล่าสุดอาการเขาก็โพสต์เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วโอ้โหโพสต์ยาวมากเดี๋ยวกิ๊บเล่าหน่อยเดียวพอคุณผู้ชมไปอ่านต่อเองนะมันยาวจริงๆคือหลักๆ2เรื่องก็คือเรื่องพาสปอร์ตที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเอ้ยเธอไม่มีความพร้อมทำหายหรือเปล่าเธอก็ชี้แจงเป็นข้อๆเลยว่าหนูไม่ได้ทำหายแต่ตอนนั้นหนูป่วยหนูเข้าใจผิดตัวพาสปอร์ตยังอยู่กับคนที่เอาไปทำให้นะคะอ่ะน้องก็เล่ารายละเอียดวันเวลาอะไรกันไปนะคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเธอก็บอกว่าที่บอกว่าป่วยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว่าป่วยทิพย์หรือเปล่าทำไมอยู่ๆมาป่วยช่วงนี้ทำไมป่วยบ่อยอะไรอย่างนี้น้องก็อธิบายให้ฟังว่าเมื่อวันที่9หนูป่วยไข้สูงเพราะว่าหนูแพ้ยาจนเข้าการรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยหนูเตรียมสัมภาระแล้วก็หาหนังสือเดินทางแล้วนะแต่ว่าร่างกายหนูว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยมึนยาด้วยซึ่งจริงๆแล้วสรุปเธอก็บอกว่าพาสปอร์ตเธอไม่ได้หายไปไหนนะคะนี่ก็คือเรื่องที่เธอออกมาชี้แจงแหละแต่ว่าสาเหตุจริงๆที่เขาบอกว่าต้องปลดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็ต้องรอดูละกันว่าเดี๋ยวทางกองประกวดเนี่ยจะมีรีแอคยังไงกับการโพสต์ของไอกันอีกหรือเปล่าน
5: ะคะเป็นประเด็นคลุมเครือของวงการนางงาม
4: ดีใช่แต่ว่าที่เห็นเธอเดินเฉียบขนาดนี้คือเธอประกวดมาตั้งแต่อายุเหมือน14หรือ16เนี่ยโอ้โหเก็บมาหมดทุกเวทีแล้วนะคะนี่แล้วดูบุคลิกแล้วก็ที่เราเคยอ่านข่าวไปว่าเขาเรียกว่าไม้ตายของเธอก็คือการใช้สายตาอย่างนี้เนี่ยนี่เนี่ยคุณผู้ชมจิกอย่างนี้เลยกล้องแตกเธอบอกเธอเตรียมพร้อมแล้วแต่ว่าก็เสียดายไม่ได้เดินทางไปประกวดล่าสุดแล้วก็เรียกว่าถูกเอาสายสะพายคืนด้วยนะคะซึ่งคุณสรีเนี่ยเขาไปก่อนพูดง่ายๆว่าเขาไปก่อนวันที่น้องจะโดนปลดก็จริงๆจะไปทำข่าวเต็มตัวดูการเต็มตัวของน้องแหละแต่ว่าพอเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะให้กำลังใจกับทุกฝ่ายละกันค่ะคุณผู้ชม
5: ค่ะบันเทิงต่างประเทศนะคะมีความสูญเสียเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณอัญชลีอยู่ว่าคนนี้เป็นคนสำคัญมาก
4: ขวัญใจดิฉัน
5: เป็นพระเอกจูราสสิกปาร์คแหละเราดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจริงๆผ่านเวลามายาวนานจนแกก็อายุมากแล้วส
4: ุ
5: ดท้ายจากไปนะคะ
6: เนาะที่เราคุยกันรู้สึกว่าเขายังหนุ่มตลอดเวลายังสามารถมีแรงจะวิ่งหนีไดโนเสาร์ได้ตลอดเวลา
4: แล้วเหมือนถ้าเกิดเราไปอยู่ในที่อันตรายอ่ะแล้วเรามีเขาอ่ะเราจะรอด
6: รู้สึกว่าจะรอด
4: จำช็อตรั้วไฟฟ้าที่เขาถูกดูดแล้วก็ตกกันลงมาหรือว่าแม้แต่ไดโนเสาร์เดินอ่ะเงี้ยหูปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยน้ำมันสั่น
5: หรือว่าฉากหนีแรปเตอร์ที่มันเปิดประตูได้เออนะคือในความทรงจำยังสตาร์ภาพนั้นอยู
6: ่เฉลี่ยเพราะว่าจูราสสิกปาร์คนี่เขาก็เพิ่งจะมีกลับมาทำใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็เลยอาจจะยังจำภาพว่าโหคุณลุงแล้วกันเนาะนะคะแซมนิวเนี่ยยังไม่แก่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็อายุมากแล้วนะคะล่าสุดค่ะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของแวดวงฮอลลีวูดนะคะกับการจากไปของแซมนิวค่ะถือว่าสร้างผลงานเป็นที่จดจำตลอดการอย่างหนังจูราสสิกปาร์คนะคะแน่นอนค่ะคนในวงการฮอลลีวูดมากมายจริงๆร่วมแสดงความอะไรต่อการจากไปของเขาค่ะ
7: การจากไปของนักแสดงระดับตำนาน

0: แซมเนลนะคะเจ้าของบทบาทดร.อลันแกรนช์ในภาพยนตร์เรื่องดังจูราสสิกพาร์คค่ะก็ทำให้คนในวงการฮอลลีวูดนะคะพากันร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการค่ะโดยผู้กำกับคู่บุญสตีเวนสปีเบิร์กนะคะที่กำกับหนังจูราสสิกพาร์คออกมาโพสต์นะคะว่าเขารู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมงานกับแซมและจะคิดถึงเขาเสมอค่ะยังมีโคลินเทเวโลนะคะผู้กำกับ Jurassic World Dominion ก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับคนระดับตำนานสักครั้งในชีวิตนอกจากนี้ค่ะแคลิมินอลนะคะนักร้องชื่อดังชาวออสเตรเลียก็มาโพสต์ข้อความอำลาแซมเนลด้วยครอบครัวของแซมเนลค่ะเปิดเผยว่าเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย78ปีที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะแม้จะเพิ่งหายจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหายากได้ไม่นานซึ่งก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะสาเหตุการเสียชีวิตแต่เพียงระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบท่ามกลางคนในครอบครัวค่ะตลอดเส้นทางกว่า50ปีในวงการบันเทิงนะคะแซมนิวฝากฝีมือไว้ในผลงานภาพยนตร์มากมายเลยแต่บทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำทั่วโลกก็คือดร. อลันแกรนช์ในหนังจูราสสิกพาร์คเมื่อปี1993ก่อนจะกลับมารับบทเดิมอีกครั้งนะคะในจูราสสิกพาร์ค3แล้วก็จูราสสิกเวิลด์โดมิเนียนค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังร่วมแสดงในภาพยนตร์ดีกรีรางวัลออสการ์อย่าง The Piano รวมถึงหนังระทึกขวัญค่ะ Dead Crown นะคะแล้วก็ยังมี The Hunt of Red October ด้วยแม้จากไปแล้วยังมีผลงานอีก2เรื่องที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือ The Last Resort แล้วก็ยังมี Gorilla X Kong Supernova ที่มีกำหนดเข้าฉายในปี2027ค่ะยังมี2นักแสดงรางวัลออสการ์นะคะไม่ว่าจะเป็นลอร่าเดินที่เรียกว่าคู่บุญกันมาจากจูราสสิกพาร์คก็มีการแสดงความไว้อาลัยด้วยบอกว่าแซมนิวเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทั้งมีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะเป็นที่รักของเพื่อนๆเสมอมารวมถึงอีกคนนึงนักแสดงออสการ์คิลเลอร์เมอร์ฟี่2คนนี้คุณผู้ชมร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องดังอย่างพิกกี้ไบเดอร์นะคะคิลเลอร์เมอร์ฟี่บอกเลยว่านี่คือนักแสดงที่ดีที่สุดคนนึงถ้าใครได้ดูพิกกี้ไบเดอร์ต้องบอกเลยว่าบทบาทของแซมนิวนี่คือเป็นจุดเปลี่ยนของแก๊งพิกกี้ไบเดอร์แล้วคนเล่นอย่างแสบสันนะคะในบทสารวัตรแคมเบลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่เรื่องหนังกันต่อนะคะเรื่องนี้นี่ก็เรื่องของการเข้าฉายในหนังช่วงนี้เนี่ยเราบอกว่าโอ้โหหลายเรื่องมาทุบสถิติกันแต่ว่าดูจะไม่ใช่สำหรับมัวนานะคะหลายคนรอชมเพราะว่าเป็นแอนิเมชันมาก่อนเมื่อราว10ปีก่อนแล้วก็มาสร้างเป็นเวอร์ชันคนแสดงจริงๆเป็นไลฟ์แอคชั่นแต่ดูเหมือนว่าการแข่งขันของหนังเด็กนะคะหรือว่าหนังครอบครัวในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยของต่างประเทศจะคึกคักกันดุเดือดกันเหลือเกินค่ะทำให้มัวนาดูจะเหมือนว่ารายได้ไม่สวยงามเท่าไหร่ค่ะอีกหนึ่งความหวังหมู่บ้านของค่ายดิสนีย์อย่างภาพยนตร์โมอาน่าฉบับคนแสดงนะคะก็ทำรายได้ยืนหนึ่งบนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศได้สำเร็จในสัปดาห์แรกของการเข้าฉายค่ะโดยทำเงินจากโรงหนังในแถบอเมริกาเหนือไปได้43ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศที่52ล้านดอลลาร์ค่ะจนส่งให้รายได้เปิดตัวทั่วโลกนะคะอยู่ที่95ล้านดอลลาร์ถึงจะเปิดตัวได้สวยบนบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐนะคะแต่พอมาดูตัวเลขคุณผู้ชมไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเลขเปิดตัวนี่ยังตามหลังภาพยนตร์รีเมคฟอร์มยักษ์หลายเรื่องของดิสซี่ค่ะซึ่งมอน่าฉบับไลฟ์แอคชั่นนะคะทำเงินในสัปดาห์เปิดตัวได้ใกล้เคียงกับสโนว์ไวท์ฉบับคนแสดงที่เข้าฉายในโรงเมื่อปีที่ผ่านมาและน้อยกว่าหนังฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นๆของค่ายนะคะขณะที่ภาพยนตร์ใช้ทุนสร้างสูงถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวต้องบอกว่ามัวนาเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่แข็งแกร่งที่สุดของดิสนีย์นะคะโดยมัวนาฉบับแอนิเมชันเมื่อปี2016นี่ยังครองตำแหน่งภาพยนตร์ที่มียอดรับชมสูงสุดบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตัวเองค่ะขณะที่มัวนา2ซึ่งเข้าฉายเมื่อปี2024ก็ทำรายได้ทั่วโลกทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์ส่วนทางกับเวอร์ชันคนแสดงนะคะที่ทำให้น้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ล่ะค่ะด้านนักวิเคราะห์เขามองกันค่ะว่าสิ่งที่ทำให้มอน่าฉบับคนแสดงเปิดตัวไม่ปังเท่าที่ควรมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดของหนังซัมเมอร์ปีนี้นะคะที่ภาพยนตร์เรท PG หรือว่าหนังสำหรับผู้ชมกลุ่มครอบครัวเข้าฉายพร้อมกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Minion and Monster แล้วก็ Toy Story 5ค่ะซึ่งเขาก็ยังคงกวาดรายได้กันต่อเนื่องทำให้ครอบครัวก็ต้องเลือกนะคะจะไปชมเรื่องไหนดีค่ะยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้อาจจะต้องรัดเข็มขัดจะเข้าโรงดูทุกเรื่องไม่ได้บางคนก็บอกเดี๋ยวรอสตรีมมิ่งก็ได้นะคะซึ่งกระแสในบ้านเรามีหลากหลายเลยบางคนบอกว่าทำเป็นแอคชั่นดูจะเหมือนเป๊ะเป๊ะเป๊ะกับเวอร์ชันแอนิเมชันทำไมดูไม่ต่างเลยบางคนก็บอกอาจจะไม่ชอบบางคนบอกอ้าวก็ต้องเป๊ะสิก็ต้องเคารพต้นฉบับนะบอกเดี๋ยวสร้างไม่เหมือนก็โดนวิจารณ์อีกอันนี้มีหลายเสียงยังไม่ได้ชมอันนี้อาจจะต้องให้คนดูตัดสินแหละว่าชอบแบบไหนซึ่งบ้านเราก็เป็นกระแสเหมือนกันเพราะว่าได้ยาเยารัชยานะคะที่กำลังหวานๆเนี่ยแหละ
1: กับพี่แบร์เขาภาคเสียงนะวันนั้นเขาก็เปิดตัวกันแบบยิ่งใหญ่

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วิกฤต15กรกฎาคม2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาไบโอไทยโชว์ผลแลบตรวจ DNA ปลากระป๋องชัดเป็นปลาหมอคางดำส.ส.ฝ่ายค้านเตรียมเอาผิดกรมประมง
2: เตรียมออกหมายเรียกข้าราชการ11คนรับทราบข้อกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นหลังเจ้าหน้าที่ปปช.ปปป.ตรวจค้นพบตัวขณะแก้ไฟล์กระดาษคำตอบ
0: ทรัมป์กลับลำไม่เก็บค่าคุ้มครองเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสให้ชาติอาหรับลงทุนในสหรัฐแทน
2: สเปนดับฝันฝรั่งเศส2ประตูต่อ0เข้ารอบชิงชนะเลิศทีมแรกด้านเฮสคอตฝรั่งเศสคาใจฟีฟ่าเลือกผู้ตัดสินทำหน้าที่ในเกมนี้
0: เหตุโรงงานทำพลุระเบิดที่เพชรบุรีมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะตอนนี้ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาค่ะนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีนน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายจากแรง

0: ระเบิดไปมากกว่า20หลังคาเรือนพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฉบับใหม่เงินช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน 88,600 บาทจากเดิม 49,500 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำเต็นท์มาติดตั้งเป็นที่พักชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบของราชการโดยเร็วที่สุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบพบมีใบประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอเมืองเพชรบุรีออกใบอนุญาตเมื่อ20ธันวาคม2568และใบอนุญาตหมดอายุวันที่19ธันวาคม2569ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการต้องต่ออายุทุกปีตามกฎหมายสถานที่ตั้งประกอบกิจการพลุต้องห่างจากชุมชนอย่างน้อย200เมตรประเด็นนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสถานประกอบกิจการพลุตั้งก่อนจะมีชุมชนหรือไม่เนื่องจากดำเนินกิจการพลุดอกไม้ไฟมานานหลายปีหลังจากนี้จะต้องพิจารณาออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง
1: พลุดอกไม้ไฟเนี่ยมันมีระยะเนี่ยปีต่อปีปีต่อปีแต่เนี่ยเงื่อนไขจริงๆเนี่ยการอนุญาตให้ออกในทะเบียนท้องที่คือท่านในอำเภอแต่ใบเนี้ยออกก่อนท่านในอำเภอท่านนี
2: ้
1: หลักเกณฑ์คือต้องห่างจากชุมชนอยู่บ้างในระยะที่ปลอดภัยถ้ามันเกิดเหตุระเบิดเนี่ยมันจะต้องไม่กระทบกับบ้านเรือนอื่นนะครับแต่นี้ก็คงจะในการออกใบอนุญาตต่อไปเนี่ยอันนี้ต้องปรับต้องพิจารณาแล้วถ้าจะทำต่อนี่ต้องหาที่ใหม่ทำนะ
0: สำหรับจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายสงกรานต์หรือว่ากำนันหมึกอายุ68ปีเป็นอดีตกำนันต้นตำบลต้นมะม่วงตอนที่เกิดเหตุกำนันหมึกและภรรยาอยู่ในบ้านค่ะทั้งสองก็เลยบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกตามร่างกายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วส่วนพลุที่ระเบิดเป็นพลุงานศพวางไว้บริเวณโรงจอดรถนางสุพรรณีที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านหลังที่เกิดเหตุก็เล่าว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังมากจากนั้นฝ้าหลังคาบ้านก็ถล่มลงมาเกือบทั้งหลังประตูหน้าต่างกระจกแตกสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
3: แข่งก็นึกว่าหม้อแปลงระเบิดนั่งเฉยเอาเห็นทีไอ้หลานชายวิ่งยกไอ้นู่นยกไอ้นี่หันเทียวไฟไหม้ไฟควันขโมงเลย
0: ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดอย่างละเอียดรวมทั้งประเมินมูลค่าความเสียหายด้วยค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีใบประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอเมืองเพชรบุรีออกใบอนุญาตเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2568และใบอนุญาตหมดอายุ19ธันวาคม2569ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นต้องต่ออายุกันทุกตามกฎหมาย
4: ตำรวจจังหวัดสุโขทัยจับกลุ่มลักลอบที่ลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะขับขี่รถมาจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในโดยยึดของกลางไอซ์ได้60กิโลกรัมค่ะกระเป๋าเป้สีดำ5ใบกระเป๋าย่ามสะพายข้าง1ใบภายในบรรจุไอซ์60ห่อรวมน้ำหนัก60กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยตรวจยึดได้จากการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะค่ะก่อนจับกุมตำรวจสายตรวจท่าชัยศรีสัชนาลัยได้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันขับเข้ามาในพื้นที่อย่างผิดสังเกตนะคะจึงได้วิทยุแจ้งสายตรวจตามจุดต่างๆออกติดตามจับกุมจนมาถึง3แยกหน้าโรงเรียนตลิ่งชันหมู่2ในตำบลศรีสัชนาลัยก็พบรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันจอดติดไฟแดงอยู่นะคะมีผู้ขับขี่แล้วก็ซ้อนท้ายรวม4คนตำรวจจึงเรียกขอตรวจค้นก็พบไอซ์60กิโลกรัมซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าและใต้เบาะรถจักรยานยนต์จึงได้นำตัวพร้อมกับของกลางไปสอบปากคำที่สภ.ศรีสัชนาลัยโดยให้การว่าทั้งหมดนั้นได้รับการว่าจ้างให้ขับรถทั้ง2คันมาจากจังหวัดเชียงรายโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทางและเพิ่งทำเป็นครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อในคำให้การค่ะแล้วก็เตรียมสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ด้านนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีก็เน้นการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันแบบไร้รอยต่อค่ะเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการปราบปรามการทลายเครือ

0: คายผู้ผลิตผู้ขนส่งและผู้จำหน่ายโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: เทศบาลนครสงขลาใช้ลิงแก้ปัญหาลิงค่ะมีการนำน้องกล้วยไข่ลิงกังที่เปรียบเหมือนพนักงานใหม่ของเทศบาลนครสงขลาออกปฏิบัติการตรวจลาดตระเวนป้องปรามลิงแสมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนค่ะน้องกล้วยไข่เป็นลิงกังนะคะแล้วก็มากับผู้ดูแลออกปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังบริเวณหาดสมิหลาในชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาที่นั่นเขาประสบปัญหาลิงแสมจากเขาน้อยและเขาตังกวนอาละวาดค่ะก็น้องกล้วยไข่เนี่ยจะทำหน้าที่ออกป้องปรามลิงแสมเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อประเมินผลปฏิบัติการการออกปฏิบัติการวันแรกปรากฏว่ามีลิงอาละวาดน้อยลงส่วนระยะยาวทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6มีการดำเนินการทำหมันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทำหมันสะสมไปแล้วกว่า800ตัวจากลิงบนเขาตังกวนทั้งหมดประมาณ 1,200 ตัวค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6บอกว่าคนที่ถูกลิงกัดเนี่ยจริงๆมีระเบียบในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทค่ะส่วนกรณีขาดรายได้จากการทำงานก็จะชดเชยวันละ300บาทไม่เกิน180วันมีการประสานไปยังผู้ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะ
2: ตอนนี้ระเบียบยังไม่ได้ให้ถึงขั้นของเงินชดเชยค่าเสียหายของบ้านเรือนนะครับแต่กำลังอยู่ในขั้นตอนกฎหมายรองที่กำลังจะออกมาต่อจากนี้ครับเงินเยียวยาค่าพืชผลนาสินทรัพย์สินต่างๆเนี่ยณตอนนี้ยังมีเฉพาะแค่ช้างป่าอยู่ครับส่วนเรื่องจากลิงจากกระทิงหรือสัตว์อื่นๆยังอยู่ในขั้นตอนออกกฎหมายอยู่ครับ
1: สำหรับลิงแสมบนเขาน้อยและเขาตังกวนเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีนะคะส่วนแหล่งอาหารก็มีอยู่จำกัดทำให้ลิงออกไปรื้อค้นข้าวของสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดก็ไปกัดเด็ก3คนบริเวณที่ท่องเที่ยวริมหาดสมิหลาอำเภอเมืองสงขลาเมื่อสัปดาห์ก่อนทางเทศบาลนครสงขลาก็เลยหารือมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกค่ะ
3: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดกระแสโซเชียลเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรณีปลากระป๋องที่ยึดมาได้จากโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครไม่ตรงกับฉลากสินค้าที่อ้างว่าเป็นปลาหมอคางดำนะคะต่อมาค่ะหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมประมงก็ออกมาแย้งนะคะว่าปลาดังกล่าวนั้นเป็นปลานิลค่ะแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางสสพรรคประชาชนแล้วก็ไบโอไทยได้มีการเปิดเผยผลตรวจ DNA ซึ่งเป็นผลตรวจจากแลบอย่างละเอียดยืนยันว่าปลากระป๋องที่ได้เก็บไปตรวจสอบนั้นยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำค่ะนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยได้แถลงผลตรวจ DNA ปลากระป๋องซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมจับตาต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมหลังมีประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ระบุบนฉลากนั้นเป็นปลาแมคเคเรลมีลักษณะไม่ตรงกับชนิดปลาก่อนที่กรมประมงจะไปตรวจแล้วก็ยืนยันว่าตัวอย่างที่ส่งตรวจนั้นเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำแต่ผลตรวจล่าสุดจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กลับให้ผลที่แตกต่างออกไปค่ะโดยนายณัฐชาระบุว่าก่อนหน้านี้นะคะก็พยายามจะส่งตรวจกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งแต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถรับตรวจได้จึงได้ประสานไปยังไบโอไทยส่งตรวจผ่านห้องปฏิบัติการอิสระแทนค่ะทางด้านตัวแทนของไบโอไทยก็อธิบายว่าการตรวจครั้งนี้นะคะใช้การพิสูจน์ด้วย DNA มินิบาร์โคดดิ้งค่ะซึ่งก็เป็นวิธีมาตรฐานในการจำแนกชนิดพันธุ์ปลาค่ะ
4: จนกระทั่งศูนย์ ICSSI เนี่ยได้รับที่จะตรวจสอบให้เรานะคะซึ่งสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งการส่งตัวอย่างไปตรวจสอบของเราเนี่ยเราก็ส่งไปแบบเป็น blind test ค่ะคือเราแกะฉลากออกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดกระป๋องก็คือตัวศูนย์เองเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ากำลังตรวจสอบยี่ห้ออะไรอยู่เพื่อป้องกันอคติที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติของการตรวจส่งตรวจตัวอย่างค่ะ
3: ขณะที่ทางเพจไบโอไทยก็ได้โพสต์ภาพผลตรวจของทั้งสองฝ่ายค่ะที่ใช้คนละวิธีกันโดยระบุว่ากรมประมงเนี่ยตรวจสอบจากลักษณะทางกายภาพของปลาตามมาตรฐานโคเด็กส่วนห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นใช้การตรวจ DNA และเปรียบเทียบฐานข้อมูลพันธุกรรมสากลจึงยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำนะคะแล้วก็ระบุด้วยนะคะในเพจว่าเอ๊ะจะเชื่อผลตรวจฝั่งไหนค่ะ หลังผลตรวจออกมายืนยันอย่างนี้นะคะนายวิทูลเลี่ยนจำรูนเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีก็เสนอให้หน่วยงานรัฐนั้นทบทวนกระบวนการตรวจสอบเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ตรวจซ้ำปลากระป๋องที่ถูกอายัดกว่า 10,000 กระป๋องรวมถึงการขยายการตรวจไปยังผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นด้วยนะคะเพราะเกรงว่าอาจจะมีการนำปลาหมอคางดำเนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำควรที่จะมุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่ใช่มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจนละเลยผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะ
5: แต่การเอามาใช้นั้นต้องอยู่ภายใต้เป้าหมายเพื่อที่จะเขาเรียกว่าลดปริมาณนะครับและหยุดยั้งไอ้ตัวการรุกรานที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพของประชาชนนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำยังไม่หยุดยั้งเลยนะครับกระบวนการที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าคนที่บอกว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมาจากเจตนาบริสุทธิ์หรือต้องการปิดบังกระบวนการสืบหาความจริงนะครับหรือความพยายามที่จะกลบฝังไอ้ความผิดพลาดในเรื่องนี้หรือไม่นะครับเป็นเรื่องที่อยากฝากเอาไว้ครับขอบคุณครับ
3: ซึ่งหลังจากผลตรวจยืนยันออกมาเช่นนี้นะคะนางสาวบุญยืนตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคก็ตั้งคำถามถึงกรมประมงว่าเหตุใดเนี่ยจึงรีบยืนยันว่าเป็นปลานิลก่อนที่จะมีการตรวจสอบเชิงลึกพร้อมกับเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายอาหารค่ะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดค่ะ
6: หน่วยงานรัฐไม่ขยับเลยคือไม่ขยับไม่สนใจด้วยทั้งที่มันผิดพรบนะมันผิดพรบชัดเจนสิทธิ์หนึ่งของผู้บริโภคเนี่ยในพรบถึงแม้จะนานมาแล้วเนี่ยพรบคุ้มครองผู้บริโภคในปี2522เนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์รับข้อมูลที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ให้ข้อมูลมาคุ้มครือหมดอย.มีปลากระป๋องอยู่ในมือเป็นหมื่นกระป๋องแต่ไม่ตรวจเพราะอะไรงบประมาณมันน้อยเลยต้องถามต่อกายนะให้งบประมาณเขาน้อยไปหรือไงเขาถึงได้ไปทำงานด้านนี้
3: เมื่อผลตรวจออกมาแย้งกับทางกรมประมงอย่างนี้นะคะทางด้านนายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยอมรับว่าผลตรวจของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สอดคล้องกันค่ะจึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมประมงนั้นเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้ต่อสาธารณชนโดยเร็วพร้อมกับย้ำว่าผลตรวจของกรมประมงเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาอ้างอิงจากตัวอย่าง3รายการที่อย.ส่งมาตรวจซึ่งก็พบว่าเป็นปลานิล2ตัวอย่างแล้วก็ปลาซาดิน1ตัวอย่างไม่พบปลาหมอคางดำและได้กำชับให้อธิบดีกรมประมงนั้นรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบที่เคยรายงานเอาไว้ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็พยายามจะสอบถามเรื่องนี้จากเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ถึงผลตรวจของกรมประมงก่อนหน้านี้ที่พบปลานิล2ตัวอย่างแล้วก็ปลาซาดิน1ตัวอย่างโดยเลขาอย.ก็บอกว่าแม้จะไม่พบปลาหมอคางดำแต่ก็ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3รายการใช้ชนิดปลาไม่ตรงกับที่จดทะเบียนเอาไว้กับอย.จึงเข้าข่ายผลิตอาหารปลอมตามพรบอาหารปี2522ค่ะซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทผู้ผลิตแล้วค่ะในข้อหาผลิตอาหารปลอมแสดงฉลากไม่ถูกต้องและสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์ GMP ขณะที่ประเด็นชนิดพันธุ์ปลาล่าสุดนะคะที่ผลตรวจนั้นไม่ตรงกันเรื่องนี้นะคะทางอย.ก็บอกว่าคงต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมประมงแล้วก็คำชี้แจงเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
7: การที่อย.ไปตรวจจับนั่นโดนข้อหาผลิตอาหารปลอมแน่นอนเพราะแจ้งว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแต่กรมประมงตรวจแล้วไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลนั่นก็โดนอยู่แล้วนะคะอันนี้อาหารปลอมมีโทษจำคุกตอนนี้ก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะเขาก็ต้องดำเนินคดีต้องรวบรวมพยานหมายถึงก็ต้องสอบปากคำแล้วก็ส่งอัยการต่อไปเพราะว่าเป็นคดีอาญาโทษจำคุกค่ะซึ่งอันนี้ก็ตอนที่เราเข้าไปเนี่ยก็เป็นตำรวจนะคะบกปคบค่ะซึ่งตอนนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็ไปตรวจดูอยู่โดยตลอดนะคะและจนกระทั่งจนขวาเขาจะแก้ไขคือตอนนั้นนี่เราไปตรวจเนี่ยสุขลักษณะของการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ตามมาตรฐานด้วยนะเราก็ต้องบอกให้เขาหนึ่งต้องแยกกันนะคดีอาญาผลิตอาหารปลอมอันนั้นก็ส่งตำรวจดำเนินการไปส่วนตัวสถานที่ผลิตเนี่ยที่มันไม่ได้มาตรฐานก็ต้องปรับให้ได้ตามมาตรฐาน GMP สุขลักษณะแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะในเรื่องของวัตถุดิบอะไรเนี่ยให้ตรงตามที่ขออนุญาตนะคะถึงจะผลิต ใหม่ได้นะคะเช่นสมมติว่าคุณ

0: คุณจะทำปลาแมคเคอเรลคุณก็ต้องวัตถุดิบเป็นปลาแมคเคอเรลแล้วก็ต้องผลิตได้ตามที่ขออนุญาต
1: นั่นก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากอย.ด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันทางโรงงานที่เขาผลิตปลากระป๋องซึ่งวัตถุดิบมีการตรวจ

0: ป๋องแทนปลาแมคเคอเรลที่ระบุเอาไว้ในฉลากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าบรรยากาศโรงงานเงียบเหงาค่ะไม่มีพนักงานเข้าออกไม่ได้ยินเสียงเครื่องจักรเดินเครื่องจากปกติถ้าเกิดว่าเดินเครื่องผลิตเนี่ยมันจะมีเสียงเครื่องจักรดังออกมาภายนอกโรงงานจากการสอบถามนางอารีสิริแม่ค้าขายข้าวแกงและอาหารตามสั่งที่ประกอบอาชีพใกล้ๆกับโรงงานก็บอกว่ายังมีความเชื่อมั่นในการบริโภคปลากระป๋องหากเป็นสินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานผ่านการรับรองอย่างถูกต้องส่วนประเด็นว่าปลาภายในกระป๋องเป็นปลาหมอคางดำหรือปลานิลนั้นมองว่าไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าปลาทั้ง2ชนิดเอามาประกอบอาหารรับประทานได้ตามปกติหากกระบวนการผลิตสะอาดและปลอดภัยนางอารีบอกว่าสิ่งที่ตัวเองและสังคมส่วนหนึ่งตั้งคำถามก็คือการระบุชนิดสินค้าบนฉลากที่ต้องระบุให้ตรงกับความเป็นจริงเพราะผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นความคิดของพี่อะนะมันจะเป็นปลาคางดำหรือว่าปลาปีปลานิลอะคือมันก็กินได้ปกติเพราะว่าปลาคางดำกับปลานิลอะเป็นปลาสดเราก็กินปกติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแค่ว่าเอาไปทำเป็นปลากระป๋องแล้วมันยังไงอย่างความผิดความของเขาอะคือหมายความว่ามันไม่ได้มีผลโทษกับร่างกายใช่ไหมมันแค่ว่าเจลาดกับของในกระป๋องไม่ตรงกันแค่นั้นใช่ไหมเดี๋ยวว่าของในกระป๋องมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่มีสารพิษอะไรไม่เหมือนกับพวกทุกทีนี่เขาอะไรที่ว่าเขามีสารโปรตีนอะไรใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มีอ่ะเพราะว่ามันไม่มีสารที่ทำให้ร่างกายเราเป็นพิษใช่ไหม
0: แม่ค้าให้ข้อมูลอีกนะคะว่าปกติโรงงานแห่งนี้ไม่ได้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่เป็นหลักถ้าเกิดว่าประชาชนอยากจะซื้อต้องไปซื้อที่โรงงานเองค่ะ
2: ซึ่งเรื่องของปัญหาปลาหมอคางดำนี้นะเราจะต้องไปพูดคุยเพิ่มเติมกันต่อกับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนที่ติดตามเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนี้มาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะถึงผลการตรวจสอบที่ออกมาไม่ตรงกันระหว่างของที่ทางมูลนิธิไบโอไทยตรวจสอบกับทางกรมประมงตรวจสอบนั้นไม่ตรงกันหลังจากนี้จะมีแนวทางอย่างไรและรวมถึงการจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งด้วยนะคะขณะนี้คุณณัฐชาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับสวัสดีครับ
2: คุณนัชชาคะหลังจากที่ผลตรวจสอบออกมาไม่ตรงกันอย่างนี้แล้วใช้วิธีการที่แตกต่างกันด้วยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
3: คือวันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารไทยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งก็ส่งรายละเอียดอย่างชัดเจนว่ามีการตรวจโดยการเทียบเคียงฐานข้อมูลเจนแบงค์ของ NCBI ซึ่งมีการตรวจสอบพันธุกรรม3รูปแบบใน3ชนิดรวม9ครั้งเนี่ยนะครับใน8ครั้งเนี่ยยืนยันว่าปลากระป๋อง A2 ที่ส่งไปโดยไบโอไทยเนี่ยเป็นปลาหมอคางดำซึ่งเราก็เลยเกิดข้อกังวลสงสัยต่อไปว่าเอ๊ะในห้วงเวลาที่ผ่านมาเพราะเหตุใดทำไมผู้ประกอบการผู้ผลิตปลากระป๋องเนี่ยถึงรีบแจ้งกับทางอย.ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนนำปลานิลมาทดลองผลิตทันทีหล
2: ัง
3: จากนั้นเนี่ยกรมประมงก็ออกมารับรองว่าตรวจแล้วเป็นปลานิลด้วยนะครับเราก็เลยมีข้อกังวลสงสัยว่าไอกระบวนการได้มาซึ่งปลาหมอคางดำที่เอามาทำปลากระป๋องเนี่ยมันชอบไม่ชอบมาพากลหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะตั้งคำถามและก็ทำหนังสือไปถามยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปครับ
0: ค่ะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งคำถามไปยังเรื่องของกระบวนการตรวจสอบด้วยหรือไม่เพราะว่าวิธีการในการตรวจสอบมันก็ต่างกันโดยที่มีข้อมูลบอกว่าของทางกรมประมงเนี่ยเหมือนเขาจะดูแค่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้นอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องไปกระตุ้นเตือนต่อด้วยหรือไม่นะคะ
3: ใช่ครับเพราะณขณะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกระแสแต่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะครับทางกรมประมงเองก็รีบออกมายืนยันโดยใช้วิธีการใดก็ไม่ทราบนะครับเน
2: ื่อง
3: จากว่าในขณะนั้นเนี่ยกรมประมงไม่ได้แจ้งว่าวิธีการตรวจสอบอย่างไรแต่ออกมายืนยันทันทีว่าเป็นปลานิลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านทิบดีกรมประมงเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับในที่ประชุมว่าเป็นการพิสูจน์เบื้องต้นผ่านผู้เชี่ยวชาญและก็ผ่านหน่วยงานวิจัยของภายใต้กรมประมงเองซึ่งยังไม่ทราบวิธีการแน่ชัดนะครับว่ามีการเทียบเคียง DNA หรือไม
2: ่
3: แต่ตัวปลากระป๋องที่เรานำส่งไปยังหน่วยงานของมอ.สงขลาเนี่ยนะครับ คือโรงงานเดียวกันกับที่ทางอย.ไปตรวจยึดอายัดเอาไว้ 10,000

0: 3,000 กระป๋องนะครับโรงงานเดียวกันและรอบผลิตเนี่ยตอนนี้สิ่งกระป๋องที่เราส่งไปเนี่ยคือล็อต RSRM0704-11A2 ผลิตเมื่อวันที่17/4/2026และจะหมดอายุในวันที่17/4/2029อันนี้คือล็อตที่เราได้นำส่งไปตรวจยังแล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันอยู่เรื่องใช่ไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าต้องขอความร่วมมือไปยังอย.ในฐานะที่อายัดไว้เนี่ยได้ส่งตรวจในล็อตเดียวกันนะครับไปยังหน่วยงานกลางไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.เองก็ดีหรือหน่วยงานใดก็ดีเนี่ยเพื่อจะยุติข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนในเรื่องนี
1: ้
0: และจะได้ดำเนินการต่อเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ปลาหมอคางดำเนี่ย3หน่วยงานได้ดำเนินการไปแล้วครับทางท่านผู้ดำเนินการครับทั้งอย.เนี่ยดำเนินคดีไปแล้วโทษสูงสุด10ปีสสจ.เนี่ยดำเนินคดีกับทางโรงงานไปแล้วสคบ.เนี่ยก็ได้มีการดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเหลือรอผลการดำเนินการเหลือแต่เพียงประมงครับประมงตอนนี้ไม่ได้ดำเนินการใดๆด้วยเหตุว่าเป็นปลานิลแต่ถ้าเกิดเป็นปลาหมอคางดำตามที่แล็บทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจจริงเนี่ยทางกรมประมงต้องออกมาดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการชัดเจนเนื่องจากว่าเมื่อเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยมันมีกฎหมายและประกาศของกระทรวงเกษตรได้ระบุไว้ชัดเจนว่าที่ไปที่มาต้องมีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ค่ะคุณณัฐชาเห็นบอกว่ากว่าที่จะไปตรวจสอบที่แล็บในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ยากอยู่เหมือนกันใช่มั้ยคะ
0: คือหลังจากเราได้รับปลากระป๋องมาเนี่ยเราได้ขอความร่วมมือไปยังหลายหน่วยงานมากครับที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐภายใต้กระทรวงอว.เองก็ดีนะครับว่าให้ช่วยตรวจปลากระป๋องให้หน่
1: อ
0: ยแต่ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าไม่สามารถตรวจให้ได้เนื่องจากว่าผู้บริหารไม่สบายใจกรมประมงเขาตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นประเด็นการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่มีการส่งปลากระป๋องกลับมาให้ผมนะครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้ไม่สามารถขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานใดๆได้จึงได้ไปปรึกษากับมูลนิธิชีววิถีและก็สภาคุ้มครองผู้บริโภคว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรเราต้องการอยากจะเปิดความจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทางมูลนิธิก็เลยได้ขอความร่วมมือไปยังมหาลัยครับก็สุดขอบประเทศครับไปถึงจังหวัดสงขลาครับกว่าจะได้เกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะคุณณัฐชาคือหลายคนก็มองเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรบ้างอยากจะให้คุณณัฐชาอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดในมุมมองของประชาชนผู้บริโภคเขาอาจจะมองในแง่บอกว่าแสดงสลากมันไม่ตรงกับสินค้าที่มันอยู่ข้างในก็คือไม่ตรงปกบอกว่าเป็นแมคคาเรลแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นปลาอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีมาตรฐานเพียงพอสำหรับการบริโภคมันก็ไม่เป็นอะไรก็แล้วไปแต่ว่ามันมีนัยยะอะไรถึงได้ต้องไปทำให้เกิดความชัดเจนว่าของที่มันอยู่ในกระป๋องเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำจริงๆนะคะ
0: คือถ้าเกิดมันเป็นปลาหมอคางดำโดยการยืนยันชัดเจนพิสูจน์ทราบกันแล้วและประมงออกมายอมรับแล้วเนี่ยกระบวนการต่อไปที่จะต้องดำเนินการก็คือว่าต้องสอบถามไปยังโรงงานผู้ผลิตครับว
1: ่
0: าท่านนำปลาหมอคางดำล็อตนี้มาจากไหนเพราะว่าปลาหมอคางดำที่นำเข้ามาเนี่ยต้องมีที่ไปที่มาอย่างชัดเจนว่าท่านได้รับจากแหล่งใดเพราะปลาหมอคางดำมันอยู่ได้ในหลายแหล่งทั้งน้ำเสียน้ำเน่าน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยสถานที่ที่รับมาเนี่ยมันถูกสุขลักษณะหรือไม
1: ่
0: และอีกส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการขนย้ายครับเรามีประกาศของกระทรวงเกษตรนะครับกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามมีให้มีไว้ครอบครองปี2567ซึ่งระบุปลาหมอคางดำไว้ด้วยนะครับในตามประกาศนะครับอาศัยอำนาจตามมาตรา65วรรค1ของพระราชกำหนดการประมงปี58แก้ไขปี60นะครับห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ครอบครองทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตห้ามเคลื่อนย้ายถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องเคลื่อนย้ายในวิธีการแบบแห้งและแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันมีความรัดกุมของมันอยู่แต่ถ้าเกิดมีการลักลอบนำเข้ามาผลิตเนี่ยมันก็เกิดข้อเครือบแคลงสงสัยได้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งระบาดเป็นวงกว้างถ้าโรงงานผลิตอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ได้เป็นจังหวัดแพร่ระบาดจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่คนที่อยู่ในแวดวงปลาหมอคางดำเขามีข้อกังวลแล้วก็อยากให้มีการรัดกุมมากขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: ค่ะก็เป็นจุดเล็กๆที่มีความกังวลกันซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ในเรื่องในการขยายแพร่พันธุ์ระบาดของปลาหมอคางดำทีนี้เท่าที่คุณณัฐชานั้นได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์ปลาหมอคางดำนั้นรัฐเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของจัดการปลาหมอคางดำมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: คืออยากจะเรียนคุณพึ่งนภาอย่างนี้ครับว่าความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของกรมประมงเองแล้วกันนะครับผมให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินเองแล้วกันว่างบประมาณของกรมประมงปีละ 4,800 ล้านบาทนะครับใน 4,800 ล้านบาทของงบประมาณปี70เนี่ยไม่มีรายการที่เขียนเพื่อแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหรือปราบปรามเอเลี่ยนสปีชีส์ในเรื่องของปลาหมอคางดำเลยแม้แต่บาทเดียวครับไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดคำถามตัวโตๆของเจ้าของภาษีเลยครับว่าเงินที่เราให้กรมประมงไปทำงานเนี่ยยิ่งทำปลายิ่งหมดเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรปีละ 4,800 บาทเอาไปใช้กับอะไรบ้างเราก็ไปพบอีกว่า 4,800 เป็นงบบุคลากรของกรมประมงเอง 2,400 ล้านครับเหลืออีก 2,400 ล้านเอาไปทำเงื่อนไขต่างๆแจกปลาต่อปีประมาณ300ล้านครับทำเงื่อนไขนู่นนี่นั่นอีกประมาณสัก 2,000 กว่าล้าน 1,200 ล้านมีการนำมาแก้ไขเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในส่วนของการเพาะพันธุ์ปลาแจกอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราที่เราตั้งข้อกังวลว่าเมื่อไม่มีมาตรการหรือไม่มีวิธีการที่กำหนดชัดเจนเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เลยเอาละครับวิกฤตเป็นโอกาสจะกินก็ได้จะอะไรก็ได้แต่ต้องประกาศให้ชัดเจนว่ากินเพื่อการจำกัดเพื่อการกำจัดให้มันหมดไปจะภายในกี่ปีก็แล้วแต่เพราะวันนี้ปลาหมอคางดำกำลังทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นทั้งหมดครับ
1: ค่ะนี่คือประเด็นใหญ่ที่น่าจะต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับทั้งสองท่านคร
1: ับ ตรวจสอบพรรคประชาชนนะคะกับผลการตรวจสอบซึ่งดังนั้นเราก็อาจจะต้องไปถามต้นทางกันแล้วว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นยังไงในเมื่อพอตรวจออกมาเป็นปลาหมอคางดำแล้วมันมีข้อกังวลที่ตามมาค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งที่มาของปลาชุดดังกล่าวเนี่ยมันมายังไงนะคะเพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมันต้องชัดเจนก่อนว่าล็อตที่ตรวจเจอว่าเป็นปลาหมอคางดำด้วยวิธีการตรวจที่มันอาจจะเหมือนหรือว่าต่างจากทางกรมประมงเนี่ยมันจะต้องไปสอบถามว่าที่มามันเป็นยังไงจะได้ไปดูด้วยว่าแล้วมาตรการต่างๆที่เคยกำหนดมาเนี่ยมันถูกต้องตามนั้นด้วยหรือเปล่าการกระจายมันไปถึงไหนแล้วนะคะดังนั้นก็น่าจะต้องมาพูดคุยเพิ่มเติมกับทางดร.ชุติมาชมวิไลนะคะผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงกรมประมงว่าทำไมผลการตรวจของทางไบโอไทยที่เขาไปให้แลบของมหาวิทยาลัยตรวจกับทางผลของทางกรมประมงที่ตรวจออกมามันถึงค่อนข้างที่จะมีความส่วนทางกันอยู่
2: ใช่
1: นะคะดร.ชุติมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้หลายคนก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าวิธีการในการตรวจสอบเนี่ยจริงๆแล้วของห้องแลบของทางประมงตรวจมีการตรวจสอบยังไงผลถึงออกมาเป็นปลานิลแต่ว่ามันส่วนทางกับผลของทางไบโอไทยที่เขาไปตรวจในระดับ DNA นะคะ
3: ค่ะขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้รับการประสานจากอย.นะคะว่าอยากจะขอให้เราจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในกระป๋องให้หน่อยนะ
1: คะ
3: ซึ่งทางอย.ก็ได้นำส่งตัวอย่างให้กับเราเป็น3ชุดตัวอย่างด้วยกันนะ
1: คะ
3: ชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นปลากระป๋องที่มีฉลากติดว่ายี่ห้อโบนัสนะคะจำนวน10กระป๋องนะคะชุดที่2เนี่ยมีมาด้วยกัน4กระป๋องเป็นกระป๋องเปลือยนะคะไม่มีฉลากติดแต่อย่างใดและชุดที่3นะคะก็เป็นกระป๋องเปลือยเช่นกันนะคะจำนวน6กระป๋องค่ะก็เป็นไม่ติดฉลากมาหลังจากการพิสูจน์ของเราวิธีการตรวจสอบของเรานะนะคะเราจะใช้หลักการทางกายภาพร่วมกับอนุกรมวิธานนะคะซึ่งดูจากลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ตามหลักสากลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปลาน้ำจืดและปลาทะเลนะคะมาเข้าร่วมในการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยการจำแนกเนี่ยเราใช้ลักษณะทางอนุกรมวิธานนะคะเรานับจำนวนเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวนะคะซึ่งในปลากระป๋องในกระป๋องเปลือยที่เราได้ทั้ง2ชุดเนี่ยค่ะมีลักษณะดังนี้ค่ะเป็นมีลักษณะเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวเนี่ยที่4ถึง5เกล็ดนะคะอันนี้ก็เลยทางเราจึงสรุปว่ามันเป็นปลานิลค่ะเพราะเราใช้หลักของอนุกรมวิธานนะคะเราใช้การดูที่ตรวจพินิจของเราค่ะ
1: ค่ะแล้วอนุกรมวิธานเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูปลานิลกับปลาหมอคางดำจำนวนเกล็ดมันเหมือนมันต่างกันยังไงบ้างนะคะอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะค่ะต้องขออนุญาตนิดนึงว่าปลาสองตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแต่ว่าการจำแนกตามหลักแท็กโซนอมีหรืออนุกรมวิธานเขาจะแยกกันอยู่ตรงเป็นคาแรคเตอริสติกหนึ่งชนิดนะคะที่เราใช้ในการแยกแ

0: จริงๆมันมีอาจจะต้องใช้หลายชนิดแต่เพราะมันเป็นปลากระป๋องซึ่งมันถูกแปรรูปมานะคะเราจึงนับได้เฉพาะร่องรอยของเกล็ดที่มีอยู่ถ้าเป็นปลานิลเนี่ยจะมี 4-5 เกล็ดในบนเส้นข้างตัวแต่ถ้าเป็นปลาหมอคางดำจะมี 3-3.5 เกล็ดค่ะบนเส้นข้างตัวเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นลักษณะที่เราใช้ในการจำแนกทางอนุกรมนิทานค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าลักษณะของที่เราตรวจสอบเนี่ยคือใช้ทางกายภาพขณะที่อีกหน่วยงานนึงเนี่ยใช้ทางด้าน DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยผลตรวจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันอันนี้มันมีความเป็นไปได้โดยปกติมันเป็นยังไงอะคะ
0: ค่ะทางผู้ดำเนินรายการต้องเข้าใจนะคะว่ากระป๋องตัวอย่างเนี่ยมันคนละกระป๋องกันค่ะของทางกรมประมงเป็นปลานิลแต่ของทางที่ทางอาจารย์มอ.ได้รับก็อาจจะเป็นปลาหมอคางดำซึ่งทั้งสองส่วนถูกทั้งสองส่วนนะคะเพราะว่าลักษณะของแต่ละชุดตัวอย่างที่เราได้รับมามันแตกต่างกันนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะ
2: ดังนั้นมันเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะเอาไอ้ชุดตัวอย่างเดิมที่ของทางกรมประมงได้รับมาเนี่ยไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงเพื่อให้มันสิ้นความสงสัยไปนะคะ
0: อ๋อพอดีว่าตัวอย่างของพี่เนี่ยตอนที่ตรวจจะต้องมีการเกี่ยต่างๆดูลักษณะตรวจที่นิดต่างๆนะคะชุดตัวอย่างก็ค่อนข้างจะเละไปแล้วค่ะนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนตรวจเราต้องตรวจทุกเพราะว่าเราต้องนับจำนวนร่องรอยของเกล็ดที่มันปรากฏนะคะตรงนี้ค่ะหลักอนุกรมวิธานี่เราใช้ในการจำแนกชนิดสัตว์น้ำกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็วิธีการใช้ของกรมประมงนี่เป็นวิธีตามโคเด็กตามหลักสากลค่ะ
2: ค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยประเด็นมันอาจจะอยู่ที่ว่าตัวอย่างที่เอาไปตรวจมันเป็นคนละชุดคนละเซตคนละล็อตกันด้วยหรือไม่แล้วมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะต้องไปขอตัวอย่างที่ทางอย.เขาเก็บไว้ซึ่งเป็นชุดล็อตเดียวกันนะคะมาตรวจอีกทีนึงให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าสังคมก็ค่อนข้างที่จะสงสัยเหมือนกันแล้วมันอาจจะสงสัยไปถึงวิธีการตรวจของกรมประมงด้วยนะคะ
0: อันนี้ทางกรมประมงคงตอบแทนอย.ไม่ได้นะคะคงจะต้องติดต่อกับทางอย.น่าจะสะดวกกว่านะคะในการที่จะนำตัวอย่างไปตรวจอีกครั้งค่ะนะคะ
2: แต่ว่าทางประมงก็ยืนยันว่าในขั้นตอนการตรวจของกรมประมงเนี่ยมันก็ได้มาตรฐานอย่างนั้นหรือไม่คะ
0: ถูกต้องค่ะเราตามหลักสากลโคเด็กเลยนะคะเพราะว่าตามปกติเนี่ยกรมประมงจะต้องตรวจสินค้าประมงส่งออกอยู่แล้วเราใช้หลักการนี้เพราะว่าเราต้องส่งไปประเทศคู่ค้าทั่วโลกก็ยอมรับในหลักการนี้ค่ะ
2: ค่ะทีนี้พอมันมีข้อสงสัยแบบนี้ค่ะมันจะสามารถทำให้เกิดความกระจ่างได้หรือไม่อย่างไรคะเพื่อที่จะทำให้หลังจากนี้เนี่ยมันสิ้นข้อสงสัยไปแล้วก็เดินหน้าในการจัดการกับปลาหมอคางดำไปได้ในทางเดียวกันในคราวเดียวกันนะคะ
0: สำหรับกรมประมงนะคะเรายังยืนยันว่าเราเป็นห้องแลบที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ในการสุ่มตัวอย่างนะคะมันเป็นลักษณะของกระป๋องนั้นๆที่มาถึงกรมประมงแล้วเราตรวจแล้วพบว่าเป็นปลานิล นะคะแต่ว่าถ้ากระป๋องอื่นทางกรมประมงไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะเป็นปลาหมอคางดำทั้งหมดหรือปลานิลทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับเรื่องของ raw material ที่เข้ามาวัตถุดิบที่เข้ามาในแต่ละล็อตของโรงงานนั้นๆซึ่งกระบวนการผลิตกระบวนการกำกับดูแลต่างๆเนี่ยทางอย.เป็นคนควบคุมดูแลนะคะระบบ SVC ต่างๆย้อนกลับตรงนี้ค่ะทางอย.เป็นคนควบคุมหมดเลยอาจจะต้องให้ทางอย.เป็นคนดูตรงจุดนี้ค่ะเพราะว่ามันจะส่งผลอย่างไรอะไรอย่างไรอันนี้ที่ไม่สามารถตอบแทนอย.ได้นะคะต้องขอประทานโทษด้วยค
2: ่
0: ะ
2: เข้าใจค่ะผอ.คะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เองมันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้ามันทำให้เกิดความชัดเจนมันทางกรมอาจจะต้องปรับไปใช้วิธีการตรวจ DNA ไหมคะหรือว่ายังคงยืนยันในการใช้ในลักษณะเดิมที่มีการตรวจสอบกันในหลักสากล นะคะ
0: DNA เนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานะคะ1เราต้องสกัด DNA ออกมาก่อนเมื่อสกัดก็ใช้เวลาแล้วหลังจากนั้นจะต้องเข้าเครื่องซีเควนซ์นะคะเข้าซีเควนซ์เสร็จคนอ่านก็จะต้องเป็นคนที่อ่านเป็นว่าใช้หลักการ 16fRNA ในการจำแนกหรือเปล่าหรือใช้จุดไหนของตัว DNA ที่จะมาจำแนกจะต้องมีจุดที่ระบุด้วยนะคะก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถมากๆนะคะในการจะระบุชนิดจำแนกชนิดแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะค่ะ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ชุติมาข่มวิไลนะคะผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงของกรมประมงก็ชัดเจนละว่าวิธีการในการตรวจสอบเนี่ยเป็นยังไงเพียงแต่ว่าทางกรมประมงก็ยืนยันบอกว่าวิธีการในการตรวจสอบเนี่ยอันนี้ก็ตามหลักสากลเลยนะตามที่มีการใช้วิธีการนี้ตรวจสอบสินค้าที่ส่งออกจากประเทศก็ใช้หลักการ
1: ของ
2: ตรวจ เนี่ยล่ะค่ะโคเด็กซ์เป็นดูกายภาพกับทางอนุกรมวิธานนะคะในการที่จะตรวจสอบกันด้วยนะคะส่งออกไปดังนั้นมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าล็อตที่นำมาตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละล็อตกันด้วยหรือไม
1: ่
2: แต่ว่าการตรวจ DNA ของทางมหาวิทยาลัยที่ทำเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงด้วยแล้วก็ใช้งบประมาณในการตรวจค่อนข้างส
1: ู
2: ง
1: ในมุมของทางอีกฝ่ายนึงทางไบโอไทยหรือว่าที่ส่งตรวจให้กับทางมอเนาะเขาก็บอกว่ายืนยันว่าของเขาอะตรวจแบบอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเลยมีน้อยนะคะทีนี้หลังจากนี้ก็คงต้องดูต่อไปเพราะดูเหมือนว่าเท่าที่สัมภาษณ์จากเมื่อสักครู่นี้ของทางกรมประมงทางมอก็บอกว่าเอ๊ะคงอย่างหลังจากนี้ก็ต้องไปถามอย.แล้วเป็นยังไงแต่เมื่อวานนี้เราก็พยายามสอบถามเรื่องนี้กับทางอย.อยู่เหมือนกันซึ่งอย.ก็บอกว่าเอ๊ะก็ต้องกลับไปถามหน่วยงานที่กรมประมงแหละเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันคงจะต้องให้ผู้ที่มีอำนาจกว่านี้ในการที่จะตรวจสอบทั้ง2หน่วยงาน
2: คือถ้าเกิดเพื่อให้สิ้นความสงสัยอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวอย่างล็อตเดิมนี่แหละที่เคยตรวจยึดได้ชื่อทางอย.เป็นคนถืออยู่ตอนนี้ค่ะเอามาตรวจกันอีกทีนึงดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อว่าจะมีการนำมาตรวจสอบย้ำกันอีกครั้ง
1: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผอ.บอกว่าคนละกระป๋องอะค่ะคุณเจรชาตาไม่ได้คนละล็อตละคนละกระป๋อง
2: คนละกระป๋องกันด้วยโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันก็ต้องทำให้เกิดความกระจ่างด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันทั้งความเชื่อมั่นแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คือมันจะเห็นว่าการขยายกระจายเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็ทำให้เห็นชัดเจนถึงสถานการณ์การระบาดของประมาณดำในประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ต้องจับตาไปที่กระทรวงมหาดไทยกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลไว้วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทประชุมทำไมก็เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผลการตรวจคะแนนสอบค่ะแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องส่งมติต่อไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางให้เป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าสรุปแล้วจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการ 5,000 กว่าคนที่ตรวจสอบพบความผิดปกติเรื่องคะแนนหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะคะว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อของทั้ง 5,000 รายชื่อตามที่มีการเรียกร้องให้เปิดเพื่อความโปร่งใสว่าจะไม่มีการช่วยเหลือคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อด้วยหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นอีก1ประเด็นที่น่าตามกันต่อในวันนี้นะคะแต่สำหรับกลุ่มข้าราชการอีกกลุ่มนึงที่สังคมเคยตั้งคำถามไปก่อนหน้าก็คือกลุ่มที่ไปพบขณะกำลังแก้ไขไฟล์คะแนนกระดาษคำตอบที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่จดทะเบียนเป็นบริษัทภายใต้ชื่อของจ่าสิบตรีพิชิตค่ะแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนหน้าโดยที่ไม่ตั้งข้อกล่าวหาตอนนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดหลังจากที่มีการจับกุมผู้ต้องหา3คนไม่ว่าจะเป็นดร.วินน้องสาวของดร.วินรวมถึงตัวของจ่าสิบตรีพิชิตที่มีบทบาทในการวางแผนรวบรวมข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขไฟล์ที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์หน้าค่ะจะให้กองปราบออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นทั้ง11คนที่ทางปปช.แล้วก็ตำรวจปปป.ไปพบขณะกำลังแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบในบริษัทของจ่าพิชิตนี่แหละมารับทราบข้อกล่าวหาจะมี3ข้อกล่าวหาเหมือนกับผู้ต้องหาหลักทั้ง3คนเลยนะคะก็คือข้อหามีพฤติกรรมเป็นอ้างยี่และซ่องโจรมีความผิดมาตรากฎหมายอาญามาตรา188ฐานทำให้เอกสารเสียหายทำลายแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะข้าราชการทั้ง11คนนี้ค่ะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกแบบนี้บอกเบื้องต้นเป็นการกระทำนอกเวลาราชการทำในบริษัทเอกชนแล้วก็ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการกระทำความผิดด้วยดังนั้นเรื่องนี้ตำรวจกองปราบดำเนินคดีได้ทันทีค่ะไม่ต้องส่งไปที่ปปช.แต่อย่างใดส่วนการสอบของคณะกรรมการชุดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กับคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อรวบรวมผลสอบทุกเรื่องเมื่อวานมีการประชุมในนัดที่2นะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีครั้งแรกด้วยว่าจะมีเรื่องไหนประเด็นไหนบ้างค่ะแต่ว่าในการประชุมเมื่อวานนี้ผบ.ตร.เองมีการสรุปความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปผบ.ตร.ยอมรับแบบนี้นะคะว่าเห็นข้อมูลมากพอสมควรแล้วถ้าเกิดใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงไหนก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองด้วยหรือไม่ค่ะ
3: คือท่านนายกกำชับอย่างเดียวครับว่าให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสังคมและตรงไปตรงมานะครับส่วนจะไปเชื่อมโยงกับใครก็ผมคิดว่าในวันข้างหน้าก็คงจะได้ทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนบ้าง เป็นกลุ่มไหนบ้างซึ่งท่านประกรณ์ก็พูดแล้วว่าเราคงไม่ชี้หนึ่งชี้สองว่าใครใครผิดใครถูกแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ข้อเท็จจริงมันออกมาก่อนครับแล้วถึงจะมอง
2: ขณะเดียวกันค่ะรองนายกประกรณ์ก็บอกนะคะว่าคณะกรรมการชุดนี้ค่ะเดี๋ยวจะดูในเรื่องของกระบวนการว่ามันมีความบกพร่องจุดไหนอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องความเสี่ยงด้านไอทีซึ่งอันนี้เป็นความบกพร่องที่มันน่ากังวลแล้วเอาเข้าจริงมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งด้วยค่ะ
4: เราคงไม่ได้ระบุว่าตัวบุคคลคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่คนนี้เกี่ยวข้องหรือไม่แต่นี่คือกระบวนการมันมีข้อบกพร่องอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ IT list ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่างนะครับที่ท่านนายกได้เคยเปิดเผยไปแล้วผลอันนึงไม่ตรงกับอันนึงอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับราชการไม่ว่าจะในระดับใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจมาโกงเสียแต่แรกแล้วเนี่ยเราคงประเทศนี้คงไปต่อไม่ได้นะครับคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยความสลดหดหู่ว่ามันแย่จริงๆครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเมื่อทุกอย่างมันแย่จริงๆดังนั้นก็อาจจะต้องกลับไปดูทางมหาดไทยแล้วล่ะว่าผลสอบท้ายที่สุดจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจากจำนวน 15,000 รายชื่อที่มีการบรรจุราชการไปแล้วด้วยแต่ว่ามาตรวจสอบพบ 5,000 กว่ารายชื่อเนี่ยที่มีเรื่องของความน่าสงสัยในเรื่องคะแนนที่สอบไปในทางทุจริตด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องไปดูว่าทางกสทเขาก็จะมีจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรและทางกกลางเขาจะมองยังไงนะคะ
1: ซึ่งคณะกรรมการกสทก็บอกว่าจะประชุมชี้ชะตาเพิกถอนตำแหน่งข้าราชการ 5,000 รายชื่อค่ะที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบเรื่องนี้นะคะขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยืนยันว่าไม่หนักใจค่ะคาดว่ามติเนี่ยจะส่งให้กับคณะกรรมการกลางข้าราชการพิจารณาลงมติได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: เป็นข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะต้องการที่จะให้เร่งสอบสวนเรื่องข้อเท็จจริงหลังจากพบว่ามี 5,000 คนที่คะแนนนั้นไม่ตรงกับที่ประกาศผลนะคะอยากจะให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยดำเนินการนะคะเพื่อที่จะเพิกถอนหากพบว่ามีความผิดจริงค่ะโดยวันนี้ก็จะเป็นการนัดหมายของกสทนะคะเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ลงมติก่อนที่จะเดินหน้าส่งให้คณะกรรมการกลางพิจารณาต่อค่ะหลังจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดเพื่อถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนหลังตรวจสอบพบว่าคะแนนสอบไม่ตรงกับที่ประกาศผลและวันนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อชี้ชะตาก่อนที่จะส่งมติให้กับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อตัดสินครั้งสุดท้ายหากมีมติเดินหน้าเพิกถอนก็จะส่งให้แต่ละจังหวัดการออกคำสั่งเพิกถอนค่ะทางนี้ก่อนเริ่มการประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าไม่หนักใจกับการเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้และคาดว่าจะส่งผลให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการก่อกลางนะคะพิจารณาลงมติได้ในวันที่23กรกฎาคมนี
6: ้อำนาจอยู่ที่ก่อกลางนะแต่ว่าวันนี้คือกสทเป็นผู้ที่ก่อกลางเนี่ยให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเราก็ต้องพอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้ากสทเพื่อจะรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับวันนี้ก็คือผู้ที่จัดสอบเนี่ยก็จะรู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาพอพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันนี้ไปส่งกกลางนะครับก็เห็นตามข่าวนะผมยังไม่ได้รู้นะครับน่าจะ23นะ23ครับก็จะพิจารณา
5: ขณะที่นายมานัสสุวรรณรินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในบุคคลที่ถูกตำรวจและปปช.ร่วมกันค้นคอนโดเพื่อหาหลักฐานนะคะปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าตนเองเป็นเพียงคนที่ร่าง TOR และตอนนี้ก็ขอปิดวาจาขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะทางนี้เรื่องของการสอบสวนเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นที่มีการทุจริตนะคะยังมีอีก3สายที่ต้องติดตามคือ1เรื่องของการเดินหน้าคดีอาญาค่ะที่ขณะนี้ทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางได้จับกุม3 3ผู้ต้องหาและเดินหน้าสอบสวนเตรียมที่จะแถลงผลการสอบสวนในช่วง

0: ายวันนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็ยังมีฝากฝั่งของปปช.ที่จะเดินหน้าสอบเรื่องนี้เช่นกันค่ะในทางที่2ก็คือเรื่องของคณะกรรมการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568โดยเป็นการเดินหน้าสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.ที่มีนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในการสอบเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแล้วก็ยังมีชุดของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าเรื่องของจริยธรรมแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขกฎหมายค่ะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะรองเลขาปปช.เดินทางเข้ามาที่จะประชุมร่วมกับทางด้านของกสท.ด้วยเป็นการเข้ามาสังเกตการนะคะแล้วก็ได้มีการพูดกับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องของการตรวจสอบในด้านของปปช.โดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค้นพบผู้ที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมยังอยู่ที่20รายชื่อเดิมค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกมณีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะไปดูที่สภากันบ้างมีครม.อีกชุดนึงแต่นี่คือครม.เงานะคะเป็นครม.เงาพรรคประชาชนเขาก็หยิบยกหลากหลายปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลเอามาสะท้อนเอามาตีแผ่ต่อสังคมอ้างอิงบอกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะมีปัญหาหลากหลายมากมีการตั้งข้อสังเกตถึงข่าวที่ปรากฏว่ามันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวงโคจรของนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นแล้วก็ชี้ได้ว่าทุกสาเหตุล้วนแสดงถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาของนายกติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยผู้นำฝ่ายค้านค่ะก็คาดหวังว่าที่นายกรัฐมนตรีจะไปเยือนจีนในโอกาสอันใกล้นี้นะคะจะหยิบยกปัญหามาพูดคุยกับผู้นำนานาประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะครม.เงาพรรคประชาชนครั้งที่9ค่ะหยิบยกหลายประเด็นมาตีแผ่ปัญหาต่อสังคมทั้งเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์ปัญหาทุนเทาปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชี้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหากตั้งข้อสังเกตถึงข่าวใหญ่ที่ปรากฏค่ะล้วนเกี่ยวข้องกับวงโคจรของนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยการทุจริตสอบท้องถิ่นการตั้งข้อสังเกตถึงแคตตาล็อกการใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่ชี้เห็นถึงความพยายามสอดไส้ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมารับงานค่ะและท้ายที่สุดต้องยกเลิกไปโดยนายณัฐพงษ์ชี้ว่าสาเหตุล้วนแสดงถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาของนายอนุทินค่ะและคาดหวังว่านายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเยือนจีนนะคะพูดคุยกับผู้นำในประเทศต่างๆในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแค่พูดคุยเรื่อง AI อย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
4: ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเยือนประเทศจีนวันนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคงจะไม่ได้ไปแค่เปิดงานไปพูดถึงเรื่อง AI อย่างเดียวเท่านั้นผมอยากเห็นนายกถือของฝากกลับมายังประเทศไทยครับว่าตกลงแล้วการแก้ไขปัญหามลพิษนะครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาการแก้ไขปัญหาเรื่องทุนสีเทาการแก้ไขปัญหาเรื่องการสมสิทธิ์พ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยนะครับทางการไทยพร้อมจะถือธงนำนะครับใช้เวทีทางการทูตแล้วทางการจีนก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเวทีการต่างประเทศนะครับ
3: โดยก่อนหน้านี้ค่ะนายปิยรัตน์จงเทพได้ไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อทิพย์แม่จีนซึ่งเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9ค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีอื่นในลักษณะเดียวกันหรือไม่พร้อมชี้ว่าต้องการให้สังคมไทยได้เห็นโครงสร้างราชการและวิกฤตความเชื่อมั่นระดับชาติที่สังคมต้องทบทวนโดยด่วนค่ะโดยหยิบยกปัญหาฝ่ายทะเบียนราษฎรที่ต้องชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทุจริตค่ะโดยเฉพาะการอนุมัติเรื่องซึ่งขัดต่อระเบียบและข้อเท็จจริงพฤติกรรมของคดีที่สะท้อนว่าขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติจะแทรกซึมทำลายความน่าเชื่อถือการพิสูจน์ตัวตนของไทยและประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะที่ย้ำว่าเด็กผู้บริสุทธิ์นั้นตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือการกระทำความผิดโดยพ่อแม่แท้ๆเป็นผู้ยัดเยียดให้ค่ะนอกจากนี้ค่ะพรรคการเมืองฝ่ายค้านยังประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าภายใต้ชื่องานนะคะว่าเกิดแก่เจ็บโกงค่ะที่จะสะท้อนถึงปัญหาการทุจริตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ทุนเทานั้นหมดไปได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมคะครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายแยกกระทรวงแล้วนะคะโดยแยกการกีฬาออกจากการท่องเที่ยวค่ะโดยการท่องเที่ยวนั้นก็จะไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะพร้อมกับคาดว่ากระบวนการแยก2กระทรวงนี้ก็จะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้หรือว่าอย่างช้าที่สุดก็คือช่วงต้นปีหน้าคือปี2570ค่ะ
2: ไม่ได้มีการตั้งกระทรวงใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นการแยกงานกันใหม่อาจจะเรียกได้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจะชิมลางในการขับเคลื่อนด้วยการประกาศสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัตติการอำลอยนะคะไปประกวดความสามารถด้าน

ค่ะชิมลางผลงานการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผ่านน้องเนเน่ด้วยการประกาศสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกวดความสามารถด้านดนตรีในเวทีโลกนะคะหลังน้องเนเน่เข้าทำเนียบเล่นเพลงโชว์นะคะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมแจมด้วยค่ะ

0: ค่ะเนื้อเพลงที่นายกร้องนะคะดูจะเข้ากับสถานการณ์ร้อนๆของบ้านเมืองแล้วก็การเมืองตอนนี้นะคะเหมือนนายกเลยค่ะจะต้องการใครสักคนที่เข้าใจนะคะก็ดูอากับกิริยาแปลกไปกว่าปกตินะคะเพราะปกติแล้วเจอนักดนตรีเจอเพลงนายกก็จะชื่นมื่นสดใสเมื่อวานนี้ดูนิ่งๆเฉยๆเก็บอาการในขณะเดียวกันก็กลับส่งไมโครโฟนเนี่ยค่ะให้รัฐมนตรีคนอื่นช่วยร้องทั้งที่ปกติเนี่ยจะแย่งไมค์มาร้องเองดีไม่ดีเนี่ยก็จะมีเต้นด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าหลังน้องเนเน่แสดงโชว์ก็มอบของที่ระลึกนะคะด้วยความชื่นชมในความสามารถแล้วก็ให้กำลังใจกับการเดินทางไปแข่งขันในเวทีระดับโลกจากนั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็ประกาศค่ะว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางแล้วก็เตรียมแผนประชาสัมพันธ์กรณีช่างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายสุรศักดิ์เปิดเผยว่าครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่มีสาระสำคัญในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอนะคะโดยกระทรวงกีฬาจะมีสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬาแล้วก็กรมพละศึกษาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้วก็ให้โอนกรมการท่องเที่ยวที่มีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปถึงตำรวจท่องเที่ยวไปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยนะคะพร้อมกับวางไทม์ไลน์ค่ะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุคคลโดยเฉพาะปลัดกระทรวงจะเกิดขึ้นในคราวเดียวกันกับช่วงเวลาแต่งตั้งโยกย้ายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะคะโดยปลัดของทั้งสองกระทรวงจะเกษียณอายุราชการด้วยค่ะ
1: เรื่องของการแยกกระทรวงปรับโครงสร้างครั้งนี้หลังจากครม.เห็นชอบแล้วเรื่องก็ต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นวาระ1วาระ2วาระ3แล้วก็เข้าไปวุฒิสภาแน่นอนครับจะใช้เวลานานขนาดไหนยังไม่ทราบแต่คร่าวๆก็น่าจะหวังว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีหรือต้นปีหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการทำงานราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรคเพราะงั้นการชะลอการแต่งตั้งก็ขอให้ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็นำเข้าได้ครับเพื่อการทำงานครับผม

0: ค่ะกระบวนการแยก2กระทรวงก็คือกระทรวงการกีฬาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็จะแล้วเสร็จภายในปลายปี2569หรือว่าต้นปี2570นะคะหลังมีผลบังคับใช้ก็จะเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดิมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดิมต้องพ้นจากตำแหน่งเดิมแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสเดียวกันค่ะที่นายกรัฐมนตรีจะต้องแต่งตั้ง2รัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม่นี้ด้วยนะคะซึ่งถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีในรอบนี้แล้วก็จะถือว่าเป็นการปรับครั้งที่2ก็คือครม. อนุทิน 2/2 ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณอัจฉราค่ะ
2: ค่ะร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านราชพร้าวถูกนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในหลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างที่ศรีสะเกษก็มีกลุ่มคนที่ไปเที่ยวด้วยกัน5คนเสียชีวิต3คนค่ะบรรยากาศที่บ้านพักในหมู่บ้านไหลดุมตำบลสังเม็กอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษญาติและครอบครัวก็จะเตรียมสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับหญิงสาว2คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมก็คือนางสาวนิภพรแจ่มแจ้งอายุ36ปีและนางสาวอัชราพรสุทธิศิลป์อายุ36ปีญาติสนิทเพื่อนบ้านและตัวแทนจากฝ่ายปกครองอำเภอกันทรลักษณ์ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและให้กำลังใจนางจันทีแจ่มแจ้งอายุ60ปีและนายชาญแจ่มแจ้งอายุ64ปีที่สูญเสียลูกสาวคือนางสาวนิภาพรและลูกสะใภ้คือนางสาวอัชราพรค่ะนายเอกชลิตแจ่มแจ้งพี่ชายของนางสาวนิภาพรและเป็นสามีของนางสาวอัชราพรก็บอกว่าขณะนี้ยังทำใจไม่ได้เพราะว่าต้องสูญเสียบุคคลที่รักพร้อมกันถึง2คนและขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐนั้นเข้มงวดตรวจสอบสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องรวมทั้งเจ้าของร้านและผู้ประกอบการก็ควรเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในสถานบริการที่ตัวเองเปิดให้บริการเพราะว่าเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจะทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายโดยพิธีชาปนกิจทางญาติๆก็จะจัดให้มีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมที่วัดบ้านไหลดุมสำหรับนางสาวนิภพรและนางสาวอัชรพรไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนรวมกัน5คนนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิต3คนอีก2คนได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: จนถึงวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วทั้งหมด28คนจากผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้32คนนะคะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจคาดว่าจะนำส่งร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติได้ทั้งหมดภายในวันนี้ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3คนค่ะรวมตลอด3วันนี้มีญาติมารับร่างผู้เสียชีวิตแล้ว28คนญาติและเพื่อนร่วมงานของ10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุตรทิทักษ์ที่เสียชีวิตตั้งแต่วันเกิดเหตุเดินทางมารับร่างเป็นรายแรกพร้อมกับเปิดเผยว่า10ตำรวจตรีสิทธิโชคเพิ่งจะรับราชการได้แค่ปีกว่าๆเป็นที่รักของญาติและเพื่อนร่วมงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดค่ะหลังจากนี้จะส่งร่างของหลานไปประกอบพิธีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
3: ก็คือเขาอยู่กรุงเทพก็คือตั้งแต่เขาเรียนจบมาเขามาอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่ที่ตรงทำเนียบอะค่ะ
4: ก็คือหลานก็มาหาบ่อยอะไรแบบน
3: ี้
4: ไหม
3: ก็ตอนที่เขาไปเป็นตำรวจใหม่ๆก็ไปส่งเขาที่สุราษฎร์แล้วตอนที่เขาเรียนจบก็ไปรับเขากลับมาแค่นั้นเองแล้วก็มีโทรหากันบ้างมีอะไรบ้าง
4: ก็เป็นหลานที่เรา
3: จับหลานของเรานั่นแหละเมื่อไม่นานเขาก็ยังไปหาย่าเขาเลยเขาไปเที่ยวมาพ่อก็ไปหาย่าย่าก็อยู่ที่กรุงเทพแม่ของพ่อเลย
1: ขณะที่เพื่อนของนายพฤทธิพงศ์พุทมอนมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตในวันเกิดเหตุเช่นกันก็มารับร่างในวันนี้ด้วยกันนะคะก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นหลังทราบเหตุทักหาผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาทราบภายหลังว่าเสียชีวิตแล้วส่วนการช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลค่ะ
5: แต่ว่าน้องออกมาไม่ทันน้องก็ช่วยบอกคนนะครับว่าไฟไหม้รีบออกอะไรเงี้ยแต่น้องออกไม่ทันแค่นี้ผมไม่ได้อยู่ครับผมอยู่อีกวงนึงแต่ว่าพอทราบข่าวก็ทักหาน้องพอดีน้องไม่ตอบกลับอะไรเงี้ยครับน้องใจดีมากครับเป็นคนดีมากอย่างน้องเนี่ยเพิ่งมาจากต่างจังหวัดมาแทนน้องกวางก็อยู่วงผมนะครับมาแทนน้องกวางก่อนแล้วก็น้องเขาก็กวางก็ช่วยเหลือน้องทุกอย่าง
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมตอนนี้มีร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยารวมทั้งหมด32คนเป็นเคสที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาอีก5คนค่ะ
6: ณตอนนี้มีเคสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
7: ราย
6: ครับ
7: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่แล้วมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
6: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
7: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่มั้ย
6: ใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
7: เป็น32
6: ครับ
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังยืนยันนะคะว่าตอนนี้ทุกร่างสามารถระบุชื่อตัวบุคคลได้แล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติได้ค่ะ
2: มาดูสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสกันนะคะโดนัลด์ทรัมป์กลับลำแล้วค่ะไม่เก็บค่าคุ้มครองเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยให้ชาติอาหรับนั้นลงทุนในสหรัฐแทนค่ะขณะที่กองทัพสหรัฐก็เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรอบใหม่แล้วค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเผยภาพยิงขีปนาวุธและส่งโดรนหลายระลอกถล่มฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้การโจมตีของกองทัพสหรัฐขณะที่ฝั่งสหรัฐเผยภาพปฏิบัติการโจมตีอิหร่านออกมาเช่นกันค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเคลื่อนไหวผ่านทางทรูธโซเชียลเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาโดยทรัมป์ระบุว่าตนได้หารือกับผู้นำชาติตะวันออกกลางและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20กับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสไปเป็นข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนที่ประเทศในอ่าวเปอร์เซียจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐแทนค่ะทรัมป์ระบุกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวด้วยนะคะว่าตนไม่ชอบแนวคิดเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมและก็คิดว่าไม่ควรมีใครสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการผ่านช่องแคบนี้ได้ค่ะแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหากสหรัฐนั้นต้องคอยปกป้องช่องแคบแห่งนี้ให้กับคนทั้งโลกโดยไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆพร้อมทั้งแสดงความพึงพอใจที่กลุ่มประเทศอ่าวยินดีที่จะเข้ามาลงทุนในสหรัฐค่ะนอกจากนี้ทรัมป์ยังออกโรงเตือนอิหร่านระหว่างให้สัมภาษณ์ Fox News ด้วยนะคะว่าขู่ว่าจะโจมตีสะพานและโรงไฟฟ้าของอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาค่ะขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านออกมายืนยันวันนี้ว่าได้โจมตีเป้าหมายของสหรัฐในจอร์แดนคูเวตและบาเรนพร้อมกับย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุสนั้นจะยังคงถูกปิดต่อไปค่ะจนกว่าสหรัฐนั้นจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอินเดียเรียกผู้แทนอิหร่านเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่ออิหร่านกรณีลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก10คนจากเหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในภูมิภาคทันทีค่ะ

0: ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม17 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมุนเก่าครับเตรียมแจ้ง3ข้อหาหนักเจ้าของหุ้นส่วนโรงเบียร์ลาดพร้าวด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตั้งข้อสังเกตการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ซ้ำเติมช่องโหว่กฎหมายที่ต้องมีคนรับผิดชอบอดีตบอร์ดประกันสังคมเลือกตั้งชุดแรกฝ่ายลูกจ้างชี้จุดเริ่มต้นสำคัญคืนความเป็นธรรมผู้ประกันตนหลังครม.เห็นชอบสูตรแคร์เกาะสมุยนักท่องเที่ยวโหวตให้เป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026วิเคราะห์ต่ออะไรคือความท้าทายของการพัฒนาสู่เกาะยั่งยืนคุณผู้ชมครับสิ่งที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุดในเวลานี้นะครับเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมนะครับไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะครับก็คือใครจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้บ้างหลังพบหลายข้อบกพร่องเลยนะครับแต่ทำไมมีคำยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบแล้วเรื่องนี้หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันไทยออกมาตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันครับว่าอาจจะมีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายซึ่งอาจจะยงใยไปถึงการเรียกรับผลประโยชน์ทำให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยแล้วก็ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่นะครับขณะที่ด้านของการสอบสวนครับในส่วนของเจ้าของร้านขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ครับไม่สามารถให้ปากคำได้แต่ว่าตำรวจก็เตรียมแจ้ง3ข้อหากับเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนนะครับทั้งประมาททำให้เกิดไฟไหม้และอาจผิดพรบ.ควบคุมอาคารด้วยครับคุณผู้ชมครับข้อความนี้ถูกโพสต์บน Facebook ของร้านนะครับชื่อบัญชีโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่23มีนาคมหรือเมื่อ4เดือนก่อนระบุตี2นะครับจะปิดทันทีจะไม่มีไหลแม้แต่วินาทีเดียวขณะที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดไม่ใช่สถานบันเทิงผับบาร์เพราะฉะนั้นตามกฎหมายจะเปิดได้ถึง24นาฬิกาเท่านั้นนะครับโพสต์นี้ของร้านก็เลยนำมาสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่ได้รับอนุญาตด้วยหรือไม่นะครับด้านเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นครั้งที่3ครับเน้นไปที่การตรวจสอบฝ้าเพดานใกล้เวทีซึ่งมีข้อสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงและยังตรงกับข้อมูลของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พบเห็นกลุ่มควันและเปลวไฟจากบริเวณนี้แต่ก็ยังไม่สรุปนะครับด้านทนายความผู้รับมอบอำนาจของร้านก็เดินทางมาที่สน.พหลโยธินนำเอกสารและหลักฐานของร้านมาให้ตำรวจระบุว่าเจ้าของร้านยังบาดเจ็บสาหัสแต่ก็พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและเชื่อว่าประกันภัยของทางร้านจะครอบคลุมการชดเชยเยียวยา

0: ผู้เสียหายครับ
1: แต่ว่าตอนนี้คือจะมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยมารับค่าชาปนกิจเบื้องต้นคนละ10,000 บาทคนละ10,000 บาทครับก็จะที่เนี่ยแหละครับ
2: รายละ
1: 1ใช่เขาเฉพาะผู้เสียชีวิตรายละ1ก็เดี๋ยวจะวางแผนกันต่อไปครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือเร่งเยียวยาความเสียหาย
3: อาการของคุณนายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ก็วิกฤตครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็50-50
3: นั่นหมายถึงว่าเรื่องของการสอบปากคําก็ตัดไปได้เลย
1: อาจจะยังไม่ตัดแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูอาการอยู่
0: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยแนวทางการทำคดีนะครับว่าตำรวจจะตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร้านการขออนุญาตต่อเติมตกแต่งการออกใบอนุญาตของสำนักงานเขตและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อดูว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือไม่ส่วนการสอบปากคำพยานสอบไปแล้ว34 ปากจากที่ตั้งไว้ทั้งหมด70 ปากนะครับโดยการสอบสวนนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6 กลุ่มใหญ่ก็คือผู้ประกอบการกลุ่มพนักงานในร้านและนักดนตรีญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่รัฐและเตรียมตั้งข้อหากับเจ้าของร้านและหุ้นส่วนด้วยนะครับโดยเบื้องต้นเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสความผิดทำให้เกิดไฟไหม้และอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดอื่นๆอย่างเช่นพรบควบคุมอาคารหรือข้อหาอื่นๆด้วยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากประเด็นเปิดเกินเวลาหรือไม่อีกคำถามสำคัญก็คือโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นประเภทร้านอาหารแต่ว่าทำไมกลับไปประกอบกิจการที่เข้าขายสถานบันเทิงมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมในลักษณะการเต้นรำแต่มาตรฐานความปลอดภัยกลับเป็นขั้นต่ำนะครับเพราะว่าร้านอาหารมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดน้อยกว่าสถานบันเทิงแต่แม้จะมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวก็ยังปฏิบัติผิดระเบียบเช่นกันนะครับเพราะว่าพยานยืนยันว่าเปิดเกินเวลา24 นาฬิกามีกิจกรรมการเต้นรำแต่หากพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรมที่เข้าข่ายสถานบันเทิงก็ยิ่งพบอีกหลายข้อบกพร่องนะครับตั้งแต่สถานบันเทิงต้องใช้วัสดุตกแต่งร้านที่ได้มาตรฐานทนไฟแต่ว่ากรณีนี้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกลับเป็นวัสดุติดไฟและลามได้ง่ายประตูหรือว่าทางหนีไฟและไฟฉุกเฉินจะต้องมีนะครับหากไฟดับแต่ว่ากรณีนี้กลับพบมีสิ่งกีดขวางและไม่มีไฟฉุกเฉินประตูเข้าออกมี2 บานครับแต่อย่างที่ทราบกันว่าประตูหนีไฟแคบและมีสิ่งกีดขวางถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ยังเขียนป้ายว่าเป็นทางเข้าออกเฉพาะเจ้าหน้าที่อีกด้วยมีในส่วนของระบบสปริงเกอร์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับอารามแจ้งเตือนไฟไหม้ไม่ทำงานแถมร้านดังกล่าวนะครับยังตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานครจึงเป็นผลให้ระเบียบการควบคุมหย่อนยานกว่าในพื้นที่โซนอื่นนะครับประเด็นนี้นะครับมีคำยืนยันจากผู้ว่ากทม.ว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่งจะผ่านการตรวจสอบตามข้อบัญญัติของกทม.ไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยนั้นไม่ผ่านนะครับแล้วก็สะท้อนถึงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีความละหลวมการบังคับใช้กฎหมายยังมีช่องว่างและไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ครับ
4: จดแบบหนึ่งแต่พฤติการจริงค้าขายเป็นพฤติการเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้มันเข้าข่ายพรบเนี่ยตรงนี้ใครจะเป็นคนตีความในพรบสามประกอบการสถานบันเทิงเนี่ยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ท้องที่เป็นคนกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดตำรวจไม่ตรวจจับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปไล่ดูในข้อเท็จจริงว่ามีการละเว้นหรือเปล่าซึ่งการละเว้นเนี่ยแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันต้องมาจากการจ่ายสวยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการจับกลุ่มหรือการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ากรุงเทพมันต้องเป็นเมืองที่ไม่สามารถจะจ่ายสินบนเพื่อเปิดอาคารผิดประเภทได
0: ้ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยังวิเคราะห์ว่าแค่ผู้ประกอบการรับผิดชอบเท่านั้นไม่เพียงพอนะครับสำนักงานเขตจตุจักรและกทม.ในฐานะผู้ที่อนุญาตกำลังถูกตั้งคำถามถึงการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยว่าปล่อยผ่านมาได้อย่างไรในกรณีนี้นะครับสุดท้ายก็คือตำรวจในท้องที่ที่อนุญาตให้เปิดร้านเกินเวลาและทำกิจกรรมต้องห้ามตามสิ่งที่ขออนุญาตจดทะเบียนเอาไว้ทำไมจึงเกิดขึ้นนะครับพฤติการที่เกิดขึ้นก็ทำให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไทยตั้งข้อสังเกตว่าการเพิกเฉยละเลยปล่อยผ่านโยงใยไปถึงการเรียกรับสวยและส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนด้วยหรือไม่นะครับ

0: ซึ่งคดีในส่วนของคดีความเนี่ยทางเจ้าของร้านหุ้นส่วนนะครับก็รับผิดชอบไปในเรื่องของการประมาทเลินเล่อตามป.วิอาญาแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้สังคมไทยต้องให้น้ำหนักแล้วก็จี้ไปที่ประเด็นนี้ด้วยครับเพราะว่าหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดเหตุร้ายพวกนี้เขากลับละเว้นหรือปล่อยปละละเลยได้เนี่ยอันเนื่องมาจากอาจจะมีสินบนมาเกี่ยวข้องมีการรับส่วยก็เลยไม่ทําหน้าที่เลยใช่ไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามตรงนี้มันเราเจอหลายที่ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ท้องที่นี้ท้องที่เดียวพวกเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะเดินสายไปหาเจ้าของร้านแหละครับว่าเป็นใครถ้าร้านไหนไม่ยอมจ่ายก็จะมีวิธีการเรียกว่าเอาอํานาจตามกฎหมายเนี่ยมากลั่นแกล้งได้เรียกง่ายว่าใครมาเป็นผู้กำกับสถานีหรือคนที่กํากับดูแลหน่วยงานตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเงินไหลขึ้นไปตามระบบใครไม่รับก็อาจจะเป็นเหมือนแกะขาวในแกะดำก็อยู่ไม่ได้
1: ข้อมูลจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไทยยังพบความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าในบางพื้นที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ใบอนุญาตขายสุราเดือนละ500บาทย้ำนะครับคุณผู้ชมว่านี่แค่1ใบอนุญาตเท่านั้นซึ่งแต่ละร้านอาหารก็จะมีใบอนุญาตนับ10ใบที่จะสามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้มหาศาลสะท้อนอีกช่องโหว่นะครับก็คือมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถือกฎหมายคนละฉบับกันนะครับไปต่อกันที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวานนี้นะครับก็คือการปรับหลักเกณฑ์นะครับการคำนวณบำนาญชราภาพของประกันสังคมนะครับหรือว่าสูตรแคร์นะครับซึ่งสาระสำคัญของการปรับปรุงสูตรการคำนวณในครั้งนี้นะครับเริ่มจากผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนเดิมเนี่ยจะได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาจะทำให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้ง2ส่วนนะครับทั้งส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนเช่นเดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบกันตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับส่วนผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจะเปลี่ยนวิธีคำนวณอัตราบำนาญจากเดิมที่คิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณมาคิดเพิ่มร้อยละ 0.125 ต่อเดือนตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงทำให้ไม่มีการตัดเศษเดือนนะครับขณะที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญของสูตรแคร์ก็คือการปรับค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญนะครับจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบโดยนำค่าจ้างในอดีตมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนที่จะนำมาคำนวณนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มรับบำนาญและคำนวณตามสูตรใหม่แล้วจะได้รับเงินต่ำกว่าสูตรเดิมจะมีมาตรการชดเชยในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีนะครับโดยเริ่มชดเชย 100% แรกในปีแรกนะครับก่อนที่จะทยอยลดลงเหลือ80 60 40และ 20% ตามลำดับนะครับโดยผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะครับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นสำนักงานประกันสังคมจะปรับเพิ่มเงินบำนาญในส่วนเงินงวดถัดไปแต่หากคำนวณแล้วได้รับสิทธิ์ลดลงจะยังคงได้รับเงินบำนาญในอัตราเดิมตลอดชีพนะครับด้านรองศาสตราจารย์สัทธรัมธรรมบุษฎีนะครับอดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรกและผลักดันสูตรแคร์มาอย่างต่อเนื่องนะครับระบุว่าการที่สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบของครม.ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของการปรับระบบบำนาญประกันสังคมและหลังจากประกาศใช้สูตรแคร์นะครับจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ย้ายจากมาตรา33ไปมาตรา39และได้รับบำนาญลดลงเนื่องจากสูตรใหม่คำนวณจากการส่งเงินสมทบจริงตลอดช่วงของการทำงานและปรับค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนที่จะนำมาคำนวณ นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสูตรแคร์ยังมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาวแต่ฝ่ายที่ผลักดันสูตรนี้ครับมองว่าจะช่วยลดความไม่เป็นธรรมในการคำนวณบำนาญโดยเฉพาะกรณีผู้ประกันตนที่ย้ายมาจากมาตรา33ไปมาตรา39ครับ
2: สูตรคำนวณเนี่ยพอมาเป็นสูตรแคร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในมาตรา33เงินเดือนเอ็มเพดานมาตรา33ที่เงินเดือนเท่าค่าจ้างขั้นต่ำหรือว่ามาเป็นมาตรา39เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนเราจะได้รับเงินบำนาญตามลักษณะการสมทบจริงของเรานะครับโดยที่มีการปรับเงินตามมูลค่า

0: ในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นก็ปัญหาที่เคยค้างคากันมามากกว่า20ปีนะครับก็จะได้รับการแก้ไขตรงนี้ในเรื่องการคำนวณฐานเงินเดือนก็สูตรแคร์ก็คือจะเป็นฐานของการพัฒนาตัวบำนาญต่อไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะมีช่องว่างให้เราสามารถพัฒนาตัวหลักการคิดคำนวณบำนาญที่ดีขึ้นต่อไปได้ครับ
1: รองศาสตราจารย์สัทธรัมยังมองด้วยนะครับว่าข้อกังวลของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับสูตรแคร์อาจเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยระบุว่าในทางคณิตศาสตร์วิธีคำนวณใหม่ไม่ได้แตกต่างจากสูตรเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญแต่มีการปรับมูลค่าค่าจ้างให้สะท้อนมูลค่าเงินในปัจจุบันมากขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการรับรองในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเพื่อการปรับไปใช้สูตรใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับโดยเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับพร้อมระบุว่าการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะทำให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเข้าไปกำหนดนโยบายของกองทุนประกันสังคมนั่นเองนะครับไปกันอีกที่1ข่าวดีนะครับเมื่อเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดอันดับนะครับให้เป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับจาก Travel Leisure World and Best Award 2026ครับโดยนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เกาะสมุยคว้าอันดับ1ได้สำเร็จครับคุณผู้ชมครับผลการจัดอันดับดังกล่าวนะครับเผยแพร่เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดย Travel Plus Leisure ระบุนะครับว่า World Best Award ปีนี้มาจากการโหวตของผู้อ่านมากกว่า 200,000 คนโดยอันดับ1นะครับก็คือเกาะสมุยตามมาด้วยเกาะมาลดีฟนะครับอันดับ2และหมู่เกาะกาลาปากอสประเทศเอกวาดอร์อันดับ3ขณะที่อันดับ4คือบาหลีประเทศอินโดนีเซียและอันดับ5คือภูเก็ตของไทยนะครับสิ่งที่ทำให้สมุยโดดเด่นครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงภาพจำของทะเลสวยและมีที่พักโรงแรมให้รีสอร์ทเลือกมากมายแต่ยังมีทั้งป่าเขียวชอุ่มน้ำตกวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงเสน่ห์ดั้งเดิมของเกาะทั้งสวนมะพร้าวชุมชนริมทะเลวิถีชาวประมงป่าเขตร้อนน้ำตกและการเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คธรรมชาติสำคัญในพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมและในปีนี้นะครับเกาะสมุยเองเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาวิชาการชาวเกาะเพื่อการท่องเที่ยวเกาะยั่งยืนนะครับประเทศไทยครั้งที่4ครับโดยมีเป้าหมายสำคัญนะครับที่3กลุ่มเกาะทั้งฝั่งอันดามันอ่าวไทยแล้วก็อ่าวไทยตะวันออกที่มีตัวแทนหรือว่าผู้ที่มีอำนาจจาก30เกาะครับมาแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ข้อสรุปหรือการหารือนะครับตลอดเป้าหมายที่สำคัญเราจะไปติดตามกันต่อกับคุณทัศนีประกอบบุญนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยความคืบหน้าของหลายๆเกาะที่มาร่วมมือกันเนี่ยฮะมองเห็นทิศทางในการไปต่ออย่างยั่งยืนยังไงบ้างครับ
2: ก่อนที่เราจะไปสรุปถึงการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนของ30เกาะนะคะ3หมู่เกาะที่มารวมตัวกันค่ะคุณรุ่งโรจน์ต้องประเมินกันก่อนว่าข่าวดีที่ว่าเนี่ยนะคะที่ได้จัดอันดับเป็นเกาะที่น่าเที่ยวที่สุดหรือว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกนอกจากจะเป็นการตอกย้ำนะคะว่าทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยและหมู่เกาะนั้นนะคะเป็นที่ยอมรับระดับโลกแล้วแต่เราปฏิเสธความจริงอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะคุณรุ่งโรจน์ว่าการท่องเที่ยวทุกวันนี้นะคะกำลังเดินหน้าสู่การท่องเที่ยวแบบโอเวอร์ทัวริซึมหรือว่าการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งก็จะนำมาด้วยผลกระทบนะคะที่จะส่งผลในมิติต่างๆต่อกลุ่มหมู่เกาะนั่นเองนี่จึงทำให้ทั้ง30เกาะนะคะตัวแทนเขาได้มาหารือกันเพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนในการฟื้นฟูเกาะค่ะทั้งระบบนิเวศนะคะเรื่องของคุณค่าทางเศรษฐกิจค่ะและก็ยังรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนบนเกาะอย่างสมดุลและยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตัวแทน3กลุ่มเกาะนะคะทั้งฝั่งอันดามันอ่าวไทยและอ่าวไทยตะวันออกที่มีผู้นำจาก30เกาะรวมตัวกันที่บริเวณชายหาดบ่อผุดเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะภายใต้การต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอเกาะสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยนะคะโดยร่วมพิธีสะบัดธงเปิดงานสัมมนาวิชาการชาวเกาะเพื่อการท่อง องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนประเทศไทยครั้งที่4เสริมพลังเกาะยั่งยืนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง

0: ฟื้นฟูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่เป้าหมายสำคัญของเส้นทางใหม่ของการท่องเที่ยวเกาะที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างคุณค่าเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะและความพิเศษของการประชุมในปีนี้นะคะที่จัดขึ้นที่เกาะสมุยคือกิจกรรมปลุกพลังชาวเกาะย้อนรอยครูดูสมุยและกิจกรรม Morning Journey กับอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นักวิชาการด้านปรัชญาและก็ศาสนานะคะซึ่งเป็นชาวเกาะสมุยร่วมเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตและย้อนฟังเรื่องราวรากเหง้าประวัติศาสตร์เกาะสมุยในย่านตลาดหน้าทอนค่ะซึ่งหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้ก็คือการได้ค้นหาความหมายของความเป็นคนเกาะนะคะที่แม้จะแตกต่างในสถานที่ในบริบทพื้นที่แต่ละกลุ่มเกาะแต่ก็มีความเชื่อมร้อยด้วยจิตวิญญาณของชาวเกาะและการได้หันมาทบทวนคุณค่าของตัวตนและรากเหง้าของชาวเกาะนั่นเองค่ะ
1: ขอพวกเราที่มาที่นี่กันในนามของชาวเกาะถ้าเกิดเป็นเกาะอีกนะแล้วก็เป็นชาวเกาะด้วยกันขอให้เรามาเป็นพี่น้องในนิยามนี้กันเถิดและอนุรักษ์ดูแลต่างๆตัวเองและธรรมชาติรอบตัวเราส่วนผลตามมาจะเป็นยังไงนั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าเรารักษาเกาะให้เป็นแผ่นดินที่มันมีระยะความหมายที่ดีคนจากทั่วโลกอยากจะมาสัมผัสเกาะอยากจะมารู้จักชาวเกาะอยากจะมาเป็นเพื่อนกับชาวเกาะขอเพียงแค่เรามีชีวิตอยู่ให้คนอื่นได้สัมผัสและรู้สึกได้ถึงความหมายที่งดงาม
2: ทีนี้เราพยายามเอาเรื่องนี้เข้ามาในกิจกรรมหลักในงานนี้ด้วยว่าเฮ้ยเดินตามครูหรือย้อนรอยครูดูสมุยคืออะไรก็คือการดูรากเหง้าตัวเองดูจิตวิญญาณของตัวเองเราได้เรียนรู้ความเป็นเราอ่ะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้วิถีก็จริงๆวัฒนธรรมวิถีมันก็คือต้นเรื่องเหมือนกันนะที่พี่พยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นวัฒนธรรม
0: ตอนนี้กลุ่มเกาะนะคะกำลังเดินหน้าสู่การฟื้นฟูเกาะเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติค่ะบนตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ประเมินมาตรฐานยั่งยืน GSTC นะคะตั้งแต่การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนะคะทั้งการวางแผนการพัฒนาและก็การจัดการนักท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบค่ะ2ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาติทัศนียภาพนะคะ3สิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศก็เช่นเรื่องของการจัดการขยะด้วยค่ะ4วัฒนธรรมและประเพณีก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนนะคะแล้วก็5ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมค่ะคือการเคารพความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมของชุมชนและ6ก็คือการประกอบธุรกิจและการบริการคือการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจค่ะค่ะแน่นอนว่าณขณะนี้นะคะหลายหมู่เกาะค่ะกำลังเดินหน้าใช้ตัวชี้วัดที่ดิฉันได้ว่ามานะคะไปสู่ความยั่งยืนซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบริบทนะคะขณะที่เกาะสมุยเองค่ะก็กำลังเดินหน้าในการฟื้นฟูทั้งธรรมชาติและก็รากเหง้าวิถีชีวิตนะคะที่พวกเขาเชื่อว่านี่จะเป็นความมั่นคงและความยั่งยืนของลูกหลานและผู้คนบนเกาะสมุยในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมนะคะตามเส้นทางนะคะย้อนรอยครูดูสมุยไปกับพวกเราติดตามจากรายงานค่ะ
3: นี่ดำสุริน
4: ครับ
3: นี่หอมราชินี
5: แม้ข้าว4สายพันธุ์นี้จะไม่ใช่ข้าวพันธุ์ดั้งเดิมของเกาะสมุยเพราะผืนนาถูกแทนที่ด้วยการท่องเที่ยวและอาชีพใหม่ๆแต่ลุงเจตชาวเกาะสมุยตั้งใจฟื้นที่ดิน6ไร่ให้เป็นนาผืนสุดท้ายเพื่อคืนรากเหง้าของบรรพบุรุษและความมั่นคงที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตคนบนเกาะ
3: มันจะพูบอกกับไอ้นี่เพราะเราไม่ได้เก็บเหมือนสมัยก่อนเกาะสมุยนี่เคยมีนาเกาะสมุยนี่เคยมีทุกอย่างที่คนเกาะสมุยนี่อยู่สบายมากเหมือนกับว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเกาะสมุยไม่ได้เดือดร้อนเลยข้าวก็เรามีกินอาหารเราก็มีทั้งในทะเลทั้งในน้ำจืดมีทุกอย่างนั่นแหละไอ้เกาะสมุยมันมีสมบูรณ์มาก
5: ไม่ต่างจากคนเกาะดั้งเดิมที่ห่างบ้านไปนานเพื่อศึกษาและทำงานตามที่ใฝ่ฝันอย่างอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาก็ยอมรับว่าการกลับมาในครั้งนี้ทำให้ได้สัมผัสความมั่นคงในอดีตอีกครั้ง
6: นี่คือความหมายว่าทำไมผมจึงอยากให้พี่น้องชาวเกาะสมุยที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันซึ่งเราไม่มีความขาดแคลนเรื่องอาหารแล้วเราไม่จำเป็นต้องคิดกังวลเรื่องข้าวที่จะมา หุงกินเป็นอาหารแล้วเราสามารถซื้อข้าวจากตลาดได้ไม่เหมือนคนโบราณที่ต้องเก็บข้าวไว้กินทั้งปีเนี่ยครับเราไม่มีกรรม

0: ังวลกับเรื่องทรัพยากรในดินหินในน้ำเพราะเราสามารถใช้เงินซื้อได้แต่ที่สำคัญคือให้จำไว้นะครับว่าถ้าหากแม้นเราจะต้องแปลเปลี่ยนไปจากการที่ใช้ความหมายของโลกยุคปัจจุบันเช่นเราต้องการจะให้มีรายได้จากการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวก็มีทรัพย์ต้องมีมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอะไรนะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นเรากลับมานะครับกลับมาสู่ความหมายว่าเรามีรากของเราเช่นนี้และรากของเราเนี่ยนะครับแม้จะถูกตัดไปในช่วงหนึ่งแต่ถ้าเรายังมีรากนี้อยู่ได้มันจะงอกงามขึ้นอีกไม่ว่ายุคนี้จะเป็นยุคการท่องเที่ยวนะครับมีรายได้แต่ต่อไปสมมติการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงเรามีอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราจินตนาการไม่ออกแต่ให้จำไว้นะครับถ้าเรายังมีรากอยู่ตราบใดแม้วันหนึ่งเราถูกตัดรอนกิ่งไปแต่จะเกิดกิ่งใหม่
1: เราย้อนรอยตามครูดูสมุยกันต่อมุ่งหน้าสู่ป่าต้นน้ำที่ยังคงความสมบูรณ
2: ์ต้นตะเคียนมันมีหลากหลายตะแบกอะไรมีต่อมีอะไรแต่ว่าผลไม้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยผลลังสาดมังคุดอะไรทุเรียนก็ยังเหลืออยู่ทีนี้นี่พวกสมอเหมือนกันสมอส่วนมากจะปลูกเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็หนักที่ตะเคียนจำปามะฮอกกานีมีหลากหลายในนี้มีหลากหลายคือเราทำป่า
1: แต่เมื่อ8ปีก่อนป่าต้นน้ำผืนนี้เคยเป็นสวนผลไม้ทั้งทุเรียนและมังคุดที่เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีจนกิจกรรมเดินตามครูเชื่อมร้อยผู้คนบนเกาะและทำให้ผู้ที่เห็นคุณค่าของผืนป่าซื้อที่ดินต่อจากเจ้าของสวนอาจารย์ประมวลและชาวเกาะสมุยจึงเริ่มฟื้นพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำอีกครั้งและวันนี้ภาพฝันอยู่ตรงหน้า
0: แต่ตรงนี้เป็นถึงยืนยันว่าป่าสามารถฟื้นขึ้นมาได้หากแม้นพวกเราซึ่งเป็นชาวเกาะช่วยถนอมรักษาพื้นดินบางส่วนที่มันเป็นต้นน้ำไว้นะครับและผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของมันจะมีการฟื้นฟูและถ้าพวกเราสามารถทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อบนเกาะสมุยนะก็จะเป็นแผ่นดินที่จะสามารถเป็นเกาะที่เป็นที่อายุอาศัยของสรรพชีวิตได้และเป็นแผ่นดินที่พร้อมจะต้อนรับเพื่อนจากต่างแดนมาเยี่ยมเยือนและมาสัมผัสธรรมชาติบนเกาะสมุยได้ธรรมชาติแบบที่ว่านี้มันสะท้อนถึงธรรมชาติในใจเราเองด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์แสดงถึงเรามีสภาวะจิตของพวกเราที่อยู่บนเกาะนี้นะครับมีความเกื้อหนุนจุนเจือเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันเราไม่ได้คิดเห็นเฉพาะตัวเราเองแต่เราคิดเห็นถึงเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์และเพื่อนพืชพันธุ์ทุกชนิดและฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นแค่สิ่งยืนยันความรู้สึกของผมว่าเราสามารถทำให้มีแผ่นดินซึ่งเป็นที่อาศัยของสรรพชีวิตเป็นภูตคามได้อะครับ
1: เรายังได้เยือนป่าต้นน้ำอีกแห่งณสวนเกษตรอินทรีย์ของลุงเจตผืนดินที่เต็มไปด้วยพืชอาหารไม้ใช้สอยและกลายเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ในธรรมชาติรวมถึงสัตว์ที่ลุงเจตเลี้ยงไว้เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้

0: หลังสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่อาจารย์ประมวลให้ความนับถืออาจารย์ก็เดินตรงขึ้นยอดเขาก่อนสวมกอดต้นไม้ต้นหนึ่งทันทีนี่คือต้นไม้ที่อาจารย์ประมวลเคยมานั่งภาวนาเมื่อครั้งกิจกรรมเดินตามครูครั้งแรกๆและเพิ่งมารู้ภายหลังว่าต้นไม้นี้มีอายุเท่ากับตัวเองการกลับมากอดเพื่อนเก่าอีกครั้งจึงเป็นความรู้สึกที่อาจารย์บอกว่าอธิบายไม่ได้และก็ทำให้รู้ว่ามนุษย์กับธรรมชาติอาจไม่เคยแยกขาดจากกัน
1: เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ในเวลาเดียวกันแต่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญแต่ความหมายของเราก็คือผมเป็นมนุษย์อายุไขคือช่วงเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้สั้นกว่าแต่ท่านคือต้นไม้เนี่ยครับมีอายุไขยืนยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมขอที่จะทำความรู้สึกว่าผมจะต้องสิ้นอายุไขไปก่อนแต่ก็ฝากให้ท่านได้โปรดหยั่งรากลงไปลึกในดินเพื่อรักษาดินแห่งเกาะนี้ไว้โปรดงอกงามขึ้นบนฟ้าแตกกิ่งแตกก้านเพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินนี้ให้ยืนยาวโปรดดูแลรักษาญาติมิตรของผมบนเกาะด้วยผมขอบคุณและดีเหลือเกินที่ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ในที่เดียวกันที่นี้และผมก็กอดแล้วผมร้องไห้นานมากนะแต่ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำแต่เป็นความรู้ได้ถึงความหมายของผมกับธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยผมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบๆตัวผม
2: เห็นถึงความสวยงามและการรักธรรมชาติของคนบนเกาะแล้วนะครับแต่ว่ายังมีความท้าทายอีกหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ที่จะเข้าไปในพื้นที่เดี๋ยวเรามาติดตามกันเต็มๆวันพรุ่งนี้นะครับคุณทัศนีน่าจะนำข้อมูลที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณทัศนีมากนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณทัศนีและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะจับตารอบทิศวันนี้ยังคงติดตามปัญหาช้างป่าออกหากินนอกเขตป่าเข้าไปรุกรินชุมชนนะคะเรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่จบค่ะล่าสุดที่อุทยานแห่งชาติทับลานเตรียมที่จะเสนอเพิ่มกำลังคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการผลักดันช้างป่าหลังจากที่มีการประเมินนะคะว่าปีนี้สภาพอากาศแห้งแล้งอาจจะเป็นปัจจัยนึงค่ะที่ทำให้ช้างป่ารวมถึงกระทิงด้วยออกมาหากินนอกเขตป่าไวกว่าปกติสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังช้างและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทับลานเดินหน้าสร้างจุดเฝ้าระวังกระทิงบนพื้นที่สูงหรือว่าห้างจำนวน11จุดตลอดแนวชายป่าภูเขาลำไยท้ายบ้านมาพิมานและบ้านสับก้านเหลืองในพื้นที่ตำบลคอนบุรีใต้หลังจากช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาค่ะเกิดปัญหากระทิงจำนวนมากออกจากป่าเข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านขณะที่สถานการณ์ช้างป่ามีการประเมินนะคะว่าปีนี้จะหนักกว่าทุกๆปีโดยนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานบอกว่าในการประชุมระดับจังหวัดเตรียมเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันช้างป่าซึ่งต้องมีการเติมกำลังคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลักดันช้างเนื่องจากปีนี้ค่ะเชื่อว่าสถานการณ์จะหนักขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งอาจจะทำให้ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าไวกว่าปกติโดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนได้พบช้างป่าโขลงใหญ่ประมาณ80กว่าตัวต่างจากปีที่แล้วนะคะโขลงช้างจะออกมาในช่วงปลายปีเกือบ200ตัวเพราะว่าเป็นช่วงที่พืชพันธุ์อาหารออกผลผลิตหรือว่าบางปีค่ะจะออกมาประมาณปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งการที่ช้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าโขลงช้างกำลังเจอกับปัญหาใหญ่นั่นคือแหล่งอาหารใจกลางป่าลดน้อยลงสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเร่งเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารกลางป่าซึ่งทางอุทยานเตรียมหารือกับทางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อระดมสรรพกำลังพร้อมกับระดมงบประมาณให้ได้มากที่สุดนำมาสร้างแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารให้กับสัตว์ป่าไม่อย่างนั้นค่ะช้างป่าจะออกมาอยู่รอบนอกป่าและส่งผลกระทบกับชาวบ้านค่ะนอกจากที่โคราชแล้วจังหวัดขอนแก่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่พบปัญหาช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในช่วงที่ฝนนั้นตกหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทำให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่านต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่อาศัยรอบเขตป่าอนุรักษ์ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านจัดกำลังออกลาดตระเวน2ชุดเพื่อเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่ตำบลดงลานอำเภอสีชมพูและตำบลวังสวาบอำเภอภูผาม่านหลังจากยังคงพบช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ช้างเข้าใกล้กับชุมชนและอาจเสี่ยงที่คนกับช้างจะเผชิญหน้ากันค่ะก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านตำบลดงลานเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ช้างป่าทำร้ายไป1คนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอุปสรรคสำคัญในช่วงนี้ก็คือฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้การติดตามช้างป่าทำได้ยากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่คนกับช้างจะเผชิญหน้ากันซึ่งหัวหน้าอุทยานได้สั่งเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนพร้อมกับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเวลาที่เข้าไปทำการเกษตรหากพบช้างป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้นำชุมชนทันทีค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังสวาบบอกว่าตลอดช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบช้างป่าเพียงแค่1ตัวแต่ว่ามันยังคงออกหากินในพื้นที่การเกษตรรวมถึงหากิน

0: อินใกล้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านหลายคนต้องปรับเวลาออกไปทำไร่ไถนาหลีกเลี่ยงการทำงานเพียงลำพังแล้วก็กังวลว่าหากช้างยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่แบบนี้สักวันหนึ่งค่ะอาจจะเผชิญหน้ากันจนทำให้เกิดความสูญเสียซ้ำได้จึงเสนอให้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนพร้อมกับจัดตั้งระบบแจ้งเตือนช้างป่าให้รวดเร็วและครอบคลุมด้วย
1: เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นี้ว่าอย่างน้อยเราอยู่แบบนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังหลายๆคนที่ไม่ได้ประสบปัญหาค่ะเขาอาจจะมองว่าอันนี้เป็นปัญหาที่แบบเพียงเล็กๆแค่ช้างมาอยู่ในพื้นที่แต่ว่าสำหรับคนพื้นที่เนี่ยเขาต้องประกอบสัมมาอาชีพทำงานรับจ้างหาเงินหรือว่าทำอาชีพทำสวนทำไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความแบบมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองประกอบกับภาระหนี้สินสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเลย
0: นายธรรมสิทธิ์ชารูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่านบอกว่าหลังจากที่พบช้างป่า1ตัวออกหากินในเขตตำบลวังสวาบทางอุทยานก็ได้ร่วมกับท้องถิ่นจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาให้ความรู้พร้อมกับหาแนวทางในการป้องกันร่วมกันเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างระยะยาวด้วยนะคะทางอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายกำลังดูแลหลายพื้นที่ทั้งในอำเภอสีชมพูและอำเภอภูผาม่านแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านกำลังพลก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านเริ่มพบช้างเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ปี2565นะคะครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าภูผาม่านและอำเภอภูเวียงซึ่งช้างที่พบเป็นช้างสีดอคาดว่ามาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อภูกระแตและล่าสุดพบว่ามีช้างป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเคลื่อนตัวเข้ามาทำมาหากินในเขตพื้นที่ทางฝั่งตำบลวังสวาบเมื่อประมาณ4เดือนก่อนค่ะโดยนับตั้งแต่ปี2567มีชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิตจากเขตการถูกช้างป่าทำร้ายรวม7คนและรายล่าสุดเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองค่ะจากเรื่องของช้างป่าค่ะมาดูเรื่องของพญาแร้งกันบ้างนะคะพญาแร้งนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบนิเวศผืนป่าที่ช่วยสร้างความสมดุลรวมถึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนั้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะพบว่าพญาแร้งสูญหายไปจากผืนป่าของไทยนานกว่า30ปีค่ะล่าสุดมีข่าวดีนะคะว่าทีมนักวิจัยสามารถเพาะพันธุ์ลูกพญาแร้งคู่แรกทั้งในผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมถึงเป็นคู่แรกในประเทศไทยได้สำเร็จด้วยหลังจากใช้ความพยายามมานานกว่า10ปีคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจสำคัญนี้ค่ะ
2: ถ้าจะให้พูดถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงความเป็นมรดกโลกหรือว่าอาจจะนึกถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่แต่ว่าผืนป่าแห่งนี้ครับมันเคยมีสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เคยโบยบินอยู่บนน่านฟ้าของผืนป่าแห่งนี้ครับแต่ราว30ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยค้นพบมันอีกเลยวันนี้มันมาอยู่ที่นี่ครับที่ห้วยขาแข้งแล้วก็รอที่จะออกไปโบยบินในอนาคตครับ
3: ลึกเข้าไปในผืนป่าห้วยขาแข้งบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่ามีกรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่สูงราวตึก6ชั้นตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่สถานที่แห่งนี้คือความหวังของการนำพญาแร้งกลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากพวกมันหายไปจากพื้นป่าไทยมานานกว่า30ปีภายในกรงป๊อกและมิ่งพญาแร้งพ่อแม่พันธุ์ถูกจับคู่ผสมพันธุ์จนให้กำเนิดลูกนก2ตัวอายุ4เดือนและ3ปีนับเป็นลูกพญาแร้งที่ลืมตาดูโลกในพื้นป่าห้วยขาแข้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ทศวรรษ
4: ก็คือเรามีแร้งประจำถิ่นเนาะแร้งประจำถิ่นก็คือแร้งที่ทำรังวางไข่ในประเทศไทยนะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดเนาะก็มีพญาแร้งซึ่งเป็นแร้งขนาดใหญ่สุดในบ้านเรานะครับแล้วก็แร้งเทาหลังขาวแล้วก็แร้งสีน้ำตาลนะฮะซึ่งทั้ง3ชนิดเนี่ยมันเขาเรียกว่าสูญพันธุ์ไปจากในธรรมชาติในบ้านเราประเทศไทยหายไปหมดแล้วโดยของพญาแร้งเนี่ยก็คือเป็นฟูงสุดท้ายก็คืออยู่ที่ห้วยขาแข้งนะจุดที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเมื่อ30เกือบ30กว่าปีที่แล้วนะครับจากการที่นายพรานต้องการหนังเสือแล้วก็ใส่ยาเบื่อไปในเก้งนะครับแทนที่เสือจะมากินก็กลายเป็นว่าพญาแร้งฝูงสุดท้ายก็ลงมานะครับนั่นคือเป็นจุด การสูญเสียของแร้งในบ้านเรานะครับ

0: ก็หายไปในธรรมชาติ
1: แม้หลายคนจะจดจำแร้งในภาพจำของสัตว์ที่อยู่กับความตายแต่ในระบบนิเวศพวกมันกลับได้รับฉายาว่าเทศบาลของป่าเพราะทำหน้าที่กำจัดซากสัตว์ช่วยตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังเป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าหากมีแร้งก็สะท้อนว่าระบบนิเวศยังมีทั้งสัตว์กินพืชผู้ล่าและห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ
0: ์คือแร้งเป็นสัตว์กินซากเนาะดังนั้นอาหารหลักของเขาก็คือสัตว์เท้ากีบอย่างเช่นถ้าในห้วยแข้งก็คือพวกกวางพวกวัวแดงทีนี้พอพวกกวางวัวแดงอยู่ก็จะเป็นเหยื่อของเสือโคร่งนั่นเป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าเพราะว่าอย่างในงานวิจัยของห้วยแข้งเนี่ยก็คือถ้ามีเสือก็เสือก็คือตัวดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของพื้นป่าดังนั้นถ้ามีเหยื่ออย่างวัวแดงหรือกวางนั่นแปลว่าจะต้องมีผู้ล่าก็คือเสือนั่นคือเป็นตัวดัชนีชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของการมีอยู่ของป่าผืนนี้
1: ส่วนกรงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นกลางป่ามรดกโลกนี้มันถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้พญาแร้งเรียนรู้การใช้ชีวิตในถิ่นอาศัยจริง
2: วันหนึ่งถ้าโครงการเราทำสำเร็จแล้วเนาะหรือว่าเสร็จสิ้นโครงการแล้วได้ทำการปล่อยแร้งสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วครับตัวโครงสร้างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่สามารถรื้อถอนได้เนาะมันไม่ใช่เป็นโครงสร้างถาวรที่จะอยู่กลางป่านี้ตลอดไปนะครับตัวโครงสร้างก็สามารถถอดได้เป็นเหล็กเป็นท่อนๆๆออกไปเนาะที่เราเห็นเป็นปูนนี่เราก็จะมากระเทาะออกทีหลังแล้วก็นําขนออกไปจากป่าได้ 100% เลยครับก็เพื่อคืนสภาพให้มันเป็นป่าเหมือนเดิมได
1: ้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามพฤติกรรมของพวกมันตลอด24ชั่วโมง
2: กล้องวงจรปิดนะครับสําคัญมากๆนะสําหรับตัวโครงการเราเพราะว่า1คือเราจะใช้คนที่มายุ่งกับตัวพญาแร้งน้อยที่สุดซึ่งการที่เขาคุ้นเคยกับคนเป็นกลุ่มมากๆเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมกับมันสองคือตัวรังของพญาแร้งเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นไปประมาณหลัก10เมตรเลยครับการที่เราจะมอนิเตอร์มันด้วยตาเปล่าเราต้องมองเงยหน้าขึ้นไปซึ่งเราจะไม่สามารถเห็นไข่หรือเห็นพฤติกรรมของแม่หรือพ่อที่กำลังกกไข่หรือเลี้ยงลูกบนนั้นได้เนาะการที่เราติดกล้องขึ้นไปสูงกว่ามันทำให้เราสามารถมองเห็นแล้วก็มอนิเตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงว่าในสภาพอากาศที่หนักมันดูแลลูกยังไงมันสำคัญในมุมของการศึกษาพฤติกรรมแล้วก็การเฝ้าระวังเพื่อให้ลูกครับมีโอกาสรอดสูงขึ้นด้วยครับ
1: การเพิ่มจำนวนประชากรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพญาแร้งเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ยากพวกมันจะวางไข่เพียงฤดูกาลละ1ใบเท่านั้นและอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมสูงเป้าหมายต่อไปคือการปล่อยพญาแร้งคืนสู่ธรรมชาติภายในปี2572วันที่พวกมันจะได้กลับมาบวยบินเหนือพื้นป่าห้วยขาแข้งอีกครั้งและไม่ใช่เพียงการกลับมาของนกนักกินซากแต่คือสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองไทย PBS รายงาน
3: ตลอดช่วงที่ผ่านมาทีมข่าวไทย PBS ยังคงติดตามประเด็นการประกอบกิจการท่าทรายในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์รวมถึงการเอื้อกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการท่าทรายซึ่งจะมีผลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศรวมถึงความมั่นคงตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการท่าทรายแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายตามวาระของคณะกรรมการที่กำหนดตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบและการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎระเบียบของการประกอบกิจการท่าทรายค่ะโดยก่อนหน้านี้ไทย PBS ได้นำเสนอพฤติกรรมของผู้ประกอบการบางรายซึ่งลักลอบดูดทรายในช่วงเวลากลางคืนและพบว่าท่าทรายบางแห่งยังดูดทรายที่บริเวณร่องน้ำระหว่างดอนญาติซึ่งเคยเป็นผืนดินเชื่อมต่อกันสุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกและอาจกระทบกับความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง30ตุลาคมจะเป็นช่วงที่ท่าทรายทุกแห่งต้องหยุดประกอบการกิจการตามระเบียบที่กำหนดซึ่งให้ท่าทรายเปิด8เดือนพักอีก4เดือนระหว่างนี้ค่ะผู้ประกอบการท่าทรายก็ต้องทำเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดหนองคายซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่2เมษายน2569ซึ่งส่งถึงผู้ราชการจังหวัดทุกแห่ง

0: เรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายในที่ดินของรัฐและแนวทางปฏิบัติกับการขออนุญาตและขอต่อใบอนุญาตดูดทรายได้กำหนดให้จังหวัดออกประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะบริเวณที่สามารถอนุญาตให้ดูดทรายหรือที่เรียกว่าโซนนิ่งแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดหนองคายยังไม่เคยมีประกาศเรื่องโซนนิ่งดูดทรายรวมถึงพฤติกรรมการลักลอบดูดทรายและทำผิดกฎหมายของผู้ประกอบการบางรายก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะถูกนำเข้าหารือในการขอต่อใบอนุญาตการดูดทรายครั้งนี้หรือไม่ในขณะเดียวกันเรื่องความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ไทย PBS นำเสนอข่าวผู้ประกอบการท่าทรายจังหวัดหนองคายจ่ายเงินนอกระบบให้กับตำรวจ11หน่วยงานเพื่อแลกกับการกระทำผิดกฎหมายอย่างเช่นการเปิดทำการดูดทรายโดยผิดกฎหมายและรถบรรทุกน้ำหนักเกินโดยให้สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน30วันล่าสุดประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่าได้ลงพื้นที่ขอข้อมูลจากผู้ประกอบการและให้ลงลายมือชื่อซึ่งยืนยันว่าไม่เคยจ่ายสวยให้กับตำรวจและจากการตรวจสอบรายชื่อตำรวจที่ปรากฏส่วนใหญ่ก็เป็นรายชื่อเก่าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: เราก็เลยสรุปว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่มีมูลความจริงหรือยังไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใดนะครับแต่เราก็ไม่ปิดกั้นโอกาสนะครับว่าถ้าหน่วยใดท่าทรายใดหรือผู้ประกอบการใดที่รับความเดือดร้อนเนี่ยเราก็ยังให้สามารถเข้ามาร้องเรียนหรือเข้ามาแจ้งเราได้เราจะให้ความเป็นธรรมครับ
0: สำหรับจังหวัดหนองคายค่ะมีผู้ประกอบการได้รับอนุญาตดูดทรายในประเทศ11แห่งและอีก1แห่งได้รับอนุญาตให้นำเข้าแต่ว่าประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจก็คือกรณีผู้ประกอบการท่าทรายบริเวณดอนญาติตำบลกวนวันอำเภอเมืองหนองคายซึ่งใช้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ติดกับแม่น้ำโขงตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2505แต่ว่ากลับเป็นผู้ตั้งประกอบกิจการท่าทราย 4-5 แห่งจึงอยากให้ตรวจสอบการออกใบอนุญาตหรือว่าสามารถออกใบอนุญาตดูดทรายได้หรือไม่เพราะว่าการดูดทรายบริเวณนี้ทำให้ดอนญาติซึ่งเคยเป็นผืนดินเชื่อมต่อกันเกิดร่องน้ำตรงกลางและยังขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกและอาจกระทบกับความมั่นคงตามแนวชายแดนได้เครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งรัดในโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็มีทั้งประชาชนรวมถึงภาควิชาการบางกลุ่มค่ะที่ยังกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการนี้เครือข่ายผลักดันการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรลุ่มน้ำปิงตอนล่าง5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและนครสวรรค์ระดมมวลชนนับพันคนเดินทางไปที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้กำลังใจรัฐบาลในการผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลชาวบ้านที่เดินทางมาจากอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าตัวเองลำบากค่ะเพราะว่าอยู่ท้ายโครงการชลประทานทำให้น้ำไม่เพียงพอกับการเกษตรแม้ในช่วงทำนาปีก็ต้องมาขอแบ่งน้ำจึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา
2: ออกมาตามน้ำกันทุกปีมันคือความลำบากของชาวนาที่ชาวนาจะต้องออกมาตามน้ำทุกปีถ้ามีน้ำในแม่น้ำปุ๊บตามคลองซอยคลองอะไรมันก็จะมีน้ำได้ตลอดค่ะพวกเราก็จะอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ทีเนี้ยเวลาหน้าแล้งอ่ะมันแล้งมากต้องมาตามน้ำที่คลองอาจะต้องมาแบ่งเขาทุกครั้งมันลำบากอ่ะ
0: ด้านนายดำรงชานุประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรลุ่มน้ำปิงตอนล่าง5จังหวัดบอกว่าการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรครั้งนี้เครือข่ายเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าค่ะก่อนหน้านี้เคยยื่นชื่อเกษตรกรมากกว่า 15,000 คนจึงอยากจะมาแสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนโครงการและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินโครงการโดยเร็วพร้อมกันนี้เครือข่ายยังยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าผ่านนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านนายสรวุฒิระบุกับเครือข่ายของประชาชนยืนยันจะเร่งผลักดันโครงการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลหรือว่าโครงการผันน้ำยวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและขอให้เครือข่ายร่วมสู้ไปกับรัฐบาล
3: ลำพังราชการเองมีกำลังส่วนหนึ่งแต่ว่าพี่น้องเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับพี่น้อง

0: ดังนั้นเราเอากันเต็มที่ไหมครับพี่น้องส่งเสียงดังๆเต็มที่นะครับวันนี้ผมมายืนยันในนามของครม.และรัฐมนตรีว่าเราจะดันโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้ครับ
1: ส่วนตัวแทนชาวบ้านในลุ่มน้ำยวมลุ่มน้ำเงาเมยและสารวินได้ร่วมแสดงจุดยืนโดยระบุว่าจุดที่มีการก่อสร้างโครงการยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะมีการตั้งคำถามถึงปริมาณน้ำยวมในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันก็ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรพร้อมกับห่วงผลกระทบด้านต่างๆที่จะตามมาด้วย
2: ข้อกังวลต่อว่าถ้าน้ำยวมน้ำแห้งน้ำไม่เพียงพอนะครับผ่านจัดสารวีดยิ่งสารวีดนัดวันนี้เนี่ยเราเจอสารหนูสารโลหะหนักเกินมาตรฐานตลอดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าผ่านจากสารวินมาพี่น้องภาคกลางจะได้รับสารหนูเหมือนกันนะครับ

0: ขีดเส้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวชาวบ้านมาดูแล้วก็ค่อยมาทวงสิทธิ์ฉันคิดว่าอันนี้เป็นหายนะเลยนะคะถ้ามีโครงการนี้เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ศึกษาจุดคุ้มทุนให้ชัดเจนคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ใคร่ครวญให้ดีๆก่อน
1: สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลคาดว่าใช้งบประมาณกว่า 7-8 หมื่นล้านบาทเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปผ่านอุโมงค์ใต้ดินระยะทาง62กิโลเมตรค่ะเพื่อไปเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแก้ไขปัญหาภัยแล้งและผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ซึ่งภาคประชาชนยื่นฟ้องตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66และล่าสุดผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเหลือเวลาอีก3เดือนที่ต้องทบทวนโครงการใหม่อีกพื้นที่หนึ่งที่ตอกย้ำว่าน้ำมีความสำคัญกับชีวิตค่ะก็คือที่ดอยนางแก้วจุดนี้เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กวงและแม่น้ำแม่ลาวค่ะหล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านเขาร่วมกันจัด กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะเพื่อเป็นการปกป้องผืนป่าต้นน้ำไม่ถูกทำลายคุณสมครานเคือบุญติดตามเรื่องนี้มา
2: ผ้าสีเหลืองหรือจีวรพระที่ใช้ผูกรอบต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ว่าต้นไม้เหล่านี้ได้ผ่านการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการบวชป่าเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำแม่ลาวจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการอนุรักษ์และปกป้องผืนป่าต้นน้ำไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายและให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล
3: ดอยนางแก้วเนี่ยเป็นจุดกำเนิดสายน้ำหลักๆอยู่สองสายนะครับถ้าลงไปทางทิศใต้นะครับเรียกว่าน้ำแม่กวงนะครับอันนี้ก็จะไหลลงสู่น้ำปิงที่อำเภอป่าซังจังหวัดลำพูนนะครับเนาะทางทิศเหนือเป็นน้ำแม่ลาวนะครับอันนี้จะไหลลงน้ำกกนะครับเนาะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเรามองโดยรวมก็คือเป็นจุดกำเนิดชีวิตนะครับเนาะของทั้งสองฝากก็คือทั้งเชียงใหม่และเชียงราย
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการดำเนินกิจกรรมของชาวบ้านโดยร่วมกับหน่วยงานรัฐในการแสดงจุดยืนปกป้องผืนป่าถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและแก้ปัญหาฝุ่นควันเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ถูกไฟไหม้ไปกว่า 1.4 แสนไร่
4: ต้องนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นเพราะจุดเล็กๆเล็กๆแต่ละจุดละจุดในพื้นที่ของเชียงใหม่ในพื้นที่25อำเภอ 22,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ป่าเนี่ยเกือบ 70% เนี่ยถ้าทุกพื้นที่ทำกันในลักษณะนี้ในการดูแลรักษานะครับก็จะทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมนะครับการที่จะไม่เกิดภัยพิบัตินะฮะโดยเฉพาะเรื่องของดินสไลด์ดินถล่มเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำถ้ามันจะอุดมสมบูรณ์ถ้าเราดูแลรักษาอย่างดี
2: กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบวชป่าการสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยมีเป้าหมายหลักคือการปกป้องและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์และคงอยู่ต่อไปสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
1: ขยับเข้าใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายของบอลโลก2026เข้ามาทุกทีนะคะต้องลุ้นกันละค่ะว่าชาติไหนจะได้ครองแชมป์ World Cup นะคะคุณผู้ชมคะในรอบ4ทีมสุดท้ายสวนสัตว์เชียงใหม่เขาจัดกิจกรรมทำนายผลบอลโลกมาดูกันนะคะว่าแม่นไหมคะถือว่าอินเทรนด์สร้างสีสันเข้ากับกระแสบอลโลกต่างประเทศเขาก็มีนะคะมีทั้งหมึกมีทั้งสัตว์อื่นๆมากมายค่ะเราก็มีนะคะสดๆร้อนๆที่สวนสัตว์เชียงใหม่เลยเขานำดาวเด่นของสวนสัตว์มาทำนายผลการแข่งขันก่อนที่เมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งเป็นคู่ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติสเปนเนี่ยค่ะหญิงลีเป็นเสือดำนะคะทำหน้าที่เป็นแม่หมอมาทำนายผลบอลก่อนการแข่งขันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็นำลูกฟุตบอล2ทีมเอามาทาด้วยเนื้อเพื่อกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นค่ะนี่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเสือดำแล้วก็นำบอลทั้ง2ลูกนี่แหละค่ะทาเนื้อแล้วเอาไปวางในส่วนจะ

ดงนะคะปรากฏว่าหญิงลีเนี่ยค่ะเลือกดมลูกบอลที่ติดธงชาติสเปนผลปรากฏจริงๆด้วยสเปนชนะฝรั่งเศสไป2-0นะคะแม่นจริงๆตรงตามที่หญิงลีเลือกนะคะแต่หลายคนบอกว่าก็เสียดายแทนฝรั่งเศสไม่ได้ครั้งที่แล้วก็พลาดชิงกับอาร์เจนตินาผิดหวังมาแล้วคราวนี้ตกรอบไปแล้วนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะที่จะชิงกันคืนนี้ในช่วง2:00ก็คือทีมชาติอังกฤษพบกับคู่แค้นเก่าทีมชาติอาร์เจนตินาผู้ทำนายก็คือน้องไทเกอร์นะคะเป็นแพนด้าแดงเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมอาหารโปรดไว้ในภาชนะแทนทั้ง2ทีมค่ะเป็นการส่งเสริมการค้นหาอาหารกระตุ้นพฤติกรรมของแพนด้าแดงตามธรรมชาติด้วยนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะน้องไทเกอร์ไปกินถาดอาหารที่มีธงชาติอาร์เจนตินาติดอยู่เขาฟันธงนะคะว่าแชมป์เก่าจะได้เข้าไปลุ้นแชมป์โลกอีกปีนึงแต่ว่าจำแม่นไม่แม่นถูกใจแฟนบอลหรือเปล่าคืนนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะซึ่งถ้าน้องไทเกอร์หรือว่าหญิงลีเนี่ยทายถูกอีกก็จะได้อาหารโปรดเป็นรางวัลพิเศษด้วยนะคะแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้สวนสัตว์ก็ย้ำนะคะว่าไม่อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการพนันขันต่อให้เป็นการทายกันให้สัตว์มาเสี่ยงทายกันแบบสนุกๆนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันรับกับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนที่มาเที่ยวชมค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากผู้ชมได้ลุ้นแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพของสัตว์ไปด้วยค่ะสัตว์ก็อิ่มคนก็สนุกนะคะและที่สำคัญก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาวของยอดดอยครับที่นี่เนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับเชื่อไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งในตะกร้าหลายใบเลยที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อน50องศาเซลเซียสโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวที่กำลังหายใจและเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดาให้กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติจากพลังงานความร้อนในตะกร้ากลายเป็นความนัวตามธรรมชาติส่งต่อสู่หลากหลายจานอาหารของคนเหนือและมอบไออุ่นให้วิถีชีวิตของผู้คนมา

ยาวนานขับเคลื่อนมื้ออาหารอย่างน่าอภิรมย์ครับนี่คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์กินได้นี่คือภูมิปัญญาสุดแสนจะธรรมชาตินี่คือเรื่องราวของถั่วเน่าครับ

พูดถึงเชียงใหม่ครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ดอยสุเทพประตูเมืองท่าแพหรือว่าเดินเที่ยวตอนกลางคืนในย่านนิมมานครับวันนี้เราอยู่กันที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับดินแดนที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็สายหมอกที่นี่คือจุดนัดพบของวัฒนธรรมครับอันหลากหลายเลยมีทั้งพี่น้องชาวไทยใหญ่เนี่ยมีลูกหลานชาวจีนยูนานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนพื้นที่สูงนี้กันอย่างกลมเกลียวครับระยะทางจากตรงเนี้ยจนถึงประเทศเมียนมาเนี่ยห่างกันแค่ไม่ถึง10กิโลเมตรช่วงที่เราเดินทางมาถึงครับอากาศจะอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสความหนาวเย็นและก็พื้นที่สูงครับได้หล่อหลอมให้ชีวิตผู้คนเนี่ยผูกพันอยู่กับศาสตร์ของการหมักดองเพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบท้องถิ่นเอาไว้กินได้นานๆแล้วก็สมัยนี้คือกินให้อร่อยด้วยเราได้เห็นภูมิปัญญาอันน่าทึ่งครับในตลาดเล็กๆหลายๆแห่งผ่านวัตถุดิบมากมายที่เป็นการหมักดองไม่ว่าจะเป็นผักรสจัดจ้านมีเต้าหู้หมักสีสวยๆและก็แน่นอนครับท่ามกลางวัตถุดิบหมักดองอันหลากหลายเราได้พบกับสิ่งที่เราจะมาเข้มข้นกันในวันนี้ก็คือถั่วเน่าครับคนที่ยังไม่ได้คุ้นเคยกับถั่วเน่าของทางเหนือของประเทศไทยครับพอได้ยินชื่อเนี่ยเราก็จินตนาการไปถึงถั่วคำว่าถั่วมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับถั่วเน่าก็คือเน่าเสียหรือเปล่าจริงๆคือเน่าดีครับและภาพจำใกล้เคียงที่สุดของถั่วที่มันถูกหมักดองอ่ะกลายเป็นว่าอาจจะหนีไม่พ้นนัตโตะของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปถามว่ามันเหมือนกันไหมจริงๆต้องบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแล้วสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์นี้ได้ดีที่สุดก็คือเจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่ชื่อว่าบาซิลัสครับคือมีอยู่ทั้งในถั่วเน่านัตโตะของญี่ปุ่นแล้วก็ถั่วเน่าภาคเหนือของไทยเลยแล้วไอ้แบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์บาซิลัสเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวดีแล้วก็เป็นตัวร้ายครับแต่ว่าบาซิลัสที่ทำงานอยู่ทั้งในนัตโตะแล้วก็ถั่วเน่าบ้านเราคือตัวดีที่ชื่อว่าบาซิลัสซับทิลิสครับส่วนความพิเศษของถั่วเน่าไทยคือนี่คือเชื้อบาซิลัสที่เรียกว่าวายไทป์ครับหมายถึงว่ามันไม่ได้ถูกเพาะอยู่ในแลบมันคือเชื้อดั้งเดิมที่แฝงตัวอยู่ในธรรมชาติและก็อากาศของท้องถิ่นครับอยู่ในดินอยู่ในใบไม้อยู่ท่ามกลางความมองไม่เห็นของเราเนี่ยคือเสน่ห์ที่ลึกลับที่ทำให้รสชาติของถั่วเน่าบ้านเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นแผ่นถั่วเน่าสีน้ำตาลถูกเรียงรายอย่างสวยงามเป็นระเบียบอยู่ที่หลังบ้านของใครสักคนนี่แหละโฉมหน้าของสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ครับสำหรับใครที่เคยเห็นครั้งแรกสงสัยว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่ช้าก่อนครับจริงๆแล้วคุณอาจจะเคยลิ้มรสความอร่อยของถั่วเน่าไปแล้วแบบไม่รู้ตัวก็ได้ครับเพราะถั่วเน่าแผ่นนี้เนี่ยคือจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในเมนูโปรดของใครหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยเคยกินกันหลายคนเขาใส่ถั่วเน่านะครับหรือในน้ำพริกอ่องหลายที่ใส่ถั่วเน่าเพิ่มความนัวรวมไปถึงแบบจอผักกาดร้อนๆที่คุณเคยขึ้นมากินทางภาคเหนือหรือซื้อจากร้านอาหารเหนือก็ใส่ถั่วเน่าได้เหมือนกันครับโดยก่อนที่เขาจะนำไปปรุงอาหารนะครับมักจะเริ่มจากการเอาแผ่นถั่วเน่าแห้งๆเนี่ยไปย่างไฟให้หอมก่อน

ตาลของถั่วเน่านั้นจะทำหน้าที่ช่วยสร้างรสกลมกล่อมหรือว่ารสอูมามิตามธรรมชาติครับบวกกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวมันก็คล้ายๆกับที่คนภาคกลางใช้กะปิหรือคนอีสานใช้ปลาร้าอะไรแบบเนี้ยเพื่อเชิดชูรสชาติอาหารนั่นเองแต่ความสนุกของถั่วเน่าไม่ได้อยู่แค่แผ่นแห้งๆครับถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตถั่วเน่าไทยเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้แหละซึ่งจริงๆแล้วคนเหนือเขากินถั่วเน่ากันถึง3ร่าง3สไตล์ด้วยกันเริ่มจากถั่วเน่าซาถั่วเน่าซาคือหมักเสร็จใหม่ๆยังเป็นเม็ดๆอยู่เอาไปคั่วกินได้เลยในร่างในฟอร์มที่2นั้นก็คือถั่วเน่าเมอะอันนี้คือเอาถั่วเน่าซาเนี่ยมาโม้มาบดจนละเอียดครับเนื้อกลายเป็นเนื้อครีมเอาไปห่อใบตองย่างไฟหรือว่าเอาไปทำน้ำพริกทีเด็ดเลยและก็ร่างสุดท้ายครับแบบแผ่นที่เราคุ้นเคยอันเนี้ยถั่วเน่าแคปซึ่งไม่ว่าจะร่างไหนก็ก่อเกิดความอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมีทำกับข้าวให้ดูกันโดยพี่ๆท้องถิ่นตรงนี้เลยทดไว้ในใจกันวันนี้พาไปเจอกับเจ้าของบ้านก่อนครับที่ทำถั่วเน่าคือพ่ออินและก็ครอบครัวของเขาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำถั่วเน่ามามากกว่า10ปีบวกครับเดี๋ยวทำให้ดูตั้งแต่ต้นเลยเรามาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของพ่ออินกันครับท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บประมาณ12องศาครับวิถีชีวิตของพ่ออินและครอบครัวเริ่มต้นกันตั้งแต่ตีสองตีสามอ่ะพี่ๆทีมงานแม่บ้านครับพ่ออินตื่นท่ามกลางความหนาวนี้มาต้มถั่วบดถั่วแล้วก็ตากถั่วแดดเริ่มออกฮะพอตากถั่วเสร็จแยกย้ายกันไปทำสวนต่อปลูกผักถ้าพูดแบบเชิงสารคดีคือและนี่ก็คือภาพที่ขยับหมุนเวียนไปพร้อมกับลมหายใจของชุมชนทีนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพเดียวกันเรามาเริ่มไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำถั่วเน่ากันก็คือถั่วเหลืองครับนี่พาไปดูถึงไล่แต่ว่ามันยังไม่โตต้นมันยังเล็กอยู่แต่มันก็คือถั่วเหลืองชนิดเดียวกับที่เราเอามาทำน้ำเต้าหู้นั่นแหละครับแต่ว่าในชะตากรรมของมันต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าขั้นตอนแรกเริ่มต้นที่การชำระล้างครับพ่ออินเนี่ยได้ถั่วเหลืองมาจากพ่อค้าแล้วพ่ออินเอาถั่วเหลืองมาล้างน้ำครับเพื่อกระจัดดินแล้วก็ฝุ่นละอองที่ติดมาอันนี้คือพื้นฐานเลยทำความสะอาดแบบตรงไปตรงมาก็คือเป็นการเตรียมให้สะอาดที่สุดก่อนจะหมักดองโดยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดจากนั้นครับเข้าสู่การเคี่ยวกรัมในหม้อนี่ใช้คำว่าเคี่ยวกรัมต้มนั่นแหละในหม้อสเตนเลสไฟยักษ์ใหญ่เลยข้างล่างเนี่ยเชื้อเพลิงคือถ่านไฟครับถั่วเหลืองจะถูกต้มด้วยความร้อนที่มันร้อนเดือดเกิน100องศาเซลเซียสเนี่ยไม่ใช่แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับใช้เวลาต้มกันยาวนานถึง2วันเต็มๆ

0: มั่นใจว่าถั่วทุกเม็ดเนี่ยจะสุกเปื่อยยุ่ยแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดก็100องศาฆ่าเชื้ออยู่แล้วพอต้มเสร็จครับพออินเขาก็จะตักขึ้นมาใส่ลงไปในภาชนะตะกร้าไอ้ไม้ที่ปักนี่คือต้องการทำให้มันสูงขึ้นเฉยๆเพื่อให้ใส่ถั่วได้เยอะๆแล้วด้านล่างครับจะมีน้ำไหลออกมาก็คือน้ำที่เขาต้มถั่วเนี่ยอันนี้มีคนมารับไปด้วยเอาไปผสมอาหารสัตว์หรือว่าเอาไปรดน้ำทำเกษตรกรรมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็ยังมีคุณค่าสารอาหารจากถั่วเหลืองหลงเหลืออยู่ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าทุกอย่างจดครับทีนี้พอพักเอาไว้ในถังใหญ่นี้แล้วจนมันเริ่มเย็นแล้วน้ำเสด็จออกไปเกือบจะหมดแล้วเขาก็จะตักแยกกันเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตะกร้าหมักครับตะกร้าหมักก็จะเป็นตะกร้าสีๆเหล่านี้ที่มีผ้าตะข่ายรองอีกชั้นเช่นกันมาถึงตรงนี้คือกินได้หรือยังครับคำตอบคือกินเข้าไปได้แล้วครับแต่มันยังไม่ใช่ถั่วเน่าหรือมันยังไม่ได้มีรสชาติอะไรมันคือถั่วล้วนๆเราเอาไปใส่ในผ้าอย่างที่บอกครับในตะกร้าอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพของตอนที่มันต้มแล้วมันพองขึ้นมาอันนี้คือตักแยกออกมาถ่ายให้ดูมันพองมันเปื่อยแบบนี้แล้วพ่ออินก็มัดครับเพื่อที่จะปิดฝามันแล้วก็ยกไปในพื้นที่ผมใช้คำว่าพื้นที่ทองคำครับนี่มันคือมุมเล็กๆในบ้านของพ่ออินนั่นแหละแต่ถ้าว่าตรงเนี้ยแท้จริงแล้วมันคืออาณาจักรของแบคทีเรียเจ้าถิ่นนับล้านตัวล้านยังน้อยเกินไปไม่รู้กี่ล้านตัวก็แล้วแต่สั่งสมล่องลอยอยู่ในบรรยากาศมายาวนานเกิน10ปีครับเจ้าบาซิลัสซับทิลิสที่เราบอกเนี่ยมันรออยู่ในความเงียบในความมืดเพื่อที่จะจัดการกับอาหารอันโอชะในมือนี้ครับผ่านไปแค่คืนเดียวภายใต้กระสอบที่คลุมเจ้าถั่วเน่าเอาไว้มันเริ่มมีเมือกยืดๆปรากฏให้เห็นครับและท่ามกลางอากาศรอบตัวที่หนาว12องศาแต่เมื่อเราวัดอุณหภูมิไปที่กองถั่วแล้วตัวเลขกลับพุ่งขยานไปแตะเกือบ50องศาเซลเซียสครับเฮ้ยมันมีความร้อนขึ้นมาเองครับควันที่พวยพุ่งออกมาน้อยๆเนี่ยคือหลักฐานยืนยันว่าเหล่าจุลินทรีย์ตัวจิ๋วกำลังทำงานกันอย่างบ้าคลั่งสร้างความร้อนระอุขึ้นมาเองจากการหมักครับพร้อมกับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ตีขึ้นมาชัดขึ้นเรื่อยๆถั่วเน่าเนี่ยเราใช้เวลาในการหมักไม่นานครับผ่านไปแค่2วันครับ2คืนด้วยพ่ออินก็เอาถั่วออกมาแล้วก็เอาไปไว้ที่กะละมังครับเทใส่ลงไปถั่วที่หมักแล้วเห็นไหมมีควันขึ้นเนี่ยคือมันมีความร้อนที่เกิดจากการหมักโดยเฉพาะครับไม่ใช่การต้มนะฮะเพราะว่าต้มมันเสร็จไปนานแล้วไงทั้ง2วันทิ้งไว้อะถั่วมันก็พร้อมที่จะกลายเป็นถั่วที่เขาเรียกว่าถั่วเน่าซาวันนี้เป็นเมนูจากพี่อนงรักครับเป็นหลานของพ่ออินฮะกับเมนูถั่วเน่าซาคั่วอันนี้คือสไตล์ไทยใหญ่เลยนะครับที่เห็นก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรที่บดสับมาแล้วครับมีขมิ้นมีข่าตะไคร้กระเทียมไทยครับกลีบเล็กๆแล้วก็มีพริกนิดหน่อยใส่ลงไปคั่วในน้ำมันครับ
1: ขมิ้นผงเพื่อให้เป็นสีสวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรได้กลิ่นหอมของขมิ้นค่ะ
0: คือผมอยู่ตรงนั้นก็จะบอกว่าหอมแน่หอมนำหอมเน้นย้ำตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ถั่วเน่าครับเป็นเมนูที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเคยเห็นทำสดๆครั้งแรก
2: เพิ่มเติมคือเขาเรียกอะไรมะเขือเทศค่ะมะเขือส้มนั้นไทยใหญ่แล้วค่ะเน
0: า
2: ะพอผัดได้ที่เครื่องหอมแล้วก็ใส่เม็ดถั่วเน่าลงไปค่ะ
0: ความแจ๋วเจ๋งของเมนูนี้คือเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกับถั่วเน่าในฟอร์มของถั่วเน่าซาหรือว่าถั่วเน่าที่เพิ่งจะดองเสร็จใหม่ๆหมักเสร็จใหม่ๆแบบนี้ครับเพราะว่าเราจะเจอแต่ถั่วเน่าที่แบบบดเป็นแผ่นแห้งแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ยังกินถั่วเน่าแบบใกล้เคียงกับนัตโตะแต่ยังเป็นรูปแบบไทยๆอ่ะ ดูคนดูดูตามว่าอยากทำตามที่บ้านบ้าง
2: สาซื้อถั่วที่เรายังไม่ได้โม่ค่ะแล้วก็เราทำตามเมนูนี้ได้ค่ะ
0: ครับผม
2: ด้วยเครื่องปรุงก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
2: ด้วยที่เราผัดนะคะผัดจนให้มันเหลืองหรือว่าให้มันแห้งแห้งถ้ามันผัดไม่แห้งมันจะแฉกมันจะไม่ค่อยมันจะไม่หอมกลิ่น
0: เขาถึงเรียกคั่วแล้วต้องแบบ
2: เขาถึงเรียกคั่วค่ะคั่วก็คือต้องให้มันเหลืองน่ากินอ่ะค่ะให้มันหอมเลยค่ะจะมีรสเผ็ดหน่อยนึงเค็มหน่อยนึงแล้วก็เปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของถั่วเน่าค่ะถ้าผัดได้ที่อ่ะค่ะ
0: อันนี้แบบนี้ครับเริ่มแห้งน้ำมันเริ่มงวดลงไปแล้วมันยิ่งน่ากินเข้าไปอีกแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยครับต้นหอมผักชีสับแล้วก็พริกขี้หนูสับคือเป็นลูกโดดอ่ะแล้วก็มีความหอมเพิ่มไปอีกจากผักนะครับตอนนี้ความฉุนความกลิ่นแรงของถั่วเน่าเนี่ยเริ่มซาลงแล้วคือไปกับชื่อถั่วเน่าซาเลยคือความแรงเริ่มซาลงเหลือแต่ความหอมกำลังดีเมนูนี้เริ่มต้นมาเหมือนจะกินยากนะเอาถั่วเน่าไปผัดแบบเป็นเม็ดๆอ่ะแต่พอมันจบแล้วอ่ะมันเสร็จแล้วอ่ะไอ้ผักต่างๆโดยเฉพาะตะไคร้เนี่ยมันทำหน้าที่ได้เข้ากันกับถั่วเน่ามากๆอยากให้ทำกินกับข้าวสวยมากๆครับข้าวสวยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่เจอข้าวปุกเข้าไปข้าวปุกงาครับพ่ออินถึงกับชวนคุณพีทภูมิกับรายการของเราไปร่วมรับประทานด้วย
3: ใครอยากเขาเรียกข้าวปุกนะ
4: ครับผม
3: อันนี้สิถ้าเราชอบแบบไหนก็กินแบบชอบน้ำผึ้งแล้วก็กับน้ำผึ้งได
0: ้พ่ออินพูดว่าชาวไทยใหญ่เรียกว่าข้าวปุกอยากกินแบบไหนก็กินเช่นจิ้มน้ำผึ้ง
4: ครับ
3: นมหรือน้ำตาลน้ำอ้อย
4: เพิ่มรสชาติ
3: น้ำชาติไม่งั้นก็กาแฟร้อนก็ได
0: ้คืออากาศหนาวเจอข้าวย่างไฟอ่ะคุณผู้ชมครับ
4: เนี่ย
3: นี่จะไปกิน
4: หอมหอม
0: มันเข้ากันแบบสุดๆเลยครับนี่ที่เขาบอกว่าข้างนอกมีความกรุบกรอบจากการย่างไฟนะครับด้านในยังมีความนุ่มเหนียว
4: มาย่างแล้วมันจะกรอบๆข้างนอกนะ
3: กรอบนอก
4: ข้างในก็เลยหนึบๆ
0: นี่จิ้มน้ำผึ้ง
4: คือมันมีรสชาติมากกว่าเดิมนิดนึงมันก็จะมีความหวานน้ำผึ้งเข้ามามีความหอมน้ำผึ้งแล้วก็มีความหอมข้าว
0: นี่จิ้มนมข้นก็ได้ครับแล้วแต่คือน่ากินจนต้องแวะมาพูดคุยกันเรื่องข้าวปุกงานะครับอยากให้ทุกคนได้กินมากๆเลยเรากลับมาต่อกันที่ถั่วเน่าครับเมื่อกี้นี้ถั่วเน่าซาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการใส่เกลือแล้วก็เทน้ำลงไปครับคลุกเคล้ากันให้ทั่วถั่วเน่าซากำลังจะเปลี่ยนรูปแล้วนะครับพ่ออินนำใส่เครื่องโม้ครับเครื่องโม้ก็จะมีรูที่จะให้ยัดถั่วพูดง่ายๆยัดถั่วเข้าไปผ่านไกลเดอร์ก็คือการโม้การบดเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะครีมนั่งดูเพลินๆครับอันนี้เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าถั่วเน่าเมอะครับก็จะมีพ่อหนุ่มคนนี้หลานนะครับเอาไปปั้นครับปั้นเร็วมากนะครับปั้นรูปกลมด้วยความชำนาญเนี่ย1 2 3ไปแล้ว1 2 3ไปแล้ว1 2 3ไปแล้วแม่นยำเลยนะขนาดมีความใกล้เคียงกันมากๆนี่อันนี้คือรูปเต็มๆของถั่วเน่านะครับที่เป็นถั่วเน่าเมอะแล้วเขาเอาไปทำเป็นน้ำพริกกินกับผักครับวิธีทำก็คือเอาถั่วเน่าเมอะคลุกกับผักต่างๆครับใส่ผักชีฝรั่งใส่พริกแล้วแต่เรามันจะออกมาคล้ายๆกับน้ำพริกกะลา
2: ด้วยที่เรากดเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาวางบนตะแคงนะคะโดยมีฐาน
0: ความ
2: ไว
0: ้ครับ
2: รอให้มันเหลือง
0: ครับ
2: พอมันเหลืองแล้วก็เราดูว่ามันเหลืองทั่วๆแล้วก็เราก็เอาออก
0: ครับประมาณราวๆนานไหม
2: ราวๆประมาณสัก10นาทีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะวิธีดูก็คือดูงี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวเราคว่ำดีกว่าเดี๋ยวเอาใหม่วิธีดูก็คือดูอย่างนี้ค่ะส่องดูใช้ไฟอ่อนค่ะถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้โดยสุกไม่ถึงข้างในนี่คือเหลืองสวยงามแล้วแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือกินกับข้าวเหนียวหรือกับผักมีมะเขือหรือว่าตะไคร้แล้วก็ใบสะระแหน่อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ผักที่เราชอบสามารถกินอะไรก็ได้ค่ะเป็นพวกแตงพวกอะไรได้หมดค่ะ
0: เสร็จแล้วครับถั่วเน่าเมอะเอาไปย่างไฟกินแบบน้ำพริกเลยเรากลับไปที่หลังจากที่พ่อหนุ่มคนนี้ปั้นถั่วเป็น ลูกกลมๆแล้วครับถั่วเน่าเมอะเป็นครีมก็จะมีทีมงานแม่บ้านนะครับเอามาอีกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสเตชันก็คือสเตชันของการปั๊มถั่วครับไวเสร็จแล้วหนึ่งเห็นไหมฮะเอาลงไปเอาพลาสติกคลุมทับโบ๊ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งดูไม่ทันเอาใหม่ขอใหม่โบ๊ะเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าจากลูกกลมๆขยายมาเป็นแผ่นในลักษณะขนาดที่พอกันมากๆอ่ะคือโอเคมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะ 100% หรอกแต่ว่าเฮ้ยมีความแม่นยำใกล้เคียงเสร็จแล้วก็จะเอาใส่แคร่ใส่ตะแกรงอย่างเงี้ยครับไปพักไว้ก่อนในบ้านนะจนเต็มบ้านอ่ะแล้วพอเมื่อมันเต็มแล้วครับก็ทยอยเอาออกมาตากอันนี้คือประมาณแบบตีห้าละใกล้จะรุ่งสางเต็มทนนะครับก็จะมีแม่ค้าผ่านมาพอดีและแม่ค้าก็จะซื้อถั่วไปนะครับแม่บ้านที่นี่ก็จะซื้อกับข้าวจากรถกับข้าวมา

0: แรกกันเวลาล่วงเลยผ่านไปเช้าขึ้นทุกทีครับแต่ภาพยังมัวหม่นอยู่แบบนี้เป็นเพราะว่าหมอกครับอันนี้คือเช้าแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าทะลุผ่านม่านหมอกลงมาเริ่มมีการทยอยชุดต่อมาครับที่เราปั๊มถั่วเน่าเสร็จแล้วไอ้ถั่วเน่าแผ่นๆแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าถั่วเน่าแคปครับพออินแล้วก็ทีมงานพี่น้องในครอบครัวครับก็จะเอาถั่วเน่ามาตากคราวนี้ก็จะเริ่มทยอยกันให้เต็มลานตากถั่วหน้าบ้านกันเลยในขณะที่ตอนนี้เราตักถั่วในบ้านวางเว้นแล้วนะครับมีแต่หน้าบ้านเต็มไปหมดกลับเข้าสู่วิถีครับอย่างที่บอกทำงานบ้านไปเข้าสวนรอให้ถั่วเน่าแห้งลงเรื่อยๆครับด้วยแสงแดดเท่านั้นเลยครับผ่านไปแค่1วันเสร็จแล้วมาเก็บถั่วเน่ากันแล้วครับมันแข็งง่ายเพราะอะไรเพราะมันบางครับพอมันบางน้ำก็ระเหยออกไปได้ไม่ยากครับก็กลายเป็นถั่วเน่าแคบแบบนี้เอามาแพ็ครวมกันครับเพื่อเตรียมที่จะส่งขายต่อไปก็จะมีการชั่งน้ำหนักขายอันนี้คือเอามาย่างไฟให้ดูเวลาย่างไฟก็จะพองขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับคือไม่ได้ให้กินดิบๆนะมันผ่านความร้อนแล้วนะฮะแล้วพอยิ่งย่างเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งหอมขึ้นมาอีกแล้วก็สามารถบดเอาไปผสมกับข้าวได้เลยอันนี้ครับน้ำพริกอ่องให้ดูผัดหอมแดงก่อนจากนั้นใส่หมูสับเข้าไปครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศครับอันนี้ก็จะเพิ่มความที่เขาเรียกว่าความส้มหรือว่าความเปรี้ยวนั่นแหละนี่ใส่พริกใส่ถั่วเน่าใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือครับ
1: อันนี้คือน้ำพริกอ่องเลยค่ะก็มีถั่วเน่าไงฮะ
2: เดี๋ยวต้องแบ่งรสหน่อยออกมา
0: ก่อนและที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนณตอนนี้ครับสำหรับอาหารจากถั่วเน่าวันนี้ต้องขอขอบคุณความรู้เรื่องการทำถั่วเน่าทุกกระบวนการครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหมักดองที่น่าสนใจแบบไม่ใช่พูดไปลอยๆอ่ะมันน่าสนใจจริงๆมันมีทั้งหลายแบบหลายฟอร์มครับขอบคุณพ่ออินและครอบครัวมากๆครับบ้านนี้ใจดีทุกคนเอื้อเฟื้อความรู้แบบไม่มีกั๊กครับทำกับข้าวอร่อยด้วยและเพื่อให้คนดูเห็นภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับแบบไวๆสรุปเราทำแผนภูมิภาพสรุปขึ้นมาให้ดูด้วยสรุปเส้นทางไวๆครับจากถั่วเหลืองมันกลายมาเป็นถั่วเน่าได้ไงเมล็ดถั่วเหลืองจากพ่อค้าส่งมาให้พ่ออินคนทำถั่วเน่าล้างน้ำชำระสิ่งสกปรกฝุ่นดินและเปลือกถั่วออกต่อด้วยการเอาไปต้มในหม้อขนาดใหญ่ถึง2วันนี่คือถั่วที่ต้มจนเปื่อยและพองขึ้นมาครับเราเอาถั่วมากรองน้ำออกจากนั้นเปลี่ยนไปใส่ตะกร้าหมักอีก2คืนให้แบคทีเรียทำงานผลลัพธ์คือถั่วเน่าซาเอาถั่วเน่าซาไปเติมเกลือแล้วโม่ออกมาผลลัพธ์คือถั่วเน่าเมอะเอาถั่วเน่าเมอะไปบีบเป็นแผ่นแล้วตากผลลัพธ์คือถั่วเน่าแคปเอาถั่วเน่าแคปไปย่างไฟแล้วบดเป็นผงใส่ลงไปในเมนูอย่างเช่นน้ำพริกอ่องถือเป็นปลายทางของถั่วเน่านั่นเองครับ

0: ผลผลิตที่อยู่ตรงหน้านี้คือลูกจากครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากต้นจากแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าลูกจากหรือน้ำตาลจากเนี่ยคือน้ำส้มสายชูหมักจากจากพาไปดูวิธีทำพาไปดูวิธีปรุงพาไปดูทั้งหมดในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: สิ่งหนึ่งที่ฟันเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่มาหางจูนะคะก็คือที่หางจูจะมีร้านชาแทบทุกมุมเลยโดยชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในหางจูนะคะจะเป็นชาหลงจิงไหนๆแล้วก็อยู่ที่เมืองกำเนิดของชาหลงจิงกันแล้วเดี๋ยวปันพาทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชาหลงจิงมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไง
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่แต่ว่าเขาเด็ดได้แบบไวมากจะเต็มแล้วอะ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
1: กิโลละ 40,000 หยวน 200,000 เบา
2: ๆรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าว
1: ลำแพนภาษามอญเรียกว่าอมอนค่ะคนมอญจะถือว่าต้นลำแพนเนี่ยเป็นไม้มงคลเพราะว่ามันลำแพนเหมือนนกยูงอะค่ะ
2: แต่ท่านกินอีกขึ้นหากบัวหากของบัวหลวงที่เขาจะเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้ำพริกบัวค่ะ
3: ยอดเรียบที่จะกินได้อร่อยก็ในช่วงที่จะมีกาบแดงๆคนนี้ขอหุ้ม
4: จะนำสับปะรดเนี่ยไปย่างทำให้ตัวสับปะรดเนี่ยมันฉ่ำเวลาที่เราเอาไปทำน้ำพริกเนี่ยมันก็จะมีความหอมความฉ่ำ
0: เด็ดทุกครกต้องยกให้น้ำพริกจากรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่18กรกฎาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: เวทีสารพันเจอแม่เดินเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลำทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม
1: ไทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS Podcast มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไป
2: แหมทุกคนครับดูผักเหล่านี้สิครับมันช่างอวบอิ่มหลากสีสันน่าทานมากมื้อเนี้ยพี่ก้องเลือกทานอะไรที่มันเฮลตี้ดีต่อสุขภาพซะหน่อยผักจ๋าฉันขอหม่ำหน่อยนะจ๊ะ
3: ใครชอบกินผักบ้างครับยกมือขึ้นเชื่อว่าเมนูโปรดของหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจานทั่วไปหรือว่าจะเป็นสายมังสวิรัติหรือสายสุขภาพเฮลตี้ถ้าได้กินผักเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังทำให้รู้สึกดีต่อสุขภาพด้วยจริงไหมครับ
4: ชอบทานผักมากค่ะก็จะเป็นพวกผักบุ้งถั่วฝักยาวผักสลัด
5: ชอบแรดดิชชอบมะเขือเทศแล้วก็ต้นอ่อนตะวัน
6: กินผักบุ้งแตงกวามะเขือเทศผักสลัดค่ะมันมีรสชาติหวานบางชนิดก็ขมนิดนึงแต่ก็อร่อยค่ะมีประโยชน์

ผักสดๆเนี่ยมันกรอบหวานอร่อยสุดๆไปเลยครับทานแบบสลัดก็สดชื่นผัดผักรวมมิตรนี่ก็ชุ่มฉ่ำน้ำพริกผักสดยิ่งหยุดไม่อยู่

ินเข้าไปก็รับรู้ได้เลยครับว่ามีประโยชน์จากการกินอาหารมื้อนี้ได้ทั้งไฟเบอร์ที่ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายได้วิตามินแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่เอ๊ะนั่นมันกลุ่มก๊าซอะไรอ่ะคราวนี้อะไรอีกล่ะเนี่ยนั่นมันกลุ่มก๊าซไนตรัสออกไซด์ทำไมยิ่งเรากินก๊าซก็ยิ่งเกิดยิ่งเรากินมันก็ยิ่งพวยพุ่งออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าไนตรัสออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีพลังการทำลายล้างสูงมากคือมีคุณสมบัติทำให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง273เท่าโอ้โหแถมยังสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานเป็นร้อยๆปีเลยทีเดียวจากการศึกษาพบว่าในช่วงปี1980ถึง2020กิจกรรมของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเนี่ยปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้น 40% โดยภาคการเกษตรมีส่วน 74% ของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทั้งหมดจากกิจกรรมของมนุษย์และในจำนวนนี้ฮะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนก็มีสัดส่วนสูงถึง 70% ของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ในภาคการเกษตรครับประเทศไทยเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 4.6 ล้านตันมีมูลค่ากว่า 9.1 หมื่นล้านบาทโดย 51% เป็นการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนล้วนๆครับปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่ใช้ในการปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆกลายมาเป็นไนตรัสออกไซด์ที่สร้างผลกระทบต่อโลกและต่อเราได้มากมายขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะเลือกทานพืชผักผลไม้แบบไหนที่ไม่ทำร้ายโลกไปมากกว่านี้มาหาคำตอบกันได้ในจานนี้มีเรื่องโลกตอนกินผักเพราะรักโลกวันนี้กันครับ

0: ผักที่เราเห็นในแผงขายผักทั่วไปนะฮะทั้งตามตลาดตามชั้นวางขายหรือแม้แต่ในโมเดิร์นเทรดนะครับส่วนใหญ่แล้วมีกระบวนการผลิตแบบไหนเราไปทำความรู้จักกับที่มาของเจ้าก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งก็คือเจ้าปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในการเกษตรกันให้มากขึ้นครับ
1: ในอดีตเราปลูกอะไรเราค่อยๆปลูกเพราะเราใช้ระบบไม่รีบเราเรียกว่าเกษตรไม่เร่งเกษตรไม่รีบแต่ปัจจุบันนี้มันต้องรีบเพราะว่าอะไรฮะพอค้าต้องการไปขายที่ตลาดมันก็ต้องรีบพอรีบปุ๊บเราก็เริ่มเปลี่ยนจากพันธุ์ภายพื้นบ้านมาเป็นพันธุ์ที่เป็นลูกผสมก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะปลูกกะหล่ำปลูกคะน้าก็ต้องเป็นคะน้าฮ่องกงปลูกผักกวางตุ้งชื่อมันจะบอกที่มาหมดเลยมันไม่มีของไทยแล้วครับผักบุ้งก็จะเป็นผักบุ้งพันธุ์ลูกพันธุ์ผสมต่างๆจากที่ต่างๆมาหมดเลยพวกเนี้ยโตเร็วจริงถูกใจตามที่เขาต้องการผู้กินผู้บริโภคต้องการแต่เขามีปัญหานี่คือเขาโตเร็วและดินเนี่ยปลดปล่อยอาหารให้เขาไม่ทันนอกจากไม่ทันแล้วนะฮะอินทรีย์วัตถุที่เคยเป็นตัวการหลักที่ปลดปล่อยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆยิ่งมีน้อยแล้วก็จะปล่อยไม่ทันอีกนะครับมันก็จำเป็นต้องไปเอาตัวเสริมละตัวเสริมอย่างที่เขาอยากจะทำก็คือเรื่องของปุ๋ยเคมีครับไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรียใช่ไหมครับพวกแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับพวกธาตุต่างๆที่เราเห็นว่าเอามาจัดจำหน่าย
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยพืชประจำถิ่นหรือพืชผักพื้นบ้านจะเติบโตได้จากธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินซึ่งอาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในดินการปลดปล่อยธาตุอาหารจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและสมดุลแต่เมื่อเราเปลี่ยนการปลูกพืชพันธุ์ผสมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้โตเร็วอย่างเช่นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าผักกาดกะหล่ำปลีผักชีขึ้นช่ายปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแบบของยูเรียหรือแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งละลายน้ำได้ง่ายดูดซึมได้ไวจะตอบสนองต่อการเจริญเติบโตกับพืชผักพันธุ์ผสมเหล่านี้ได้มากกว่าครับแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อละลายเร็วพืชนำไปใช้ได้ไวก็สูญเสียได้ไวเช่นเดียวกันการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่มากเกินไปปุ๋ยที่ไม่ได้ถูกพืช นำไปใช้เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่เอื้ออำนวยจะส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทไนตรัสออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ในปริมาณมากเลยนะครับซึ่งวิธีที่จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์ได้เนี่ยนะฮะศาสตราจารย์ดร.อานัท ตัญโชเขาแนะนำว่าในภาคการผลิตเองเนี่ยหากยังจำเป็นต้องใช้ก็ให้ปรับมาใช้อย่างพอดีและเหมาะสมซึ่งก็จะรู้ได้จากการตรวจวิเคราะห์ดินนอกจากนั้นแล้วนะฮะเกษตรกรควรปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินด้วยวิธีต่างๆร่วมด้วยครับและอีกวิธีการที่จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์นั่นก็คือการใช้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองจากอินทรีย์วัตถุในธรรมชาติครับซึ่งที่นี่ได้ทำการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ทั้งช่วยให้การปลดปล่อยไนโตรเจนเร็วขึ้นทันต่อการเติบโตของพืชโตไวรวมถึงปุ๋ยอินทรีย์สูตรอื่นๆที่เหมาะกับทุกการเจริญเติบโตของพืชโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: กองปุ๋ยที่เราเห็นนี้ทำมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ขึ้นกับวัตถุดิบที่เขาเรามีณเวลานั้นนะฮะมันเป็นเราเรียกอาจจะเรียกว่าขยะจากที่อื่นแต่ที่นี่เราเรียกว่าวัตถุดิบ
2: นี่
1: มันก็จะมีพวกจากโรงงานมะม่วง
2: เท่าที่เห็นคือเม็ดมะม่วงเยอะมาก
1: แต่ที่เห็นไหมว่
2: าจะมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับประมาณปีนึง800ถึง 1,000 ตันอันนี้มาจากโรงงานที่เขาทำน้ำมะม่วงกระป๋องนะครับอันนี้ก็ถูกต้องตามหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2: ครับผม
1: ที่เขาจะเอาเวสต์ออกมา
2: ครับผม
1: เรามีกากเห็ดนะครับ
2: กากเห็ด
1: ที่เขาทำโรงงานใหญ
2: ่
1: ๆมีโรงงานทำเก้มฉ่ายประกาศดอง
2: ประกาศดอง
1: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีบางครั้งก็ตัดแต่งลำไยเป็นไร่ๆเลย
2: ครับ
1: บางกรณีมันก็จะมีแบบเนื้อสัตว์จากโรงงาน
2: ครับ
1: ที่มันหมดอายุแล
2: ้
1: ว
2: เนื้อสัตว์ก็มี
1: เนื้อสัตว์แช่แข็ง
2: ครับ
1: มา
0: ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้จะไม่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ง่ายเหมือนปุ๋ยเคมีครับจุลินทรีย์ในดินเนี่ยจะย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาช้าๆทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอช่วยลดการสูญเสียไปได้มากและยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีซึ่งจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดไนตรัสออกไซด์นั่นเองครับ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกนอกจากจะทำได้ตั้งแต่ในระดับภาคการผลิตอย่างเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของภาคประชาสังคมเองก็มีหลายส่วนที่พยายามจะสื่อสารและก็ขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดการลงมือทำอย่างชัดเจนมากขึ้นครับผมก็เลยเดินทางมาพบกับพี่โจนจันไดที่สวนพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งพี่โจนเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งพันธุ์และเมล็ดพันธุ์สาธารณะที่สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ผู้คนได้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านทำเกษตรแบบพึ่งตนเองปลูกอยู่ปลูกกินปลูกเก็บและแบ่งปันเชื่อมโยงกับผู้บริโภคที่สนับสนุนคนเก็บเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ผ่านการกินแบบรู้ที่มาโดยคาดหวังว่าเมื่อคนหันมารับประทานพืชพื้นถิ่นผักพื้นบ้านและพืชผักที่ปลูกตามฤดูกาลจะทำให้โครงสร้างทั้งระบบที่เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงตลาดเปลี่ยนแปลงได้โดยมีสวนพันธุ์แห่งนี้เป็นต้นแบบครับ
2: นี่มันสวนผักหรือสวนป่าครับเนี่ย
3: ป่าผัก
2: ป่าผักเนอะเห็นถึงความธรรมชาติเห็นถึงความสลับกันมีสูงมีเตี้ยมีดอกมีไม้เลื้อยมีอะไรแบบนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต
3: ์นี่คือการปลูกโดยไม่ต้องใช้เคมีเราปลูกพืชชนิดเดียวเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงโรคและแมลงไม่ได
2: ้อ๋อที่เราเห็นเป็นแปลงผักแบบชนิดเดียวกันไปเลย
3: ถ้าสมมติว่าทั้งหมดนี่เราปลูกคะน้าทั้งหมดนะตอนเย็นปุ๊บดวงอาทิตย์ตกดินปั๊บเนี่ยผีเสื้อกลางคืนจะบินมาเลย
2: ครับ
3: บินมาตัวหนึ่งปุ๊บมันเห็นคะน้าเต็มไปหมดปุ๊บมันก็จะส่งข้อความ SMS ไปถึงเพื่อนทั้งหมดเลยว่าโอ้ที่นี่คณะสวยมากอร่อยมากใช่ไหมสัตว์กับคนไม่ได้ต่างกันเลย
2: ครับ
3: ที่ไหนหาเงินง่ายเราก็โทรไปบอกญาติพี่น้องมาใช่ไหม
2: ครับ
3: สัตว์ก็เหมือนกันครับ
2: ครับ
3: ทีเนี้ยแต่เราปลูกอันนี้เป็นคณะ
2: ครับ
3: อันนี้เป็นจิงจูชัย
2: อ
3: ันนี้เป็นชิโซ
2: ครับ
3: อันนี้เป็นผักกาดขาวผ
2: ัก
3: กาดหัวนั้นเป็นมะเขือเทศ
2: ครับ
3: เป็นถั่วผีเสื้อบินมาปุ๊บอุ้ยเบื่อกลิ่นชิโซมาก
2: ครับ
3: อย่ามานะอย่ามาแถวนี้นะเวียนหัวมากเลยบินหนีหมดเลยธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยมีพืชชนิดเดียวหรือมีชีวิตเดียวอยู่ได้อันนี้คือธรรมชาติ
2: ครับ
3: แต่พอเราฝืนธรรมชาติโดยการปลูกพืชชนิดเดียวเป็นบริเวณกว้างเนี่ยมันจึงทำให้เกิดปัญหา
2: อ
3: ันนี้คือเรื่องใหญ่มาก
2: แล้วเราก็ไม่ใช้เคมีมาแก้ปัญหา
3: ใช่ใช่ทีนี้เราไม่เคยใช้เคมีแม้แต่หยดเดียวมา23ปีเต็ม
2: พื้นที่ตรงนี้เหรอ
3: ใช่ทุกอย่างโตได้หมดเลย
2: เรากำลังอยู่ในแปลงผักอยู่นะครับ
3: ตรงนี้คือผักแพลว อันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กในตระกูลเชอร์รี่อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าพืชผักที่ปลูกที่เนี่ยมันมีกี่พันกันแน่นะฮะมันละลานตาในความหลากหลายจริงๆครับผมแถมผักแต่ละชนิดก็สวยๆอวบอิ่มสมบูรณ์กันทั้งนั้นเลยฮะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทางการเกษตรแม้แต่หยดเดียวอย่างที่พี่โจนเขาพูดนะครับผมหมายความว่ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารกำจัดเชื้อราแบคทีเรียฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลชนิดต่างๆไม่ได้ถูกใช้เลยครับซึ่งเคล็ดไม่ลับที่ทำได้อย่างนี้ก็คือทำดินให้ดีโดยใช้ปุ๋ยหมักเหล่านี้นี่แหละครับตามมาด้วยการปลูกพืชให้เหมาะกับช่วงฤดูกาลจัดระบบนิเวศภายในแปลงให้เหมาะสมและสมดุลเพียงเท่านี้ก็จะได้พืชผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษน่ารับประทานอย่างที่เห็นนี่แหละครับและในความหลากหลายนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักพื้นบ้านที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผักบางชนิดเคยเห็นแต่อยู่ในจานฮะไม่เคยเห็นต้นมาก่อนส่วนบางชนิดเคยได้ยินแต่ชื่อหรือบางชนิดเนี่ยแทบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับ
2: อันนี้ก็ผักเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นทรงแบบยืนต้นหน่อยอันนี้ต้นอะไรครับพี่โจน
3: ชายา
2: ชายา
3: ชายาเนี่ยเป็นพืชจากอเมริกาใต
2: ้
3: เข้ามาเมืองไทยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว
2: ครับ
3: คนไทยก็ตั้งชื่อใหม่ว่าคะน้าเม็กซิกันเป็นผักที่ไม่ต้องปลูกแค่เอาไปโยนทิ้งที่ไหนมันก็จะขึ้นมาในหน้าฝนหน้าฝนนี่โยนทิ้งเลยแล้วงอกรากโตขึ้นมาเองเลย
2: ครับผม
3: เป็นผักที่มีสารอาหารสูงแล้วก็ให้รสชาติที่ดีมากใช้แทนคะน้าได้ดีคนในต่างประเทศเขาจะกินเฉพาะใบมัน
2: ครับผม
3: เพราะใบมันมีสารอาหารสูงมาก
2: ครับ
3: แต่ว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ชอบใบชอบก้านชอบลำต้น คนไทยก็จะกินประมาณนี้
2: อันนี้ก็กินได้นะครับ
3: อันนี้คือที่มันเหมือนต้นคะน้าเลยอร่อยกว่าคะน้าถ้าเอาไปผัดแทนคะน้าเนี่ยมันอร่อยกว่าคะน้า
2: โอ้ครับ
3: และที่สำคัญคือมันไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องดูแลเหมือนคะน้า
2: ครับ
3: ถ้าเรากินคะน้าหน้าฝนนะใครปลูกคะน้าหน้าฝนฉีดยาอาทิตย์ละ2ครั้งยังเอาไม่อยู่นะเชื้อราสูงมากเลยนะ
2: ครับ
3: ฉะนั้นการกินคะน้าหน้าฝนเนี่ยจึงเต็มไปด้วยเคมีที่หนักมาก
2: ครับ
3: แต่ถ้ามากินอันนี้แทนคะน้าไม่ต้องทำอะไรเลยหน้าฝนเนี่ยกินให้ทันก็แล้วกันปลูกแก้ต้นเดียวนี่แหละกินให้ทัน
2: กินให้ทันก็แล้วกัน
3: อันนั้นคือปัญหาที่เราจะต้องแก
2: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันปูครับมันปูเป็นผักสดที่ถือว่าอร่อยมากๆเลยเนี่ยมีแต่คนใต้ที่แอบกินมันปูมายาวนานมากคนภาคอื่นไม่รู้ทีเนี้ยเราก็เลยหลบๆเอามาปลูกแล้วก็กินตลอดเลยเนี่ยอันนี้คือมะรุม
2: ครับผม
3: มะรุมเนี่ยเขาถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอันนี้เป็นผักสำหรับคนที่ขาดสารอาหารกินแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วว
2: ิธีกินนี่ยังไงครับ
3: ก็ไปลวกหรือกินสดก็ได
2: ้มะรุม
3: นี่ยอดดอกมันเนี่ย
2: ครับผม
3: หวานลองชิมดูลองชิมดู
2: กินสดได้เลยครับ
3: กินสดได้หวานใช่ไหม
2: หวานที่เพิ่งมาเลยเนี่ย
3: ถ้าลวกและนึ่งสุดยอดมากมันมีอะไรที่น่าทึ่งเยอะอันนี้มะตูมแขกคนอีสานเรียกว่าลิ้นฟ้าในบ่อนี้ก็เป็นผักกระแงงครับ
2: ใบบัวบก
3: ใช่อันนี้คือทองหลางน้ำเครือหมาน้อยผักพื้นบ้านกับผักตลาดต่างกันตรงที่ว่าผักพื้นบ้านไม่มีคนพัฒนามัน
2: ครับ
3: มันพัฒนาตัวเองที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆมันจึงแข็งแรงเติบโตแต่ผักตลาดเป็นผักที่มนุษย์พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มันก็เลยไม่ได้พัฒนาเพื่อที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันจึงอ่อนแอมากอย่างกล้วยถ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยปลูกยังไงก็โตไม่ตายใช่ไหม
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยมันถูกพัฒนามาเยอะอาหารไม่พอก็ไม่โตน้ำไม่พอก็เหี่ยวตายเราพัฒนามาเพื่อให้มันผลผลิตสูงโตดีเก็บได้นานไม่เน่าไม่เสียง่ายเราทำเพื่อรับใช้ข้อจำกัดทางการตลาดเป็นหลักพืชเหล่านี้จึงเป็นพืชที่อ่อนแอถ้าไม่มีมนุษย์พืชเหล่านี้จะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วหรือมีมนุษย์แต่มนุษย์ไม่มีทุนไม่มีเคมีไม่มีระบบอุตสาหกรรม
2: ครับ
3: พืชเหล่านี้ก็จะสูญพันธุ์ทันที
2: ครับ
3: วันนี้ถ้าเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมานะ
2: ครับ
3: โรงงานผลิตอาหารผลิตเคมีผลิตฮอร์โมนไม่ได้เนี่ยไก่ตายกันทั้งประเทศหมูตายทั้งประเทศผักหลายๆอย่างก็จะตายสูญพั

0: ทันที
1: ครับผม
0: ฉะนั้นถ้าเราไม่มีผักพื้นบ้านไม่มีมะเขือพวงไม่มีทองหลางน้ำไม่มีผักมันปูไม่มีผักติ้วผักเม็กผักกระโดนผักกูดผักน้ำเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเรากินพวกนี้ไม่เป็นนะตายอย่างเดียวมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องกลับมารักษา
1: ครับ
0: ผักพื้นบ้านเนี่ยมารักษาวิธีกินวิธีใช้
1: ครับ
0: แล้วก็รักษาพื้นที่ของมันไว้อย่าให้ข้าวโพดไปยึดครองพื้นที่ของมันอย่าให้ยางพาราไปยึดครองพื้นที่ของมันให้มันมีพื้นที่ของมันสงวนไว
1: ้ครับ
0: มีจุดสงวนไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด
1: ครับ
0: และก็เราก็พยายามที่จะฝึกที่จะกินมันมากขึ้นเพื่อให้ลูกให้หลานได้เห็นว่ากินยังไงไม่งั้นเขาจะต้องอดตายท่ามกลางอาหารอย่างน่าสลดใจ

0: ผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลนะครับที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆในการปลูกนะครับตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้โต๊ะอาหารของผู้บริโภคอย่างเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะหลายๆตลาดนี่ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่นี่นะฮะตลาดเขียวในครั้งนี้เนี่ยเขามาจัดในกรุงเทพเลยนะครับผมอยู่ย่านซอยนวลจันทร์เลยนะครับตรงนี้คือนวลจันทร์33พาร์คนะครับที่มีการจัดตลาดเขียวแล้วก็มีผักต่างๆนะครับจากหลากหลายจังหวัดเลยนะครับในเครือข่ายเนี่ยนะครับเอามาอวดโฉมกันนะครับสำหรับผู้บริโภคที่มองหาผักที่ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพแล้วก็ต่อโลกนะครับมาที่นี่เดี๋ยวได้เจอครับทุกอย่าง20บาทครับโอ้โหสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่มาจากที่ไหนคร
1: ับ มาจาก MOA ลพบุรีครับ
0: ลพบุรี
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างคร
1: ับ มีผักวันนี้เป็นผักตามฤดูกาลครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้เราเน้นพวกสลัดกะหล่ำปลีบรอกโคลี
0: ผักกาดขาวก็มี
1: ผักกาดขาวปลี
0: ผักขาวปลี
1: เราจะเน้นผักตามฤดูกาลครับฤดูนี้เป็นฤดูหนาวแล้วก็ปลูกผักที่ให้ตรงตามฤดูกาลไม่ฝืนธรรมชาติถ้าดินดีใช่ไหมเราก็สามารถปลูกผักทุกอย่างได้ครับ
0: หน้าหนาวเราก็จะได้เห็นผักเหล่าน
1: ี้
0: นะครับและถ้าเป็นหน้าฝนหน้าร้อนเรา
1: จ
0: ะได้เจอ
1: หน้าฝนก็มีอย่างอื่นพวกมะเขือกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดหมุนเวียนเปลี่ยนไป
0: นอกจากเรื่องความปลอดภัยซึ่งดีมากๆแล้วนะครับผมรสชาติเป็นไงครับพี่โฆษณาหน่อย
2: ตัวนี้ก็คือจะเนื้อแน่นมันมากค่ะ
0: นี
2: ่ค่ะตัวนี้ก็จะมันแต่เนื้อเขาจะนุ่มหน่อย
0: อ๋อครับลูกท้อล่ะครับลูกท้อ
2: ท้อนี่เขาจะเนื้อของเขาจะคล้ายๆโวคาโดนะคะคล้ายๆแต่ว่าโวคาโดเขาจะมันอย่างเดียวแต่อันนี้ของเราก็คือทั้งหวานทั้งมันค่ะ
0: โอ้ยพูดแซ่บน้ำลายไหลเลย
3: จริงๆแล้วตลาดเขียวนี่ก็คือเป็นตลาดที่เราจัดขึ้นมาเพื่อความต้องการของผู้บริโภคในแนวของสุขภาพ
0: ครับ
3: เราเริ่มจากผลผลิตที่เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ
0: ครับ
3: ซึ่งมันก็จะมีอยู่3สเต็ปคือเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรธรรมชาติ
0: ครับผม
3: กระบวนการผลิตของเกษตรอินทรีย์เนี่ยทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยมันจะมีการใส่พวกอินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแต่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะแต่เกษตรธรรมชาติของ MOA นั้น
0: ครับ
3: เราเน้นการปรับปรุงดินให้ดินแสดงศักยภาพโดยใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติเลยคือเราใช้ปุ๋ยเจปุ๋ยหมักจากใบไม้ไม่แนะนำให้ใช้มูลสัตว์พอดินเริ่มดีขึ้นเนี่ยเกษตรธรรมชาติ MOA จะไม่ใส่อะไรลงไปเลยถ้าดินมันดีคำว่าดินดีคือวันซุย
0: ครับ
3: ระบายน้ำระบายอากาศได้ดีแล้วเราก็จะไม่ใส่อะไรแค่ปลูกพืชให้มันตรงตามฤดูกาลก็ดูแลเอาใจใส่แค่นั้นเองครับ
0: ดินล้วนๆกับน้ำ
3: ดินล้วนๆกับน้ำเลยครับ
0: น้ำหมักก็ไม่
3: มีฮะน้ำหมัก
0: ปุ๋ยคอก
3: ก็ไม่มีอันดับแรกเลยที่ได้รับผลประโยชน์คือตัวผู้ผลิตหรือเกษตรกรเอง
0: ครับผม
3: เพราะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีมันจะดีต่อสุขภาพของเขา
0: ครับผม
3: อันที่2ผู้บริโภคผลผลิตหรือผักที่มันไม่มีสารเคมีมันดีต่อสุขภาพอย่างนี้ได้แน่นอนและอันที่3เนี่ยสถานของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศมันดีหมดเลยแมลงที่มันเคยหายไปเมื่อจะกลับมาพืชที่มันเคยใช้ยาฆ่าหญ้าในแปลง
0: ครับ
3: พอเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาเองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยโอ้ทำนาใช้สารเคมีไอผักที่มันเคยมีในนาในธรรมชาติมันหายหมดเลยนะ
0: ครับผม
3: พอเลิกใช้สารเคมีประมาณปี2ปี3ปีนี่ผักที่มันหายมันเคยหายไปมันกลับมาอีกนั่นแสดงว่าถ้าเราใส่ใจต่อระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมนะ
0: ครับผม
3: เดี๋ยวสิ่งดีๆที่มันเคยหายไปเมื่อจะขึ้นมาเอง
0: ตลาดเขียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่อยากจะให้ผู้ผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจ

ทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นครับดำเนินการโดยมูลนิธิ MOA ซึ่งขับเคลื่อนตลาดเขียวในหลายพื้นที่ฮะเช่นตลาดเขียวในชุมชนตลาดเขียวในโรงพยาบาลหรือแม้แต่ในโรงเรียนรวมๆแล้วเนี่ยมีถึง50กว่าจุดทั่วประเทศเลยนะครับ

0: ็ยังติดขัดอยู่หลายเรื่องครับโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างอาจารย์ยักษ์ก็เลยได้ให้แง่มุมกับพวกเราได้น่าสนใจมากครับ
1: ถ้ามันจับกันทุกภาคส่วนภาครัฐเอาจริงนโยบายกำหนดให้ชัดมีงบมารสนับสนุนมีแผนมีกฎหมายรองรับชัดเจนใครจะลุกขึ้นทำปุ๋ยอินทรีย์มีทีมหนึ่งเข้าไปดูแลไปตรวจให้เลยฉะนั้นกลไกเหล่านี้เป็นกลไกทั้งเรียกว่างานวิชาการและกลไกแบงค์แบงค์นี่มีส่วนสำคัญนะครับ
2: ภาคการเงินทุน
1: ใช่ภาคการเงินเนี่ยถ้าไปกู
2: ้ครับผม
1: แล้วบอกว่ากู้มาเพื่อเลิกใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรโอ้โหให้รีบสนับสนุนเลยนะแต่ว่าในอดีตนะครับ
2: ครับ
1: ไปกู้เงินมาปั๊บบอกเลยถ้ากู้ไปซื้อปุ๋ยเคมีเนี่ยซื้อจากสหกรณ์เราเลยเนี่ย
2: ครับ
1: อันนี้จะให้กู
2: ้
1: มันก็กลายเป็นไปหนุนปุ๋ยเคมีไอ้กลไกต่างๆเหล่านี
2: ้
1: มันต้องถูกปรับทั้งหมดแล้วก็มาจากการเมือง
2: ครับผม
1: เช่นธกส.เนี่ยประธานบอร์ดธกส.ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: ครับผม
1: สมมติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนปัจจุบันเนี่ยจะเอาจริงมีนโยบายชัดเจนลงไปที่ธกส.ให้ธกส.ตั้งงบประมาณขับเคลื่อนเรื่องนี
2: ้
1: ผมยืนยันว่าธกส.สร้างเกษตรอินทรีย์ขึ้นพรึบจะเอา5ล้านไร่เนี่ยผมว่าเขาทำได้ง่ายนิดเดียวเพราะอะไรเจ้าหน้าที่ธกส.1คนดูแลเกษตรกร500คนนะครับ
2: ครับผม
1: ไม่ใช่ 5,000 คนนะครับ
2: อ
1: ันนั้นเขาวิ่งทั่วถึงหมดเพราะนั้นการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าแปลงสู่การปฏิบัติ
2: อ
1: ันนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่หรือกฎหมายมันไม่มี enforcement
2: ครับ
1: ไม่มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายจากตัวนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในมือ
0: แม้ความหวังในภาคของการบริหารเนี่ยอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเจนนะฮะแต่ยังมีอีกหลายความพยายามในส่วนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเอกชนหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่กำลังผลักดันให้การเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืนที่สุดครับไม่ใช่เพียงเพราะช่วยลดการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไนโตรเจนที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไนตรัสออกไซด์เท่านั้นแต่การทำการเกษตรยั่งยืนยังส่งผลต่อทุกระบบที่เกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและยิ่งเราหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานของเราให้เป็นการสนับสนุนการผลิตที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีลดการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไนโตรเจนได้มากเท่าไหร่เชื่อว่าพลังที่เริ่มต้นจากตัวเราและจานของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับ

0: เวลาทำอาหารมีอะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้แล้วนะแต่สำหรับเรื่องทุกมีอะไรก็โทรมานะคะที่สถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: มหาหน้าตาเนา
2: ะโยนไปไหนอะจะวะ
3: มะเขือเทศโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
1: แล้วมันเด็ดยังไงอ่ะ
3: ลูกกลมลูกใหญ่กรอบเนื้อแน่นรสชาติดี
4: ปลูกในโรงเรือนนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไม่โดนเราเราปลูกเป็นคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนที่เนี้ยทั้งหมู่บ้านนี้คือมะเขือเทศ
1: ปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยไปรู้จักมะเขือเทศโทมัสกันต่อข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
5: ด้วยรู้รู้ให้ลึกถ้าคุณเป็นคนนึงที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆหรืออยู่ในญี่ปุ่นคุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง
6: เขาก็บอกภายใน30ปีเนี่ยโอกาสจะเกิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องปึ้งสักวันนี้แหละแต่วันไหน
7: มี
6: นะอย่างน้อยอย่างน้อย3วันเรารอดละ72ชั่วโมงยังไงต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด
7: คนญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าคนต่างชาติเขาจะช่วยเราน้อยกว่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่า
5: คุณกิฟต์จากเพจกิฟต์จังนั่งเล่าจะมาเล่าเรื่องเหล่านี้ที่คุณต้องรู้ติดตามได้ในเดี๋ยวให้รู้ตอนของต้องมีเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นกับกิฟต์จังนั่งเล่าวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
9: พี่บอลลงมา
10: โอ้โหนี่คือข้างล่างถ้ำต้องลงลุกคลานมุดหน่อย

0: อนเข้ามาเพื่อลอดรูเล็กๆอ่ะแล้วอยู่เข้ามาก็เจอถุงถ้ำก้มเข้ามาแล้วมีโลมาอ่ะเข้ามาทำไมแกก็เข้ามายังไงขนหู
1: ม
0: ี
1: สแกนนี่แล้วก็ไป
2: เดี๋ยวไม่รู้จะหลบทางไหน
1: มาดิไม่มีที่อยู่เลยใช่
3: ทางรู้ระวังหัว
4: อันนี้เจอมา2รอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
5: ปวดจนคอ
6: พร้อมว่านี่คือ
7: เรือบันบา
8: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรโอภารัตน์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจับคู่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนเร่งส่งต่อผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ก่อนครบ72ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช้สิทธิ์รักษาตามระบบประกันสุขภาพหากไม่มีสิทธิ์อื่นสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าแม้ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใน72ชั่วโมงแต่ล่าสุดจากการหารือร่วมกับกรมการแพทย์โรงพยาบาลสังกัดกทม.และโรงพยาบาลเอกชนที่รับรักษาผู้บาดเจ็บได้วางแผนส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ72ชั่วโมงค่ะขณะนี้จับคู่ระหว่างโรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วพร้อมกำหนดโรงพยาบาลที่จะรับส่งต่อผู้ป่วยแต่ละคนโดยโรงพยาบาลปลายทางส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือและศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยการส่งต่อจะเกิดขึ้นต่อเมื่อแพทย์ทั้งสองฝ่ายประเมินแล้วว่าผู้ป่วยมีความพร้อมและโรงพยาบาลปลายทางสามารถรองรับได้นายพัฒนาย้ำนะคะว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะมีการพิจารณาสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือประกันภัยจากอุบัติเหตุเพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาจนพ้นระยะวิกฤตโดยไม่ถูกปฏิเสธการรักษาค่ะนายรังสิมันต์โรมย้ำถึงวัตถุประสงค์ในการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะว่าสุดท้ายแล้วปัญหาของช่องโหว่เกิดจากสาเหตุอะไรและผลประโยชน์จากการทุจริตจำนวนมหาศาลตกไปอยู่ที่ใครโดยหวังว่าจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจรุพรคะด้วยในรังสิมันต์ก็หวังว่าสุดท้ายจะไม่จับแค่ปลาซิวปลาสร้อยค่ะแม้ว่าทาง DSI จะรับเป็นคดีพิเศษหรือว่าทางปปช.กำลังไต่สวนอยู่ค่ะกรรมธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยนายรังสิมันต์โรมในฐานะประธานกรรมธิการนำถกเรื่องของการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นตามที่มีผู้ยื่นร้องโดยได้เชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงค่ะโดยวันนี้ค่ะเว้นปปช.มสว.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้มาค่ะและคาดหวังให้กลไกของกรรมธิการที่จะทำให้เห็นว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ไม่เพียงการจับปลาซิวปลาสร้อยค่ะหลังจากที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษและปปช.ก็กำลังดำเนินการอยู่เพราะจากที่ติดตามค่ะสถานการณ์เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนหลายพันคนและวิเคราะห์ได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้จ่ายเงินผู้ว่าจ้างหรือผู้ถูกหลอกค่ะแต่ชี้ว่าประเด็นสำคัญคือเงินเหล่านั้นหมุนไปที่ใครได้รับประโยชน์สูงสุดและย้ำว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการคือสาวไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะหากทำได้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการปราบปรามการทุจริตการสอบได้ค่ะพร้อมกันนี้ก็ยอมรับว่าจากการติดตามสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ของกรรมธิการยังเจอความท้าทายเรื่องของการให้ความร่วมมือค่ะซึ่งหากหน่วยงานรัฐหรือบุคคลไม่ให้

0: ความร่วมมือก็ไม่สามารถที่จะสอบข้อเท็จจริงได้ค่ะพร้อมกับชี้ว่าจุดสำคัญในเรื่องนี้คือเรื่องของ TOR ค่ะที่ขณะนี้การให้ความสำคัญอย่างน้อยค่ะประเด็นนี้ก็จะเปิดช่องที่ชี้ว่าประเด็นนี้อาจจะเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่ายค่ะพร้อมกันนี้ก็ตั้งคำถามว่าการเปิดช่องเป็นการจงใจให้เอื้อต่อการทุจริตเป็นความผิดพลาดและให้มีผู้ใช้ช่องว่างนี้ค่ะนำไปสู่การทุจริตได้โดยเชื่อว่าเส้นทางการเงินและข้อเท็จจริงค่ะจะทำให้เห็นว่าใครได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ที่กำลังพยายามหาคำตอบอยู่ค่ะขณะที่นายรังสิมันต์โรมนะคะก็ยังกังขาเกี่ยวกับความรัดกุมในการออกแบบ TOR ค่ะแม้ว่าจะมีการยืนยันของผู้ที่ออกแบบโดยกังขานะคะหากมีข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ค่ะไหลรั่วออกไปจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างไรค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายวิรากรลื่นภูเขียวอายุ34ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนหายจากซอยอุดมสุข30แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางนาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะรายการโปรดของคุณผู้ชมสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นเป็นต้นไปคุณผู้ชมไม่ต้องไปไหนค่ะมานั่งรอดูเราเลยนะคะรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้เดี๋ยวไม่ได้มาคนเดียวค่ะทุกวันมาด้วยกันค่ะกับน้องแป้งสวัสดีค่ะลูกค่ะเหมือนอย่างที่เด่นเรียนคุณผู้ชมนะคะเป็นประจำเลยมีเรื่องราวอะไรไม่สบายใจมีทุกข์มีร้อนหรือว่าประสบกับปัญหาใดๆก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อส่วนรวมและตัวคุณผู้ชมเองไม่รู้ว่าจะแก้ไขที่ไหนหรือว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนไม่มีทางออกติดต่อมาที่สถานีประชาชนทางไทย PBS ค่ะโดยมีช่องทางการติดต่อค่ะ
1: 2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกคือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์027902111หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมเอาไว้ได้เลยนะคะอีก1ช่องทางค่ะคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ช่องทางนี้ส่งได้ทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ค่ะวันนี้ในสตูดิโอของเรานะคะไม่ได้เงียบเหงาค่ะมีน้องๆด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาดูงานด้วยสวัสดีทุกคนค่ะเป็นเด็กๆเยาวชนมาดูงาน
0: นั่นน่ะสิคะเพราะว่าวันข้างหน้าเขาก็ต้องมานั่งทำงานเพื่อประชาชนยิ่งเขาเรียนสาขานี้นะคะสถานที่ที่ควรจะมาดูงาน

0: ทุกคนก็ต้องเป็นไทย PBS ค่ะเรื่องวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะตอนไตเติ้ลนิดหน่อยๆจริงๆเน้นอยากเรียนคุณผู้ชมว่ารายการของเราไม่ได้เกาะกระแสนะคะคุณผู้ชมจะช่องอื่นก็มีเรื่องแบบนี้หรือมีเรื่องอะไรเราก็ต้องเอามาด้วยแต่บังเอิญมันเป็นกรณีศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะจะออกไปกินข้าวนอกบ้านก็ต้องดูนะร้านอาหารหรือผับหรืออะไรปุ๊บปั๊บขึ้นมาดูสิคะตุยกันได้ง่ายๆขนาดนี้เป็นบทเรียนของสังคมที่ต้องจดจำและแก้ไขไม่ให้เกิดอีกค่ะน้องแป้งรายละเอียดค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วันนี้เราจะมาหาทางออกเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาด้วยค่ะอาจารย์ค่ะเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ผ่านมาสัก 3-4 วันแล้วนะคะแต่ณเวลานี้เกณฑ์การเยียวยาต่างๆผู้เสียหายบอกว่ายังไม่เห็นแบบเป็นรูปธรรมจากเจ้าของร้านให้คุณผู้ชมดูภาพสักนิดนึงค่ะจะเป็นการประมวลภาพนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วนะคะคือเมื่อวานนี้ทนายความของฝ่ายโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะเพิ่งออกมาให้ข้อมูลเองค่ะบอกว่าทางร้านมีความพร้อมมากๆที่จะชดใช้เยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิตโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตตอนนี้เตรียมเงินเอาไว้แล้วค่ะเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทหลายคนบอกว่าเห็นยอดนี้แล้วก็รู้สึกตกใจว่า
0: 10,000ซื้อโรงยังไม่พอเลยนะคะ
1: ค่ะเขาบอกว่าจะให้เป็นค่าชาปนกิจก่อนเบื้องต้น 10,000 บาทค่ะเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะคะตอนนี้32คนค่ะแล้วก็สามารถติดต่อรับเงินได้เลยนะคะที่สน.พหลโยธินตำรวจจะเป็นตัวกลางให้อาจารย์ขาชวนมาดูเกณฑ์การเยียวยาเพราะว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองเขาเรียกร้องมานะคะผู้ได้รับบาดเจ็บเองด้วยนะคะตอนนี้มีทั้งหมด4หน่วยด้วยกันที่พร้อมจะเยียวยาอันแรกค่ะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ์ตอนนี้จะเยียวยาผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่รายละ 300,000 บาทค่ะส่วนที่2คือของกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตจตุจักรค่ะช่วยเหลือผู้เสียชีวิตไม่เกิน 29,700 บาทค่ะส่วนที่3ให้ไปแล้วบางส่วนค่ะคือมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะตอนนี้ช่วยเหลือเป็นค่าทำบุญนะคะศพละ 20,000 บาทค่ะจากนั้นค่ะมีโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างที่รายงานไปช่วย 10,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตมาดูใจความสำคัญของเรื่องนี้กันหน่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาปรากฏว่าโรงเบียร์ตรงนี้ขออนุญาต2ใบด้วยกันนะคะใบแรกค่ะขออนุญาตเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือว่าสะสมอาหารตั้งแต่ปี2567อีกใบหนึ่งค่ะเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการจัดให้มีมหรสพการแสดงดนตรีเต้นรำแต่ไม่ได้ถูกตีเป็นสถานบันเทิงเพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งค่ะนี่แหละค่ะ
0: แปลว่าอะไรมหรสพไม่จัดเข้าประเภทมหรสพเพราะอยู่นอกโซนนิ่งจัดมหรสพอยู่บนดาวอังคารนี่ไงคะติดอยู่แค่นี้จริงเหรอคะประเด็นนี
1: ้แต่เวลาที่คนเข้าไปใช้บริการค่ะเขาก็จะมักรู้สึกว่านี่คือผับเลย 100% ไม่ใช่ร้านอาหารเพราะโดยปกติแล้วร้านอาหารที่เราไปทานกันมันต้องสว่างถูกต้องไหมคะอาจารย์หรือว่าบางที่เนี่ยถ้าหากมีดนตรีจริงๆมันก็ไม่ได้มืดแล้วก็ไม่ได้ปิดตี2แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าทราบกันดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเทไถกันแบบนี้ล่ะค่ะถึงได้เกิดเรื่องราวแบบสลดหดหู่ใจกันทั้งประเทศแบบนี้วันนี้แขกรับเชิญของเราคงจะมาให้ความกระจ่างได้นะคะคุณผู้ชมน้องแป้งเชิญใครมาขอข้อมูลที่เป็นจริงค่ะ
1: ด้านขวาของดิฉันนะคะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคุณธีรยุทธแก้วสิงห์ค่ะโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อีกท่านนึงค่ะคุณภัทรกรทิพย์บุญรัตน์ค่ะท่านเป็นรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจากสภาผู้บริโภคค่ะ
2: ส
0: วัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนต้องบอกตามตรงนะคะเดียนต้องกลับขอบพระคุณแขกรับเชิญฝั่งเดียนมากเลยจริงๆแล้วเขาเป็นผู้เสียหายค่ะก็คงไม่มีใครอยากจะมาและยิ่งตอนนี้นะคะแผลยังระบมอยู่ด้วยแต่เดียนก็ไปรบกวนแล้วเขาก็ให้เกียรติกับรายการและอยากมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยนะคะแขกรับเชิญท่านแรกนั่งติดกับเดียนค่ะคุณยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะน้องยุ้ยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะคุณปุ๊กค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๊กค่ะทั้งสองท่านนะคะเสร็จจากรายการเราจะรีบกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องปุ๊กยังบอกปวดแผลอยู่เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วยุ้ยล่ะโอเคไหม
4: ปวดเหมือนกันค่ะ
0: ปวดเหมือนกันยังพอทนไหวไหมอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้นั่งคุยแล้วขอข้อมูลนะคะเริ่มยังไงกันก่อนดีให้ผู้เสียหายเขาเล่าก่อนไหม
3: ได้เลย
0: อยากฟังจากปากค่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องเรียนนะคะผู้เสียหายทั้งสองท่านพยายามติดต่อทางโรงเบียร์ยังไม่ได้รับการตอบใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญตะเกียกตะกายขับรถทั้งที่ตัวเองไฟติดตัวนะคะไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองฟังจากปากค่ะยุ้ยเล่าก่อนเธอ
4: ก็ตอนที่เกิดเหตุนะคะก็จะมีควันเห็นควันเพราะว่าหนูหานั่งหันหลัง
0: ไปตั้งแต่กี่โมง
4: ตั้งประมาณ5 ทุ่มค่ะ
0: 5 ทุ่ม
4: ใช่ค่ะ
0: ไปกินข้าว5 ทุ่มเนี่ยนะเธอ

0: ดื่ม
1: ใช่
2: ตั้งใจจะไปดื่มกันด้วยใช่ไหมคะแล้วขอโทษนะคะหนูรู้จักร้านนี้ได้ยังไงคะ
1: ก็เป็นร้านดังนะคะ
2: ร้านดังใครๆก็ไป
1: ใช่ค่ะอ๋อ
2: แล้วหนูไปบ่อยไหมคะลูก
1: บ่อยค
2: ่
1: ะ
2: แล้วค่ะแล้วเที่ยวนี้ไปคนเยอะไหม
1: ถ้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เยอะค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อไม่เยอะวันนั้นถือว่าคนยังไม่เยอะ
1: ใช่ใช่
2: โอ้แล้วถ้าเกิดเยอะกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะหนูก็ไปตอนห้าทุ่ม
1: ใช่ค่ะ
2: เล่าซิเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น
1: เข้าไปหนูก็ดื่มกันไม่เกินสองแก้วค่ะใช่ยังไม่ถึงสองแก้วแล้วก็มีควันออกมา
2: ดื่มอะไรคะ
1: ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
2: แอลกอฮอล์ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราคุยได้หนูเกินวัยแล้วหนูพูดได้ว่าหนูดื่มได้แล้วหนูโตแล้วหนูไปสั่งแอลกอฮอล์ดื่มนะคะทั้งสองคนเลย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็สั่งกับข้าวสั่งอะไรด้วยไหมคะ
1: กับข้าวหนูไม่ได้สั่งค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อกะดื่มอย่างเดียวเลยวันนั้น
1: ใช่ค
2: ่ะโอเคขอพระทันโทษนะคะหนูไปร้านนี้เป็นประจำเนี่ยก็คือไปดื่มแล้วรู้ไหมมันคือร้านอาหารหรือมันคือผับหรือมันคืออะไร
1: ไม่ทราบว่าเป็นร้านอาหารค่ะ
2: ไม่ทราบว่าเป็นร้านอาหาร
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วหนูเข้าใจว่าเป็นอะไรคะ
1: คิดว่าเป็นผับค
2: ่
1: ะ
2: เป็นผับคนทุกคนเข้าใจว่าที่นี่คือผับแล้วน้องปุ๊กล่ะเธอก็คิดว่าผับเหรอ
0: ใช่ค่ะทุกอย่างมันเหมือนผับเลย
2: เหรอคะถามยุ้ยหน่อยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีที่สำหรับแดนซ์เดินเต้นต้นเธอพอกรึบกรับได้ที่เธอก็เต้นกันข้างโต๊ะอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ทุกคนก็ลุกมาเต้นกันข้างๆโต๊ะนั่นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันไม่ชนกับข้าวชนแก้วคนอื่นเขาหล่นตกกันหมดเหรอคะหรือว่ามันเป็นสไตล์ที่ทุกคนรู้กันว่าไปที่นี่อิสระเต้นได้
1: ใช่ค่ะ
3: มันคือผับมันคือผับค่ะอาจารย
2: ์เดี๋ยวค่อยเถียงกับฉันว่ามันคือผับไหมเราจะมาเถียงกันตรงนี้ไม่ได้ดูใบอนุญาตเขามีอยู่น้องปุ๊กเล่าสิคะหนูไปกับยุ้ยใช่ไหมคะลูกขับรถไปกันเองสองคน
1: ใช่ค
2: ่ะโอ้เลิศนะคะแล้วหนูเข้าไปกินแล้วเกิดอะไรขึ้นหนูเล่าซิ
0: ประมาณห้าทุ่มกับเที่ยงคืนหนูจะนั่งฝั่งที่เห็นไฟแต่พี่ยุ้ยจะนั่งฝั่งที่ไม่เห็นไฟ
3: หันหลัง
0: ใช่ใช่หันหลังใช่หนูเห็นไฟแล้วก็มีคนบอกว่าไฟไหม้หนูก็ลุกเลยลุกทันท
2: ีมันหนูเห็นไฟยังไงคะลูกค่อยๆเล่า
0: ไฟลุกเลยค่ะไฟลุกอยู่โคนเสาติดกับหน้าเวที
2: อ๋อมันลุกที่โคนเสาแล้วก็เวทีก็มีนักดนตรี
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วมันลุกพรึบขึ้นมาเลย
0: ใช่ค่ะลุก
2: มายังไงอ่ะ
0: ไม่ทราบเลยค่ะอันนี
3: ้กลิ่นนะคะ
0: หนูไม่ได้กลิ่นเลยค่ะเพราะว่าแต่ว่าคนที่อยู่หน้าเวทีเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเนาะแต่หนูนั่งอยู่ไกลเวทีอยู่นั่งจากจุดเกิดเหตุไกลอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ได้กลิ่นแต่เห็นแค่แสงไฟลุกขึ้นมา
2: เยอะไหมคะหรือว่าพรึบหมดเลยทั้งเวที
0: ไม่ได้พรึบค่ะแบบแค่ลุกขึ้นมาเฉยๆหนูยังคิดว่ามันจะดับได้อยู่เลยหนูก็แบบ
2: ไม่ใช่ค่ะแล้วหนูขอโทษนะคะแล้วอากาศมันร้อนไหมคะเพราะมันมีไฟสะสมหรืออะไรไหมถึงได้มาลุกตรงนี้หรือว่าทั้งหมดก็แอร์ฉ่ำ
0: ใช่ยังแอร์ฉ่ำ
2: ไฟก็ติด
0: ใช่
3: แต่ก็ไม่ได้กลิ่นแต่คนหน้าเวทีได้กลิ่น
0: ใช่ใช่ใช
3: ่หลังจากนั้นนานไหมคะกว่าไฟมันจะแลบออกมา
0: ปุ๊กกับพี่อยู่อะค่ะก็เดินออกจากร้านเลยพยายามออกจากร้านเลยเพราะอยู่ติดกับทางเดินพอดีแล้วก็เดินออกมาเลยแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้เลยค่ะมันต้องเดินผัด
2: ดันคนออกันแต่ไปอันนั้นก็แสดงว่ามีคนวิ่งมาก่อนเธอ
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วเธอนั่งเธอไม่รู้เรื่องหรอคนอื่นก็มาออกันเต็มประตู
0: ไม่หมายถึงว่าเขาอะอยู่ใกล้ทางออกมากกว่าหนูอยู่ตรงกลางเลย
2: หนูอยู่ตรงกลางแต่มันก็ตรงกับทางออกคนอื่นแถวๆนั้นออกมาออกันก่อน
0: ใช่ใช
2: ่แล้วทำยังไงคะเห็นได้ค่ะขอโทษนะคะยุ้ยเธอหันหลังให้กล้องนิดหนึ่งได้ไหมคะเดนขอประทานโทษเธอไม่ต้องเปิดเสื้อเขาออกหรอกแค่นี้พอแล้วเราปุ๊กล่ะเธอก็
0: เหมือนกัน
2: ข้างหลังเหรอคะ
0: ใช่
2: เธอเปิดปุ๊กนิดนึงได้ป่ะอยากเห็นปุ๊กโดนเยอะไหมอู้ตายแล้วหนูขาขอประทานโทษแล้วแสดงว่าไฟมันพรึบมาใส่หลังหนูติดเสื้อผ้าหนูแล้วที่เขาตะโกนบอกว่าถอดเสื้อออกถอดเสื้อคือเธอเหรอ
1: ไม่
2: อะแล้วมันจะทำไมไฟมันมาติดหลังเธอล่ะ
0: ใส่เสื้อเปิดหลังกัน
2: ใส่เสื้อเปิดหลังค่ะ
3: แสดงว่าไฟมันปะทุจากข้างในแล้วมันมีแรงดันออกมา
1: ใช่
0: ปุ๊กกับพี่ยุ้ยยังไม่ถึงประตูยังไม่ก้าวเท้าออกจากประตูค่ะแต่มันมีแรงดันผักกระเด็นออก
3: ไม่ใช่คนผัก
0: ใช่
1: ไม่ใช่
0: แรงดัน
1: จากข้างใน
0: แล้วก็ล้มกระแทกพื้นเลย
3: เขาบอกว่าข้างในมีเสียงระเบิดด้วยจริงไหมคะ
0: อันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
2: เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวฟังทางผู้หลักผู้ใหญ่พูดทางหลักวิทยาศาสตร์เดนคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลทำไมมันถึงได้อยู่ๆเกิดแรงดันบึ้งไปแบบนี้แสดงว่ามันเป็นแรงอัด
4: ก็มวลอากาศมันขยายตัวมันก็เป็นการที่แรงดันอากาศมันก็ต้องอัดมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอุณหภูมิสูงครับ
2: ขยายตัวแล้วเธอก็ล้มลงไป
0: ใช่ตอนนั้นคิดว่าตายแล้วจริง

0: ล้มลงไปทับกันทั้งสองคนอยู่ใกล้กัน
1: ไม่ครับ
2: หนูกระเด็นไปเกือบตกถนนนะคะมันจะมีฟุตบาทใช่ไหมคะแล้วก็เป็นถนนหนูก
0: ็ไกลอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ไกลขนาดนั้นเลยค
0: ่
2: ะ
0: แล้ว
1: อยู่ข้างหน้าประตูค่ะแล้วก็รีบลุกไปหาน้อง
0: มีแรงดันไหมตอนนั้น
1: มีค่ะเพราะล้มพร้อมกันเลย
3: แสดงว่าระหว่างนั้นก็มีทั้งคนมีทั้งควันมีทั้งแรงดัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: ประเดประดังชุลมุนวุ่นวายไปหมด
0: ทุกคนล้มหมดเลยตรงนั้นปุ้งออกมาทีเดียวเธอเห็นคนล้มแบบเธอเยอะไหม
2: มันมีควันค่ะไม่เห็นใคร
1: ไม่เห็นใครมันเป็นควัน
0: ไม่เห็นใครเลยแล้วเธอขอโทษเธอยังอุตส่าห์มองเห็นเหรอคะควันขนาดนั้นตัวยังรู้เหรออะไรอยู่ตรงไหนประตงประตูทางไหน
2: เป็นร้านประจำเราเนาะเราก็รู้
0: ร้านประจำ
2: เราก็รู้ทางออก
0: ค่ะ
3: ทั้งค่ะทั้งสองคนสงสัยนิดนึงอาจารย์ขาเขาบอกว่าประตูมันออกยากจริงไหมสรุปมันมี4ประตูเนาะ
2: ทราบแค่2ประตูเลยค่ะทราบว่าม
0: ี2ประตูไม่มี
1: ไม่ทราบว่ามีค่ะ
2: มันมีประตูแล้วค่ะแต่หนูไม่ทราบเลยว่ามันมี
0: เธอบอกเธอไปบ่อยเธอไม่รู้หรอกว่ามีกี่ประตู
2: มันไม่มีใครแจ้งไม่มีป้าย
0: แล้วเวลาเกิดเรื่องเกิดราวมันจะมีไหมทางหนีไฟมีรูปคนกำลังวิ่งป้ายแดงๆ exit fire อะไรอย่างเงี้ยไม่มี
2: ไม่เห็นไม่เห็นเลย
0: มีถังดับเพลิงไหมทุกคนวิ่งมาช่วยกันหยิบถังช่วยกัน
2: ไม่มี
0: ไม่มีมีแต่ทุกคนต่างคนต่างวิ่งหนีกันหมด
2: ใช
0: ่แล้วฉันได้ข่าวว่าเขากั้นไม่ให้ออกกลัวเธอไม่จ่ายตังค์แล้วก็ชักดาบหนีจริงหรือเปล่า
2: ประตูนั้นเป็นประตูข้างหลังซึ่งไม่เคยออกปุ๊บไม่เคยออกตรงนั้นเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเขากั้นทางนั้น
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
2: มันมีโต๊ะของคนขายลูกอมกั้นอยู
0: ่ค่ะ
2: ใช
0: ่โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนนะอีกนิดนึงไหนๆก็ถามแล้วนะคะพอหนูคว่ำเสร็จหนูล้มลงไปเสร็จหนูรู้ได้ไงว่าหลังหนูไฟลุกไฟติดหรือว่าหนูไม่รู้สึกอะไรเลยว่าแผ่นหลังหนู
1: มันเจ็บ
2: ก็แสบค่ะมากเลยค่ะ
3: เหมือนน้ำร้อนลู
0: กแล้วมีย
2: ิ่งกว่านั้น
0: แล้วยุ้ยถามแม่ปุ๊กเป็นไงฉันแสบหลังปุ๊กแกเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีถามกันไหม
1: ถามค่ะน้องบอกแสบก็รีบพากันไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: กุญแจกระเป๋าตังค์เธอวิ่งออกมาเธอยังคว้ากุญแจรถออกมาได้เหรอ
1: มันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใช่ค่ะทุกคนสะพายกระเป๋าไว้หมดเลย
0: มีสติมาก
2: ใช่แล้วตอนนั้นไม่เมา
0: ขอโทษค่ะแล้วทำไมหนูไม่รอหน่วยกู้ภัยหรือใครสถานพยาบาลที่กำลังเว้ยเว้ยเว้ยเว้ยแล้วก็วิ่งไปช่วยกันตรงนั้นเต็มไปหมดทำไมหนูไม่รอ
2: ไม่ทันไม่ทันจริงมันรอไม่ได้แล้วมันแสบมันร้อนไปหมด
0: แล้วหนูไปโรงพยาบาลอะไรบอกได้ไหมคะ
2: โรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะ
0: ไปโรงพยาบาลลาดพร้าว
3: จ่ายเอง
0: จ่ายเงิน
2: เองชำระเอง
3: ชำระเอง
1: จ่ายเอง
0: แล้วตอนนี้มีใครเอาตังค์มาคืนให้อย่างค่ารักษาย
1: ังค่ะ
0: เยียวยาติดต่อใครคะ
2: ติดต่อพี่มิงทนาย
0: เอาติดต่อทนายมาถึงฝั่งกันนี้แล้ว
3: อาจารย์ขาแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ถามว่าสุดท้ายแล้วไฟมันเกิดจากอะไรที่มันเราก็เลยรีบต่อสายให้อาจารย์คุยค่ะ
0: คุณเหรอคุย
3: อาจจะเป็นต้นตอของคดีความนี้ด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วต้นตอไฟมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมันจุดติดได้อย่างไรแล้วแรงดันนี้มาจากไหนนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะชื่อว่าคุณบุษกรแสนสุขค่ะประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยจากวสท.ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณบุษกรค่ะ
4: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิสาค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะคะน้องเขาบอกเขานั่งกินอยู่มีคนบอกว่าได้กลิ่นแล้วก็น้องก็เห็นเปลวไฟขึ้นที่เสาเสร็จแล้วพอเขาหันหลังจะวิ่งออกมามันก็มีแรงดันบุ้งแล้วเขาก็กระเด็นออกไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะอัคคีภัยทำไมมีแรงดันด้วยคะ
4: ค่ะอาจารย์คะคือตอนแรกน่ะเราทราบอ่ะเราคิดว่าไฟไหม้ด้านล่างไหม้พวกเชื้อเพลิงด้านล่างแล้วก็พุ่งเป็นเปลวออกไปใช่ไหมคะค่ะทีนี้เนี่ยพอเราไปดูว่าเห็นในคลิปเห็นอะไรพวกนี้ประกอบกับได้ยินว่ามันมีแรงดันสูงมากนะคะเราก็เลยไปดูว่ามันต้องมีก๊าซเชื้อเพลิงที่ปริมาณมากที่มีแรงดันสูงว่ามันจะมาจากไหนก็ไปเปิดตรงช่วงฝ้าเพดานแล้วก็ส่องขึ้นไปในฝ้าค่ะอาจารย์สิ่งที่เราเจอก็คือว่าโครงสร้างเหล็กในฝ้าเพดานจะมีพวกฉนวนนะคะฉนวนกันความร้อนที่พ่นเคลือบอยู่นะคะทีนี้ก็จะมีสภาพเป็นเหมือนถูกไฟไหม้นะคะก็เลยเมื่อวานเนี่ยทีมวิศวกรรมสถานเนี่ยก็เลยเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมก็ปรากฏว่าเราพบว่ามีการเกิดนะคะเพลิงไหม้นะคะเหมือนกับมีสภาพความร้อนสูงนะคะดันอยู่ภายในช่องฝ้าเพดานลักษณะนี้เนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นเกิดจากพวกที่เป็นฉนวนที่มันเป็นพวกโฟมนะคะพวก PU โฟมที่เขาไปพ่นเป็นฉนวนกันความร้อนจากด้านนอกอาคารพวกเป็นโครงสร้างเหล็กเมื่อมันเกิดนะคะติดไฟเนี่ยนะคะมันก็จะมีพลังงานความร้อนและแรงดันสูงเพราะว่ามันเกิดอยู่

0: ในพื้นที่จำกัดก็คือฝ้าเพดานที่มันปิดทึบเขาก็พยายามที่จะทะลุลงมาด้านล่างจุดที่เขาทะลุได้ก็เป็นพวกช่องเล็กๆนะคะช่องที่เป็นแกะของอะไรพวกมีช่องดงโคมหรือว่าเป็นการยึดของพวกอุปกรณ์ที่ไปยึดกับเพดานแล้วมันจะมีรูมันก็พุ่งลงมาพอมันพุ่งลงมาระดับนึงแล้วมันติดไฟมันก็ฝ้ามันก็ทะลุก็เลยกลายเป็นว่าแรงดันมหาศาลตรงเนี้ยนะคะทะลุลงมาประกอบกับพวกใต้ฝ้าเพดานมีพวกวัสดุที่ติดไฟง่ายนะคะที่เป็นฟองน้ำซับเสียงหรืออะไรพวกนี้แล้วก็พวกวัสดุที่เป็นพลาสติกที่ติดประดับนะคะที่ท้องพื้นที่ท้องฝ้าเพดานก็เลยทำให้ไฟเนี่ยเกิดโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วประกอบกันไปด้วยค่ะก็แล้วมันมีการเปิดประตูที่อยู่ด้านหลังเพื่อการอพยพก็เลยทำให้ลมเนี่ยนะคะส่งให้เกิดแรงดันส่งไปเพิ่มไปอีก
1: ค่ะอาจารย์เพิ่มแล้วยิ่งกระพือค่ะคุณบุษกรถ้าเรียนถามนิดนึงค่ะนั่นหมายความว่าบนฝ้าเพดานเกิดไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมคะ
0: ค่ะคือตรงประเด็นตรงนี้เนี่ยนะคะก็แนวโน้มข้างบนเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างบนก็มีแต่พวกไฟฟ้าที่เป็นอะไรที่จะเป็นจุดจุดให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรตรงไหนเนี่ยก็ทางกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเก็บข้อมูลและรายละเอียดไปเพื่อที่จะไปดูต่อค่ะอาจารย
1: ์ค่ะคุณบุษกรคะเรียนอยากทราบอะค่ะถ้าไฟฟ้ามันลัดวงจรจริงนะคะมันเกิดปุ๊บปั๊บอยู่บนฝ้าไฟมันต้องดับหมดสิคะแต่เนี่ยข้างล่างนะคะยังเย้ยวเย้ยวกันอยู่ไฟก็สว่างแอร์ก็เย็นนะกรึ๊บกรับกันใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยมันจะเป็นไปได้หรอคะไฟฟ้าลัดวงจรเดี๋ยวก็จะกลายเป็นข้อคอรหาอีกไหมคะเอไออะไรก็ลัดวงจรลัดวงจรมันจะจริงไหมคะคุณบุษกร
0: ค่ะค่ะคือรูปแบบของการเกิดลัดวงจรมันมีหลายแบบซึ่งตรงนี้แหละถึงบอกว่าจะต้องไปวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากการที่ไฟตกเนี่ยมันเกิดจากภาวะที่มันการใช้กระแสไฟเกินไปด้วยไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะคือมันก็จะมีไฟตกเป็นช่วงๆซึ่งก่อนหน้านั้นเท่าที่ทราบก็คือมีไฟตกด้วยเป็นระยะนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกข้อต่อหรืออะไรที่มันหลุดหลวมไหมหรืออะไรพวกนี้มันมีหลายประเด็นซึ่งตรงนี้คงต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานนะคะว่าเกิดจากประเด็นอะไรได้บ้างค่ะ
1: ค่ะคุณบุษกรคะถ้าถัดจากนี้ไปนะคะอาคารหรือร้านอาหารหรือที่มีประชาชนเดินเข้าเดินออกเยอะๆจะมีการไปตรวจระบบไฟระบบอะไรต่อมีอะไรเป็นการทบทวนไหมคะหรือว่าให้ใบอนุญาตไปทีเดียวชาตินี้ก็ไม่ไปตรวจกันอีกเลยไหมคะ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะในส่วนต้องพูดถึง2ส่วนก่อนส่วนที่อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายนะคะก็คืออย่างถ้าเกิดเข้าข่ายว่าเป็นสถานบริการถ้าขออนุญาตเป็นสถานบริการอย่างนี้จะมีผู้ตรวจสอบอาคารไปตรวจปีละครั้งนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาคารที่ไม่ได้เป็นสถานบริการอย่างอาคารอย่างเนี้ยตั้งกึ่งนะคะก็คือมีลักษณะคล้ายนะคะแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตเป็นเพราะไม่ได้เข้าเกณฑ์นะคะอาคารแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะตรวจสอบจริงๆในเรื่องของการตรวจสอบพวกความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ก็ควรจะต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วซ
2: ึ่
0: งนะคะเราก็เห็นว่าตอนนี้จะมีการตรวจนะคะมีรณรงค์หรือว่ามีการให้มีการตรวจมากขึ้นค่ะ
2: ค่ะสังคมก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเวลาไปตรวจตรวจเพียงแค่ตัวอาคารแต่เรื่องของระบบแผงวงจรไฟที่มีการใช้ไฟเกินขนาดจนทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรมีการตรวจด้วยหรือไม่คุณบุษกรนิดนึงค่ะสมมติว่าถ้าหากหน้างานเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในสถานที่อื่นๆค่ะวิธีการดับไฟที่ถูกต้องของวงจรไฟต้องทำอย่างไรคะ
0: คือต้องบอกว่าในถ้าเกิดในลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างยากในการดับเพราะมันเกิดภายในพื้นที่ปิดที่เราไม่เห็นเกิดบนไฟที่เกิดบนฝ้าเพดานหรือเกิดบนพื้นที่ปิดถ้าเกิดดับด้วยเขาเรียกว่าดับด้วยคนเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างยากเพราะถ้าเกิดมีถังดับเพลิงก็ใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างน้อยถ้าเรามีระบบดับเพลิงอัตโนมัตินะคะที่พวกสปริงเกอร์เนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันเกิดข้างในแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าถ้าลูกลงมาก็อาจจะช่วยหน่วงในเรื่องของอุณหภูมิหรืออะไรพวกนี้ได้บ้างนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าไฟครั้งนี้มันข้ามขั้นของระบบดับเพลิงที่เป็นพื้นฐานที่เรามีทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเกิดในฝ้าเพดานการป้องกันก็คงต้องไปคุมเรื่องการใช้วัสดุนะคะที่มันเป็นวัสดุที่มันไม่ติดไฟง่ายนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นการคิดค่ะ
1: คุณบุษกรครับผลการตรวจสอบทั้งหมดนะคะจะสรุปได้เมื่อไหร่

0: อย่างไรคะ
1: คือของที่ไปทำเนี่ยเป็นในนามของนักวิชาการในส่วนของวิศวกรรมสถานนะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นทำงานเชิงวิชาการพวกเราก็จะเอามาสรุปนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะแต่ประเด็นของทางวิศวกรรมสถานเนี่ยเราก็จะไปดูในประเด็นที่เรื่องเชิงวิศวกรรมแล้วก็แนวทางการป้องกันคิดว่าอย่างพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าเสวนาพูดคุยในประเด็นนี้นะคะช่วง10โมงถึงเที่ยงจากนั้นก็จะทำเอกสารสรุปก็คิดว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะก็น่าจะออกรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางคุณบุษกรเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากคุณบุษกรค่ะ
2: สรุปคือเกิดจากฝ้าจริงๆด้วยค่ะ
0: เกิดจากฝ้าซึ่งยังไงเธอก็ไม่มีทางรู้โชคดีที่เธอเห็นไฟอยู่ตรงหน้าเวทีปุ๊บขึ้นมาแล้วมีคนตะโกนไฟไหม้เธอก็วิ่งเลยแสดงว่าตอนนั้นเธอยังกรุบไปไม่เยอะเธอเลยมีสตินี่ถ้าทั้งหมดไปสักกลมหนึ่งสงสัยเธอคลานออกมาแน่เลยเนี่ยมาเนี่ยถึงบอกว่าสติเป็นสิ่งสำคัญทีนี้หันมาทางฝั่งเราค่ะแม่หนูสองคนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยดูสิคะไปแจ้งไปหนูลงบันทึกประจำวันที่โรงพักหรือยัง
3: ล
0: งแล้วนะคะลงเมื่อไหร่คะวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไปเลยเหรอคะหรือว่าวันรุ่งขึ้น
3: วันรุ่งขึ้นค่ะ
0: วันรุ่งขึ้นไปนะคะแล้วยังไงคะถึงก็บอกไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางร้านนั้นเลย
4: ตอนนี้อย่างของสภาองค์กรของผู้บังเอิญว่าน้องก็เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วตอนที่เขาติดต่อมาประมาณสักตีสองเนาะผมก็มีแนะนำว่าจะต้องทำ1 2 3 4อะไรบ้างแล้วก็รีบไปดำเนินการเพราะว่าพอหลังจากที่มีข่าวแล้วแล้วก็ทางหน่วยงานรัฐก็มีประชาสัมพันธ์ว่าจะต้องไปที่ไหนแต่ว่าความยุ่งยากคือบอกจุดไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินก็ไล่ให้ไปอีกจุดนึงก็ต้องไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ต้องไล่กระบวนการซึ่งมันไม่มีความชัดเจนในแง่ของเรื่องการที่จะไปใช้สิทธิ์ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะงงอ้าวไหนบอกว่าตั้งจุดประสานงานมันควรที่จะเป็น one stop service หรือไม่ถูกไหมครับไม่ใช่บอกพอน้องไปปุ๊บบอกอ๋อคุณต้องไปทำเอกสารที่เขตนะคุณจะต้องไปที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องการประสานงานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายแล้วก็
0: ระบบปกติของบ้านเมืองเราไหมคะเวลามีเรื่องมีราวทีนึงวิ่งกันสารพัดทิศเลยเขี่ยกันไปก็เขี่ยกันมากว่าจะรู้เรื่องวันนี้ว่าใครเข้าไปอีกแล้วหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่ใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้ว่าครับแต่ว่าถ้าจะมาพูดว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะจะต้องถอดบทเรียนเนี่ยคือถ้าถอดบทเรียนเป็นคนเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยมันต้องมีคนจบปริญญาเอกสาขาความสูญเสียละ
0: เออใช่มันเยอะเหลือเกิน
4: เยอะเหลือเกิน
0: ที่แบบไม่จดไม่จำสักทีหนึ่งเลยนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรียนถามนิดหนึ่งสองคนนี้รู้จักกับคุณก็ติดต่อตีสองมีไหมคะสมมติว่าเรียนเป็นเด็กวัยรุ่นเรียนแอบพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วเรียนประสบเหตุแต่เรียนไม่กล้าไปแจ้งความกลัวพ่อแม่รู้เรียนอยู่หอพัก
4: อันนี้ไม่สมควรเนาะอันนี
0: ้มีไม่ล่ะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะมันอาจจะมีคนไปแอบพาแผลหาหมอแต่ไม่บอกเนี่ย
4: อาจารย์ต้องประชาสัมพันธ์เลยผมเชื่อว่ามีแน่นอนว่าอาจจะเหมือนจริงๆกรณีของน้องก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าบังเอิญไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนาะน้องอาจจะไม่ได้มาออกรายการกับน้องก็ไม่ได้ไปอยู่ในส่วนของการที่ระบบช่วยเหลือในส่วนของหน้างานไปเองเนี่ยผมเชื่อว่ามีกลุ่มคนเนี่ยนักแสดงตนแล้วก็ไปเรียกร้องสิทธิ์ตัวเอง
0: นั่นน่ะสิบอกดีไหมคะตรงนี้เลย
2: ต้องไปแจ้งความใช่ไหม
4: ใช่ครับไปลงบันทึกประจำวันเอาหลักฐานการรักษาพยาบาลต่างๆเนาะสิทธิ์ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เองก็มีให้ในส่วนของเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
0: ประชาสัมพันธ์ค
4: ่
0: ะใครก็ตามนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่าเก็บเนื้อเก็บตัวอย่ากลัวโน่นกลัวนี่นะคะสิทธิประโยชน์ในการรักษาและการชดเขาเรียกอะไรชดเชยเยียวยา
4: ช
0: ดเชยเยียวยา
4: ค
0: ุณมีสิทธิ์นะคะให้ไปติดต่อที
4: ่จริงๆก็หน่วยงานรัฐมีแจ้งสถานที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้รับความสะดวกก็แจ้งมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้อย
0: ่
4: างกรณีนี้มันมีประเด็นที่น้องมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องประกันว่าน้องมีประกันส่วนตัวความโดยสะดวกของตัวประกันเองที่กับรักษาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ cover การกลายเป็นว่าต้องสำรองเงินออกไปก่อนแบบเนี้ยก็จะต้องให้คอปภมาดูด้วยนะ
0: ครับ
4: เพราะจริงๆมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มันสามารถจะชดเชยกันได้
0: เรียนถามท่าน
2: โฆษก
0: ท่านโฆษกนั่งรออยู่ตรงนี้เงียบๆเรียนถามนิดนึงสิคะไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ก็ต้องไปนั่งติดต่อนะคะไปนั่งแทบจะไปยิงวอนเอาสตังค์กว่าจะตอบกลับลำบากลำบนนี่ถ้าไม่มีบรรเทาสาธารณภัยหรืออะไรต่อมีอะไรที่มาช่วยเป็นเบื้องต้นก็ลำบากลำบนเด้นในฐานะที่เด้นเป็นประชาชนเด้นเสียภาษีเกิดเหตุอุบัติ ุบัติเหตุใหญ่โตแบบนี้ทางภาครัฐมีหน่วยงานกลางที่จะลงมาอุ้มทันทีไหมคะ
3: ค
0: เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเลี้ยงเป็นประชาชนคนไทยอะค่ะจะไปรอปอเต็กตึงจะไปรอคนโน้นรอคนนี้เลี้ยงตายตุยไปแล้วไหมคะ
5: เรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ครับว่าเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงของกลางดึกของคืนวันอาทิตย์เนี่ยพอเราทราบเหตุในคืนนั้นนะรุ่งเช้าครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงไปในพื้นที่แทบจะว่ารวดเร็วมากนะครับเพื่อที่จะไปรับเรื่องตั้งแต่จุดเกิดเหตุนะฮะจุดที่เอาศพไปเพื่อที่จะชันสูตรนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจที่นิติเวศเราไปตั้งรับอยู่ตรงนั้นเลยนะเพื่อจะรับเรื่องนะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแต่ที่สำคัญต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะเหตุจะเกิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับหน่วยแรกนะครับที่พี่น้องประชาชนผู้เสียหายต้องไปดำเนินการก็คือเรื่องของการร้องทุกข์ลงบันทึกประจำวันซึ่งกฎหมายพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือว่ากฎหมายอื่นเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องแจ้งสิทธิ์ให้ทราบในกฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิ์ฉบับนี้ครับเราก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเจ้าที่ที่รับแจ้งเหตุนะฮะจะแจ้งสิทธิ์ว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายฉบับนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กฎหมายดัดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับน
2: ะ
5: อันส่วนมุมในการที่แต่ละหน่วยออกมาบางทีก็อาจจะมาคนละทีบ้างคนละหนบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการตั้งศูนย์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญว่าเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นมันควรที่จะมีเอกภาพเป็นจุดใดจุดหนึ่ง
0: ใช่บ้านเมืองเรายังไม่มีกองกลางที่ลงมาอุ้มทันทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์แต่ให้ประชาชนดิ้นรนกันเองก่อนแล้วก็ถึงค่อยมาถึงตรงนี้นี่อย่างแม่น้องสาวสองคนของเดียนขับรถเองเสียค่าน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยค่าน้ำมันขับรถไปก็ไม่รถถ้าเราจ้างรถแอมบูเลนซ์มารับไปก็เที่ยวหนึ่งหลายบาทแล้วขอโทษค่าอยู่ค่ายาออกเงินกันเองจะเก็บไปเสร็จไปแล้วเอามารวมโป๊ะของเก่าอย่างเงี้ยของใหม่จะได้ไหมคะ
5: เรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ฮะคือกฎหมายพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายที่กรมคุ้มครองรับผิดชอบอยู่ตอนเนี้ยเราให้การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญานะ
0: ครับ
5: ที่ประสบเหตุเรื่องของชีวิตร่างกายแล้วก็เพศนะครับอย่างกรณีของน้องเนี่ยครับประสบเหตุในเรื่องของการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้นๆนั่นหมายถึงว่าน้องมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายฉบับนี้เลยนะครับซึ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่น้องได้จ่ายไปเนี่ยกฎหมายเนี่ยออกมารองรับในกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างกรณีบาดเจ็บเนี่ยครับค่ารักษาพยาบาลตอนนี้เราเยียวยาได้ไม่เกิน 80,000 บาทตามที่จ่ายจริงนะครับ
0: 80,000
5: ครับตามที่จ่ายจริงนะฮะ
2: อาจจะไม่ถึงอาจารย์นะ
5: อันนี้คือรักษาพยาบาลก่อนครับเนื่องจากมันเป็นการเยียวยาเบื้องต้นอาจารย์เราปรับขึ้นนะฮะจาก 40,000 เป็น 80,000 กรมบัญชีกลางเพิ่งอนุมัตินะอีกต่อมาก็คือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจสมมติว่าน้องรักษา
0: ค่าตกใจ
5: ค่าแผลต้องไปทำแผลต่อเนื่องอะไรประมาณพวกนี้เราจ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาทอันนี้ไอเทมที่2ไอเทมที่3ก็คือว่าในระหว่างที่พักรักษาตัวนะครับกี่วันก็ตามเนี่ยครับหรือว่ามีใบรับรองแพทย์บอกว่าให้พัก10วัน15วันเนี่ยเราก็จ่ายเป็นค่าชดเชยเรื่องของน้องไม่ได้ทำการทำงานตามค่าแรงขั้นต่ำอย่างกรุงเทพมหานคร400บาทใช่ไหมฮะก็น้องสมมติว่าใบรับรองแพทย์หรือว่าน้องหยุดพักไป30วัน
0: ก็ที่ไหนกิน
5: 400คูณไปเลย
2: ดีกว่าไม่ได้
0: อันนี้คือเลทไม่ได้อย่าพูดว่าดีกว่าไม่ได้แม่สาว2คนนี่เขานั่งไลฟ์ขายของวันนึงเป็นแสนจะมา400
5: ครับแล้วก็อีกอันนึงครับอาจารย์ก็คือเรื่องของค่าเราเรียกว่าค่าความเสียหายอื่นนั่นหมายถึงว่าประเมินตามความรุนแรงของการบาดเจ็บเราก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าบาดเจ็บลักษณะนี้ได้ 50,000 ถ้าแบบนี้ได้ 10,000 แบบนี้ได้ 30,000 อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอ
0: ัน
5: นี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการประเมินก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ไอเทมที่น้องมีสิทธิ์ได้รับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติถัดจากนี้ไปผลกระทบต่อเนื่องอย่างเช่นแขนเราว่ามีแค่นี้แต่ถัดจากนี้ไปแขนมันลามไปเป็นอย่างอื่นอีกจากเหตุการณ์นี้สามารถไปเบิกต่อตามหลังได้อีกในอนาคตไหมคะผลต่อเนื่อง
5: คือเรียนอย่างนี้อาจารย์เราเปิดโอกาสไว้ในการยื่นขอรับการเยียวยาคืออายุความนี้คือ1ปี
0: ในตอนนี้ใน1ปีเกิดอะไรขึ้นเธอก็ยังไปเบิกต่อได้ทีนี้ประเด็นสำคัญเดียนถามค่ะหนูคะแผ่นหลังของเดียนนะคะดูสิคะแผลเป็นเวอะหวะหัวทิ้งค่ะจะใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้มันดูสิคะพี่การเกิดเป็นลูกผู้หญิงอะเรื่องผิวอะอันนี้จะยังไงคะชดเชยกันยังไงคะ
5: จริงๆแล้วนะครับในเกณฑ์เบื้องต้น นะครับต้องเรียนนะกฎหมายคือออกมาเยียวยาเบื้องต้นนะครับว่าถ้าหากว่ามีการเสียโฉมพูดง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะประเมินให้เป็นการเยียวยาเบื้องต้นไปนะครับในหมวดของเรื่องของค่าเสียหายอื่นอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็เรื่องของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้เป็น1ปีอะไรเงี้ย
0: ขอโทษนะครับผิวอย่างเงี้ยเรียนถามตรงๆกรณีแผ่นหลังอย่างเงี้ยสามารถจะแบบเป็นอื่นๆเบิกได้มั้ยคะเรียนถือว่าเรียนผู้หญิงเสียโฉมนะ
5: ถ้าน้องไปทำการศัลยกรรมตกแต่งหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเหตุต่อเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างเงี้ยสามารถมาเบิกได้ครับ
4: ผมขอเสริมตรงนี้แล้วกันเนาะว่าในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบประชาชนนะครับแต่ว่าสิทธิ์ของน้องในแง่ของการที่จะไปดำเนินการกับตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ทำละเมิดแบบนี้ก็สามารถดำเนินการได้
0: ค่ะโอเคน้องแป้งเรามีสายโฟนเพิ่มใช่ไหมคะ
2: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้นะคะเป็นสายโฟนของท่านผอ.ประสาทนะคะผู้อำนวยการเขตจตุจักรอยู่ในสายกับเราค่ะซึ่งเป็นเขตที่ดูแลความรับผิดชอบเกี่ยวกับร้านนี้ด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะท่านผู้อำนวยการคะเล่าหน่อยสิคะตอนนี้ทางเขตอะแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ทำอะไรต่อมีอะไรไปเท่าไหร่คะคุณผู้ชมอยากทราบค่ะ
3: ครับครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของสำนักงานเขตจตุจักรนะครับตอนนี้เรากำลังในส่วนของผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้เราก็อำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยนะครับที่สำนักงานเขตจตุจักรอยู่นะครับตอนนี้มีผู้ที่มาขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อจะเป็นเอกสารต้นเรื่องที่จะไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะครับตอนนี้มีผู้มาขอรับรองหนังสือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน16รายนะครับ
2: ค่ะท่านค่ะนิดนึงค่ะถ้าหากไปขอหนังสือฉบับที่ว่านี้ต้องมีใบแจ้งความไปก่อนล่วงหน้าด้วยไหมคะ
3: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.พหลโยธินมาอำนวยความสะดวกให้ที่สำนักงานเขตด้วยครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มีครับก็จะออกใบแจ้งความที่นี่ได้เลยนะครับลงบันทึกประจำวันที่นี่ได้เลยนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้นะคะทางด้านเจ้าของกิจการล่ะคะแสดงความรับผิดชอบและติดต่อประสานงานมาที่เขตไหมคะหรือเขตติดต่อไปทางเจ้าของกิจการอะไรยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ในส่วนของผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้ติดต่อมาที่สำนักงานเขตนะครับเพราะส่วนในของสำนักงานเขตนอกจากออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้วตอนนี้เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกเรื่องการออกใบมรณบัตรให้กับผู้เสียชีวิตนะครับที่สถาบันนิติเวชตอนนี้ได้ออกใบมรณบัตรให้ไปแล้ว25รายนะครับ
2: ค่ะท่านถามมันมีประเด็นค่ะท่านกะขอโทษที่มันมีประเด็นหนึ่งที่ยังคงคาใจอยู่นิดนึงค่ะเรื่องของการตรวจสถานประกอบการค่ะคือคนนักเที่ยวเนี่ยนะคะประชาชนทั่วไปมองว่าที่นี่คือผับแต่ว่าใบอนุญาตที่ออกมามันคือร้านอาหารแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วตอนนี้ท่านลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจในเวลาราชการไม่ได้ตรวจตอนที่ร้านเปิดใช่หรือไม่คะ
3: ตอนที่เราไปตรวจนะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะออกใบอนุญาตก่อนครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าก่อนที่จะมีการต่อใบอนุญาตรายปีเนี่ยคือใบอนุญาตพวกนี้เป็นใบอนุญาตปีต่อปีนะครับครับก็จะก่อนที่จะหมดใบอนุญาตจะหมดอายุเจ้าของผู้ประกอบการก็จะมาแจ้งที่เขตการตรวจครั้งแรกเนี่ย ก็ต้องไปตรวจก่อนที่จะต่อใบอนุญาตนะครับ
2: ตรวจในเวลาราชการใช่ไหมคะท่านคะไม่ได้ตรวจตอนที่ร้านเปิดกลางคืนใช่หรือไม่คะ
3: อันนี้ก็จะมีการตรวจทั้งสองทางแหละครับก็มีตอนแรกตรวจว่ามีครบเอกสารมีครบตามข้อมูลที่ต้องเป็นองค์ประกอบของการอนุญาตหรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลก็ต้องครบก่อนจึงจะมีการอนุญาตนะครับแต่หลังจากที่มีการอนุญาตให้เปิดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนเวียนเข้าไปตรวจซ้ำอีกครั้งนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีเรื่องร้องเรียนหรือช่วงที่มีการจะเข้าสู่เทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือสงกรานต์ซึ่งคาดว่าจะมีคนมาใช้บริการจำนวนมากอันนี้เราจะเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมตรวจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับฝ่ายตำรวจปปส.กรมสรรพสามิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่นะครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครมาร่วมตรวจกับสำนักงานเขตด้วยครับ
2: ค
0: ่ะค่ะเรียนถามคำถามสุดท้ายค่ะทางเจ้าหน้าที่เคยเข้าไปตรวจแล้วมีความรู้สึกว่าผิดปกติไหมคะอย่างเช่นเพดานมันต่ำมากมันไม่น่าจะ

0: จุคนได้เยอะขนาดนี้ป่าสถานที่ความโล่งความโอ่โถงไม่เพียงพอมันแออัดอะไรอย่างเงี้ยเคยมีการตรวจไหมคะ
1: อันนี้เขาก็เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เรื่องอาคารที่เขาได้รับอนุญาตไปนะครับอ
0: ัน
1: นี้เราก็คิดว่าทุกอย่างมันมีตามหัวข้อลิสต์รายการต่างๆที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะครับแต่อย่างไรก็ตามณขณะนี้นี่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับในส่วนของเขตซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องใบอนุญาตนี้นะครับว่าเม
0: ื่
1: อเจ้าของได้ปล่อยปละเลยหรือปล่อยให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ทำกระทำการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จนเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นทางสำนักงานเขตผู้ออกใบอนุญาตก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งดำเนินคดีรวมทั้งในอำนาจหน้าที่ของเราก็จะต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตที่เหลืออยู่เพื่อไม่ให้เอาไปเปิดใช้
0: ตอนนี้ก็ต้องโมฆะไปแล้วไหมคะไม่ต้องไปถอนแล้วล่ะค
2: ่
0: ะมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะสั้นๆค่ะ
3: ครับผมพัทรกรจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะผมมีความสงสัยว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับว่าการขอใบอนุญาตเช่นเขาบอกว่าเขาไปล่าอาหารทางเขตก็เชื่อเลยว่าเป็นล่าอาหารโดยที่ไม่ได้ไปพิสูจน์ทราบกับในแง่ของเรื่องกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นจริงหรือครับ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับใบอนุญาตที่เขาได้รับไปเนี่ยมันมี2ใบอนุญาตใบอนุญาตหนึ่งเป็นใบอนุญาตประกอบจำหน่ายอาหารส่วนอีกใบอนุญาตหนึ่งเป็นใบอนุญาตที่ให้แสดงดนตรีได้นะครับมันจะมี2ใบอนุญาตนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วมันคือผับแล้วมันคือร้านอาหารคะ
1: เขาถ้าเป็นผับเนี่ยถ้าพูดโดยตรงมันตามกฎหมายมันเป็นสถานบันเทิงนะครับอันนี้เป็นกฎหมายคนละตัวกันนะครับ
2: ค่ะ
0: โอ้กฎหมายหลายตัวก็เล็ดรอดกันได้สบายตกลงเวลาเอาผิดเอาผิดไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะไปเอากฎหมายฉบับไหนมาฟันนะสิคะ
2: คือมันอยู่นอกโซนนิ่งเปิดเป็นผับไม่ได
0: ้โอเคค่ะเอาขอบพระคุณนะคะท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: สำนักงานเขตยังคงมีอีกสายนึงค่ะสายนี้จะสามารถตอบอาจารย์ได้ว่าสุดท้ายแล้วเกณฑ์เยียวยาจะเอาเงินจากไหนมาเพิ่มเติมคือคปภ.ค่ะท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์ค่ะท่านอยู่ในสายกับเรานะคะท่านขออภัยท่านอดิศรสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่าน
4: ค่ะสวัสดีครับ
2: ท่านอดิศรค่ะแหมตื่นเต้นเลยว่าคืออย่างนี้ค่ะท่านขาคือเราเคยถามหลายครั้งว่าที่นี่นะสุดท้ายแล้วมีเงินประกันหรือไม่จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีเป็นอัคคีภัย40ล้านบาทแต่สิ่งที่ฉันสงสัยคือ40ล้านบาทที่ว่านี้จะสามารถเบิกได้หรือไม่เพราะว่าตอนที่ไปซื้อประกันบอกว่ามันเป็นร้านอาหารแต่ณปัจจุบันคือสภาพมันไม่ใช่ร้านอาหารแต่มันเป็นผับอะค่ะ
5: คือผมมองว่าอย่างนี้ครับคือไอ้ข้อเท็จจริงตัวนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการโต้แย้งใดๆจากบริษัทประกันภัยเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่บอกว่ามันจะเป็นใบอนุญาตประเภทใดคงเป็นการกำกับดูแลตามกฎหมายนะครับเฉพาะกิจต่างๆนะครับว่าร้านอาหารต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นสถานบันเทิงสถานบริการต้องทำอะไรบ้างอันนั้นเป็นวิธีการกำกับดูแลว่าเขาต้องทำอะไรแต่ในส่วนของประกันภัยเนี่ยนะครับณวันนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยถือว่าโอเคถามผมนะผมสบายใจขึ้นละเพราะว่าบอกว่าเป็นร้านอาหารธรรมชาติของร้านอาหารอาจจะมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ณเวลานี้บริษัทประกันยังไม่ได้โต้แย้งเรื่องนี้นะครับเชื่อว่าเรื่องไฟไหม้น่าจะไม่ได้มีปัญหา
2: ะ
5: นะครับเรื่องปฏิเสธเองครับ
0: ค่ะคุณอดิศรคะทางเจ้าของกิจการได้ทำประกันภัยในนามนิติบุคคลหรือส่วนบุคคลคะรับผลประโยชน์ที่จะได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไปตกอยู่กับนิติบุคคลหรือบุคคลคะ
5: คือโดยหลักการเป็นนี้นะครับถ้ามันเป็นการเอาประกันในนามนิติบุคคลมันควรจะเป็นชื่อบริษัทโรงเบียร์นะโดยวิธีคิดนะถ้าเป็นกรณีทั่วไปนะเราคาดหมายว่าจะเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ตรวจเนี่ยนะครับในฐานข้อมูลการประกันภัยเนี่ยมันเป็นการซื้อประกันโดยเจ้าของนะครับซื้อประกันร้านนี้ถามว่าในผลด้านความคุ้มครองเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังไงกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครองไฟไหม้เหมือนเดิมนะครับความต่างมันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดสมมติถ้าเกิดทำประกันในนามนิติบุคคลนะครับแล้วบอกว่าเป็นโรงเบียร์ทำนองเนี้ยมันก็อาจจะเกิดคำถามของบริษัทประกันตอนแรกว่า แกะตกลงต้องมีประกันความรับผิดหรือเปล่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรหรือเปล่านะณเวลานี้เป็นการทำในนามบุคคล

0: นะแต่ว่าการเยียวยาหรือชดเชยเนี่ยคงเป็นเหมือนเดิมครับก็คือจ่ายเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็ซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ท่านคะแต่มันมีกรมธรรม์อีกฉบับนึงที่เราก็ลุ้นอยากให้เขาทำคือประกันรับผิดต่อบุคคลที่3กับถ้าหากทำเนี่ยผู้ที่เสีย ชีวิตรวมถึงผู้ที่รับบาดเจ็บที่นั่งตรงนี้ก็จะได้เงินไปด้วยสรุปเจอหรือยังคะ
0: เอาข้อเท็จจริงยังตรวจไม่พบเลยครับแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อทางเจ้าของหรือหุ้นส่วนได้เลยครับ
2: ค่ะ
1: หมายความว่าอาจจะไม่ทำ
2: เดนเรียนถามนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าทำในนามตัวบุคคลใช่ค่ะทางบริษัทประกันต้องจ่ายตามจำนวนเงินเดนไม่ได้พูดว่าบริษัทจะขี้โกงไม่จ่ายเงินแต่เดนกำลังถามว่าคนที่จ่ายค่าประกันและรับสิทธิประโยชน์นั้นเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นคนทำสัญญาเช่าหรือเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้หรือเปล่าคะหรือไม่เกี่ยวข้องคะ
0: คือโดยปกตินะครับถ้าไม่ได้มีการกำหนดเป็นอย่างอื่นนะครับกรมธรรม์ก็จ่ายผู้รับประโยชน์ซึ่งโดยปกติก็จะเป็นเจ้าของแล้วเว้นแต่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นหลักการเป็นแบบนี้ครับ
2: โอเค
1: ท่านเดี๋ยวนะคะท่านมีการตรวจสอบหรือยังคะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะคนที่ทำเนี่ยตึกที่ว่าเนี่ยคือกรรมสิทธิ์เป็นของเจ้าของแล้วหรือยังติดธนาคารหรือว่ามีการไปเช่าค่ะท่าน
0: รายละเอียดเรื่องตึกเรายังเข้าไม่ถึงเลยครับ
1: นิดนึงค่ะท่านคะตามหลักกฎหมายการทำธุรกิจแบบนี้อาจารย์คะที่มันต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เยอะแบบนี้และอาจจะมีความเสี่ยงในอนาคตพอจะปรับกฎหมายได้ไหมคะใครที่ประกอบกิจการลักษณะแบบนี้คุณต้องพ่วงซื้อประกันภาคบังคับเกี่ยวกับการรับผิดบุคคลที่3เข้าไปด้วยค่ะ
0: คือการที่จะทำข้อกำหนดใดๆเนี่ยนะครับที่บอกว่ากิจการใดจะอยู่ใต้บังคับที่ต้องทำประกันภาคบังคับผมใช้คำว่าภาคบังคับดีกว่านะครับเป็นนโยบายของรัฐแล้วก็เป็นอำนาจที่ผู้กำกับดูแลกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยนะครับจะเป็นคนออกอย่างสมมุติถ้าเราบอกว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลโรงแรมเขาบอกว่าโรงแรมต้องมีนะครับประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับทางอุตสาหกรรมบอกว่าโม่หินนะครับอาจจะเกิดอันตรายกับคนรอบข้างต้องมีประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับถ้ารัฐเห็นว่ากรณีใดจำเป็นนะครับผู้กำกับดูแลธุรกิจนั้นนะครับสามารถที่จะปรับปรุงกฎหมายแล้วบังคับให้เกิดการทำประกันในลักษณะนี้ได้นะครับต้องเรียนว่าตัวนี้จริงๆไม่ใช่อำนาจโดยตรงของสำนักงานนะครับเพราะสำนักงานเนี่ยมีอำนาจแค่กำกับดูแลธุรกิจนะครับในหลักๆให้มีความมั่นคงแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่รัฐออกกฎหมายใหม่นะแล้วบอกว่าต้องมีประกันภาคบังคับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับปกติวิธีการของสำนักงานก็คือจะประสานงานไปที่ภาคเอกชนแล้วก็ร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะจัดให้มีสัญญาประกันภัยนะครับในลักษณะที่คุ้มครองครอบคลุมสิ่งที่รัฐต้องการรวมทั้งในทุนประกันที่เหมาะสมในอัตราเบี้ยที่ธุรกิจนั้นสามารถจ่ายได้และวิธีการเป็นแบบนั้น
2: ครับถ้าสมมติว่าทางเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ร้านอาหารผับและสถานที่ที่มีประชาชนเดินเข้าเดินออกทุกแห่งต้องมีประกันภัยในแบบที่เราพูดนี้เราต้องไปเริ่มต้นที่ไหนคะไปร้องเรียนให้เพิ่มข้อนี้ที่ไหนคะ
0: สมมุตินะครับผมใช้ความเข้าใจส่วนตัวอธิบายแล้วกันนะครับสมมุติว่าร้านอาหารต้องขอใบอนุญาตนะครับหน่วยที่กำกับดูแลใบอนุญาตนะครับถ้าเขามีนโยบายว่าโอเคร้านคุณรับคนตั้งแต่กี่คนขึ้นไปสมมุตินะครับจะต้องจัดให้มีประกันส่วนมากมันจะเป็นการกำหนดคำนองนี้นะครับมีคนเข้ามาบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการหรือเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่ต้องทำประกันที่ทุนประกันเท่าไหร่นะสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือว่าทุนประกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดความเสียหายต่อชีวิตคนละเท่าไหร่ต่อครั้งเท่าไหร่แล้ววิธีการเขาจะออกเป็นกฎหรือเป็นระเบียบเป็นกฎหมายอนุบัญญัติขึ้นมาปุ๊บนะครับกรณีแบบนั้นเอกชนที่อยู่ใต้บังคับก็จะต้องไปหาประกันภัยนะถึงเวลานั้นนะครับเรามีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจเราก็ต้องบอกธุรกิจประกันภัยว่าณวันนี้มีกฎหมายบังคับแบบนี
2: ้
0: คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบโจทย์นโยบายของรัฐแล้วก็แหกตาที่ที่เหมาะสมครับ
1: ค่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางคุณอดิศรเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณคุณอดิศรค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ข้อมูลชัดเจนสุดท้ายแล้วก็กลับไปปลายทางค่ะอาจารย์ค่ะต้องต้นทางสิตั้งแต่การขอใบอนุญาตอาจารย์เชื่อไหมคะว่าเรื่องนี้มันมีข่าวเล่าข่าวลือกันมาว่าเปิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วในพื้นที่นักท่องเที่ยวเขาก็รู้กันว่าเปิดแบบนี้มันเป็นผับรับสวยหรือเปล่า
2: ว้าย
1: เล่าลือกันแบบนั้นจริง

0: คะ
1: ไม่มั้งแต่ไม่มีมูลหมาก็ไม่ขี้นะคะมันมีข่าวหลุดออกมาแบบนี้แสดงว่าต้องมีเบาะมีแสอะไรหรือเปล่า
2: ผมขออนุญาตเล่าในส่วนที่จะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องการใช้พระราชบัญญัติการควบคุมอาคารเนาะเพราะ

0: ว่าจุดนี้มีอะไรบ้างเช่นคอนโดสูงเกิน8ชั้นเนี่ยเขาก็จะถูกกำหนดว่ารอบอาคารเนี่ยนะครับกว้าง6เมตรเพื่อให้รถดับเพลิงเนี่ยวิ่งได้โดยรอบ
1: แต่อันนี้มัน6เมตรไหม
0: ประเด็นสำคัญคือตอนคุณไปขออนุญาตขอถูกต้องนะครับอาจจะเปรียบเทียบกันแย่แหละตอนขออนุญาตถูกต้องแต่ถึงเวลาไปตรวจสอบเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องใบอนุญาตร้านอาหารกับสถานบันเทิงมันต่างกันตอนไปขออนุญาตใบอนุญาตร้านอาหารเนี่ยท่านก็เชื่อเห็นพ้องด้วยเหรอท
1: ั้
0: ง
1: ที่กินร้านอาหาร
0: นั่นแหละมาจะบอกอันนี้มันคือแป้งก็เชื่อเลยว่ามันคือแป้งเหรออย่างนั้น
1: ไม่ใช่ ที่บอกว่าไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารน่ะเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเพราะรายได้จากการขายอาหารมันเหมาใช่ไหมเป็น1จุดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดต้องเข้าระบบแวดมันก็เสียว่นเวอร์ก็หลบกันเป็นแถบเป็นแถว
0: อาจจะมีปัญหาเรื่องโซนนิ่งด้วยว
1: ่
0: า
1: โซนนิ่ง
0: ว่าเปิดไม่ได้ก็เลยเลี่ยงแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีเจ้าภาพที่เข้าไปร้องปปช.เรื่องการละเว้นหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือสภาองค์กรของผู้ทำงานเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็เห็นข้อมูลเยอะนะครับว่าตอนขออนุญาตถูกต้องแต่ถึงเวลาเซ็นรับรองเปิดใช้อาคารเนี่ยซึ่งมันไม่ตรง
1: พี่ของพี่รู้ไหมว่าเขาไปตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่พี่พอรู้ไหม
0: ในกรณีดังกล่าวใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเขาไปขอเขาก็จะมีเช็คลิสต์ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทางกายภาพอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเนี่ยท่านเข้าไปท่านดูไม่ออกเหรอบังเอิญผมเคยไปเที่ยวที่นี้ด้วยก็เลยรู้นะครับว่าก่อนจะไปเข้าร้านอาหารเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยมีการ์ดประมาณ20กว่าคนมาตรวจอาวุธ
1: อ้าวร้านอาหารทำไมต้องตรวจอาวุธตรวจบัตรประชาชนด้วยเปล่า
0: ตรวจด้วยครับ
1: อ้าวเหรอร้านอาหารที่ไหนกันนั่นมันคือผับ
0: อันนั้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าท่านเชื่อตามนั้นเหรอเวลาผมบอกร้านอาหารท่านก็บอกว่ามันคือร้านอาหารเห็นพ้องตามนี้เหรอ
1: ตายแล้วขอโทษนะคะไปกินข้าวต้องตรวจอาวุธ
2: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้คุณชัชชาติก็มาบอกเหมือนกันไปตรวจสอบใบอนุญาตมันเป็นร้านอาหารจริงๆแล้วก็ไปตรวจมาล่าสุดคือเดือนเมษายนแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ถามกับทางผอ.เขตยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเวลาไปตรวจนะไปตรวจในเวลาราชการหรือไปตรวจช่วงเปิดร้านกันแน่เพราะมันไม่ตรงกันนะคะ
1: และอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อให้ไปตรวจเวลากลางวันจริงๆแล้วตามหลักถ้าร้านเปิดถึงกลางคืนต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะผัดเวรกันไปตรวจแต่เดี๋ยวว่าเจ้าหน้าที่กลางคืนเขาไม่ได้เบี้ยเลี้ยงเขาก็นอนอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไม่ดีเหรอใครจะไปตรวจอันนี้พูดตรงๆ
2: แต่ตำรวจทำงาน24ชั่วโมงนะคะอาจารย
1: ์ตำรวจอยู่โรงพักค่ะถ้าไม่มีเรื่องก็จะออกมาเหรอคะอันนี้ถามตามตรงขนาดไปแจ้งความยังนั่งต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกแล้วก็จบแค่ตรงนั้นนะคะ
0: แต่ว่าตำรวจควรต้องไปตรวจว่าเขาปิดตอนเที่ยงคืนหรือเปล่า
1: เนี่ยพูดแบบนี้ทำให้เดียนอดคิดไม่ได้เดี๋ยวก็ไปหาเรื่องหาว่าตำรวจเขาแอบรับเงินแล้วก็เลยไม่ไปหรือเปล่าอย่าคิดเยอะแบบนั้นไม่เอาค่ะ
0: ไม่ได้คิดเยอะหมายถึงว่าเป็นทำตามหน้าที่
1: อ๋อเหรอคะ
2: อาจารย์ค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยว2ท่านนี้เขายืนยันว่าเวลาที่ไปร้านอาหารร้านนี้ที่เป็นร้านประจำวงดนตรีลงตอน 2:00
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่เที่ยงคืนแน่นอน
1: อ้าวร้านอาหารมันก็ต้องกินข้าวแล้วกัน 2:00
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าก่อนจะเข้าร้านเนี่ยกาดเขาตรวจอาวุธทั้งหมดเลย
1: เธอโดนตรวจหรือเปล่า
3: ตรวจอาวุธตรวจบัตรประชาชนค่ะ
1: แล้วทำไมเธอต้องยอมให้เขาตรวจอาวุธล่ะเธอเป็นลูกผู้หญิงเธอจะเอาอาวุธไปทำอะไรที่นั่น
0: ก็อย่างที่อาจารย์ตั้งประเด็นแล้วร้านอาหารมันทำมีความจำเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าจริงจังมันเป็น
1: และอีกอย่างหนึ่งดนตรี 2:00 ร้านอาหารจริงๆขายข้าวกินเที่ยงคืนนี่ก็แย่แล้วคะปกติร้านนี้ไปกี่โมงเธอ
3: 2:00 ค่ะ
2: 2:00
1: เดี๋ยวจะบอกบนดนตรีเพิ่งจะลง 2:00
3: 2:00นี่ 2:00 นิดๆอะค่ะก็เขาก็ให้ออกจากร้าน
1: ให้ออกจากร้าน
2: แต่ไม่ใช่เที่ยงคืนแน่นอนเพราะว่าเที่ยงคืนบางคนบอกว่าเพิ่งจะไปถึง
3: ใช่
2: ค่ะ
1: หนูไปถึง 5:00
3: ใช่ค่ะ
1: หนูก็กะอยู่จนร้านปิดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อาจารย์นิดหน่อยค่ะจากที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นร้านอาหารแล้วไม่เป็นสถานบริการเนื่องจากว่าต้นทุนต่างๆอาจจะต่างกันด้วยรวมถึงความปลอดภัยก็ต่างกันมีกราฟิกนิดนึงก่อนจะหมดช่วงเวลาออนแอร์ค่ะมาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหารต้องมีถังดับเพลิงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าร้านนี้ไปตรวจสอบแล้วมีกี่ถังกันแน่นะคะถ้าหากเป็นสถานบริการนะคะมันต้องเป็นวัสดุซับเสียงมีประตูหนีไฟเท่ากับจำนวนความกว้างต้องได้รับมาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแต่ร้านนี้คือประตูสีดำธรรมดาเฉยๆที่แปะอยู่หลังร้านป้ายทางหนีไฟที่แบบว่าชัดเจนแล้วก็แสงส่องสว่างก็ไม่มีขึ้นให้คุณผู้ชมดูหน้าจอแล้วว่าความแตกต่างเนี่ยมันต่างกันเลยต้นทุนมันก็ต่างกันด้วยอาจารย
1: ์ค่ะและอีถังดับเพลิงเนี่ยก็เป็นถังหมดอายุหรือเปล่าเพราะถังดับเพลิงก็มีวันเดือนปีหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ด้วย แล้วก็บริษัทที่ขายถังดับเพลิงต้องมีมาตรฐานที่ทางการรับรอง

0: ม่ใช่ไปซื้อจากร้านรถสำล้อถีบขายของเก่ามาวางแปะเอาไว้ไม่ใช่นะคะ
1: ค่ะเอาแบบนี้อาจารย์ค่ะเนื่องจากว่าใกล้หมดเวลาออนแอร์หน้าจอมีคุณผู้ชมถามเข้ามาในออนไลน์เดี๋ยวเราจะต่อออนไลน์กันว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ต้องเยียวยาหนึ่งในหน่วยงานที่เยียวยานั่งตรงนี้ด้วยนะคะท่านโฆษกเดี๋ยวจะให้ท่านเล่าต่อว่าสุดท้ายแล้วต้องขอเอกสารอะไรบ้างกว่าจะได้เงินแต่ละก้อนนะคะ
0: ค่ะดูต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะทางออนไลน์นะคะไม่ต้องไปไหนค่ะติดตามเรื่องนี้กับเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรนพรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีติดตามคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568ค่ะหลังจากกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้ง3คนเข้าพบก่อนแถลงร่วมโดยยืนยันนะคะว่าคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะได้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเชิญคุณเกตมณีค่ะ
1: ค่ะคุณจรุพรค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยตนเองนะคะโดยเป็นการแถลงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากมีการสอบสวนผู้ต้องหา3คนที่ผ่านมาแล้วก็นายกรัฐมนตรีย้ำชัดนะคะว่าคดีนี้จะไม่มีการปล่อยแน่นอนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบัญชาการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยมีพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามารายงานความคืบหน้าของคดีภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกองบังคับการกองปราบปรามนะคะตำรวจสอบสวนกลางค่ะจับกลุ่มและสอบสวนผู้ต้องหา3คนทั้งนายวินจ่าสิบตรีพิชิตแล้วก็นางสาวสัตพรเสร็จสิ้นแล้วโดยก่อนจะแถลงร่วมกันนะคะโดยนายอนุทินก็ได้ยืนยันว่าจะไม่มีการบิดเบือนคดีหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเด็ดขาดหรือที่เรียกกันว่ามวยล้มต้มคนดูจะไม่เกิดขึ้นค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วปัจจุบันมีข้าราชการหลายคนถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และโดนสอบวินัยร้ายแรงแล้วด้วยนายกยังแจ้งให้ทราบถึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.นะคะว่าจะส่งรายชื่อ 5,814 คนที่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศผลหรือที่ประกาศแต่งตั้งไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลงมติถอดถอนออกจากตำแหน่งค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าไปร่วมประชุมด้วยตนเองในวันที่23กรกฎาคมนี้ด้วยก่อนที่จะอ้างอิงไปถึงกรณีที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ยอมชะลอการแต่งตั้งทั้งที่ตนเองก็เสนอไปแล้วครั้งนี้จึงต้องเข้าไปร่วมประชุมด้วยตนเองค่ะเบื้องต้นคดีนี้นะคะผู้ต้องหาทั้ง3รายยังคงปฏิเสธเรื่องของการถูกข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะแล้วก็หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะขอเวลาในการสืบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนและดูแลให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากอย่าง Data Center ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนนออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนและเห็นชอบให้ลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วยค่ะส่วนหน่วยที่201ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกนอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าไฟแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Data Center เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและไม่ให้ต้นทุนดังกล่าวกลายเป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปโดยกพช.จะส่งมติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและ3การไฟฟ้าเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะพิจารณาโครงสร้างเรทราคาที่เหมาะสมและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยตั้งเป้าเริ่มดำเนินการเร็วที่สุดภายในรอบปีเดือนสิงหาคมนี้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมผู้บริหารบริษัท QRS Broker ค่ะคดีหลอกลงทุน Trade Forex ตามหมายจับคดีถูกกล่าวหาร่วมกันช่อกงประชาชนฟอกเงินในคดี Forex และเตรียมฝากขังตามกฎหมายต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนางสาวมลิกาผู้บริหารและกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งตามหมายจับศาลอาญาที่ระบุว่ากระทำความผิดในหลายข้อหาได้แก่ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมทั้งข้อหาสมคบและร่วมกันฟอกเงินค่ะ รายงานระบุนะคะว่าจากการสืบสวนพบผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการนำโบรกเกอร์ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศมาใช้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยโฆษณาชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านช่องทางต่างๆพร้อมกล่าวอ้างการได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานในต่างประเทศรวมถึงเสนอผลตอบแทนในอัตราสูงและเชิญชวนผู้ลงทุนเข้าร่วมกลุ่มปิดเพื่อรับสัญญาณการซื้อขายนอกจากนี้ยังควบคุมหรือว่าหน่วงเวลาการส่งคำสั่งซื้อขายรวมถึงการแสดงข้อมูลกราฟและราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลกทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายและเมื่อต้องการถอนเงินกลับมีเงื่อนไขให้ชำระภาษีหรือว่าค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรืออ้างเหตุระบบขัดข้องไม่สามารถถอนเงินได้โดยภายหลังการจับกุมและส่งมอบนางสาวมาริกาให้พนักงาน DSI ดำเนินคดีและเตรียมนำตัวยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจฝากขังต่อไปค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายวันนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์นะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคตามฤดูกาลอย่างในหน้าฝนนี้ค่ะมีโรคหนึ่งนะคะที่ระบาดเป็นประจำทุกปีเลยนั่นก็คือโรคมือเท้าปากค่ะจนผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะบอกว่าลูกตัวเองเนี่ยติดเป็นประจำทุกปีเลยนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยจะมีการติดแล้วก็ติดเชื้อกันได้ง่ายด้วยนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยทำความรู้จักโรคนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากรมควบคุมโรคค่ะออกมาเตือนว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าในสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงธิติยายะคะเสมภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่งอยู่กับเราตรงนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะเข้าหน้าฝนมาสักพักแล้วมีคนไข้หรือยังคะ
1: มีแล้วค่ะแล้วมาเรื่อยๆด้วยหลายๆโรคด้วยกันค่ะ
0: เด็กเล็กเลยไหมคะคุณหมอเล็กแค่ไหน
1: ค่ะสำหรับมือเท้าปากส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเด็กเล็กนะคะต่ำกว่า5ขวบบ้างหรือว่าวัยอนุบาลบ้างก็มีค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยสามารถติดได้ในทุกวัยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็กลุ่มหลักของคนไข้จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลเด็กเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อโรคแล้วก็ทำให้ติดได้ผู้ใหญ่ก็ติดได้เหมือนกัน
0: รวมถึงผู้สูงอายุ

ด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยค่ะสามารถร่วมพูดคุยกับเราเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับคำถามของคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนเคยมีอาการเวลาที่ได้ยินเสียงแหลมสูงแบบวี๊ดแล้วต้องเอามืออุดหูเพราะกลัวว่าแก้วหูของเราเนี่ยจะแตกแล้วก็ประสาทหูเราจะเสื่อมได้นะคะตอนนี้มีข้อมูลแชร์กันด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเสียงสูงแหลมแบบนี้เนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับเสียงทุ้มต่ำเสียงเบสที่ทุ้มต่ำทำให้เราฟังเพลินๆเนี่ยนะคะสามารถทำให้เซลล์ประสาทในหูชั้นในของเราเนี่ยเสื่อมรุนแรงและเป็นวงกว้างได้กว่าเสียงแหลมสูงซะอีกเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คในคำตอบค่ะ

สำหรับเรื่องที่เตือนกันว่าเสียงเบสเนี่ยอันตรายมากกว่าเสียงสูงเนี่ยครับต่อหูนะฮะเป็นเรื่องจริงครับจริงครับจริงครับจริงๆคำเตือนนี้ดีมากนะครับเพราะเรามักจะคิดว่าเสียงไฮพิชหรือว่าเสียงโน้ตสูงๆเนี่ยมันอันตรายต่อหูมากที่สุดมันก็ถูกครับมันก็ทำลายหูจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษานะครับในสัตว์ทดลองพบว่าเสียงที่มันเป็นเสียงเบสหนักๆฮุกแน่นๆดึมๆดึมๆเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของหูได้มากอาจจะเผลอๆมากกว่าเสียงที่ดังเสียงสูงด้วยซ้ำต้องขอบคุณหนูตัวเล็กๆชนิดหนึ่งที่เรียกว่าชินชิล่าเพราะมีการศึกษาอันนี้ประมาณปี2022นะครับเขาพบว่าในหูของชินชิล่ากับมนุษย์เนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีการรับเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยด้วยแฮร์เซลล์หรือว่าเซลล์ขนเล็กๆในหูชั้นในเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาพบว่าเวลาที่มีเสียงสูงเข้ามาเนี่ยครับปุ๊บมันจะทำลายตัวแฮร์เซลล์หรือเซลล์ขนเนี่ยในส่วนที่รับเสียงสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเสียงต่ำๆลองนึกถึงเสียงดึมๆเสียงเบสฮุกดังๆมันจะเป็นคลื่นที่เข้ามาทำลายเหมือนกับสึนามิอะครับที่ทำให้มันแกว่งไปหมดเลยทั้งไอ้ตัวแฮร์เซลล์ที่เสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางเนี่ยมันถูกทำลายดันไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเสียงเบสหนักๆถึงทำให้เกิดผลเสียต่อหูมากกว่าเพราะมันทำลายเป็นวงกว้างกับไอ้ตัวเซลล์แฮร์เซลล์ที่เป็นเมคาโนรีเซปเตอร์หรือว่าตัวหัวใจในการรับเสียงในหูชั้นในครับสัญญาณที่จะบอกว่าหูเราเริ่มพังจากเสียงนะครับไม่ว่าจะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบสเสียงฮุกอะไรก็ตามนะฮะนั่นคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงวิ้งวิ้งในหูละที่เรียกทินนิทุสนะครับเพราะอย่าลืมว่าการที่เราได้ยินเสียงดังนานๆไม่ว่าจะจากข้างนอกหรือจากการที่เราหาเรื่องเองก็คือหาอินเอียร์เข้าไปใส่แล้วเปิดเพลงดังๆเองพวกนี้เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าประสาทหูมีปัญหาได้นะครับพวกนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะต้องดูครับว่ามันยังซ่อมได้ไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันถูกทำลายที่ตรงหัวใจสำคัญของการรับเสียงก็คือแฮร์เซลล์หรือว่าเส้นประสาทขนรับเสียงตัวนี้มันแก้ไม่ได้แก้ยากมากเลยที่จะทำให้มันรีเจเนเรตกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นรักษาหูไว้ดีกว่าพยายามป้องกันอย่าให้มันมีเสียงที่ดังและผ่านเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่านมาแค่ตรงในหูเราแต่มันผ่านมาทางกะโหลกของเราอย่าลืมนะฮะคนเราได้ยินเสียงจากสองแหล่งคือหูเองได้ยินกับสองกะโหลกได้ยินนี่ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนที่หูหนวกเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขาใส่เครื่องที่ติดตรงหัวเขาถึงได้ยินเพราะมันผ่านกะโหลกได้เพราะฉะนั้นเสียงที่เป็นเบสดังๆเนี่ยมันผ่านกะโหลกเราได้ด้วยครับต้องระวังฮะอยากจะฝากเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการถนอมหูชั้นในของเราจนถึงชั้นกลางชั้นนอกเลยแหละครับนะฮะให้ลองดูเลยครับว่าถ้าเกิดว่าหูฟังที่เราใช้เนี่ยถ้ามันเป็นอินเอียร์แล้วเสียงดังไปปรับลดโทนลงมาเพราะเขาบอกว่าเสียงที่มันรบกวนมากที่เป็นเสียงต่ำเนี่ยคือเสียงประมาณ63เฮิรตซ์ความถี่63เฮิรตซ์นี่น้อยนะครับเพราะหูฟังหูมนุษย์เนี่ยจะได้ยินเสียงตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์63นี่ต่ำมากเลยถ้าเปรียบก็เหมือนกับซับเบสนะครับใครเคยฟังเบสก็จะรู้เบสก็แรงแล้วนะฮะอันนี้ซับเบสเนี่ยอาจจะเป็นเสียงเหมือนฮัมต่ำนะครับแต่เสียงต่ำๆอันนี้แหละครับที่ทำให้เราตายใจนอนใจแล้วมันไปทำลายถึงแฮร์เซลล์ข้างในหูชั้นในเราเลยเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งนี้สำคัญครับมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราในชีวิตประจำวันได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเสียงฮัมต่ำๆแล้วถ้าเสียงมากกว่าตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปในระยะนานนะครับความถี่ต่ำๆ63อย่างเงี้ยให้รู้เลยว่าก็ต้องออกมานะอย่าอยู่นานอย่าคิดว่าโอ๊ยเสียงต่ำๆไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้รอได้ทำงานได้อย่าครับนั่นมันกำลังทำลายเซลล์แฮร์เซลล์ที่มันละเอียดอ่อนเปราะบางในหูเราไปทีละน้อยแล้วครับ

0: ป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าเชิญนะคะที่จะฟังเพลินๆนานๆฟังเสียงดังติดต่อเนื่องกันนานๆแบบนี้นะคะเพราะอาจจะทำให้ประสาทหูเสื่อมแล้วก็เกิดอาการหูตึงตามมาได้ค่ะหน้าฝนแบบนี้จริงๆบางทีพักไปฟังเสียงธรรมชาติบ้างก็ดีนะคะฟังเสียงฝนตกทำเบาๆแบบนี้คุณหมอก็ช่วยได้ใช่ไหมคะในเรื่องของการพักหูนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามโรคตามฤดูกาลก็ต้องระวังเช่นเดียวกันอย่างโรคมือเท้าปากคุณหมอบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยในเด็กนะคะจนผู้ปกครองหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นประจำติดแล้วติดอีกติดเป็นประจำทุกปีจริงๆแล้วสาเหตุของโรคนี้เนี่ยมีทั้งอาการที่รุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็เนื่องจากโรคนี้เกิดจากไวรัสที่ชื่อว่ากลุ่มเอนโทโรไวรัสนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยโรคมักจะอาการไม่รุนแรงแล้วก็หายเองได้ภายใน 7-10 วันแต่ว่ามันก็จะมีสายพันธุ์รุนแรงอยู่ที่เราอาจจะเคยได้ยิน EV71 เนี่ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าติดตัวนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการรุนแรงเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบรุนแรงหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงเยื่อหัวใจอักเสบได
0: ้ค่ะแล้วทำไมเขาถึงระบาดบ่อยในช่วงหน้าฝนล่ะคะคุณหมอ
1: ค่ะช่วงฤดูฝนคือไวรัสชอบเพราะว่าแบ่งตัวแล้วก็แพร่ได้ดีมากค่ะก็เลยเป็นฤดูที่เอื้อต่อการที่จะแพร่ต่อของไวรัส
0: ค่ะอากาศชื้นๆนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่เปิดเทอมด้วยโรงเรียนเปิดเทอม
1: ค่ะ
0: คุณหมอบอกว่าพบบ่อยในเด็กเล็กเด็กเล็กนี่คืออายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็หลักอนุบาลหรือว่าต่ำกว่า5ขวบค่ะเพราะว่าเขาอาจจะอยู่กันอย่างหนาแน่นแล้วก็มีการเล่นกันอย่างใกล้ชิด
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ติดได้ง่าย
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงไหนที่มีสายพันธุ์รุนแรงหรือไม่รุนแรงระบาดคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงเป็นหลักที่ระบาดอยู่ค่ะอาจจะพบบ้างประปรายในสายพันธุ์ที่รุนแรงครั้งนี้ก็ต้องประกอบกับการดูอาการเป็นหลักแล้วก็ติดตามอาการด้วย
0: ค่ะเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าถ้าใครเป็นผู้ปกครองนะจะรู้เลยว่าถ้าเวลาติดเนี่ยติดกันเร็วมากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ไปโรงเรียนติดกันได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็สองทางหลักๆค่ะทางตรงกับทางอ้อมทางตรงก็คือไอจามลดการหรือสัมผัสอาจจะปนเปื้อนมืออุดเปื้อนอุจจาระเนาะแล้วก็มีการไปจับต่อกันแล้วก็สองก็คือทางอ้อมเช่นสมมติว่ามือคนที่ติดเชื้อเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่เขาไปจับของเล่นหรือว่าของใช้ร่วมกันพอคนถัดไปมาจับก็ได้รับเชื้อนั้นไป
0: ค่ะพอรับเชื้อมีระยะฟักตัวไหมคะกว่าที่จะแสดงอาการ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ3วัน
0: 3วัน
1: 3ถึง6วันเป็นระยะส่วนใหญ่ก็จะติดได้ค่อนข้างเร็วเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วช่วงที่มีอาการเนี่ยมีอาการยังไงบ้างนะ
1: คะเริ่มต้นอาจจะเป็นอาการไม่จำเพาะเช่นมีไข้ปวดไม่ตามตัวดูงองแงหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นสักประมาณ2วันเนี่ยอาจจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามีผื่นขึ้นที่มือฝ่ามือฝ่าเท้าค่ะเด็กบางคนอาจจะมีที่บริเวณของขาหนีบรอบก้นได้แล้วก็สุดท้ายบางคนอาจจะเอ๊ะยังไม่เห็นแผลในปากดีแต่เด็กจะมีอาการกินไม่ค่อยได้ก่อนหรือว่าบางคนพูดได้บอกว่าเจ็บถ้าเราดูในปากก็จะเห็นแผลลักษณะเหมือนเป็นแผลร้อนในปากได
0: ้ค่ะแล้วช่วงที่มีการแพร่เชื้อเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ต้องมีอาการก่อนไหมคะคุณหมอหรือว่าพอรับเชื้อมาปุ๊บเราสามารถแพร่เชื้อกระจายต่อกันได้เลย
1: ส่วนใหญ่หลังจากที่ระยะฟักเชื้อเสร็จสักประมาณ3วันถึง6วันใช่ไหมคะอาจจะยังมีแค่ไข้เลยบางคนก็อาจจะเริ่มแพร่เชื้อได้แล้วก็มี
0: ค่ะถ้าเด็กติดกันสัก1คนในห้องมี30คน1คนติดโรคนี้มาแพร่กระจายติดกันทั้ง30คนเลยไหมคะส่วนใหญ่
1: ขึ้นกับจริงๆขึ้นกับความใกล้ชิดแล้วก็กิจกรรมที่เขาทำร่วมกันถ้าเช่นมีการเล่นด้วยกันหรือยิ่งถ้ามีการสัมผัสกินอะไรต่อๆกันเนี่ยค่ะก็แน่นอนอาจจะมีโอกาสที่จะติดกันได
0: ้ซึ่งก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วเด็กเล็กๆยิ่งแบบว่าสัมผัสกันของเล่นต่างๆก็เล่นด้วยกันอย่างช่วงนี้เขามีสกูตชี่คุณหมออันนั้นแบบจับเลยแล้วก็แบ่งกันเล่นด้วย
1: ก็มีโอกาสติดแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการได้เหมือนกัน
0: ค่ะอ๋อบางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีอาการขึ้นอยู่กับอะไรคะ
1: ใช่จริงแล้วแต่สายพันธุ์ถ้าเกิดว่าสายพันธุ์นี้ไม่รุนแรงก็อาจจะมีโอกาสที่อาการน้อยก็ยังได
0: ้ถ้าไม่มีอาการเนี่ยแพร่ระบาดโรคได้ไหมคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าเรามีเชื้ออยู่แน่นอนอาจจะมีโอกาสที่จะส่งต่อไปได้
0: ค่ะแล้วถ้าเราติดสายพันธุ์ที่อันตรายมาตอนนี้มีการรักษายังไงบ้างคะอย่างมือเท้าปาก
1: การรักษาส่วนใหญ่ยังเป็นการรักษาตามอาการนะคะก็คือให้ทานยาลดไข้ถ้ามีไข้แล้วก็โรคนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องการขาดน้ำให้กระตุ้นกินน้ำแต่ว่าการป้องกันเนี่ยปัจจุบันเราก็มีวัคซีนป้องกันสายพันธุ์รุนแรงคือ EV71 แล้วด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะเอาเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์ที่ยังไม่รุนแรงก่อนเลยผู้ปกครองแค่ลูกมีไข้นิดหน่อยแบบคุณพ่อคุณแม่ร้อนใจแล้วนะคะมีไข้ต่ำตอนแรกต้องหยุดเรียนก่อนเลยไหมคะ
1: จริงๆแนะนำว่าถ้ามีการติดเชื้อโรคนี้มันแพร่ได้ง่ายใช่ไหมคะถ้าสงสัยแนะนำว่าหยุดเรียนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปโรงเรียนมีโอกาสแพร่ต่อไปให้เพื่อนได้เลย
0: คุณหมอเราจะแยกได้ยังไงว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นมือเท้าปาก
1: ค่ะดูจากอาการค่ะถ้าสังเกตว่ามีผื่นขึ้นบางทีอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆแดงๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเกิดเริ่มสังเกตเห็นก็จะต้องให้หยุดเรียนโรคนี้นี่ถ้าเกิดว่าวินิจฉัยว่าเป็นแล้วจะต้องหยุดเรียนไปตามระยะการแพร่เชื้อนะคะ7-10 วัน

0: ้องหยุดเรียนไปก่อนเลย
1: ต่างจากผิวหนังอื่นๆไหมคะบางคนอาจจะโดนยุงกัดหรือบางคนเป็นผื่นแพ้แบบนี้
0: ถ้าเป็นยุงกัดก็จะเป็นจุดเฉพาะที่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือเท้าปากก็คือฝ่ามือฝ่าเท้าอย่างที่ได้บอกไปนะคะจะมีในปากด้วยก็จะมีตำแหน่งที่จำเพาะกับมันนิดนึง
1: อาการในปากต่างจากร้อนในไหมคุณหมอคะ
0: ส่วนใหญ่ในเด็กก็จะขึ้นบริเวณเพดานปากด้านในนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นตุ่มเหมือนแผลร้อนในเลยแต่จะขึ้นเยอะปริมาณเยอะหน่อย
1: แล้วก็ปกติเวลาถ้าเราเป็นแผลร้อนในมันก็จะขึ้นเป็นจุดเดียวนะคะแต่อันนี้ก็จะขึ้นทางปากเลย
0: จะขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเพดานปากจะเป็นค่อนไปทางด้านหลังเนี่ยค่ะหรือบางคนอาจจะมีกระพุ้งแก้มนิดหน่อยได้บ้างค่ะ
1: ก็เริ่มจากถ้ามีอาการสงสัยพักก่อนแยกตัวออกมาอยู่ที่บ้านนะคะถ้ามีไข้ลดไข้ไข้ต้องไม่เกินเท่าไหร่คุณหมอต้องเช็คตลอดเลยไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็แนะนำเป็นกินยาลดไข้ก่อนค่ะส่วนใหญ่กินยาลดไข้ทั่วไปก็จะลดไข้ได้สักประมาณนึงอาจจะหลังจากกินยาไปประมาณ1ชั่วโมงยาเริ่มออกฤทธิ์การเช็ดตัวก็เป็นทางเลือกเสริมถ้าเกิดว่าเขาเช็ดแล้วดูไม่งอแงเช็ดแล้วสบายตัวขึ้นก็สามารถเช็ดตัวช่วยด้วยได้
1: ค่ะยาลดไข้สำหรับเด็กใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่คะ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็ขึ้นกับน้ำหนักตัวนะคะ10ถึง15มิลลิกรัมต่อกิโลค่ะหรือว่าดูตามฉลากยาข้างๆก็ได้เหมือนกัน
1: ค่ะส่วนใหญ่ของเด็กก็จะเป็นยาน้ำ
0: เป็นยาน้ำ
1: ก็มีปะปนกับยาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอมีคำแนะนำไหมว่าต้องระวังหรือเปล่า
0: จริงๆต้องระวังขนาดยาเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ความถี่ในการกินมากกว่าก็จะบอกว่าไม่ให้กินถี่ไปกว่า4ชั่วโมงถ้ามีไข้ก็กินทุก4ถึง6ชั่วโมงเนี่ยค่ะขนาดก็จะต้องอยู่ใน10ถึง15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
1: ถ้าเป็นไข้สูงล่ะคะคุณหมอโรคนี้จะทำให้เป็นไข้สูงไหม
0: มีได้บ้างในช่วงวันแรกๆของการติดเชื้อนะคะก็จะมีไข้สูงได้แต่ส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะค่อยๆลดลงไปได้เองประมาณ 3-4 วันผื่นอาจจะหายไปช้าหน่อยประมาณสัก 7-10 วันแต่ใดๆไม่ทิ้งรอยแผลเป็นค่ะ
1: ต้องเช็ดตัวไหมคะไม่ให้อุณหภูมิร่างกายเกินกี่องศา
0: ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเอายาเป็นหลักมากกว่าเช็ดตัวดีบางทีอาจจะลงมายากหน่อย
1: ค่ะ
0: เอาที่เขาสบายตัวบางคนเช็ดเยอะๆแล้วไม่สบายตัวงอแงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทางเลือกละกันค่ะ
1: อันนี้อาการไข้เห็นไหมแค่เรื่องไข้ก็ร้อนใจแล้วนะคะมาเรื่องของแผลในปากหรือว่าแผลตามตัวบ้างผื่นต่างๆนะคะอันนี้อันไหนอันตรายจุดไหนอันตรายที่สุดและน่ากังวลคะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ทั้งแผลในปากแล้วก็แผลตามมือตามเท้านี่มักจะหายไปเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปัญหาคือแผลในปากเนี่ยบางครั้งเด็กเขาเจ็บเยอะเจ็บมากทำให้กินอะไรไม่ได้ค่ะอันนั้นจะนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้ในเด็กบางคนซึ่งก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงถ้าเกิดกินอะไรไม่ได้เลยก็ต้องระวังภาวะขาดน้ำนี่แหละค่ะ
1: ค่ะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคะถ้าเพราะว่าเจ็บอะเนาะก็เวลาจะกินอะไรหรือว่าดื่มน้ำก็ว่ายากแล้วนะคะคุณหมอมีเทคนิคไหมคะที่จะทำให้เด็กสามารถรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำได้มากขึ้นในช่วงนี้
0: ค่ะส่วนใหญ่โรคนี้พิเศษนิดนึงนะคะอนุญาตให้กินของเย็นได้ค่ะไอศครีมน้ำแข็งหรือว่าแนะนำเป็นอาหารอ่อนๆบางทีอาจจะเป็นโจ๊กใส่น้ำแข็งก็ได้ให้เขากินแล้วรู้สึกว่าสบายลองนึกภาพถ้าเราเป็นร้อนในใช่ไหมคะแล้วเรากินของร้อนอีกของแข็งๆอีกเราก็เจ็บทีนี้เด็กเขาเป็นแผลนี้เต็มปากเลยค่ะก็อาจจะแนะนำว่าให้เป็นของเย็นๆกระตุ้นให้กินน้ำบ่อยๆ
1: บางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝังหัวกันมาเลยนะคะจำได้ว่าถ้ามีไข้เนี่ยของเย็นต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ว่าโรคมือเท้าปากอนุโลมเลยนะคะดีซะอีกด้วยนะคะในเรื่องของอาหารเย็นๆนะคะน้ำเย็นเครื่องดื่มเย็นหรือว่าไอศกรีมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามารถให้รับประทานได้ป้องกันอาการขาดน้ำสังเกตได้ไหมคะคุณหมอคะว่ามีอาการขาดน้ำเนี่ยเด็กจะมีอาการยังไงบ้าง
0: ค่ะส่วนใหญ่จะมีปากแห้งหรือบางคนไม่ปัสสาวะเลยนะคะ 4-6 ชั่วโมงนี้ไม่มีฉี่เลยนี่ก็ต้องระวังแล้วเป็นสัญญาณหนึ่งว่าเด็กเริ่มจะขาดน้ำแล้วนะ
1: ค่ะส่วนกระบวนการรักษาก็ถ้าไม่รุนแรงมากก็รักษาตามอาการอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการรุนแรงแค่ไหนถึงต้องมาหาคุณหมอคะ
0: ค่ะคือเนื่องจากโรคนี้อาจจะมีไข้ได้อยู่แล้วในวันแรกๆแต่ถ้าไข้สูงลอยเลย2วัน3วันแล้วยังไม่ลง2ก็คือเด็กดูขาดน้ำก็คือมีปากแห้งไม่ฉี่เลยประมาณ 4-6 ชั่วโมงหรือว่าบางคนมีอาการซึมไปเกรงหรือว่ามีกระตุกอันนี้ก็ต้องระวังว่าจะติดเชื้อที่มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้เนี่ยนำว่าควรจะพามาพบแพทย
1: ์ค่ะนี่คุณแม่น่าจะเป็นคุณแม่ถามมานะคะบอกว่ากินได้น้อยมากค่ะแทบจะไม่กินอะไรเลยช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องโภชนาการยังไงบ้างคะกลัวว่าจะขาดสารอาหารหรือเปล่า
0: ค่ะคือช่วงป่วยเนี่ยเวลาที่ป่วยแล้วเด็กก็มักจะงอแงไม่ค่อยอยากทานอะไรค่ะช่วงแรกเด็กมักจะไม่ได้ขาดเขาเรียกว่าไม่ได้ขาดสารอาหารเฉียบพลันแต่ว่าเราต้องเน้นเรื่องของการรักษาในช่วงนี้ให้หายก่อนกินน้ำให้ถึงก่อนนะคะพอหายจากอาการป่วยส่วนใหญ่มักจะความอยากอาหารจะค่อยๆดีขึ้นเองได้ค่ะ
1: ต้องดื่มน้ำมากแค่ไหนคะคุณ
0: ดื่มจิบคือช่วงนี้จิบเรื่อยๆได้เลยค่ะก็คือเป็นน้ำเย็นหรือนมแช่เย็นไว้ให้แล้วก็จิบเรื่อย
1: ๆ
0: ของให้กระตุ้นให้เขากินบ่อยๆเขากินเยอะๆอีกทีบางคนอาจจะไม่ไหวไม่สบายตัวนะคะ
1: ผื่นตามร่างกายเนี่ยสามารถทายาได้ไหมคะแล้วก็มีอาการคันไหมคุณหมอคะ
0: ส่วนใหญ่โรคนี้ไม่ค่อย

0: อันเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มักจะหายไปได้เองไหมเราไม่ได้ทายาอะไรค่ะ
1: เพราะผู้ปกครองบางคนกลัวว่าจะเป็นแผลเป็นในอนาคตนะคะอ่ะถ้าเคยเป็นแล้วจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะเนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยเกิดได้จากไวรัสหลายสายพันธุ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดไปแล้วอาจจะมีแค่ภูมิต่อสายพันธุ์นี้เท่านั้นปีถัดไปหรือครั้งถัดไปอาจจะมีโอกาสได้รับสายพันธุ์อื่นแล้วก็ติดซ้ำได้อีก
1: ในเด็กเล็กใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่กับลูกทุกวันติดไหมคุณหมอคะ
0: มีโอกาสติดได้นะคะยิ่งถ้าคนไหนที่มีลูกเป็นแล้วก็พ่อแม่ต้องดูแลเนาะเช่นบางคนถ่ายต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเชื้อพวกนี้มันสามารถแพร่ออกมาทางอุจจาระได้ถ้าเกิดว่าเราล้างมือไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้ออ
1: าการเหมือนเด็กไหมคะจะมีอาการมีผื่นมีแผลในปากเหมือนกันไหมคะ
0: คล้ายๆกันค่ะแต่อาจจะไม่ได้ดูเยอะเท่าเด็กเล็กแต่ก็อาจจะมีจุดได้ตามมือแล้วก็มีแผลได้กัน
1: ค่ะเนื่องจากโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ติดแล้วมีภูมิคุ้มร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาถูกไหมคะคุณหมอคะถ้าติดครั้งต่อไปตัวเดิมอาการจะไม่รุนแรงเท่าครั้งแรกอันนี้จริงไหมคะ
0: ถ้าเป็นตัวเดิมก็อาจจะบรรเทาลงน้อยลงกว่าครั้งแรกๆที่เคยติดนะคะ
1: แต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีหลายตัวเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอาจจะติดตัวอื่นได้แล้วก็อาจจะเป็นตัวที่รุนแรงได้ด้วยค่ะอย่างตัวที่รุนแรงอย่างที่คุณหมอบอกมีตัว EV71 ใช่ไหมคะอันนี้ที่นำไปสู่โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอันนี้มีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอ
0: การป้องกันโดยพื้นฐานทุกสายพันธุ์เราป้องกันด้วยการล้างมือด้วยสบู่อยู่แล้วเนาะค่ะกับ2ก็คือตัวนี้เป็นวัคซีนที่ผลิตมามีจำเพาะต่อสายพันธุ์นี้แล้วค่ะสามารถรับวัคซีนได้ตั้งแต่เด็กที่อายุจำง่ายก็คือ6ถึงก่อน6เดือนเป็นต้นไปถึงอายุก่อน6ขวบค่ะก็สามารถรับวัคซีนได้แต่ว่าเป็นวัคซีนที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ EV71 ยังไม่ได้สามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์อื่นๆได้ทั้งหมดค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ถามแล้วเราต้องฉีดหรือเปล่าพิจารณายังไงบ้าง
0: ค่ะเนื่องจากยังเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพก็ค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าสามารถที่จะฉีดเพื่อป้องกันได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ
1: ค่ะฉีดยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะวัคซีนชนิดฉีด2เข็มนะคะห่างกันที่1เดือนสามารถรับกับวัคซีนอื่นก็ได
1: ้วัคซีนอื่นคือถ้าอย่างในเด็กเล็กเนี่ยจะมีวัคซีนอย่างไข้หวัดใหญ
0: ่ค่ะ
1: ก็ต้องฉีดใช่มั้ยคะเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
0: แนะนำใช่เขาก็ระบาดทุกปีเหมือนกันค่ะ
1: อันนี้ฉีดพร้อมกันได้เลยหรือว่าต้องฉีดเว้นระยะห่างยังไงบ้าง
0: ฉีดพร้อมกันได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ
1: มีคุณผู้ชมถามมานะคะบอกว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยทนมากเลยคุณหมอล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่ได้เหรอคะ
0: ไม่ตายใช่ค่ะเพราะพิเศษเป็นไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มค่ะเพราะไม่มีเปลือกปุ๊บแอลกอฮอล์ก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือการล้างมือด้วยสบู่
1: ค่ะแบบนี้พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกันของเล่นต่างๆเนี่ยถ้าพ่นแอลกอฮอล์อย่างเดียวอาจจะไม่ได้
0: อาจจะไม่ได้ใช่ค่ะ
1: อาจจะต้องเอาไปล้างให้สะอาดเช็ดแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอวิธีล้างมือหน่อยได้ไหมคะคุณหมออีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้เด็กๆอาจจะลืมไปแล้วผู้ปกครองอาจจะได้ช่วยกันนำไปสอนต่อนะคะล้างยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ป้องกันได้หลายโรคเลยนะคะจากการล้างมือฝ่ามือถูฝ่ามือค่ะ
1: ข้างหน้าก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังมือ
1: ค่ะ
0: ค่ะหลังมือนะคะก็อย่าลืมด้านหลังเราก็จะเหมือนปั้นทำเป็นกำปั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมถูขุด
1: ขุดตรงกลางฝ่ามือเล็บ
0: ใช่ในซอกเล็บด้วยค่ะแล้วก็จุดที่เราลืมบ่อยก็คือจะมีรอบนิ้วโป้งค่ะรอบนิ้วโป้งนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมหมุนข้อมือค่ะข้อมือ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หลักๆเลยนะ
0: คะ
1: ล้างให้นานพอไหมคะอาจารย์ต้องล้างประมาณกี่นาทีถึงจะสะอาด
0: บางคนมันก็อาจจะยากเนาะบางคนก็อาจจะนับไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอย่างนี้พอได้ค่ะ
1: เกือบล้างมือบ่อยๆ
0: ใช่ค่ะช่วงที่ควรจะล้างบ่อยๆก็คือช่วงที่หลังเข้าห้องน้ำก่อนรับประทานอาหาร
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อมาและเอาเชื้อกลับเข้าสู่ร่างกายอย่างนี้ได
1: ้ค่ะหลายคนสับสนมือเท้าปากกับโรคอื่นๆมีอะไรที่สับสนอาการใกล้เคียงกันได้บ้างคะอีสุอีใสแบบนี้ใกล้เคียงไหมคะคุณหมออ
0: าจจะเป็นบางระยะของโรคแต่ว่าตำแหน่งในการเกิดโรคค่อนข้างที่จะต่างกันค่ะสุกใสจะมักจะเกิดที่ลำตัวเป็นหลักค่ะในขณะที่มือเท้าปากก็ตามชื่อมือเท้าและปากค่ะแต่บางคนอาจจะลามไปถึงตัวได้แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีที่ฝ่ามือฝ่าเท้า
1: ค่ะหายป่วยแล้วค่ะนานแล้วยังสามารถมีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วติดแพร่กระจายต่อได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะความจริงคือเหมือนอาการจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าเชื้อนี้บางทีชอบอยู่ในลำไส้นานหน่อยอาจจะอยู่ในลำไส้ได้เกือบเดือนหรือเกือบ2เดือนบ้างก็มีเหมือนกันอันนั้นก็เลยเป็นจุดสำคัญที่ว่าเราก็ยังต้องล้างมือในขั้นตอนสำคัญเหล่านี้อยู่เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออ
1: ๋อถ้าอยู่ในลำไส้เนี่ยการแพร่เชื้อก็คือ ผ่านทางสารคัดหลั่งอุจจาระ
0: อุจจาระใช่ค่ะ
1: พ่อแม่ผู้ปกครอง
0: ใช่
1: ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะสามารถเป็นการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องได้ไหมคุณหมออย่างบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองติดมานะแต่ว่าไม่มีอาการเอามาแพร่กระจายสู่เด็กๆในบ้านได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าพ่อแม่มักจะติดจากเด็กๆมากกว่านะคะพอหลังจากติดเสร็จแล้วก็จะมีภูมิอยู่ของเราอยู่ระยะนึงประมาณนั้นก็จะไม่ติดใกล้กันมากนักยกเว้นเป็นคนละสายพันธุ์หรือคนละเชื้ออย่างเงี
1: ้
0: ยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างเด็กๆเนี่ยบอกว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาการอาจจะไม่รุนแรงอย่างในบ้านบางทีมีผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุติดแล้วจะรุนแรงนะคะเชื้อนี
0: ้ก็อาจจะขึ้นกับโรคประจำตัวด้วยค่ะแล้วก็เลยแนะนำว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะให้คุกคีกับเด็กที่ป่วยเด็กเล็กๆเท่าไหร่ค่ะเพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ภูมิคุ้มกันก็มักจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะสรุปเลยนะคะสำหรับเคสเด็กๆค่ะมีเคสไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเด็กน้อยที่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากเป็นพิเศษมีไหมคะ
0: ค่ะส่วนใหญ่ต้องกล่าวโดยรวมถ้าเกิดว่าโรคนี้ติดก็มักจะหายได้เองแต่ว่าถ้าเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังเป็นรุนแรงกับ2คือเด็กปกติก็จริงแต่ว่าอาการรุนแรงเช่นมีซึมมีชักอันนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องแยกออกมาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กแข็งแรงมาก่อน
1: ยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันนะคะเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายวงจรของการแพร่กระจายของโรคนะคะวันนี้ได้คำแนะนำดีๆคุณผู้ชมอย่าลืมนำกลับไปสังเกตดูแลบุตรหลานของท่านนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงธิติยายะคะเสมค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมค่ะสามารถกลับมารับชมรายการคนสู้โรคเดลี่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 น.จนถึงเวลาบ่าย 3:30 น.คุณหมอและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับขบวนเทียนพรรษาวัดบิงจังหวัดนครราชสีมาสร้างสรรค์หุ่นเทียนใบหน้าลิซ่าหวังให้คนรุ่นใหม่สนใจประเพณีไทยผสมความเป็นสากลอดีตวิศวกรก่อสร้างจังหวัดพิจิตรใช้เวลาหลังเกษียณเพราะเหตุขายแบบครบวงจรหลังป่วยหนักจนต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยพืชผักอาหารผลิตเองจุธามาศผูกโพตามชาวพัทลุงออกหาปลาหวดทำอาหารพื้นถิ่นและแปรรูปไส้พุงปลาหวดหมักเป็นน้ำไต่ปลาไว้ปรุงแกงยอดนิยมของชาวปากใต้มีดอกไม้งามนะครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนั่นคือกระเจียวอุษาลำพูนนะครับนี่เป็นพืชเฉพาะถิ่นแห่งผืนป่าที่พบได้มากที่ป่าภูพานภูเก้านะครับตอนนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นไม้เศรษฐกิจให้ชาวบ้านได้หันมาปลูกกันเยอะๆเพราะว่าสามารถขายได้ราคาดีในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
1: จัดไว้นะคะ
0: จุดเด่นสำคัญที่แตกต่างจากกระเจียวชนิดอื่นก็คือดอกใหญ่สีแดงสดขนาดช่อดอกบางดอกอาจจะยาวถึง30 เซนติเมตรนะครับจะชูขึ้นจากโคนต้นบริเวณติดพื้นดินไม่ได้แทงช่อจากยอดลำต้นเหมือนกระเจียวทั่วไปครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของกระเจียวอุษาลำพูหรือว่าว่านพญาไก่ขันแล้วบานได้นานประมาณ 3-4 เดือนเลยครับและถ้าต้นสมบูรณ์ก็จะออกดอกพร้อมกันได้ 4-5 ดอกต่อกอนี่เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำพูและมีศักยภาพพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูง
1: ก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะคะมาหันกลับมาสนใจเกี่ยวกับอุษาลำพูไม้หนึ่งเดียวของจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นไม้มงคลนะคะผู้ใดเชื่อว่าผู้ใดได้ไปปลูกแล้วก็สิน้ำพาแต่สิ่งดีๆพบคนดีๆนะคะอันนี้ก็สิเป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะคะจากประสบการณ์ที่ได้รับมาบ่เคยคิดว่าเขาสิสร้างมูลค่าให้ได้หลายนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้ได้หลายหมื่นหลักหมื่นหลักแสนเลยนะคะในข้อดีของเพิ่นล่ะก็ทั้งเสริมความงามให้เฮาได้พร้อมนะคะชื่นชมมื้อเช้ามื้อแลงมีความสุขดีนะคะ
0: นางสาวสาคอนตรุษดีชาวบ้านโนนนาดีคนนี้รับอยู่ตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็นำกระเจียวอุษาลำพูมาปลูกตามพื้นที่ดอนภายในสวนซึ่งมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลนำต้นพันธุ์มาทดลองปลูกนะครับพอเห็นว่าดอกสีแดงเข้มบานสะพรั่งสวยมากก็ประทับใจครับจึงเริ่มศึกษาวิธีการปลูกการขยายพันธุ์ซื้อแม่พันธุ์มาเพิ่มนะครับทั้งไปซื้อมาจากชาวบ้านที่เข้าป่าไปเอาของป่ามาขายรวมถึงการศึกษาการเจริญเติบโตอย่างจริงจังเลยครับจนขายได้สร้างรายได้จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนเลยครับ
1: ทีนี้งานปกไอ้งานเกษตรแฟร์ก็จะมีลูกค้ามาซื้อมาจากนครพนมเมืองเลยบึงกาฬมาซื้อกับหนูเยอะมากตอนในงานหนูขายได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะปีที่แล้วสามารถไอ้กระเจียวเนี่ยสร้างมูลค่าให้หนูได้เกือบแสนค่ะงานเกษตรแฟร์ 30,000 กว่าบาทแล้วก็จะมีงานจัดตรงนั้นได้อีก 60,000 กว่าบาทจัดที่ภูผาเพก็จะกระเจียวแล้วแต่ต้นค่ะก็คือที่เราทำเป็นหน่อเล็กๆเริ่มต้นจากที่150บาทที่ใส่ถุงดำใส่หน่อให้ทางสำนักงานเกษตรเพิ่นสั่งเอาไว้นะคะทีนี้ก็จะไล่ขึ้นมาตั้งแต่250ไอ้500 1,000 1,500 ถึง 2,000 บาทในปัจจุบันนี้นะคะ
0: กระเจียวอุษาลำพูครับขยายพันธุ์ได้หลายแบบทั้งแบ่งหัวเพาะเมล็ดแยกหน่อซึ่งที่สวนจะเลือกใช้วิธีแยกหน่อนะครับเนื่องจากว่าต้นจะเติบโตได้ดีนอกจากจะปลูกเพาะเลี้ยงในกระถางแล้วก็ในถุงพลาสติกแล้วนะครับยังปลูกลงดินได้ซึ่งทำให้กระเจียวอุษาลำพูนั้นเติบโตได้เร็วนะครับให้ดอกที่สวยงามเมื่อมีอายุ3ปีหัวจะใหญ่ดอกจะสวยครับเริ่มออกดอกสักปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงสักตุลาคมครับ
2: ปีที่แล้วเนี่ยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ200กว่ารายสนับสนุนต้นพันธุ์ไปคนละ3ต้น4ต้นนะครับปีนี้ก็มีงบประมาณมาสนับสนุนโดยฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน500รายนะครับแล้วก็จะสนับสนุนต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปปลูกเลี้ยงคนละ5ต้นนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับ พี่น้องชาวหนองบัวลำภูให้เร่งรณรงค์ขยายพันธุ์กระเจียวอุตสาหกันให้มากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของการขยายพันธุ์นอกจากจะเพาะเมล็ดหรือการผ่าหัวผ่าเง่าแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้ส่งไปทดลองขยายพันธุ์นะครับโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชอุดรธานีก็กำลังดำเนินการ
1: อันนี้จัดไว้
0: การปลูกกระเจียวอุตสาหลำพูนะครับพืชปลูกเลี้ยงได้ง่ายไม่ซับซ้อนเพียงแค่ได้รับแสงแดดรำไรสักครึ่งวันนะครับแล้วก็ให้น้ำสม่ำเสมอโดยไม่ปล่อยให้น้ำขังเน้นการใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอในช่วงที่เริ่มแตกกอแล้วก็เสริมปุ๋ยโพแทสเซียมสูงก่อนออกดอกนะครับจะได้ดอกที่สีเข้มแข็งแรงดีครับก็ถือเป็นพืชมูลค่าสูงนะครับที่เป็นความหวังของชาวหนองบัวลำภูกันว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจมาช่วยแก้จนกันได้ครับใกล้ช่วงสิ้นเดือนเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษานะครับคุณผู้ชมงานนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะครับโดยเฉพาะขบวนเทียนพรรษาครับซึ่งวัดในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้หันมาทำเทียนพรรษากันแล้วปีนี้พิเศษเพราะว่าเขาแกะเทียนเป็นรูปของหน้าลิซ่าด้วยครับไฮไลท์เรียกความสนใจชมขบวนเทียนพรรษาครับด้วยการสร้างสรรค์หุ่นเทียนที่มีใบหน้าเป็นนักร้องสาวชาวไทยชื่อก้องโลกอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลนะครับมาในทรงผมหน้าม้าปั้นเป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วก็ร่างจำแรงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆร่วมในขบวนเทียนปีนี้ด้วยครับซึ่งช่วงนี้ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในคุ้มวัดบิงตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก็ช่วยกันเร่งแกะต้นเทียนและขบวนเทียนพรรษารับเตรียมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี2569ที่ทางเทศบาลตำบลโชคชัยนะครับจะจัดวันที่28กรกฎาคมนี้ครับปีนี้ขบวนเทียนบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอดแทรกการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบฉบับขบวนเทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอโชคชัยครับ
3: จริงๆแล้วเราอยากให้เรื่องของประเพณีเทียนพรรษานี่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาก็เลยทีนี้ถ้าถามว่าถ้าพูดถึงคนไทยคนต่างชาติจะรู้จักใครก็มีหนึ่งคนที่เขาจะรู้จักแน่นอนก็คือเขาค่อนข้างโด่งดังก็คือลิซ่าก็เลยทางนี้เลยทางทีมช่างก็เลยว่าลองออกแบบดูว่าเราจะนำเข้ามาสู่ตรงไหนของขบวนเทียนเราที่เป็นจุดเด่น

0: ครับ
1: ครับก็คือเหมือนกันเป็นการยกย่องคนไทยในระดับต่างชาติด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาเข้ามาสอดแทรกเข้ามาในขบวนเราเพื่อให้มันดูผสมผสานเป็นระดับเหมือนจะคล้ายๆกับมีความเป็นสากลเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแต่ยังคงความเป็นไทยครับ
2: ก็เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับไปชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี2569ในวันที่28กรกฎาคมนี้ครับที่สนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับขบวนเทียนพรรษาปีนี้ครับจะจัดตั้งโชว์กันไปนะครับตั้งแต่28ถึง30กรกฎาคมเลยแล้วก็ยังมีขบวนจากวัดอื่นๆมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยเพราะว่าเป็นการโชว์ฝีมืองานช่างที่ปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการผู้สืบทอดอีกเยอะเลยครับส่วนงานใหญ่อีกวัน2วันนี้ที่สตูลนะครับคืองานเทศกาลของดีแล้วก็มีจำปาดะมาขายกันด้วยครับนี่เป็นพืช GI ของจังหวัดสตูลงานนี้ครับผู้ว่าก็เลยนำทีมไปตรวจสวนเตรียมความพร้อมกันแล้วก็ไปชิมจำปาดะที่ตอนนี้รสชาติหวานฉ่ำเลยครับ ผลผลิตจำปาดะรสแรกของปีนี้กำลังสุกงอมเต็มต้นนะครับพร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคการันตีรสชาติหอมหวานเพราะว่านายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมาชิมแล้วก็ตรวจความพร้อมด้วยตัวเองเลยครับที่สวนครูอานมีนะตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลก่อนจัดงานวันจำปาดะและผลไม้จังหวัดสตูลนะครับในวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ครับที่ตลาดนัดวันพุธควนโดนจำปาดะสตูลนะครับถือเป็นผลไม้ชนิดแรกของจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สายพันธุ์ที่ดังที่สุดนะครับคือสายพันธุ์ขวัญสตูลที่เนื้อหนาแน่นสีเหลืองทองสวยครับเมล็ดเล็กแกนกลางเล็กหอมหวานกำลังดีไม่ฉุนเกินไปครับรสชาติหวานมันละมุนลิ้น
3: ซึ่งอยากจะนำเรียนนะครับว่าในส่วนกระท้อนนะครับเราจัดวันที่11 12นะครับที่ตลาดดุสนนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าฮานจำปาดะเนี่ยเป็นฮานสำคัญของจังหวัดนะครับซึ่งเราจัดทุกปีนะครับเราจัดในพื้นที่ของอำเภอควนโดนนะครับเนื่องจากว่าอำเภอควนโดนเนี่ยเป็นอำเภอที่มีผลผลิตจำปาดะมากที่สุดของจังหวัดสตูลของเราเราจัดระหว่างวันที่17 18และก็19กรกฎาคม2569นี้นะครับเราจัดที่หน้านะครับตลาดนัดวันพุธควรโดนนะครับ
2: จำปาดะสตูลยังขึ้นชื่อเรื่องการนำมาแปรรูปนะครับอย่างจำปาดะทอดเมนูโปรดสุดคลาสสิกเลยครับแป้งกรอบนอกนุ่มในหอมเย้ายวนใจแล้วก็มีการแข่งขันทอดจำปาดะของดีจาก5พื้นที่ในอำเภอควรโดนมีเค้กจำปาดะที่เนื้อเค้กนุ่มเด้งนะครับหอมละมุนจำปาดะแล้วก็แยมจำปาดะที่รสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆทากับขนมปังได้ดีครับก็ชวนไปเที่ยวกันนะครับ17ถึง19กรกฎาคมนี้รับพิกัดตลาดนัดวันพุธควรโดนนะครับและยังมีร้านค้าสินค้าของชาวบ้านที่นำมาจำหน่ายมาออกร้านอีกกว่า100บูธทีเดียวครับในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีครับชาวบ้านเขายังคงสืบสานวิธีการย้อมผ้ากันและเป็นการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากวัสดุพวกใบไม้ใบหญ้าที่เขาหาได้ง่ายรอบตัวครับเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับซึ่งมาพร้อมกับผลงานเด่นคือผ้ายกดอกโบราณนะครับที่เป็นบรรพบุรุษเขาผลิตมาตั้งแต่จากเมือง12ปันนาเลยครับวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เอามาย้อมผ้านะครับไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหากันเลยเพราะว่าออกมาเก็บหาวจากรั้วบ้านริมทางทั่วไปครับใช้ใบไม้ดอกไม้ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่เปลือกเพกาดอกดาวเรืองลูกมะเกลือเปลือกไม้ประดู่แล้วก็ดอกอัญชันอีกเยอะเลยนะครับเอามาย้อมผ้าตามภูมิปัญญาที่บ้านใหม่สามัคคีตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีการย้อมให้สีคงทนนะครับต้องเอาวัตถุดิบมาต้มสกัดสีก่อนเติมยีสต์แล้วก็นมสดนะครับนี่เป็นเทคนิคเฉพาะของกลุ่มแล้วสีพวกนี้คุณผู้ชมจะติดกับเส้นใยไหมแล้วก็เส้นใยฝ้ายสีไม่ตกด้วยครับจากนั้นเอาไปทอเป็นผืนผ้านี่เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านไทยอีสานเชื้อสายลาวกุลาหรือว่าลาวตองซูหรือว่าไทยใหญ่ที่อพยพมาจากถิ่นอีสานหรือว่าทุ่งกุลาร้องไห้ครับผลงานเด่นที่นี่อย่างก็คือผ้าทอยกดอกลวดลายดั้งเดิมนะครับอย่างลายดอกจิกลายหน้าคู่ลายดอกพิกุลแล้วก็ลายสร้อยดอกหมากที่เขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมือง12ปันนาครับ
4: การทอแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติ
5: ที่อยู่ในสีตรงนั้นนะฮะ
0: อันนี้ก็คือย้อมจากยอดสักแล้วก็ไอ้ใบสมอส่วนนี้ค่ะคือยอดสีจากยอดสักค่ะแล้วก็ใบสมอตัวนี้ก็เหมือนกัน
4: ที่ออกแดงๆอ่ะ
0: ใช่ก็คือยอดของสักส่วนเขียวก็คือ
4: เขาเรียกลายอะไรลายค่ะ
0: ตัวนี้ก็คือเป็นลายพระราชทานตัวนี้ก็คือเป็นลายขอพระราชทานดอกนี้คือเป็นดอกพุทธานก็เป็นลายพระราชทานส่วนของฟ้าหญิงสิริวัณวลีนารีรัตน์ค่ะก็ตัวนี้ก็คือเราอ่ะได้รับโจทย์มาว่าให้ทําผ้าส่งเข้าประกวดแล้วเหมือนมีการสูญหายไประยะนึงแล้วแหละที่ไม่มันทอยากก็ไม่มีใครทํากันเราก็เลยนั่งคุยกัน3คนก็ทําเป็นผ้าผืนนี้แล้วก็ส่งเข้าประกวดก็ได้ที่1ของจังหวัดแล้วก็ได้ที่2ของ
2: ผ้าที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาตินะครับยังนำไปผลิตเป็นสินค้ามีทั้งผ้ามัดหมี่ผ้าข่าวม้าผ้าถุงผ้าซับใบกระเป๋าหมวกแล้วก็ผ้ายกดอกลายโบราณนะครับและยังมาพร้อมกับเทคนิคอีโคปรินต์นะครับคือเอาพวกลวดลายใบไม้เนี่ยมาถ่ายลงบนผืนผ้านะครับอันนี้สำหรับสมาชิกในกลุ่มที่เขาไม่ถนัดการทอผ้าก็จะได้ผืนผ้าลวดลายที่ไม่ซ้ำใครด้วยครับ
0: การตลาดก็จะมีหน่วยงานของพช.แล้วก็มีของสำนักงานเกษตรวิทยาลัยชุมชนก็จะเป็นมาสอนเกี่ยวกับการขายออนไลน์ขายใน Facebook ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เราที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเราทำของเสร็จเราก็จะไปฝากขายอย่างกลุ่มบ้านไร่อย่างเงี้ยกลุ่มสันนำค่ะ
5: ไอ้ผลิตภัณฑ์ผ้าพวกนี้มันสร้างรายได้กับชุมชนยังไงครับ
0: มันก็จะเราก็จะเอาเวลาว่างจากการทำไร่ทำนาเพื่อจะมาทอผ้าแล้วมันก็ขายได้เรื่อยๆค่ะอย่างผ้าทอยกดอกเราก็เหมือนว่าเราก็ทอตามออเดอร์แล้วก็ทอไม่ทัน
2: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทนะครับโดยเฉพาะผ้าลายพระราชทานที่มีผู้เสนอซื้อในราคา 10,000 บาทเลยครับสมาชิกในกลุ่มนะครับมีทั้งคนที่อพยพมาจากภาคอีสานอันนี้พวกเขาก็จะเก่งการทอผ้านะครับส่วนเพื่อนในกลุ่มสมาชิกคนอื่นๆที่อาจจะไม่ถนัดการทอก็จะได้เรียนรู้เทคนิคอื่นๆในการนำผ้าที่เขาทอได้ยอมได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานไว้ขายต่อครับไปดูอดีตวิศวกรที่จังหวัดพิจิตรนะครับเขาใช้เวลาหลังจากที่เกษียณอายุแล้วนะครับคุณผู้ชมหันมาเพาะเห็ดขายแบบครบวงจรในพื้นที่บ้านตัวเองเลยสาเหตุหลักเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยป่วยหนักมาก่อนนะครับก็เลยคิดอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัยในบ้านตัวเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับตั้งใจใช้ฟาร์มเห็ดที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านที่สนใจอาชีพแบบนี้ครับเพราะว่าใช้ทุนกับแรงกายถือว่าไม่เยอะไม่สูงนะครับอดีตวิศวกรอย่างนายมนัสจันเคนตอนนี้อายุ70ปีแล้วก็ใช้เวลาวัยเกษียณหันมาเพาะเห็ดหลายสายพันธุ์ขายที่บ้านแหลมยางหมู่14ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองพิจิตรนะครับศึกษาการเพาะเห็ดมาจากทางอีสานหลายจังหวัดเลยครับแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาเปิดโรงเพาะเห็ดการทำก้อนเชื้อเห็ดนะครับจะสั่งขี้เลื่อยจากภาคใต้มาเป็นวัสดุนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยคุณภาพดีเอามาใส่อาหารของเห็ดไปในก้อนเห็ดให้มากกว่าปกติครับก้อนเห็ดเนี่ยจะได้ผลิตเห็ดให้เก็บได้นานขึ้นกว่า6เดือนพอได้ก้อนเห็ดแล้วก็นำไปนึ่งฆ่าเชื้อครับแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดภายในห้องปลอดเชื้อและรักษาอุณหภูมิขั้นตอนนี้ครับต้องอยู่ในห้องแอร์เท่านั้นและหลังจากที่เชื้อเห็ดเริ่มขยายแล้วก็นำมาพักไว้ด้านนอกรอเชื้อเห็ดเดินเต็มก้อนนะครับค่อยนำไปเพาะในโรงเรือนต่อ
6: ครับคือก้อนที่เห็นนี่นะอันนี้ก็คือก้อนที่เราออกจากห้องยอเชื้อมาครับหลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่ฟักไปในนู้นนะฮะครับก็จะเดินมาให้เห็นภาพแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องย้ายจากตรงห้องยอเชื้อครับคือเอามาเข้าแผงบ่มนะตรงพวกนั้นชั้นบ่มนี่นะฮะครับเอามาเข้าไว้อย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะฮะเราจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนครับพอครบ1เดือนปุ๊บก้อนเห็ดก็จะกลายเป็นอย่างนี้ฮะครับนะก็จะเดินเต็มก้อนทั้งหมดเลยนะครับเดินเกินก้อนทั้งหมดเลยประมาณ1เดือนครับเราสังเกตดูว่าเราต้องดูที่ให้เชื้อเดินถึงก้นเรียบร้อยก่อนนะครับ
2: ภายในโรงเรียนก็สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับแต่ว่าขอให้มีระบบน้ำฉีดพ่นใส่ก้อนเห็ดทุกวันส่วนการเก็บเห็ดนะครับจะเก็บวันละ 3-4 รอบที่นี่มีทั้งเห็ดภูฐานเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดนางนวลแล้วก็อีกหลายอย่างมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ครับส่วนก้อนเห็ดก็จำหน่ายด้วยก้อนละ10บาทตอนนี้ผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่พอต่อความต้องการเลยครับ
6: ทีนี้การขายดอกเนี่ยก็ดีไปอย่างนึงนะครับว่าเราขายส่งแม่ค้าเนี่ยนะเราส่งเขากิโลละตอนนี้เวลานี้กิโลละ80บาท นะครับแม่ค้าจะไปขาย100-120 บาทอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าร้อนๆนี่ครับราคาเห็ดก็จะสูงขึ้นอีกครับเพราะว่ามันต้องมีการลงทุนในการใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าคืออะไรก็คือทำเป็นเขาเรียกว่าโรงอีแวบนะฮะเป็นห้องที่ปรับอุณหภูมินะครับถ้าไปปล่อยตามเหตุการณ์ฤดูกาลเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเห็ดเย็นนี่ไม่ได้นะแต่จะได้เห็ดร้อนเห็ดมันมี2แบบนะต้องบอกว่าเห็ดร้อนก็คือพวกเห็ดขอนขาวหรือว่าเห็ดบดนะที่ชาวอีสานจะเรียกว่าเห็ดบดนี่นะฮะกับอันนี้คือเห็ดร้อนแต่ถ้าเห็ดเย็นเนี่ยคือคนภาคกลางเรานะต้องการกินแต่เห็ดเย็นนะครับก็จะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางลมเห็ดนางนวลอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ช่วงหน้าฝนนี่จะออกดีมากนะครับอันนี้ก็คือเห็ดที่เราทำนะครับได้หลายอย่างนะฮะ
2: สาเหตุหลักที่เพาะเห็ดเองนะครับคือต้องการกินพืชผักที่ปลอดสารและเห็ดเนี่ยเป็นพืชที่มีความไวจากสารเคมีอย่างมากนะครับห้ามใช้สารเคมีทุกอย่างใกล้ๆกับโรงเรือนเลยแม้แต่ว่าหอยทากที่ชอบมากินดอกเห็ดเนี่ยถ้าเวลาตรวจเจอก็ต้องหยิบออกเท่านั้นนะครับห้ามใช้สารเคมีเด็ดขาดส่วนการตลาดนะครับคุณลุงบอกว่าแทบไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทุกวันนี้ที่ผลิตก็แทบจะไม่พอขายอยู่แล้วครับซึ่งเพื่อนบ้านที่มานำไปเพาะไปปลูกกันแบบนี้ถ้าไม่รู้จะเอาเห็ดไปขายที่ไหนก็มาขายที่โรงเรือนที่นี่ได้เหมือนกันเพราะว่ารับซื้อคืนเอาไว้ส่งจำหน่ายต่อด้วยครับไปดูชาวตำบลตำหมดที่จังหวัดพัทลุงนะครับเขาอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติออกไปหาปลาโดยเฉพาะปลาหวดซึ่งจะหาได้ตามน้ำตกหรือว่าบริเวณน้ำไหลเชี่ยวต่างๆเอามาทำอาหารพื้นถิ่นนะครับถ้าจับได้เยอะๆเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาไส้พุงปลาหวดเนี่ยมาทำเป็นน้ำหมักน้ำไตปลากันนะครับเอาไปเป็นส่วนผสมของแกงยอดนิยมของชาวปากใต้ติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
7: วันนี้อยู่กับทีมตกเบ็ดสายซิ่งนะคะเราจะตามม้าเนี่ยค่ะออกไปตกปลากันค่ะจุดที่ไปนี่คืออยู่ที่ตรงไหนคะม้าคะ
8: บ่อหินบ่อหินข้างมันเป็นสายน้ำไหลเชี่ยวๆอ่ะปลาหวดมันจะอยู
7: ่เขาเรียกอะไรคะน้ำตกอะไรคะ
9: น้ำตกวังจางตาย
8: ถ้าเป็นน้ำตกก็วังจางตาย
7: อุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างคะม้าก
8: ล่องม้าก็มีคันบิดนะคันบิดสายบิดเก็บเรียบร้อยดึงอีกทีอันนี้ที่เก็บสายบิดนี่คือเวลามันขาดเราก็อันนี้ใส่เข้าไปมันได้ไม่ช้ามันเวลาปลาเยอะๆเราได้ตกเลย
7: อุปกรณ์เสริม
8: แล้วก็อันนี้ก็มีกระปุกใส่ปลานะคะนี่น้ำสำคัญน้ำในกลองนี่กินไม่ค่อยได้เดี๋ยวมันเป็นอะไรก็เรียกเป็นประหยัดอันนี้มีขนมก็ห่อเรียบร้อยแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องยาอยู่ในกระปุกนี้ก็ปลาหมาดอันนี้ที่รองอันนี้ด้วยมันคัน
7: แล้วเหยื่อที่เราจะไปตกละม
8: ั้งอันนี้คือเหยื่ออาหารไออาหารกล้วย
7: ค่ะ
8: นี่ค่ะตกได้เป็นวันประมาณ7ชั่วโมง
7: โอ้ค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงเรือไปกันค่ะจุดที่เราจะตกปลานะคะ
8: ไปสุดเขื่อนก็ตกเลยเดี๋ยว
10: ขุนเขาสลับซับซ้อนที่นี่คืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเป็นจุดเริ่มต้นที่นั่งเรือต้อนลมมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นป่าหัวช้างเพื่อตามหาแหล่งตกปลาธรรมชาติโดยใช้เวลานั่งเรือชมวิวเพลินๆประมาณ 20-30 นาทีค่ะ
7: มาถึงแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรอะมะ
8: อันนี้คือบ่อหิน
7: นะ
8: คะบ่อหินคลองบ้านหัวช้าง
7: บ่อหินคลองบ้านหัวช้าง
8: ค่ะ
7: ดูดิมาเขาเตรียมอุปกรณ์เอาเบ็ดขึ้นมา
8: เอาเบ็ดขึ้นเรียบร้อย
7: แต่ยังไม่ลง
8: เตร
7: ีย
8: มตก
7: นะคะ
8: เตรียมตกเลย
7: เตรียมพร้อมมากค่ะ
10: และแล้วเราก็มาถึงจุดลงเรือเพื่อเตรียมเดินเท้าต่อค่ะบริเวณนี้คือคลองหัวช้างบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสวยสะกดตามากน้ำใสแจ๋วไหลเย็นมีแนวโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายอย่างมีมิติที่สวยงามค่ะเดินเท้าบุกป่าลุยน้ำขึ้นเขากันต่อเพื่อไปยังจุดตกปลาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวังช้างตายซึ่งที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมระหว่างทางค่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะวังช้างตายมาถึงปุ๊บม้าก็ไม่รอช้านำเบ็ดชิงหลิวคันเก่าออกมาตกปลาทันทีค่ะ
7: มาทำไมวันนี้ถึงได้เลือกมาหาปลาหวดที่นี่อะคะ
8: แถวนี้มันจะเป็นสายน้ำเชี่ยว แต่ตะกร้าเนี่ยมันเป็นแบบสายน้ำมันไม่ค่อยมีมันเป็นแบบเสมอๆปลาไม่ค่อยอยู
7: ่
8: แต่ถ้าสายน้ำเชี่ยวนี่ยิ่งช่วงฝนตกใช่ไหมฝนตกนี่โอ้ยเปียกเลยนี่มันโอก

0: จริงๆแต่ช่วงนี้มันแรงมันไม่ค่อยออกมันจะหลบอยู่ใต้ก้อนหิน
1: อ๋อหลบอยู่ใต้ก้อนหิน
0: ใช่ม
1: ัน
0: จะหลบมันไม่ออกนอกจากว่านั่งนานๆมันถึงจะออกแต่ว่าถ้าตกถึงก็ไม่ได้เดินไม่ได้เลยวันนั้นไม่ได้เลยนะปลา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้านั่งสักพักมันจะออกมาเอง

0: หมดเลย
1: แต่ว่าตั้งชื่อว่าทีมตกเบ็ดสายซิ่งแสดง
0: ว่า
1: ไปหลายที
0: ่ใช่นั่นแหละสายซิ่งก็คือมันมีอีกกลุ่มนึงที่ตกเบ็ดเหมือนกันแต่เขาจะไม่ไปนอกบ้านเขาจะอยู่แต่เนี่ยคลองนี้แหละแต่เหมือนมะนี่ไปหมดลาดเตยโตนสะตอแต่ว่าที่ก็สะหวนไม่ตกนะก็จะขึ้นข้างบนจะเดินเลยไปถึงก็เดิน
1: เราไปแต่จุดที่สามารถตกได
0: ้ใช่ใช่ใช
2: ่และนี่คือโฉมหน้าของปลาหวดปลาพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำใสสะอาดตามป่าต้นน้ำและจุดที่น้ำไหลเชี่ยวค่ะ
0: หาได้ทั้งปีแต่ว่าช่วงมันวางไข่อ่ะเราจะไม่หาปล่อยให้มันเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาเราได้หาตลอดทั้งปีประมาณ 2-3 โลประมาณพอกินเองถ้าเหลือบางทีแถวบ้านก็จะมาขอแบ่งปันไปตำปลาส้มอร่อย
2: เมื่อได้ปลาหัวสดๆก็นำมาทำอาหารกันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะเปิดครัวกลางป่าหาพื้นที่โล่งๆริมลำธารจัดแจงนำปลาหวดมาขอดเกล็ดนำไส้พุงแยกไว้เพื่อหมักกับเกลือทำเป็นน้ำไตปลาส่วนผสมหลักของแกงไตปลาของชาวปากใต้ค่ะ
3: ปลาหวดที่เราไปตกมาได้อะค่ะเราสามารถแกงส้มได้แกงเผ็ดได้อะค่ะแล้วก็แกงกะทิแล้วก็เหมือนอย่างปลาหวดวันนี้ค่ะที่เราตกได้ก็คือเราเอามาทำแกงส้มนะคะแล้วส่วนขี้ของปลาหวดนะคะก็สามารถเอามาทำปรุงปลาค่ะไว้ประกอบอาหารได้อีกเมนูนึงนะคะเขาเรียกว่าทางนี้ก็คือแกงไตปลาหวดนะคะขี้ปลาตรงนั้นเราจะหมักไว้ประมาณ1เดือนค่ะเราใส่เกลือด้วยค่ะแล้วส่วนปลาที่เหลือที่ว่าเราแกงส้มไม่หมดเราก็หมักไว้ทำปลาส้มปลาส้มมี2แบบก็คือปลาส้มที่ใส่หน่อไม้กับไม่ใส่หน่อไม้นะคะ
2: ส่วนอาหารที่เราจะลงมือทำในวันนี้บอกเลยว่าเลื่อยแรงเพราะเราจะลงมือทำแกงส้มปลาหวดและปลาหวดทอดค่ะ
3: แล้วก็ใส่น้ำตั้งไฟใส่พริกแกงแล้วก็ใส่กะปิค่ะแล้วรอให้น้ำเดือดก่อนถึงจะใส่ไฟใส่ปลานะคะไม่อย่างนั้นน้ำมันอาจจะคาวได้อะค่ะเพื่อความอร่อยก็รอน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดเสร็จเราก็ปรุงรส ด้วยการใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำส้มที่เราคั้นไว้อะค่ะเป็นน้ำมะนาวสดค่ะแล้วการใส่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวน้อยอะค่ะแล้วก็เมื่อเดือดแล้วเราก็สามารถยกลงจากไฟแล้วว่านำมาทานได้ค่ะ
2: การได้ล้อมวงกินข้าวร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติได้บรรยากาศมากๆค่ะแต่นอกจากความอิ่มอร่อยแล้วคือวิถีชีวิตของชาวบ้านตะโมดที่มักจะใช้เวลาว่างเว้นจากงานหลักรวมกลุ่มกันออกมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ซึ่งนอกจากจะได้ทั้งอาหารประทังชีวิตแล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ

น้ำหมักพุงปลาไส้ปลาที่เอาไปทำเป็นแกงไตปลาแบบนี้ครับยังนิยมนำพวกปลาช่อนปลากระดี่นะครับเอามาหมักกับเกลือไว้เป็นไตปลาที่ได้รสชาติดีด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนไปเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2569กันนะครับที่จังหวัดลพบุรียังมีไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับที่สะพานบ้านกล้วยริมคลองชนประทานชัยนาทป่าสักอำเภอบ้านหมี่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท่องโลกกว้าง 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะ
1: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะ

0: ผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่ะสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

พบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะเริ่มด้วยคดีฟอเร็กซ์กันก่อนนะคะพนักงานสอบสวน DSI นำหมายจับศาลอาญาเขาก็คุมตัวผู้บริหารบริษัท QRS Broker หลังพบว่าเป็นบริษัทรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรือฟอเร็กซ์ค่ะแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์เส้นทางทางการเงินกับนายภาวุฒิ ส.ส.ของพรรคประชาชนค่ะนางสาวมลิกาผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยถูกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ควบคุมตัวตามหมายจับในคดีร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.การฟอกเงินค่ะจากการสอบสวนพบว่าพฤติการทางคดีของบริษัท QRS เชื่อมโยงกับบริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรดอันปรากฏรายชื่อในคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ซึ่งบริษัท QRS Global จำกัดเป็น1ใน4บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการเงินรับโอนหรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forex ค่ะอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุหรือว่าป้อมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งนายภาวุฒิก็ได้ยืนยันไปก่อนหน้านี้ว่าได้เทรดทองคำกับบริษัท QRS เมื่อเทรดได้จึงได้รับโอนเงินมาจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี67รวม14ครั้งเป็นจำนวนเงิน28ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันกรณีของนายธีรพงษ์หรือโค้ชเจผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเดียวกันที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวานที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้นำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนะคะและทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน6แห่งหลังจากที่พบข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งเกิดพ่อทิพย์นะคะอาจจะนำไปสู่การได้สัญชาติไทยโดยมิชอบค่ะโดยย้ำว่ายังไม่ชี้ถึงการกระทำผิดแต่หากพบว่ามีการร่วมออกเอกสารเท็จนั้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีทันทีค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลเอกชนที่เขาข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับยืนยันว่าการตรวจสอบเวชระเบียนไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดค่ะแต่เป็นขั้นตอนการตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ยัง

0: ไม่พบโรงพยาบาลของรัฐนั้นเกี่ยวข้อง
1: ทางสปส.เนี่ยก็มีหน้าที่กำกับดูแลโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วก็รวมไปจนถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับก็ได้เข้าไปขอข้อมูลเวชระเบียนนะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพื่อสามารถนำมาตรวจสอบต่างๆได้แต่ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลเหล่านี้กระทำความผิดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือการเป็นการเข้าไปขอข้อมูลครับ
0: ด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบผู้เข้าข่ายต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก4รายค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าโรงพยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับแนวทางการตรวจสอบก็จะมุ่งไปที่กรณีแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มีการระบุชื่อพ่อเป็นคนไทยโดยจะมีการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดด้วย DNA เพื่อยืนยันในข้อเท็จจริงค่ะซึ่งหากพบว่ามีการแจ้งข้อมูลเท็จหรือมีสถานพยาบาลรู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลมีโทษจำคุกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับและหากพบผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ขณะเดียวกันสบส.อยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันช่องโหว่ในการออกใบรับรองการเกิดค่ะโดยอาจเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานและตัวตนของผู้ที่อ้างเป็นพ่อเพื่อป้องกันการแอบอ้างในอนาคตค่ะการดำเนินคดีกับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าววันนี้นะคะตำรวจทยอยสอบปากคำพยานผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าและวิศวกรอาคารพร้อมกับเร่งตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดรวม16ตัวด้วยกันขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีทีมวิศวกรอาสาขออภัยค่ะวิศวกรสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเหตุที่ไฟไหม้รุนแรงนั้นอาจจะเกิดจากโฟมฉีดอัดฝ้าบนเพดานไม่ใช่วัสดุบุซับเสียงค่ะวิศวกรสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะนางสาวบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.เปิดเผยว่าช่วงแรกตั้งข้อสงสัยว่าแผ่นซับเสียงอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟนั้นเกิดลุกลามอย่างรวดเร็วแต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าการบุซับเสียงไม่ได้หนาหรือมีจำนวนมากเกินไปค่ะสำหรับตัวอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กซึ่งมีการฉีดอัดโฟมฉนวนกันความร้อนเอาไว้ในพื้นที่ทั่วไปหนาประมาณ2นิ้วส่วนบริเวณเวทีนั้นหนาประมาณ3นิ้วและจากผลการตรวจสอบความเสียหายพบบริเวณเวทีเนี่ยมีความเสียหายรุนแรงมากที่สุดซึ่งโฟมหนา3นิ้วในบริเวณนี้ถูกเผาไหม้ไปทั้งหมดซึ่งต้องตรวจสอบคุณสมบัติโฟมที่ฉีดพ่นได้ว่ามีมาตรฐานทนความร้อนมากแค่ไหนค่ะ
2: ที่เราบอกว่าเราใช้โฟมที่ไม่เขาเรียกว่ามันจะมีกลุ่มที่บอกว่าใส่สารหน่วงไฟใช่ไหมสารหน่วงไฟติดไฟยากจริงๆแล้วพวกตระกูลโฟมที่เรามาใช้เนี่ยมันติดไฟยากหมายถึงว่าเขาทดสอบที่ความร้อนอุณหภูมิระดับหนึ่งมันไม่จุดติดแล้วไม่ลามไฟแต่พวกนี้มันคือ combustible ก็คือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ดีเชื้อเพลิงหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่มีความร้อนสูงเกินกว่าการทดสอบมันก็จะลุกไหม้แต่ตรงนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาใส่สารหน่วงไฟหรือไม่ใส่นี่คือต้องเอาเข้าแลบทดสอบนะคะค่ะ
0: ขณะเดียวกันที่สน.พหลโยธินก็ยังมีผู้บาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตเข้าพบพนักงานสอบสวนต่อเนื่องค่ะโดยนางสาวกันทิชาสิงขรลูกสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าแม่เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมารับทรัพย์สินของทั้งคู่ส่วนการเยียวยาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายเจ้าของร้านมีเพียงมูลนิธิปอเต็กตึงที่ช่วยเหลือทั้งนำส่งร่างให้ฟรีพร้อมกับให้เงินชาปนกิจมาด้วย 20,000 บาทค่ะ
3: ก็อยากให้เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.เพราะว่าแต่ละคนเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่คงไม่มีเวลาเพราะว่าแต่ละคนผู้เสียชีวิตเขากับแต่ละคนก็ไปไกลเหมือนกันใช่ค่ะ
4: คิดว่าเงินเยียวยา 10,000 บาทในเบื้องต้นเนี่ยครับทางญาติคิดเห็นยังไงครับ
3: หนูว่ามันไม่พอกับการที่ทำศพเพราะว่าอย่างหนูอ่ะหนูก็ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาทำศพแม่เพราะว่าเรื่องเงินอะไรหนูยังไม่ได้เข้าไปจัดการและก็ยังไม่มีใครติดต่อมา
5: ตอนนี้ได้ส่งการเยียวยาอะไรต่างๆคือยังไม่มีเลย
3: ใช่ค่ะมีแค่ส่วนของมูลนิธิโปรเต็งตึงค่ะที่เขาเข้ามาช่วยเหลือที่เขาส่งศพให้ฟรีแล้วก็มีเงินเยียวยาให้ 20,000 บาทช่วยทำศพ
0: ส่วนความคืบหน้าในคดีพนักงานสอบสวนทยอยเรียกสอบปากคำกลุ่มพยานซึ่งภาพรวมก็สอบไปมากกว่า50ปากแล้วค่ะขณะที่วันนี้ก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าวิศวกรไปจนถึงการตรวจวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาจากร้านรวม16ตัวค่ะส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวก็ยังคงทยอยเดินทางไปรับร่างของผู้เสียชีวิตขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเป็น32คนแล้วค่ะญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวเดินทางไปรับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก6คนรวมตลอด3วันที่ผ่านมามีญาติมารับร่างผู้เสียชีวิตไปแล้ว31คนขณะที่ร่างของนางสาวเวียงพรจันดาวงพนักงานชาวลาวของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทางญาติยังไม่สามารถเดินทางมารับได้ในวันนี้โดยญาติของนางสาวณภศรคล้ายขยายเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุตนเองยังไม่ทราบว่าน้องสาวเสียชีวิตมาทราบก็หลังจากที่แฟนของน้องสาวแจ้งมาซึ่งทุกคนในครอบครัวต่างรู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยน้องสาวมีลูกหนึ่งคนหลังจากนี้ก็ยังกังวลถึงความเป็นอยู่ของหลานค่ะ
6: อันนี้คือพวกหนูไม่ได้สนใจเรื่องเยียวยาของร้านหรือของใครที่เขาพูดถึงพวกหนูสนใจว่าน้องหนูจะได้ออกจากที่นี่ตอนไหนข่าวพวกนี้ส่วนมากจะได้รู้มาจากพวกเดียวแบบคนที่เกิดเหตุด้วยกันเขาจะได้ว่ารู้ไหมว่าที่นี่เขาเยียวยาเนี่ยพวกแบบไม่ได้สนใจเงินตรงนั้นเลยสนใจว่าน้องจะออกมาตอนไหน
0: ด้านนายณรงค์ศักดิ์โพกทรัพย์พี่ชายของนางสาวสุดารัตน์โพกทรัพย์ที่เพิ่งเสียชีวิตหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรด้วยอาการสาหัสเดินทางมารับร่างของนางสาวพร้อมกับครอบครัวนะคะพร้อมกับเปิดเผยว่าน้องสาวเพิ่งเดินทางมาหางานที่กรุงเทพก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุนี้ขึ้นตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเยียวยาจากทางร้านและทางครอบครัวก็ยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เนื่องจากว่ายังคงยุ่งเรื่องของการจัดงานศพของน้องสาวอยู่ซึ่งก็จะมีการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
5: เขาบอกไหมว่ามีความฝันอะไรอยากจะทำให้แม่หรือว่าตั้งใจบรรลัย
7: ไม่นี่ครับเขาก็ตั้งใจอยากทำให้แม่มีความสุขนั่นแหละครับอยากส่งลูกเรียนให้จบให้ได้ดีๆครับ
0: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปิชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด32คนแบ่งเป็นเคสที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาอีก5คนโดยทุกคนสามารถระบุตัวตนได้แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตจากการสำลักควันแล้วก็มีบาดแผลไฟไหม้ค่ะมาดูคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นกันนะคะจนถึงวันนี้ค่ะตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนแล้วก็ทั้งหมดนั้นยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาอยู่ค่ะแต่ว่ามีบางคนนะคะที่ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลก็ทำให้ทางตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการยืนยันตัวบุคคลเพื่อที่จะติดตามตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจุดเริ่มต้นของคดีนี้ก็คือวันที่มีการบุกเข้าไปตรวจค้นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตามเบาะแสการสืบสวนที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรวมตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งผลการตรวจค้นก็พบเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการรวม10คนกำลังแก้ไขกระดาษคำตอบอยู่ค่ะเมื่อตำรวจสืบสวนขยายผลก็พบหลักฐานว่านายพิชิตเป็นเจ้าของสถานที่และมีพฤติการร่วมกับนายอัศวินและนางสาวสตพรในการนำไฟล์ข้อมูลภาพสำเนากระดาษคำตอบส่งให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อแก้ไขคำตอบให้ตรงกับคะแนนสอบที่มีการประกาศไปแล้วค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าผลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนนายพิชิตไม่ให้การขณะที่นายอัศวินให้การว่าเคยพานายพิชิตเนี่ยไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบด้านนางสัตพรก็ให้การรับว่าเป็นผู้ที่คัดลอกไฟล์ข้อมูลและส่งให้นายเต้ยผ่านขนส่งเอกชนตามคำสั่งของนายอัศวินค่ะซึ่งหากพิจารณาตามคำให้การที่ได้กล่าวถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมนะคะพนักงานสอบสวนก็จะขยายผลพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วก็เรียกตัวเข้ามาสอบสวนรวมถึงการตรวจสอบพยานหลักฐานอื่น จะยังดำเนินการต่อเพื่อเอาผิดกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนี้ค่ะ
8: ตอนนี้ปรากฏข้อที่จริงเนี่ยมี3รายที่มีหลักฐานไป

0: นะครับแต่สิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าเมื่อวานการค้นหรือการดำเนินการทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการต่อเนี่ยเราพยายามจะดูว่ามีใครมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกนะครับตรงนี้เนี่ยขออนุญาตให้ตำรวจได้ทำงานเพิ่มเติมนะครับและรวบรวมพยานหลักฐานจากคำให้การจากสิ่งที่เราได้จากบ้านพักจากสิ่งที่เราได้จากที่เราค้นนะครับรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆนะครับ
1: สำหรับผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกควบคุมตัวฝากขังต่อศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียเอกสารใดนำจะเกิดความเสียหายร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จร่วมกันเปิดเผยความลับรวม6ข้อหาและทั้ง3คนนี้ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาค่ะขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยืนยันว่าคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันราชการท้องถิ่นนี้ทำตามหลักฐานข้อเท็จจริงและมีความรวดเร็วค่ะยืนยันนะคะว่าไม่มีมวยล้มต้มคุณดูแน่ๆที่ผ่านมาก็ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วหลายคนค่ะแล้วก็คาดโทษได้ว่าหากมีนักการเมืองคนใดเข้ามาเอี่ยวข้องไม่รอดแน่โดนหนักหลายเท่านะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการรายงานนะคะเรื่องของผลการประชุมของกสทนะคะต่อการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่ากสทนะคะก็มีมติส่ง 5,814 รายชื่อไปให้คณะกรรมการกลางพิจารณาต่อว่าจะเพิกถอนนะคะตำแหน่งจะเพิกถอนออกจากตำแหน่งนะคะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมเป็นประธานด้วยตนเองในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนจะแถลงข่าวร่วมกันหลังจากตำรวจจับกุมและสอบสวนผู้ต้องหา3คนและนำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าจะไม่มีการบิดเบือนคดีช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเด็ดขาดหรือที่เรียกกันว่ามวยล้มต้มคนดูจะต้องไม่เกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วปัจจุบันมีข้าราชการหลายคนนะคะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็โดนสอบวินัยร้ายแรงด้วยและหากพบว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องไม่รอดแน่นอนโดนหนักกว่าหลายเท่าน
3: ี่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะคนมันเยอะครับพอจับได้แต่ละคนเดี๋ยวเขาก็ซัดอีกคนหนึ่งครับไม่ต้องห่วงหรอกครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวกังวลน่ะตรงไหนซ่อนอยู่ไหนคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนทำเป็นฮีโร่นะแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มต้นเท้าเลยเนี่ยนะครับก็มันก็จะถูกขยายผลออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งการดำเนินการจนของเจ้าหน้าที่ต่างๆมาจนถึงระดับนี้มันก็มาจากการสืบสวนขยายผล
2: นายกรัฐมนตรียังชี้แจงให้ทราบถึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงมติส่งรายชื่อ 5,814 คนที่มีคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศผลแต่งตั้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลงมติถอดถอนออกจากตำแหน่งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันที่23กรกฎาคมนี้ก่อนจะชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนได้ด้วยตนเองทุกอย่างต้องผ่านคณะกรรมการครั้งที่แล้วก็มีสั่งให้ชะลอการแต่งตั้งไปแล้วแต่มติที่ประชุมก็ยังเห็นต่างและเดินหน้าบรรจุไปทั้งนี้จึงต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อที่จะสอบถามในรายละเอียดแล้วก็ก่อนที่จะมีมตินายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าในเรื่องของ TOR ฉบับใหม่ก็จะมีเรื่องของการขึ้นแบ็คลิสต์คนที่ทุจริตห้ามสอบซ้ำด้วยก็ต้องติดตามนะคะผลของที่ประชุมคณะกรรมการกลางอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วจะมีมติเพิกถอนทั้ง 5,814 รายชื่อหรือไม่นะคะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหลังจากที่มีมติแล้วก็จะต้องส่งให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการถอดถอนรายชื่อค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายรังสิมันต์โรมแล้วก็นายและนางสาวพกมลหนุนอนันต์ซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าหลังจากผ่านมาเกือบเดือนแล้วค่ะคดีนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ากล่าวโทษ

0: ต่อผู้ใดติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีมาตรการป้องกันการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ค่ะหรือหมายถึงการแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเกี่ยวกับการทำ TOR สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต่อกรรมาธิการการกฎหมายในรังสิมันต์โรมสรุปข้อเท็จจริงว่าตั้งประเด็นในชั้นแรกเรื่องของความรัดกุม TOR ในการป้องกันการทุจริตสอบเช่นกลไกการตรวจสอบย้อนหลังข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ค่ะหากมีการแก้ไขวิธีการตรวจสอบจะมีอย่างไรซึ่งได้ข้อสรุปว่าไม่มีวิธีการตรวจสอบค่ะโดยหยิบยกว่าจาก 15,000 รายชื่อเบื้องต้นพบรายชื่อที่มีการแก้ไข 6,000 ชื่อแต่เชื่อว่าน่าจะมีรายชื่อเพิ่มเติมมากกว่านี้ค่ะส่วนในชั้นที่2เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อพบว่าการประกาศรายชื่อได้คะแนนไม่สอดคล้องกันค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบคือคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทค่ะและคนที่เป็นหัวหน้าโต๊ะกสทคือปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยชี้ว่า TOR ละหลวมไม่เข้ารหัสพาสเวิร์ดไม่กำกับดูแลเรื่องนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของอดีตอธิบดีค่ะที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดค่ะแม้จะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5บุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยในประเด็นเรื่องนี้ด้วยค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจะสรุปว่า TOR เนี่ยนะครับ เป็น TOR ที่ทำได้มาตรฐานเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นการเร็วเกินไปที่จะสรุปเพราะจากปัญหาที่เราเจอเนี่ยผมมองว่าเรายังมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการไม่กำหนดวิธีการตรวจสอบย้อนกลับให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นไปโดยจงใจหรือไม่ยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีการกำหนดพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเข้าไปในแฟลชไดรฟ์แล้วก็กำหนดพาสเวิร์ดในไฟล์แล้วระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพาสเวิร์ดนั้นจะอยู่ที่ใครเนี่ยหากมันมีการรั่วไหลหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถที่จะชี้ชัดหรือมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพอมันไม่ได้มีการกำหนดในลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเลยทำให้ต้องยอมรับว่ามันยังมีข้อสงสัยว่าไอ้ข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยจริงๆแล้วมันฟังได้ว่าเป็นข้อมูลจริง 100% หรือเปล่าก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้
1: ในรังสิมันต์กล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่ามี2ส่วนค่ะคือคดีทุจริตต้องติดตามการดำเนินการสอบของปปช.ส่วนข้อกล่าวหาอื่นที่เกี่ยวข้องอาจจะเจาะลึกในรายละเอียดชั้นกรรมาธิการได้ก็อยู่ที่พยานหลักฐานค่ะว่ามีมากน้อยแค่ไหนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกันเองไม่ต่างอะไรกับการให้พวกเขาช่วยเหลือกันเองค่ะและสุดท้ายก็จะได้แค่แพะหรือผู้กระทำผิดตัวน้อยไม่กี่คนค่ะก่อนจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการสอบด้วยกลไกที่ได้มาตรฐานต้องให้บุคคนที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้ามาสอบค่ะขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ก็ชี้นะคะว่านายนฤชาโคสาสิวิไลค่ะและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนด้วยเพราะคนหนึ่งค่ะคือผู้ที่ตั้งคณะกรรมการทำ TOR ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ลงนามอนุมัติค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูเรื่องค่าไฟฟ้ากันต่อนะคะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนพร้อมกับออกมาตรการลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยด้วยค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าโดยแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนนออกจากอัตราค่าไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นต้องรับภาระต้นทุนตรงส่วนนี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังเห็นชอบปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยค่ะส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปยังคงคิดตามอัตราเดิมนะคะโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกนอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้อีกหนึ่งมาตรการก็คือการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ Data Center ในอัตราที่สูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการนำเข้าก๊าซ LNG และไม่ให้ภาระต้นทุนเชื้อเพลิงราคาแพงถูกผลักไปหาประชาชนผู้ใช้ไฟบ้านค่ะเบื้องต้นก็คาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะเริ่มมีผล

0: บังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมหลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะนายกรัฐมนตรีอิรักเดินทางเยือนสหรัฐโดยตั้งเป้าหมายเพื่อหวังที่จะดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่จากสหรัฐค่ะทั้งเรื่องของน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตอนออกกลางค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับอารีอัสซาอิดีนายกรัฐมนตรีอิรักซึ่งถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้สหรัฐเข้ามาลงทุนครั้งใหญ่ในภาคพลังงานของประเทศหลังจากสงครามอิหร่านส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลผลิตน้ำมันดิบและสถานะทางการเงินของอิรักค่ะโฆษกรัฐบาลอิรักระบุก่อนหน้านี้ว่าการเยือนสหรัฐครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนกรอบความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจากการจัดการวิกฤตไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ก่อนหน้าการหารือทรัมป์ระบุกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐจะลงนามข้อตกลงหลายฉบับกับอิรักรวมไปถึงความร่วมมือเพื่อส่งออกน้ำมันดิบของอิรักนักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลอิรักให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือกับความไม่มั่นคงในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้นค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังสนับสนุนความพยายามของอิรักและซีเรียในการฟื้นฟูโครงการท่อส่งน้ำมันดิบระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งแนวทางนี้อาจช่วยลดขีดความสามารถของอิหร่านในการปิดกั้นการลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสและอาจลดอำนาจต่อรองของอิหร่านต่อตลาดพลังงานโลกในอนาคตค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐได้จุดชนวนการประท้วงขึ้นมาอีกครั้งค่ะหลังจากที่ชายชาวโคลอมเบียถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตในรัฐเมนท่ามกลางกระแสกดดันให้ระงับภารกิจปราบปรามผู้อพยพค่ะ No more fear. No more hate. No more fear. ผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวกันในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐเมนตะโกนคำขวัญและถือป้ายข้อความเรียกร้องให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือไอซ์ยุติปฏิบัติการในรัฐนี้ค่ะหลังเจ้าหน้าที่ไอซ์ยิงชายชาวโคลอมเบียเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ประท้วงยังเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ชายวัย26ปีคนดังกล่าวซึ่งหน่วยงานด้านสิทธิ์ระบุว่ามีใบอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดรัฐเมนกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับรัฐและรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งสำนักงานไอซ์อ้างว่าเจ้าหน้าที่ยิงผู้เสียชีวิตเนื่องจากเขาพยายามหลบหนีค่ะขณะที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิออกแถลงการระบุว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงเนื่องจากวิตกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณชนแม้จะยอมรับว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่เป้าหมายของปฏิบัติการประเทศคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่แต่อย่างใดทางด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตออกมาเรียกร้องความยุติธรรมค่ะโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่เคยก่อปัญหาและหลักๆแล้วเขาเดินทางไปมาระหว่างบ้านและที่ทำงานเท่านั้นค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 นแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ดร.วินเปิดปากเชื่อมพิชิตกับมสว.แต่ยังปฏิเสธข้อหากสท.เตรียมเคาะเพิกถอน 5,000 ชื่อส่งให้ปปช.สอบทุจริตวันปลาหมอคังดำแทรกซึมภาคอุตสาหกรรมอาหารร้องสุ่มตรวจปลากระป๋องของกลางหลังผลแลบใหม่ยัน DNA ตัวอย่างปลาจากโรงงานเดียวกันเป็นปลาหมอคังดำกทม.ไล่ตรวจ30เขตพบชื่อเข้าข่ายแจ้งเกิดเท็จ5เขตเกือบพันคนเปิดทางองค์กรภายนอกตรวจสอบกรมศุลกากรลุยเปิดตู้คอนเทนเนอร์แหลมฉบังเจอทั้งกัญชาผงพืชกระท่อมลอบนำเข้าส่งออกไปยุโรปเอเชียติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น
2: ให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญ ร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเนาะที่ผลักให้ชุมชนต้องเข้าสู่ระบบพืชเช่นเดียวการทำพืชชนิดนี้นะคะมันเป็นระบบเครดิตค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินนะคะเราสามารถไปกู้ยืมเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าเพื่อที่จะมาปลูกในพื้นที่ของตัวเองพอซึ่งถึงฤดูกาลที่เราต้องเก็บผลผลิตเนาะแล้วก็ชาวบ้านก็เอาผลผลิตจากไร่ตัวเองไปขายให้กับร้านค้าแล้วก็บริษัทที่เราซื้อมาค่ะทุกคนสุนารีอยากจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอีส่วนเนื้อของชุมชนแม่นิงไนนะคะเขาทำข้าวโพดอ่ะเขาไม่ได้ถักป่าเพิ่มจากการทำไร่หมุนเวียนชาวบ้านแบ่งพื้นที่ 20% จากไร่หมุนเวียนค่ะมาทำข้าวโพดเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเงินมาใช้จ่ายในระบบที่มันต้องใช้เงินการทำข้าวโพดนะคะไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่ามันเป็นทางรอดเดียวที่ชาวบ้านเลือกได้ณตอนนั้น
1: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมฟังเสียงจากชุมชนชาวปกเกยอที่บ้านแม่นิงนายอำเภอแม่แจ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นั่นกำลังสู้กับระบบพืชเชิงเดี่ยวด้วยป่าผู้หญิงค่ะพื้นที่ที่ให้ชุมชนให้ผู้หญิงในชุมชนลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการฟื้นฟูป่าสร้างเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะบ้านแม่นิงนายค่ะครอบคลุมพื้นที่กว่า 19,300 กว่าไร่นะคะถูกแบ่งสรรปันส่วนเป็นป่าชุมชนป่าอนุรักษ์หรือป่าใช้สอยการแบ่งพื้นที่เหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจและภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชาวปกเกยอที่นั่นค่ะโดยเฉพาะป่าใช้สอยและป่าอนุรักษ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผืนป่าแต่ว่าเป็นห้องครัวเป็นโรงพยาบาลเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านที่สำคัญรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศค่ะป่าผู้หญิงเป็นรูปธรรมของการจัดการป่าแบบพึ่งพิงและสะท้อนว่าคนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนนะคะป่าผู้หญิงของที่นั่นไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติแต่ว่าเป็นพื้นที่สร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะอย่างเช่นมีการใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้ในป่าผู้หญิงมีสมุนไพรพื้นบ้านมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะโดยมีการดูแลป่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าที่พวกเขาดูแลค่ะการดูแลป่าของที่นั่นมีการสำรวจความสมบูรณ์ของป่าทุกเดือนนะคะและมีการปลูกป่าเสริมปีละ2ครั้งแม้จะชื่อว่าป่าผู้หญิงแต่คนทั้งชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ได้ค่ะโดยมีผู้หญิงทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการป่าสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรสร้างเศรษฐกิจทางเลือกจากป่าผู้หญิงและถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นใหม่ป่าผู้หญิงที่บ้านแม่นิงนายที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นด้วยการจัดการพื้นที่ป่า11ไร่ค่ะโดยมีผู้หญิงในชุมชนลุกขึ้นมาเป็นแกนนำดูแลฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็ต่อยอดเป็นเศรษฐกิจของชุมชนติดตามภาพบางส่วนจากรายงานชิ้นนี้ของคุณสุนารีสื่อพลเมือง Travel Alone ค่ะ
0: แม่นิงนายนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด 19,376 ไร่และมีเนื้อที่ป่าผู้หญิง11ไร่ค่ะทุกคนชุมชนนี้นะคะกำลังต่อสู้กับปัญหาพืชเชิงเดี่ยวและเศรษฐกิจเพราะที่นี่นะคะมีรายได้แค่ทางเดียวก็คือการทำข้าวโพดค่ะทางชุมชนนะคะพยายามสร้างทางเลือกใหม่เพื่อที่จะค่อยๆลดพืชเชิงเดี่ยวออกไปเนาะโดยการแปรรูปผลผลิตในไร่หมุนเวียนและทรัพยากรจากผืนป่ามาสร้างอาชีพโดยทุกคนนะคะแบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความสามารถจึงเกิดป่าผู้หญิงขึ้นในชุมชนค่ะป่าผู้หญิงตามความเชื่อของบงยอเนาะก็คือป่ากันน้ำมือหมายถึงป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะการพยายามสร้างทางเลือกใหม่ของชุมชนแม่นิงไนนะคะมีแนวคิดว่าอยากเดินหน้าพร้อมกันทุกฝ่ายในชุมชนไม่มีผู้นำไม่มีผู้ตามแต่เราเดินไปพร้อมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันกลุ่มเยาวชนกลุ่มคริสตจักรและกลุ่มสตรีนะคะ
2: ป่าผู้หญิงนะคะเริ่มต้นก็คือเรากลุ่มสตรีของบ้านแม่นิงนายของเรานะคะได้มีโอกาสไปเรียนรู้งานที่บ้านห้วยข้างค่ะพอเราได้กลับมาที่ชุมชนใช่ไหมคะก็เลยคุยกันในกลุ่มสตรีว่าเราลองทาผืนป่าที่กลุ่มสตรีของเราสามารถดูแลแล้วก็ออกแบบแผนงานเองได้ค่ะก็เลยทำป่าผู้หญิงขึ้นมาค่ะป่าผู้หญิงนะคะผู้ชายสามารถเข้าได้ค่ะแต่เราจะดูแลป่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงก็จะมีหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ออกแบบงานในป่าดีเองเป็นป่าที่ เราได้มีการปลูกเสริมด้วยแล้วก็เอาพืชที่ไม่มีในป่านี้ก็คือกลับมาปลูกเสริมในป่าผู้หญิงนี้ค่ะได้วางแผนในกลุ่มสตรีว่าเราอยากทำเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะก็เราเห็นว่าที่ชุมชนของเรามันไม่มีโรงเรียนเวลาที่เด็กๆกลับมาจากช่วงปิดเทอมถ้าเราไม่ได้จัดกิจกรรมให้เขาเขาอาจจะลืมร่างเงาของตัวเองอยากให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าเปลือกไม้ที่ย้อมสีได้เราเป็นพื้นที่สร้างเศรษฐกิจ
3: และปีนี้นะคะก็เข้าสู่ปีที่3ที่ชุมชนที่นี่ทำป่าผู้หญิงขึ้นมาเพราะชาวบ้านเริ่มมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการเก็บสีจากธรรมชาติย้อมผ้ามาทอค่ะแล้วก็มาทำสบู่ค่ะป่าผู้หญิงนะคะช่วยให้ชุมชนที่นี่มีช่องทางการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ผลิตภัณฑ์ที่ป่าผู้หญิงแล้วก็เราเอามาแปรรูปนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือได้นะคะที่เราม้วนเสร็จนะคะเราก็ทอออกมาเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็มีเสื้อมีสบู่นะคะ
2: ค่ะช่องทางในการขายสินค้าของเรานะคะก็มี2ช่องทางค่ะก็คือช่องทางที่นี่ก็จะเป็นในออนไลน์ขายแบบที่2ก็จะเป็นการออกบูธขาย
0: และทั้งหมดนี้นะคะคือสิ่งที่ชุมชนแม่นีนายทำในการปรับตัวในช่วงวิกฤตป่าผู้หญิงจึงเป็นป่าตัวอย่างของการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเสริมพลังผู้หญิงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าด้วยกันและสะท้อนการปรับตัวของชุมชนในยุคปัจจุบันที่คนกับป่าพึ่งพากัน
1: คนกับป่าพึ่งพาและอยู่ร่วมกันได้นะคะเวลานี้ป่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงแค่รูปธรรมในการบริหารจัดการดูแลป่าโดยผู้หญิงชาวปากากยอค่ะแต่ด้านหนึ่งป่าผู้หญิงกำลังถูกต่อยอดจากคนรุ่นใหม่ในพื้นที่นะคะเอาสินค้าซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในป่าผู้หญิงเนี่ยมาขายในพื้นที่ออนไลน์ค่ะเรียกว่าเป็นต้นแบบในการสร้างอนาคตชุมชนบนฐานทรัพยากรและความร่วมมือของคนทุกเพศทุกวัยป่าผู้หญิงที่นั่นทำมาแล้ว3ปีค่ะมันฟื้นคืนอะไรให้ชุมชนได้บ้างวันนี้ชวนคุยกันกับยาดาแกนนำกลุ่มป่าผู้หญิงบ้านแม่นิงในที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะคุยในจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาสร้างทางเลือกให้กับชุมชนและบทบาทของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนพื้นที่ยาดาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: มันที่มาที่ไปมันยังไงคะเริ่มต้นยังไงจริงๆป่าผู้หญิงอยู่ในวัฒนธรรมของปากากยออยู่แล้วหรือเปล่าทำไมถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาต่อสู้กับพืชเชิงเดี่ยว
5: ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ที่กลุ่มสตรีของบ้านแม่นิงในของเรานะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปดูงานที่หมู่บ้านห้วยค่านะคะก็หมู่บ้านเนี้ยเขาจะมีความโดดเด่นในด้านการทำงานของกลุ่มสตรีค่ะแล้วก็ในการทำงานนะก็จะเกี่ยวกับการเชื่อมป่าผู้หญิงแล้วก็กับบทบาทหน้าที่ของกลุ่มสตรีค่ะแล้วก็ทางชุมชนของเราอ่ะก็มีโอกาสได้ไปดูงานแล้วก็ทำให้เราได้กลับมาย้อนดูในชุมชนว่าเราก็จะเห็นว่าที่ชุมชนของเราอ่ะมีทรัพยากรเยอะอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะเห็นอีกว่าที่ชุมชนของเราอ่ะบางทีอ่ะกลุ่มสตรีนะเขาก็ยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะแสดงศักยภาพที่จะเป็นผู้นำได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีการประชุมที่ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงปปากยอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าเสนอความคิดเห็นหรือว่าก็คือเวลาประชุมอ่ะเขาก็จะอยู่ท้ายๆไม่ค่อยไปอยู่ด้านหน้าค่ะเราก็จะเห็นว่าจะทำยังไงให้กลุ่มสตรีในชุมชนของเราอ่ะ
1: มีความกล้ามากขึ้น
5: ใช่มีความกล้ามากขึ้นแล้วก็เสริมศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีมากขึ้นโดยเราก็เอาป้าผู้หญิงค่ะมันเป็นตัวแบบในการออกแบบงานให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนของเราค่ะเพื่อที่เราจะได้ออกแบบงานแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้นอกเหนือจากพลังของผู้หญิงในชุมชนเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงที่ยาดาและชุมชนพยายามทำก็คือเรื่องเศรษฐกิจในการใช้ป่าผู้หญิงเนี่ยทำให้ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้แล้วก็สู้กับพืชเชิงเดี่ยวถึงวันนี้3ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะ
5: ค่ะเราก็จะเห็นว่าที่ชุมชนของเรานะคะก็เหมือนที่ได้เห็นวิดีโอนะคะก็อาชีพหลักก็คือมีแค่การทำได้หมุนเวียนแล้วก็ข้าวโพดก็คือแล้วก็เงินที่เราได้อะก็คือแค่การทำข้าวโพดก็คือตลอดทั้งปีน่ะเรามีรายได้แค่การทำข้าวโพดค่ะมันก็เลย

0: พอเราได้ทานปลาผู้หญิงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าปลาชุมชนอะมีสามารถมีทางเลือกในการสร้างอาชีพเสริมมากขึ้นค่ะเกี่ยวกับการทอกระเป๋าก็คือเมื่อก่อนอะก็มีการทอกระเป๋าอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ทางกลุ่มสตรีน่ะเขาไม่รู้ว่าจะเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปขายยังไงเพราะ
1: อ๋อ
0: องค์ความรู้เหล่านี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็พอทางเยาวชนแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านปุ๊บเราก็รั้วกลุ่มการในกลุ่มสตรีว่าให้กลุ่มสตรีน่ะได้ลองเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในป่านผู้หญิงค่ะเพื่อมาเสริมเติมรายได้ให้กับตัวช่องทางหนึ่งโดยที่เยาวชนจะเป็นคนขายออกไปไม่
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: จะเป็นในทางออนไลน์หรือว่าออกไปขายข้างนอกค่ะมันก็เลยเป็นช่องทางหนึ่งให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนค่ะที่จะสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับเขาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเวลาที่เราทำปุ๊บมันก็จะเห็นผลไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีคนที่เข้ามาดูใช่ไหมคะกลุ่ม
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ตรีก็จะมีรายได้ในการต้อนรับแขกหรือว่าเป็นวิทยากรในการที่จะพาคนข้างนอกไปดูงานที่เราทำในกลุ่มสตรีหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆมันก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามาให้กับครัวเรือนของเขาอีกช่องทางหนึ่งค่ะ
1: ว้าวก็คุณผู้ชมที่สนใจเมื่อสักครู่เราขึ้นช่องทางไว้ให้ก็ไปติดตามกันได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากป่าผู้หญิงและชุมชนบ้านแม่นิงไหนนะคะแต่ภาพรวมไม่ใช่แค่ความกล้าของผู้หญิงปากกยอที่ลุกขึ้นมาพูดมากขึ้นสื่อสารมากขึ้นแล้วก็ร่วมดูแลทรัพยากรได้ไม่ใช่แค่การต่อสู้กับระบบพืชเชิงเดี่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนแต่ว่าการฟื้นป่าผู้หญิงหรือทำป่าผู้หญิงเนี่ยทำให้ฟื้นเรื่องของภูมิปัญญาด้วยเรื่องสมุนไพรในป่าด้วยสีย้อมผ้าต่างๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตรงนี้มันฟื้นภูมิปัญญาเราอย่างไรแล้ววันนี้มันคอนเน็กสู่ความรู้ของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ยังไงบ้าง
0: ก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือเราจะเห็นว่าตั้งแต่เราที่มีป่าผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าทางคนในชุมชนก็จะให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่ามากขึ้นเพราะเราก็เห็นผลแล้วว่าในการที่เราได้ดูแลป่าน่ะมันก็จะทําให้เรามีอาชีพเสริมได้ไม่ว่าจะเป็นในการทําสมุนไพรในป่าผู้หญิงแล้วก็เปลือกไม้จากป่าผู้หญิงนะคะก็สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับเราได้ไม่ใช่แค่เราด้วยแล้วก็มันก็จะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลานเยาวชนของเราได้อีกด้วยเพื่ออนาคตเวลาที่เขากลับมาอยู่ที่บ้านใช่มั้ยคะเขาก็สามารถต่อยอดอาชีพเหล่านี้ในอนาคตก็คือได้ดีกว่าเราได้ค่ะเวลาที่เขามีโอความรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเขาก็สามารถต่อยอดต่อไปได้ค่ะ
1: แปลว่าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้ฟื้นเรื่องป่าผู้หญิงหรือว่าเศรษฐกิจจากชุมชนเนี่ยถ้าไม่ทำไร่ข้าวโพดไม่ทำไร่หมุนเวียนบางคนก็ต้องไปเป็นแรงงานในเมืองถูกต้องไหมคะการฟื้นตรงนี้อาจจะทำให้เยาวชนกลับมาอยู่บ้านด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนนะก็เยาวชนไม่มีทางเลือกเนาะเพราะว่าถ้าเรียนจบแล้วจะกลับมาที่บ้านมันก็ไม่มีงานที่รอรับค่ะก็ต้องทำตามพ่อแม่ก็คือปลูกแค่ข้าวโพดปลูกข้าวแบบนี้ค่ะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้เงินเยอะมากนัก
0: ใช่ซึ่งก็ไม่ได้เงินเยอะมากพอทางเยาวชนกลับมาปุ๊บเราก็เห็นว่าทรัพยากรอะที่ชุมชนเราอะมันมีพร้อมแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราอะจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนแล้วก็ชุมชนอะได้เห็นค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่ยาดาเล่าเรื่องป่าผู้หญิงการดูแลธรรมชาติเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวปากากยออยู่แล้วนะคะแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยมาถูกตัดตอนจากระบบทุนที่เข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะทุนของพืชเชิงเดี่ยวก็ทำให้วิถีเหล่านี้ค่ะมันอาจจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปนะคะการฟื้นป่าผู้หญิงของชุมชนปากากยอที่บ้านแม่นิงไหนเป็นการฟื้นคืนวิถีชุมชนด้วยฟื้นคืนป่าด้วยแล้วที่สำคัญค่ะเป็นการบอกว่าวิถีเหล่านี้มันเป็นวิถีที่คนอยู่กับป่าได้และพึ่งพิงป่าได้อยากให้ยาดาช่วยทิ้งท้ายรายการวันนี้เผื่อใครสนใจอยากจะไปที่นั่นหรือว่าติดตามผลิตภัณฑ์จากบ้านแม่นิงไหนค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะพูดว่าหลายคนนะคะเราก็จะเห็นว่ายังมีอคติเกี่ยวกับคนอยู่กับป่าอยู่ใช่ไหมคะก็อยากเชิญชวนทุกคนได้ขึ้นมาที่ชุมชนแล้วก็ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตเกี่ยวกับชุมชนนะคะว่าในชุมชนเขาใช้ประโยชน์จากป่ายังไงเขาดูแลฟื้นฟูป่ายังไงแล้วก็ในการใช้ชีวิตน่ะเขาอยู่ร่วมกับธรรมชาติยังไงค่ะก็อยากให้ขึ้นมาดูแล้วก็ในป่าผู้หญิงของเราอ่ะในพื้นที่ ในการทําป่าผู้หญิงน่ะหนูคิดว่าพื้นที่11ไร่อ่ะมันก็เป็นโมเดลยันหนึ่งนะคะในการที่เราอยากทําให้ทุกคนได้เห็นว่าการที่เราดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับการอนุรักษ์น่ะมันสามารถเดินคู่กันไปได้ค่ะแล้วก็คนที่สนใจอ่ะดูอย่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับป่าผู้หญิงหรือว่าอยากรู้ว่าที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรนะคะก็สามารถติดตามได้ในเพจเลอชอนะคะแล้วก็จะมีทั้งสินค้าแล้วก็เรื่องราววิถีชีวิตของคนชาวบ้านที่บ้านแม่นิงในให้ติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: เราร่วมกันฟื้นและอนุรักษ์ป่าได้ด้วยการสนับสนุนชุมชนนะคะทิ้งท้ายรายการไว้เท่านี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของบ้านแม่นิงในวันนี้ขอบคุณยาดานะคะลารายการพร้อมยาดาเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงเจอกันเช่นเคย 16:45 น.วันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณข่าวแรกวันนี้มากับมรสุมลูกใหญ่เลยค่ะของคนนี้นะคะแหม่มวิชุดาพิมพ์ดำค่ะคือก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาเรื่องของการฉ้อโกงเงินหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเสียชื่อเสียงไม่พอต้องมาเสียเวลารวบรวมหลักฐานปีครึ่งเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะต่อสู้คดีนะคะงานนี้นะคะก็ล่าสุดเปิดใจกับสื่อเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะเธอบอกว่าจะเดินหน้าฟ้องกลับคู่กรณีค่ะ
1: นี่นะคะเขาโทรศัพท์มาหาเรานะคะแล้วก็ให้ทนายของเขาคุยกับเราว่ามีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับเราข้อหาร่วมกันฉ้อโกงจำนวนเงินบอกได้ไหมอาจารย์
2: บอกได้เลย
1: โอเคค่ะ40 ล้านบาทนะคะแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนไปที่เรียบร้อยแล้วก็กำลังจะออกหมายอะไรเงี้ยฟังเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็เลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวถ้าเรารับหมายแล้วเราจะสู้คดีกันละกันคือเราก็ทำอาชีพสุจริตของเราอยู่ดีๆเนาะเป็นนักแสดงจะมายัดเยียดคดีแบบนี้ให้เรามันก็ไม่ถูกอะค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้รับหมายแล้วก็ติดต่อขอเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่ช่วงนั้นพนักงานสอบสวนไม่ว่างนะคะตำรวจไม่ว่างก็เลยบอกให้เรารอก็รอนานเลยค่ะรอประมาณปีครึ่ง
3: ตั้งข้อสังเกตนิดนึงค่ะ
0: เป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจนักแสดงมากฝีมือแหม่มวิชุดามาตลอดหลายปีนะคะทำให้เมื่อช่วงสายวันนี้ล่ะค่ะต้องตั้งโต๊ะแถลงแสดงความบริสุทธิ์พร้อมทีมทนายความค่ะหลังมีหมายเรียกนะคะถูกส่งมาถึงบ้านเมื่อปี2567ว่าฉ้อโกงเงิน40 ล้านบาทค่ะทำให้เธอพยายามตามหาความจริงมาตลอดนะคะแหม่มวิชุดาเผยว่าตนไม่เคยทราบเรื่องการโอนเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะกระทบต่อชีวิตอย่างมากเลยทั้งการเดินทางไปต่างประเทศที่ต้องคอยกังวลชื่อเสียงที่สั่งสมมาหลาย10 ปีก็ได้รับความเสียหายนะคะหลายคืนนี่ถึงกับนอนไม่หลับและยอมรับนะคะว่าอาจจะกระทบต่อการรับงานในวงการบันเทิงด้วยจึงเดินหน้าค่ะสู้คดีเลยนะคะเพราะว่าต้องการให้เรื่องราวของตนเองนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะแหม่มวิชุดาเผยนะคะว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยถูกตะโกนใส่แล้วค่ะว่าคนโกงนะคะกลางสนามบินเลยทั้งที่คดียังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะเรื่องนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์มาร่วมแถลงข่าวด้วยก็คือนุกสุธิดานั่นเองนะคะด้านนี้แทนคุณจิตอิสระค่ะประธานชมรมสันติประชาธรรมเผยว่าได้เข้ามาช่วยตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะขณะที่ทีมทนายกุ้งระบุว่าขณะนี้ค่ะได้ยื่นฟ้องกลับคู่กรณีทั้งหมด3 รายใน3 ข้อหาก็คือข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาและข้อหากันโชคทรัพย์นะคะรวมถึงดำเนินการยื่นฟ้องร้องและร้องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็นผู้รับผิดชอบและออกหมายเรียกนักแสดงหญิงค่ะ
4: ซึ่งมันโอนเงินตั้งแต่ปี62แหละแต่ว่าเขามาแจ้งความประมาณปลายปี66แล้วก็มาดำเนินคดีกับคู่กรณีของเขาในประมาณปีปลายปี66เหมือนกันแล้วก็จนศาลพิพากษามาแล้วจนนี้เราก็เลยมั่นใจว่าความชัวร์เนาะเช็คแล้วเช็คอีกว่าคุณแหม่มไม่เกี่ยวข้องแน่นะอะไรอย่างเงี้ยมีการฟ้องศาลตอนนี้พี่ฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วก็มีข้อหาแจ้งความเท็จอันที่ข้อหาแรกข้อหาที่2คือแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความมาเป็นเท็จในลงในเอกสารราชการก็คือประจําวันนะฮะแล้วก็ข้อหาที่3คือกันโชค กันโชคก็หมายจากที่เขาบอกคุณอี้ว่าถ้าอยากจะเอาชื่อ ออกจากการเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงเนี่ยเอามาสัก2-3 ล้าน
5: ซึ่งผมมีหลักฐานทั้งหมดนะครับว่ามีการโอนเงินอะไรต่างๆซึ่งผู้คู่กรณีก็ไปโอนเองนะครับอย่างเช่นที่สาขามนคลองนะครับธนาคารกไก่เนี่ยก็โอนวันแรกเนี่ย22/11/62แล้วนะครับก็คือรวมๆแล้วเนี่ยหลักๆคือต้องไปแจ้งที่เกาหลี2คนที่ว่าทําไมถึงไม่ดําเนินการแล้วก็มันเป็นเรื่องทางแพ่งหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าการไปฟ้องอาญาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิ์เกินไปนะครับ
1: ค่ะแล้วตัวมันเองก็ใช้ชีวิตยากนะเอาจริงๆพยายามทําตัวเข้มแข็งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะแพนิคเวลาไปต่างประเทศเวลาออกจากบ้านไปกองถ่ายคือแหม่มไม่รู้เลยว่าแหม่มจะได้โดนล็อกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วพอถึงเวลาวันที่เราโดนล็อกนะคะเราอธิบายอะไรยังไม่ได้อะค่ะภาพที่ออกไปมันหนักอะค่ะแล้วแม่แหม่มก็แก่มากหมายก็ส่งไปที่บ้านแม่แหม่มซึ่ง80กว่าแล้วถ้าเขาเห็นจดหมายแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบชีวิตแม่เราได้ไหมถูกไหมทำแม่เราใช้เราได้เปล่า
0: เร ื่องนี้แหม่มวิชุดาและทีมทนายนะคะยืนยันเลยค่ะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อกู้ชื่อเสียงและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยทีมกฎหมายเปิดเผยนะคะว่าได้ยื่นฟ้องกลับคู่กรณีไปแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569และศาลค่ะนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่21กันยายน2569ค่ะก็เป็นคดีที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังดนตรีกันบ้างคุณผู้ชมแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากจุดตกต่ำของชีวิตเลยนะบาดแผลปมทางใจรวมถึงร่างกายที่เจ็บป่วยจนจับกีตาร์ไม่ได้นะคะวันนี้ชวนรู้จักกับศิลปินหญิงค่ะในนาม Neutral Lover นะคะบอกว่าจุดแตกสลายนี่แหละที่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนเธอกลับไปหาเครื่องดนตรีที่เคยผูกพันนะคะเปลี่ยนแนวไปเลยจากศิลปิน Post Rock มาจับขิมค่ะดนตรีของเธอจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามจากรายงานดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

เราเรียกค่อนข้างนำมาทำอ่ะมันคือแบบเสียงเพรียกที่สวยงามของความแหลกสลายค่ะคือแต่ไม่ได้กำหนดว่ามันคือเสียงอะไรเพราะขิมก็คือแค่ทูหนึ่ง

คุณจินดาพลเขาเป็นสายแบบไทยทรดิชันนอลเป็นครูเพลงครูนาฏศิลป์มาสายนั้นหมดเลยอะค่ะก็เลยจับให้เล่นดนตรีไทยตั้งแต่แบบประถมต้นๆ นะคะก็คือเริ่มหัดตีฉิ่งก่อนแล้วก็ให้รู้จังหวะนู่นนี่นั่นแล้วก็พอป.3 8ขวบก็คุณตาก็มาสอนขิมคุณตาเจตจินดาพลก็เป็นล่มโผล่มใสของตระกูลละกันแล้วเขาก็แบบไม่รู้คนนึกยังไงเขาเห็นอะไรบางอย่างเขาก็เลยถอดจากบางเขนมาสอนขิมต่ำเขาเขียนตำราขิมแบบจากโน้ตยากๆเขาโมออกมาให้เป็นเด็กเล่นเป็นตำราเด็กเล่นสำหรับเด็กพอเราเริ่มมหาลัยเราเริ่มแบบไปจับเครื่องดนตรีอย่างอื่นแล้วเราเล่นกีตาร์เราเล่นอะไรที่มันเป็นสากลเราก็แบบขิมแบบเราเดเวลลอปต่อไม่ได้อะเราไม่รู้โน้ตฮาวแล้วคุณตาก็เสียแล้วก็ฉันจะถามใครแม่ฉันก็ยังจูนขิมไม่เป็นเลยคือแม่ก็เล่นไม่เป็นก็ทีนี้ก็เหมือนแบบไปต่อไม่ได้ก็เลยวางทิ้งเฉย

เคยทำมาตั้งแต่กราฟิกโมชั่นกราฟิก UI UX ทำมาหมดเลยก็คืออาชีพที่อยู่นานสุดก็เป็น UX UX UI เราดันไปทำได้หลายอย่างเกินไงรับเละคือก็แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบด้วยความเครียดด้วยอะไรด้วยแบบ mental sickness อะไรหลายอย่างที่มันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรมันก็เลยแบบทุกอย่างมันทริกเกอร์ให้แบบสุดท้ายมันเกิดอาการแบบเหมือนกล้ามเนื้อเส้นประสาทตึงล็อกแล้วก็แบบไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีวิธีรักษาค่ะมันหนักจนแม้

มีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมผมก็เอาไปก็อายเขาแหละอันเอาอะไรที่เขาไม่มีกันดีกว่าก็เจอขิมวางอยู่หลังตู้คือพี่เขาอยากลองอ่ะเขาก็เลยจ่อไมค์แล้วเอาเสียงจากไมค์เข้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วเขาลองใส่ดีเลย์บอกให้เราลองเล่นอะไรก็ได้เราก็เลยลองแบบเล่นดูแบบไม่ได้เล่นโน้ตเพลงไทยที่เราเรียนมาเราก็เล่นอะไรที่แบบเรารู้สึกเราอยากจะเล่นออกมาตอนนั้นมันคืออิมโพไวครั้งแรกจริงๆต่ำพยายามตัดขาดกับสายมูอยู่นะแต่ว่าต่ำก็เชื่อว่ามันก็คงมันเหมือนกับจังหวะที่พอดีอะค่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นโพสต์ล็อกได้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เสียงของฉันว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิวเตอร์คือความเป็นกลางไม่มีเพศแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะนิยามตัวเองยังไงแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เอ็นเอียงไปทั้งหญิงทั้งชายเรามีความผสมกันอยู่ในตัวอะไรหลายๆอย่างในเรื่องนิสัยเรื่องของรสนิยมเรื่องของหลายๆอย่างมันคือการมิกซ์กันที่แบบไม่ได้เป็นเฟมินีนไม่ได้เป็นผู้ชายเลยเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรที่ก้ำกึ่งแล้วเราก็สนใจอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ระบุเพศสภาพอะเราก็เลยรู้สึกว่านิวเตอร์เลเวอร์ก็เป็นการประกาศตัวคัมเอาท์ว่าฉันสนับสนุนความรักทุกแบบ

็น Asia Pacific Voice Independent Music Award เป็นรางวัลที่ของแบบหลายๆประเทศในเอเชียเขาร่วมกันคือตอนนั้น MySpace มาละเราออกอันนี้ละเราออกอันที่เป็น EP Amateur Lover ละมันเราส่งเพราะว่าสาขามันแปลกดีมันเยอะมากมันกว้างมากแล้วก็แบบไอ้ของเรามันได้แบบเป็นที่3ของแบบMoody Melancholic Masterpiece แบบประมาณว่าหม่นเศร้ายอดเยี่ยมแล้วส่งเพลงภาษาไทยไปด้วยนะแต่ว่าเขารับรู้เรื่องของแบบอารมณ์ทางดนตรีได้ก็ตอนเห็นข่าวอะค่ะก็คือเหมือนน้องศิลปินอีกวงที่เป็นแฟนเพลงเราเหมือนกันเงี้ยโอ้เฮ้ยพี่ต่ำเห็นข่าวในแบบในไทยรัฐหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยไหนมาดูก็ Newton Lover ไปอยู่ในแบบสาขาเดียวกับ Body Slam Pai Methi Sweet Mullet อะไรแบบชายวงเป็นวงดนตรีชายล้วนแล้วก็แต่ตอนนั้นก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็แต่จริงๆเราดีใจนะ รู้สึกว่าเฮ้ยคิดว่าอย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยอยากให้ยอมรับแล้วก็อบกอดความหม่นแอความเจ็บปวดหรืออะไรของเราไว้มันทุกคนมีโรคในจิตใจตัวเองแล้วก็มันอาจจะมีความผิดเพี้ยนบ้างหรืออะไรบ้างแต่ถ้าเรายอมรับมันแล้วอบกอดมันไว้ระบายความรู้สึกออกมาหรือว่าหัวเราะร่วมกันร้องไห้ร่วมกันในพื้นที่ที่แบบมันคือดนตรีกับฉันและคนที่รับรู้ในสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันก็ดีโซอิซึนรองนะ

ดนตรีพาเธอไปหลายที่หนึ่งในนั้นมีการแสดงที่น่าสนใจแสดงอยู่ในวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ทำมาแล้วนะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็น
2: ที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม17กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
4: เปิดปากเชื่อมพิชิตกับมสว.แต่ยังปฏิเสธข้อหากสท.เตรียมเคาะเพิกถอน 5,000 ชื่อส่งให้ปปช.สอบทุจริตวันปลาหมอคังดำแทรกซึมภาคอุตสาหกรรมอาหารร้องสุ่มตรวจปลากระป๋องของกลางหลังผลแลบใหม่ยัน DNA ตัวอย่างปลาจากโรงงานเดียวกันเป็นปลาหมอคังดำกทม.ไล่ตรวจ30เขตพบชื่อเข้าข่ายแจ้งเกิดเท็จ5เขตเกือบ 1,000 คนเปิดทางองค์กรภายนอกตรวจสอบกรมศุลกากรลุยเปิดตู้คอนเทนเนอร์แหลมฉบังเจอทั้งกัญชาผงพืชกระท่อมลอบนำเข้าส่งออกไปยุโรปเอเชียติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น
5: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ことなのかなっていうふうに思いましたね。こう日々の生活でもなんか丁寧に目の前のことに愛を持ちながらこう取り組んでいったり生活していくっていう、そういうなんか丁寧な暮らしを積み重ねていけたらいいなっていうふうに思いました。
1: うん、これからも愛が溢れる人生。
0: 愛が溢れる。あ、そうです、すいません、笑っちゃう。ね、まあ、今までも溢れてましたが、これからもっともっと愛を溢れて、ちゃんとこう周りの人に愛をシェアできるといいなと思います。
2: 行きたい国、見たい暮らしはまだまだたくさん。次はどこへ一緒に行きましょうか。
3: คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับนอกจากน้ำหอมแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมต่างๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกเลยนะครับว่าเมืองแฟชั่นแห่งยุโรปนี้ยังมีงานศิลปะที่ทำให้เราเนี่ยได้ทึ่งกันอีกมากมายเลยละครับไม่ว่าจะเป็นภาพของโมนาลิซาแล้วก็ประติมากรรมกรีกโบราณนะครับอย่างวีนัสเดอร์ไมโลแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะสมัยใหม่แล้วก็ศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบนี้ต้องชอบไปที่ฝรั่งเศสกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเลยครับประทับใจอะไรกันบ้างเชื่อว่าหลายคนเคยไปที่ฝรั่งเศสมาก่อนก็อย่าลืมเล่าเรื่องราวนะครับให้เราฟังได้เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์โต้ตอบกันได้ใน Facebook Fanpage ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและในสำหรับตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Haruka's World Travels ท่องโลกกับ Haruka ในตอนฮาวายครับข้ามไปอีกทวีปนึงนะครับแล้วไปค้นหาคำตอบหลายอย่างด้วยกันที่นั่นครั้งหน้าห้ามพลาดเรามีนัดกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะร่วมการเดินทางหลายธุระไว้ในครั้งเดียวเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนเส้นทางล่วงหน้าและจัดการธุระต่างๆให้เสร็จภายในการเดินทางครั้งเดียวเช่นแวะซื้อของจ่ายบินการลดจำนวนครั้งในการใช้รถยนต์ไม่เพียงช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศอีกด้วย
5: ไทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS พอดคาสต์มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา8:00 น.เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ดร.วินเปิดปากเชื่อมพิชิตกับมสว.แต่ยังปฏิเสธข้อหากสท.เตรียมเคาะเพิกถอน 5,000 ชื่อส่งให้ปปช.สอบทุจริตวันปลาหมอคังดำแทรกซึมภาคอุตสาหกรรมอาหารร้องสุ่มตรวจปลากระป๋องของกลางหลังผลแลบใหม่ยัน DNA ตัวอย่างปลาจากโรงงานเดียวกันเป็นปลาหมอคังดำกทม.ไล่ตรวจ30เขตพบชื่อเข้าข่ายแจ้งเกิดเท็จ5เขตเกือบพันคนเปิดทางองค์กรภายนอกตรวจสอบกรมศุลกากรลุยเปิดตู้คอนเทนเนอร์แหลมฉบังเจอทั้งกัญชาผงพืชกระท่อมลอบนำเข้าส่งออกไปยุโรปเอเชีย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาทิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เรื่องของโรงเบียร์ณลาดพร้าวน่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าต้นตอของไฟไหม้ครั้งนี้มาจากที่ไหน
1: ก่อนหน้านี้พท.เข้าไปเก็บหลักฐานแล้วหลายรอบนะคะวันนี้เป็นการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ของทีมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุก็คือโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทีนี้จุดสำคัญก็คือไปเจอร่องรอยการลุกไหม้อยู่ที่โฟมฉนวนกันความร้อนอยู่บนเพดานค่ะก็เลยทำให้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการใช้วัสดุว่าเหมาะสมหรือไม่กันความร้อนหรือไม่ขณะเดียวกันการติดตามทำคดีของตำรวจวันนี้ก็เรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคนที่รอดชีวิตเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยเพราะเขาบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เกิดเพลิงไหม
0: ้ครับ
1: เห็นควันพวยพุ่งออกมาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไฟไหม้เข้าใจว่าอาจจะเป็นเอฟเฟคการแสดงหรือไม
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นมันมีไฟลุกไหม้แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ตามมาแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนนะคะมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็การ์ดที่ฉายไฟฉายชี้ไปที่บริเวณทางออกรวมถึงยืนยันไม่มีสปริงเกอร์ใช้ในการดับไฟในที่เกิดเหตุค่ะหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ตำรวจนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะผู้ประสบเหตุเล่าเหตุการณ์บอกว่าช่วงที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนมีเพียงเสียงคนตะโกนบอกต่อๆกันและยืนยันไม่เห็นระบบสปริงเกอร์ในร้านค่ะ
2: ตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ควันออกมาเฉยครับ
3: ควันออกมาตรงไหน
2: ตรงเพดานครับ
3: เพดาน
2: ครับ
3: หลังจากนั้นล่ะ
2: หลังจากนั้นมันก็มีควันนั่งประมาณ3หรือ4วินี่แหละควันก็มาแล้วครับควันดำมาเลยครับแล้วก็ไฟตามมาครับแล้วก็จังหวัดนั้นมันก็ดับมืดไปหมดเลยไม่เห็นอะไรแล้วครับ
3: แล้วเราวิ่งหนีออกมาทางไหนครับ
2: ออกมาทางประตูลูกอมครับ
3: ประตูลูกอมประตูห้องน้ำ
2: ใช่ครับ
3: ตอนนั้นมันเปิดอยู่แล้วไหม
2: มันเปิดแล้วครับเพราะว่ามันมีพี่กาดคนนึงอยู่ครับเขามาส่องไฟฉายให้ครับ
3: ส่องไฟฉายคือให้สัญญาณ
2: ใช่ครับ
3: มีคนวิ่งไปตรงนั้นเยอะไหมคร
2: ับ เยอะครับแบบว่าแบบเดินกันแบบไม่ได้เลยแหละครับแบบโดนแบบเสียสีกันเลย
0: ญาติผู้เสียชีวิตครับเดินทางมาติดต่อขอรับทรัพย์สินที่สน.พหลโยธินนะครับญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยยอมรับครับตอนนี้เป็นห่วงเรื่องการเยียวยานะครับกรณีที่ร้านจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าชาปนกิจศพละ 10,000 บาทนั้นมองว่าอาจจะยังไม่เพียงพอครับเพราะตอนนี้ตัวเขาเองก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาเป็นค่าทำศพนะครับเบื้องต้นมีเพียงมูลนิธิปอเต็กตึ๊งที่ช่วยเหลือเงินชาปนกิจมา 20,000 บาทเท่านั้นครับ
4: ก็อยากให้เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.เพราะว่าแต่ละคนเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่คงไม่มีเวลาเพราะว่าแต่ละคนผู้เสียชีวิตเขากับแต่ละคนก็ไปไกลเหมือนกันใช่ค่ะ
5: คิดว่าเงินเยียวยา 10,000 บาทในเบื้องต้นเนี่ยครับทางญาติคิดเห็นยังไงครับ
4: หนูว่ามันไม่พอกับการที่ทำศพเพราะว่าอย่างหนูก็ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาทำศพแม่เพราะว่าเรื่องเงินอะไรหนูยังไม่ได้เข้าไปจัดการและก็ยังไม่มีใครติดต่อมา
6: ตอนนี้ได้ส่งการเยียวยาอะไรต่างๆคือยังไม่มีเลย
4: ใช่ค่ะมีแค่ส่วนของมูลนิธิโปรเต็งตึงค่ะที่เขาเข้ามาช่วยเหลือที่เขาส่งศพให้ฟรีแล้วก็มีเงินเยียวยาให้ 20,000 บาทช่วยทำศพ
1: สำหรับความเคลื่อนไหวการตรวจสอบหาสาเหตุที่จุดเกิดเหตุนะคะวันนี้มีทีมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.เข้าไปตรวจสอบภายในร้านค่ะทั้งจุดที่มีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นบริเวณต้นเพลิงรวมถึงตรวจสอบเรื่องการใช้วัสดุว่ามีความเหมาะสมหรือไม่หนึ่งในทีมวิศวกรบอกว่าบริเวณเหนือฝ้าเพดานลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบค่ะพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในเมื่อโฟมฉนวนกันความร้อนลุกไหม้จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมอยู่ภายในอาคารซึ่งจุดนี้ก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้บาดเจ็บหลายคนที่ระบุว่าได้กลิ่นเหม็นฉุนแสบจมูกนะคะซึ่งสารโฟมที่เคลือบดังกล่าวจะได้มาตรฐานหรือไม่อันนี้ต้องพิสูจน์ลักษณะการลุกไหม้นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของร้านมีการฉีดพ่นโฟมหนาประมาณ2นิ้ว แต่บริเวณหน้าเวทีแล้วก็บริเวณบาน้ำมีการฉีดพ่นหนาประมาณ3นิ้วแล้วก็เคลือบทางด้านบนและด้านล่างค่ะ
7: การที่เราบอกว่าเราใช้โฟมที่ไม่เขาเรียกว่ามันจะมีกลุ่มที่บอกว่าใส่สารหน่วงไฟใช่ไหมสารหน่วงไฟติดไฟยากจริงๆแล้วพวกตระกูลโฟมที่เรามาใช้เนี่ยมันติดไฟยากหมายถึงว่าเขาทดสอบที่ความร้อนอุณหภูมิระดับหนึ่งมันไม่จุดติดแล้วไม่ลามไฟแต่พวกนี้มันคือ combustible ก็คือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ดีเชื้อเพลิงหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่มีความร้อนสูงเกินกว่าการทดสอบมันก็จะลุกไหม้แต่ตรงนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาใส่สารหน่วงไฟหรือไม่ใส่นี่คือต้องเอาเข้าแล็บทดสอบนะคะค่ะ
1: นางสาวบุษกรอธิบายเพิ่มเติมกรณีการผสมสารหน่วงไฟในโฟมนะคะบอกว่าแม้มันจะช่วยชะลอการลุกติดไฟในระดับอุณหภูมิที่กำหนดเอาไว้ในการทดสอบแต่ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าดังกล่าวโฟมก็ยังสามารถลุกไหม้แล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับมีรายงานนะครับจากการตรวจสอบเอกสารและเส้นทางการเงินของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง4คนครับแยกเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนนะครับ2คนนี้มีชื่อจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ1ครับก็คือเจ้าของที่กำลังบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ใน ICU นะครับคนที่2ก็คือแม่ของเจ้าของร้านครับยังมีกลุ่มคนที่เป็นหุ้นส่วนที่เรียกว่าหุ้นลมนะครับอีก2คนตำรวจทราบตัวแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านไปยัง4คนนี้นะครับเพื่อดูการไหลเวียนของเงินว่าถูกโอนไปไหนบ้างโดยเฉพาะเงินที่โอนเข้าบัญชีเจ้าของร้านแล้วก็แม่ของเจ้าของร้านครับส่วนหุ้นลมอีก2คนก็ต้องดูนะครับได้เงินมากน้อยแค่ไหนซึ่งตำรวจจะนำเส้นเงินเหล่านี้ครับไปผนวกกับหลักฐานอื่นๆเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาเดิมและอาจจะมีการแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความผิดตามพ.ร.บ.สถานบริการด้วยซึ่งยังไม่รวมคดีแพ่งที่จะต้องชดใช้กับ
1: ร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ถูกส่งมาที่สถาน

0: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด32คนนะคะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการในการยืนยันตัวบุคคลครบทั้งหมดแล้วญาติก็ทยอยรับนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลศพตามศาสนาได้ทีนี้ยังเหลืออีกร่างหนึ่งของพนักงานร้านเป็นหญิงชาวลาวนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่ากังวลเรื่องการชดเชยเยียวยาค่ะตลอดทั้งวันมีญาติเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก6คนรวมตลอดทั้ง3วันมีญาติมารับร่างผู้เสียชีวิตแล้ว31คนจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด32คนนะคะเหลืออีก1ร่างค่ะคือร่างที่ยังรอญาติมารับเป็นร่างของนางสาวเวียงพรจันดาวงชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานของร้านนะคะโดยญาติแจ้งว่ายังไม่สามารถเดินทางมารับได้ในวันนี้ตัวนางสาวเวียงพรเนี่ยค่ะตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีเนื่องจากที่นั่นมีเบิร์นยูนิตหรือว่าหน่วยเฉพาะทางรักษาแผลจากไฟไหม้และเธอเสียชีวิตเมื่อวานนะคะหลายกรณีเป็นแบบนี้คือบางคนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลญาติผู้เสียชีวิตต่างบอกว่าหลังจากมีความหวังได้ไม่นานผู้บาดเจ็บก็จากไปอย่างนายวสินวงศ์สิริวิบูลสามีของนางจตุพรวงศ์สิริวิบูลที่เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังกังวลเรื่องการชดเชยเยียวยานะคะเพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาให้ข้อมูลหรือพูดคุย
1: ก็ไม่ได้ข่าวจากหน่วยงานอะไรเลยหรือว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยนอกจากมาที่นี่ถึงจะได้คือในวันที่ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรก็ปกติก็เดินเรื่องของตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองครับ
2: นายณรงศักดิ์โภคทรัพย์เป็นพี่ชายของนางสาวสุดารัตน์โภคทรัพย์นะครับที่เพิ่งจะเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรครับเดินทางมารับร่างน้องสาวนะครับเขากังวลครับว่าจะไม่มีคนรับผิดชอบและชดใช้เยียวยาครับ
3: อันเองได้ติดต่อมาเรื่องของการเยียวยาอะไรหรือยังคะ
4: ยังมีลูกชายหนึ่งคนครับ
3: ลูกชายด้วย
4: ครับ
3: อายุเท่าไหร่คะ
4: 15คร
3: ับไม่มีอนาคตของหลาน
4: ก
3: ็ในวันที่ไม่มี
4: ครับเดี๋ยวก็รับดูแลพี่ชายจะดูแลแทนดูแลหลาน
3: แสดงว่าเป็นห่วงตอนนี้คือความรู้สึกของหลาน
4: ครับความรู้สึกหลานกับแม่ไม่ค่อยดี
2: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับบอกว่ามีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งมาทั้งหมด32คนนะครับแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนครับและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก5คนครับสามารถยืนยันตัวตนได้ครบทุกร่างแล้วนะครับส่วนสาเหตุส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันและแผลไฟไหม้รุนแรงตามร่างกายครับ
0: ขณะนี้ญาติได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะพ่อและแม่ร้องไห้ทันทีเมื่อร่างของพันจ่าอากาศเอกพฤทธิพงศ์พุทมรหรือกวางมือเบสของวงทศกัณฐ์ถูกเคลื่อนย้ายมาถึงที่วัดแหลมคางอยู่ในตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะในวัดญาติๆก็เตรียมสถานที่ประกอบพิธีศพมีเครื่องแบบทหารของผู้เสียชีวิตมาตั้งไว้ในพิธีน้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ชายเป็นเสาหลักของบ้านดูแลครอบครัวและไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกับบรรยากาศความสูญเสียอีกจุดหนึ่งที่วัดกลางคลอง30อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกญาติของนายสุวิชาสิริสลุงอายุ37ปีและนางสาวน้ำทิพย์ทับสุขอายุ27ปีสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตร่วมกันจัดเตรียมศาลาประกอบพิธีศพค่ะซึ่งพ่อของผู้เสียชีวิตคือพ่อของนายสุวิชาบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายบอกว่าลูกชายเป็นคนทำความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอดเวลาว่างก็ขับรถไปรับส่งผู้โดยสารเพื่อหารายได้เสริมค่ะแต่จะให้บริการสำหรับผู้พิการหญิงตั้งครรภ์นักเรียนโดยไม่คิดค่าโดยสารขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนร้านแต่อย่างใดพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้สถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
2: ประเด็นรายงานข้ามชาติชาวลาวที
5: ่ได้มาตรฐานตามที่กทมเขาตกไว้เนี่ยไม่รู้ว่ากทมเขาน
6: ักท่องเที่ยวเข้าไปเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะปลอดภัยหรือมันยัง
5: ใช่ไงนักท่องเที่ยวปลอดภัยยิ่งปลอดภัยได้พ่อคนอื่นแน่ก็ทุกสถานบันเทิงต้องทำแหล่งบันเทิงนั่นแหละตามกฎ ที่กทม.เขากำหนดไว้ถ้าคุณไม่ได้มาตรฐานกทม.ก็จัดการด้วย
2: ส่วนแรงงานข้ามชาติชาวลาวที่เป็นผู้ประสบเหตุครั้งนี้ครับจากข้อมูลของประกันสังคมนะครับมีทั้งหมด34คนครับเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ3คนครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตชาวลาวนะครับเมื่อวานนี้ญาติได้เดินทางมารับร่างแล้วครับโดยรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าส่งร่างแรงงานชายที่ญาติมารับแล้วถูกส่งผ่านด่านพรมแดนมุกดาหารสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับส่งไปยังแขวงสวรรณเขตส่วนอีกร่างนึงที่เป็นผู้หญิงรอการเดินเรื่องทางเอกสารจากญาตินะครับสำหรับแรงงานชาวลาวทั้งหมดครับอยู่ในสิทธิประกันสังคมเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงิน 50,000 บาทเป็นค่าทำศพและประกอบพิธีทางศาสนาครับมีเงินชดเชยรายเดือนในอัตรา 70% ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา10ปีเฉลี่ยเดือนละ 7,000 บาทซึ่งจะต้องมอบให้กับบิดามารดาหรือบุตรครับส่วนผู้บาดเจ็บ3คนครับตอนนี้ย้ายเข้าโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเพื่อรักษาต่อแล้ว1คนส่วนอีก2คนครับยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือก็คือถ้าอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐจะรักษาได้ตามสิทธิประกันสังคมจนกว่าจะหายนะครับซึ่งเทียบเท่ากับแรงงานไทยครับขณะที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนวงเงินรักษาเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน1ล้านบาทซึ่งครอบครัวจะต้องติดต่อทำเรื่องกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2นะครับแต่เบื้องต้นสถานพยาบาลต้องช่วยดำเนินการครับ
7: ควรจะได้รับสิทธิ์นะคะในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะคะเพราะว่าขณะเกิดเหตุขณะที่เขากำลังทำงานนะคะเป็นการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทนซึ่งสิทธิที่จะได้รับก็คือค่าทำศพนะคะ 50,000 บาทแล้วก็เป็นค่าทดแทนรายปีอะค่ะอีก10ระยะเวลา10ปีนะคะก็ค่าทดแทนก็คือ 70% ของค่าจ้างนะคะรายเขาได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนนะคะนะคะก็ที่ทราบมาคร่าวๆก็ประมาณเงินเดือนประมาณ 10,000 นะคะ1กับ 12,500 บาทนะคะก็คือ 70% ก็จะได้รับเดือนละ 7,000 ค่ารักษามันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเป็น 165,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาทแล้วก็1ล้านบาทในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่ถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภาครัฐก็คือดูแลจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษานะคะ
0: เบื้องต้นค่ะสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบสิทธิ์ของแรงงานชาวลาวทั้งหมดแล้วนะคะโดยพบว่าสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2เพิ่งได้รับเอกสารจากร้านโรงเบียร์นาลาดร้าวแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมอยู่ระหว่างการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนแต่ให้ถือว่าแรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะดูแลตามสิทธิ์ให้เต็มที่โดยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะช่วยเหลือเรื่องเอกสารและขอให้ทางครอบครัวหรือว่าญาติติดต่อเข้ามาค่ะ
2: สำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประชุมร่วมกับกรมการแพทย์กทม.ครับและโรงพยาบาลเอกชนเรื่องของการเร่งส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลปลายทางซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับที่นั่นจะมีแพทย์เฉพาะทางและศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องครับโดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้ครบ72ชั่วโมงนะครับถ้าแพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยมีความพร้อมและโรงพยาบาลปลายทางสามารถรองรับได้ก็ให้ส่งตัวไปทันทีครับนายพัฒนาเนี่ยย้ำนะครับว่าผู้บาดเจ็บไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับเพราะจะใช้สิทธิ์รักษาตามระบบไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการหรือประกันภัยหรือถ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลผ่านระบบหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนพ้นระยะวิกฤตโดยไม่ถูกปฏิเสธการรักษาครับ
0: ทุกครั้งที่เกิดอุบัติภัยไฟไหม้พลุระเบิดมักจะมีคำถามว่าในเหตุการณ์นั้นๆมันมีการฝ่าฝืนกฎหมายรวมอยู่ด้วยหรือไม่นะคะอันนี้เป็นคำถามเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สูญเสียมากขึ้นเหตุการณ์บานปลายเสียหายรุนแรงนะคะเหตุการณ์บ้านที่ทำพลุระเบิดในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้จังหวัดกำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็คุมเข้มเรื่องการต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ6แห่งโดยย้ำบอกว่าจุดที่จะประกอบพลุ ต้องอยู่ห่างจากชุมชนเพื่อความปลอดภัยนะคะกรณีบ้านหลังที่เกิดเหตุถ้าพบว่าดำเนินกิจการต่อไปต้องย้ายไปยังพื้นที่อื่นค่ะ

0: นายสรันเกตทองในอำเภอเมืองเพชรบุรีนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆใน3ตำบลและ7อาสากว่า100คนลงพื้นที่บ้านไร่ตื่นน้ำอยู่ในหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงค่ะมาช่วยกันทำความสะอาดเก็บซากเก็บขยะออกจากพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายจากบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุระเบิดจำนวน25หลังคาเรือนด้วยกันโดยพบว่ามีบ้านที่เสียหายเพิ่มเติมอีก5หลังรวมเป็น30หลังในจำนวนนี้เสียหายทั้งหลังทั้งหมด7หลังคาเรือนที่เสียหายทั้งหลังขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายนะคะจังหวัดเพชรบุรีประกาศให้พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฉบับใหม่ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับที่เสียหายจริงแต่จะไม่เกิน 88,600 บาทจากเดิม 49,500 บาทนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นของนายสงกรานต์หรือกำนันหมึกอายุ68ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงค่ะโดยพบว่าเบื้องต้นมีใบประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟนะคะต่ออายุใบอนุญาตกับท้องถิ่นล่าสุดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี68ซึ่งใบอนุญาตนี้มันปีต่อปีใบอนุญาตนี้ก็จะหมดอายุวันที่19ธันวาคมปี69ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมประเด็นการประกอบกิจการเนื่องจากตามกฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนบอกว่าสถานที่ตั้งประกอบกิจการพลุโรงงานพลุต้องอยู่ห่างจากเขตชุมชนอย่างน้อย200เมตรแต่กรณีนี้พบว่าดำเนินกิจการมาแล้วหลายปีจึงยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจว่าดำเนินกิจการมาก่อนจะมีชุมชนหรือไม่และต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะยังคงดำเนินการต่อไปได้อีกหรือไม
1: ่ใบอนุญาตป.5เนี่ยใบอนุญาตให้ทำและผลิตค้าพลุดอกไม้ไฟเนี่ยมันมีใบอนุญาตเนี่ยปีต่อปีปีต่อปีแต่เนี่ยเงื่อนไขจริงๆเนี่ยการอนุญาตให้ออกในทะเบียนท้องที่คือท่านนายอำเภอแต่ใบเนี้ยออกก่อนท่านนายอำเภอท่านนี
2: ้
1: หลักเกณฑ์คือต้องห่างจากชุมชนอยู่บ้านในระยะที่ปลอดภัยถ้ามันเกิดเหตุระเบิดเนี่ยมันจะต้องไม่กระทบกับบ้านเรือนอื่นนะครับแต่นี้ก็คงจะในการออกใบอนุญาตต่อไปเนี่ยอันนี้ต้องปรับต้องพิจารณาแล้วถ้าจะทำต่อนี่ต้องหาที่ใหม่ทำ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรียังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนะคะเนื่องจากพบว่าก็ขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดอะไรบ้างสำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการพวกดอกไม้เพลิง6แห่งด้วยกันนะคะอยู่ในอำเภอเมือง2แห่งอยู่ในอำเภอบ้านลาด3แห่งและอยู่ในอำเภอท่ายางอีก1แห่งใบอนุญาตจะมีอายุ1ปีและต้องต่อใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ก่อนจะดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ค่ะ
3: ยังมีข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับปคบ.เข้าไปจับกลุ่มผู้จัดการค่ายมวยแห่งหนึ่งที่ระยองครับผู้จัดการค่ายมวยคนนี้ส่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในค่ายในลักษณะของการค้าประเวณีแล้วก็เก็บค่าในหน้านะครับและหนึ่งในคนที่เป็นผู้รับผู้ซื้อก็คือชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ของค่ายมวยแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบว่ามีการอนาจารเด็กอย่างน้อย6คนครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.นะครับร่วมกับสหวิชาชีพวางแผนในการจับกุมนายณฤเบศอายุ28ปีครับเป็นผู้จัดการค่ายมวยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับมีพฤติการบังคับหลอกลวงให้เด็กและเยาวชนในค่ายมวยขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าชายครับหลังจากศาลอาญารัชดาออกหมายจับนายณฤเบศในข้อหาค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีมีการจับกุมตามแผนนะครับพบพฤติการของนายณฤเบศก็คือเป็นผู้ระจัดหาพาเยาวชน2คนไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ชลบุรีครับซึ่งก่อนขายบริการเนี่ยนายณฤเบศก็จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมจากการสอบสวนนายณฤเบศก็ให้การรับสารภาพครับอ้างว่าได้ค่าในหน้าในการจัดหาเด็กค้าบริการทางเพศคนละ 1,000 บาทนะครับชุดสืบสวนจึงคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับนอกจากนี้ครับยังเข้าไปค้นภายในค่ายมวยนี้นะครับเพื่อคัดกรองว่าอาจจะเป็นเด็กและเยาวชนคนอื่นๆที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่จากการสอบสวนพร้อมทีมสหวิชาชีพครับพบว่ามีเด็กในค่ายถูกนายคิมเป็นชาว

0: นอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับค่ายมวยนี้ได้ล่วงละเมิดเยาวชน6คนครับแล้วก็มีพฤติการในการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองของเด็กบางส่วนเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองไปแจ้งความดำเนินคดีโดยชุดสืบสวนจะขยายผลติดตามตัวนายคิมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: วันนี้ได้รับข่าวดีสำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเราๆนะคะมีมติมาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสรุปว่าจะแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟบ้านนะคะหลังจากที่เอาค่าไฟทางไฟถนนมารวมอยู่ในบิลค่าไฟบ้านของประชาชนเนี่ยมาเกือบ40ปีเต็มสรุปวันนี้แยกบิลกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ออกมาตรการในการลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนเหลือ3บาทต่อหน่วยสำหรับ200หน่วยแรกในทุกครัวเรือนนะคะเริ่มที่บิลเดือนสิงหาคมนี้เลยค่ะหลังเป็นประเด็นถกเถียงกันกรณีค่าไฟทางหรือไฟสาธารณะถูกเอามารวมกันอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนยาวนานถึง39ปีล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ค่ะมีมติแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฐานแล้วโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมรวมทั้งเห็นชอบให้ปรับลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกนะคะเหลือ3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ขึ้นไปอันนี้ยังคิดราคาเดิมยังเป็นอัตราเดิมโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้เลยค่ะ
2: แต่ที่ชัดเจนก็คือ200หน่วยแรก3บาทเนี่ยอันนี้เป็นไปตามมติครม.นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการชาร์จเพิ่มประชาชนกลุ่มไหนที่ใช้ไฟ400 500หน่วยไม่มีแล้วเที่ยวนี้จะมีลดอย่างเดียวและลดให้กับทุกครัวเรือนที่จะได้อันนี้ส่งค่าไฟลดลง200หน่วยแรกคุณจะใช้ 1,000 หน่วย 1,500 2,000 หน่วยก็จะได้ค่าไฟก็จะลดลงสำหรับ200หน่วยแรก
0: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยพูดถึงการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center ซึ่งต้องการใช้ไฟฟ้ามากนะครับทำให้ต้องมีการจัดระเบียบกำหนดอัตราค่าไฟแยกต่างหากครับสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับไม่ให้เป็นภาระต้นทุนเชื้อเพลิงราคาแพงถูกผลักไปหาประชาชนคนใช้ไฟบ้านครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนะครับโดยให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาและปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงครับคำสั่งนี้มอบหมายให้ทั้ง3การไฟฟ้าไปดำเนินการแก้ไขสัญญาต่อไปครับ
1: พร้อมเห็นชอบเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนนะคะกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการค่ะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมและปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดค่ะ
0: ร้านจีนคุณจีนแรงงานจีนก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เป็นรถบรรทุกสัญชาติจีนเข้ามาเนี่ยถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมาได้ยังไงตลอดทางไม่มีใครเห็นเลยเหรอวันนี้ทางผู้ประกอบการเขาร้องเรียนเขาโวยครับว่าปล่อยให้รถบรรทุกสัญชาติจีนมาแย่งงานรถบรรทุกสัญชาติไทยได้ยังไงทางที่อธิบดีกรมการขนส่งก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับมันมีจริงๆแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งแก้ไขอยู่ครับรถบรรทุกสัญชาติจีนจำนวน5คันครับป้ายทะเบียนเป็นภาษาจีนข้างรถก็มีอักษรเป็นภาษาจีนครับจอดทิ้งเอาไว้ท้ายตลาดมรกตนะครับเป็นตลาดกลางผลไม้ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับรถบรรทุกเหล่านี้ถูกสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรร่วมกับตำรวจภูธรหลังสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายด่านศุลกากรพาณิชย์จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองสกัดจับครับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไปจับปุ๊บไม่เจอครับไม่เจอคนขับรถนี่เป็นการจับกลุ่มครั้งที่2นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วจับกลุ่มรถบรรทุกสัญชาติจีนไปแล้ว2คันครับเป็น รถบรรทุกที่ไปจอดไว้ที่ลงทุเรียนที่ตลาดเลิศพรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุม

0: พรครับรถที่จับได้เป็นรถที่มารับผู้เรียนไปส่งที่ตลาดจีนใช้เส้นทาง R3A นะครับผ่านด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายครับนายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับบอกว่ารถบรรทุกจีนสามารถวิ่งข้ามแดนมารับส่งสินค้าไทยได้ภายใต้ความร่วมมือการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่า GMS แต่ต้องวิ่งในเส้นทางที่ระบุเอาไว้เท่านั้นครับแต่ตอนนี้ที่พบและมีการเข้มงวดจับกุมเนื่องจากเริ่มพบการวิ่งนอกเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งไปทางภาคใต้จากเดิมที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครับการเข้ามาของรถเหล่านี้กระทบกับผู้ประกอบการขนส่งไทยนะครับแล้วก็มองว่าเป็นการแย่งงานขณะเดียวกันยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไทยครับเช่นไม่เข้าด่านชั่งน้ำหนักแล้วก็ไม่ติด GPS ครับ
1: คนไทยเนี่ยก็โนมินีรับจ้างเปิดบริษัทโลจิสติกให้จีนอะไรประมาณนี้นะ
2: ค่ะ
1: คือผมต้องบอกคุณนาว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องดูแลนะเพราะว่ารายได้ของประเทศไทยอันดับหนึ่งคืออะไรครับการส่งออกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันดับที่สองคือการท่องเที่ยวใช่ไหมอันดับที่สามคือการลงทุนภาครัฐเอกชนใช่ไหมอันดับที่สี่คือโลจิสติกเพราะนั้นถ้าโลจิสติกพังเนี่ยระบบการรวบรวมกระจายขนย้ายจัดเก็บการขนส่งและบริการเนี่ยพังไปทั้งระบบเนี่ยผมบอกให้แล้วปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยนะ800,000,000,000 บาทนะ
3: โดยเห็นว่าควรทบทวนกรอบความร่วมมือ GMS ป้องกันรถที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เสนอให้รัฐตรวจสอบผู้ประกอบการจีนที่เข้ามาทำธุรกิจขนส่งในลักษณะนอมินีด้วยวันที่23กรกฎาคมนี้ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกค่ะจะเรียกประชุมสมาชิกเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขต่อไปด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุถึงแนวทางการแก้ไขนะคะบอกว่าได้ตั้งจุดสกัดเพื่อจับกุมแล้วก็เปรียบเทียบปรับกรณีรถบรรทุกจีนที่สกัดได้ที่จังหวัดชุมพรพบว่าเป็นรถมาจากชิปปิ้งรายเดียวกันทั้งหมดโดยผ่านด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายทีนี้ทางกรมก็ได้เชิญตัวแทนของชิปปิ้งที่ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศนะคะมาย้ำถึงข้อมูลหลักเกณฑ์แล้วเพื่อยืนยันมาตรการการลงโทษที่หนักขึ้นหากกระทำผิดซ้ำก็อาจจะมีการห้ามนำรถคันเดิมเข้ามาในประเทศแล้วก็ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดตามแนวเส้นทางเดินรถนะคะเช่นจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีตั้งด่านสกัดตรวจสอบและรายงานข้อมูลทุกวันนอกจากนี้ค่ะจะผลักดันกฎหมายให้รถบรรทุกต่างชาติทุกคันที่วิ่งเข้ามาในไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ของไทยเพื่อให้สามารถติดตามตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ขณะนี้ร่างกฎหมายเสร็จแล้วค่ะและเตรียมเสนอคณะกรรมการการค้าชายแดนและกระทรวงเตรียมพิจารณาเพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคาดว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
4: เพราะว่าอย่างนี้ฮะข้อตกลงนี้เกิดก่อนการบังคับใช้ให้รถคันมี GPS พอดีข้อตกลงนี้เกิดก่อนเมื่อเลยทำให้เราจะต้องพอจะเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวคงต้องผ่านขั้นตอนการใช้ชายแดนก็ต้องทำหนังสือแจ้งทางผู้ประกอบการในฝั่งของจีนแล้วก็ทางผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลว่าให้ปฏิบัติเสมอกันนะไม่ใช่เฉพาะของจีนจะก็ทุกประเทศเหมือนกันครับครับเริ่มกระบวนการเริ่มร่างเรียบร้อยแล้วครับครับยังอยู่เดี๋ยวจะรีบเอาเข้าคำการการค้าชายแดนเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าครม.อันนี้น่าจะเป็นกฎกระทรวงนะครับ
0: ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับกำหนดให้ประเทศสมาชิกครับคือไทยกัมพูชาลาวจีนเมียนมาและเวียดนามนะครับสามารถขนส่งเข้ามาผ่าน6ด่านพรมแดนได้เช่นเชียงของหนองคายและมุกดาหารครับจำนวน9เส้นทางนะครับยกตัวอย่างเช่นเชียงของกรุงเทพหนองคายกรุงเทพและกรุงเทพอรัญญประเทศครับมีข้อสังเกตจากนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.พรรคประชาชนนะครับตั้งคำถามกรณีที่รถบรรทุกต่างชาติเข้ามาขนส่งสินค้าในประเทศไทยครับมองว่าแม้ MOU นี้จะอนุญาตให้รถบรรทุกจากลาวรวมถึงจีนวิ่งเข้ามาในไทยได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารถบรรทุกทุกคันจะวิ่งเข้ามาประกอบอาชีพขนส่งสินค้าได้อย่างเสรีครับต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดมีการติดตั้ง GPSที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและต้องบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดที่กฎหมายไทยกำหนดครับ โดยต้องเข้าด่านชั่งน้ำหนักตามปกติและต้องทำประกันภัยบุคคลที่3ตามกฎหมายไทยนะครับที่สำคัญครับต้องวิ่งในเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ในความตกลงเท่านั้นถ้าพบว่ามีกระบวนการใดที่ผิดกฎหมายครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการไทยและผู้สัญจรไปมาบนถนนได้รับความเดือดร้อนครับ
3: กรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จค่ะมันมี2ส่วนงานหลักๆที่กำลังถูกตรวจสอบนะคะเป็น2ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดกำลังถูกตรวจสอบเพื่อค้นหาความผิดปกติของการแจ้งเกิดนะคะ1ก็คือโรงพยาบาล2คือสำนักงานเขตค่ะเอาส่วนของโรงพยาบาลก่อนนะคะกระทรวงสาธารณสุขกำลังตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด6แห่งเพื่อขยายผลเพิ่มเติมกรณีพ่อทิพย์เนี่ยค่ะต้องสงสัยเกี่ยวกับการออกเอกสารแจ้งเกิดเท็จโดยย้ำว่าตรวจสอบตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปยังไม่สรุปความผิดนะคะแต่ถ้าพบว่ามีการรู้เห็นเป็นใจก็เสี่ยงจะถูกดำเนินคดีและก็อาจจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตด้วยส่วนกทม.ตอนนี้ตรวจเข้มทั้ง50เขตค่ะสำหรับสำนักงานเขตย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2560นะคะหลังพบการแจ้งเกิดต้องสงสัยแล้ว5เขตใน5เขตนี้มีจำนวนเด็กที่แจ้งเกิดลักษณะเข้าข่ายเป็นการสวมสิทธิ์ประมาณ500ถึง 1,000 คนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุค่ะว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ขอเวทระเบียนจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าการเรียกตรวจเวชระเบียนเป็นเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะยังไม่ใช่การชี้ชัดว่าโรงพยาบาลทำผิดและจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่พบโรงพยาบาลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุค่ะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เข้าข่ายต้องตรวจสอบเพิ่มเติม4รายการส่วนโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งจะเข้าตรวจสอบในลักษณะเดียวกันโดยมุ่งตรวจสอบกรณีแม่เป็นชาวต่างชาติแต่ระบุพ่อเป็นคนไทยถ้าพบข้อสงสัยพบความผิดปกติจะตรวจพิสูจน์เรื่องความสัมพันธ์ทางสายเลือดด้วยการตรวจ DNA และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องและถ้าผลการสอบสวนพบว่าสถานพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามพรบ.สถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกอบกิจการหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตโดยเตรียมเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบหลักฐานของคนที่อ้างว่าเป็นพ่อก่อนจะบันทึกข้อมูลลงในใบรับรองการเกิดเพื่อลดช่องโหว่ในการแอบอ้างข้อมูลบุคคลค่ะ
2: ในส่วนของเรื่องของบิดาเนี่ยนะฮะก็ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการที่จะนำหลักฐานเพื่อที่จะไปแจ้งเกิดเนี่ยนะซึ่งมันมีในเรื่องของบัตรประชาชนมารดานะฮะแล้วก็บัตรประชาชนของบิดาเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะก่อนที่จะมีการบันทึกลงไปในใบแจ้งเกิดนะอันนี้คงจะเป็นมาตรการนะฮะที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการใส่ชื่อบิดาที่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงนะครับ
0: แม้กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เปิดเผยรายชื่อโรงพยาบาลและเขตพื้นที่นอกจากโรงพยาบาลในเขตธนบุรีนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แต่ในทางการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพบว่ายังมีโรงพยาบาลอีก5แห่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อยภาษีเจริญบางขุนเทียนบางรักและห้วยขวางอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบด้วยครับ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบเรื่องการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรอย่างเข้มงวดพร้อมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว31เขตตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2560โดยเฉพาะกรณีที่แม่เด็กเป็นชาวต่างชาติและเกิดในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อค้นหาความผิดปกติของการแจ้งเกิดพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบในการรับแจ้งเกิดและจดทะเบียนสมรสนะคะโดยจะต้องตรวจสอบตัวตนตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ของขบวนการมิจฉาชีพล่าสุดค่ะคุณผู้ชมกทม. พบการแจ้งเกิดต้องสงสัยใน5สำนักงานเขต

0: จำนวนเด็กที่แจ้งเกิดจากการสวมสิทธิ์ที่เข้าข่ายการแจ้งเกิดแบบสวมสิทธิ์ประมาณ 500-1,000 คนอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิกถอนสถานะและขยายผลเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมดึงหน่วยงานภายนอกก็คือปปช.ปปท.และปปป.มาร่วมตรวจสอบค่ะเพื่อเร่งรัดดำเนินคดีและสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบทั้งหมดค่ะ
1: หลังจากมีการรายงานข่าวเรื่องผลตรวจผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับไปตรวจที่มหาสารคามปรากฏว่ามีนักศึกษาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเนี่ยเยอะเลยการตรวจครั้งนั้นเขาใช้ชุดตรวจที่เรียกว่า OVATK ครับที่ไปตรวจนิสิตนักศึกษาที่มหาสารคามแล้วเจอกันว่ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ล่าสุดท่านผู้ชมอันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับกรมควบคุมโรคเขาเผยผลตรวจจากห้องแลบจาก309ตัวอย่างของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับพบการติดเชื้อแค่4คนครับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่โรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์โดยการตรวจครั้งนี้ครับใช้วิธีการเก็บอุจจาระเพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำนะครับก่อนหน้านี้ครับมีการตรวจคัดกรองนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13,900 คนครับหมื่นกว่าคนที่ตรวจไปเนี่ยตรวจด้วยชุดตรวจ OVATK พบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,580 คนครับแต่ล่าสุดครับกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมายืนยันกรณีนี้นะครับบอกว่าจากการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจแลบโดยเก็บตัวอย่างกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน309ตัวอย่างพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ4คนครับซึ่งเป็นการตรวจตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดนะครับผลที่ออกมาทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับชุดตรวจ OVATK ครับที่ใช้ในการตรวจคัดกรองครั้งแรกกับการตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับว่าทำไมตัวเลขมันถึงแตกต่างกันครับ
0: รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ลอยลมรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับชุดทดสอบ OVATK มากว่า15ปีบอกว่าชุดทดสอบที่วิจัยและพัฒนาเนี่ยค่ะมีความแม่นยำมากถึงร้อยละ93และอย.ก็ให้การรับรองเมื่อปี2567นะคะทีนี้สาเหตุที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ใช้ชุดตรวจกับการตรวจอุจจาระมันแตกต่างกันค่อนข้างมากอาจารย์อธิบายว่าทั้ง2วิธีไม่มีอะไรผิดถูกแต่ชุดตรวจมันเป็นการคัดกรองแบบรวดเร็วเดิมการตรวจหาเชื้อเนี่ยค่ะต้องตรวจจากอุจจาระแต่บางครั้งก็ไม่พบไข่พยาธิเพราะว่าความหนาแน่นมันไม่มากอะ
2: ตอนนี้คนที่ติดเชื้อหนาแน่นแบบเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะนะคะฉะนั้นปัญหาที่เราเฟซอยู่ปัจจุบันก็คือคนติดเชื้อจำนวนน้อยๆหลักหน่วยหลักสิบซึ่งโอกาสที่จะตรวจไข่เจอค่ะมันน้อยลงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพัฒนาเครื่องมือที่เราคิดว่ามันจะไวขึ้นตรวจจับคนที่ติดเชื้อน้อยๆได้มากขึ้นฉะนั้นภาพที่เห็นค่ะไม่มีใครผิดนะเพราะว่าเราเบสออนการตรวจคนละวิธีและแต่ละวิธีเนี่ยค่ะก็มีเขาเรียกข้อดีข้อเสียหรือลิมิเตชันต่างกัน
1: ที่เห็นนะครับเป็นตัวอย่างเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับที่เข้าไปเกาะในเซลล์เม็ดเลือดขาวภายในถุงน้ำดีครับจนกลายเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่าชันสูตรศพผู้เสียชีวิต181รายนะครับพบเชื้อในถุงน้ำดีจึงชี้ให้เห็นว่าโรคพยาธิยังอยู่ในสังคมไทยครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มคนเจนซีติดเชื้อในสัดส่วนสูงนะครับถึง 30% ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนแบบการกินอาหารดิบครับ
2: ซึ่งชุดตรวจเนี้ยเราพัฒนาขึ้นมาเพราะเราเห็นเพนพอยต์ว่าถ้าเรายังตรวจไข่อยู่คนที่ติดเชื้อน้อยๆแล้วแฝงอยู่เนี่ยมันจะตรวจไม่เจอแต่ปัญหาของมันก็คือติดเชื้อน้อยเชื้อมากมันสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ทั้งคู่ฉะนั้นเครื่องมืออันนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดจุดอ่อนของเชื้อที่ติดน้อยๆแล้วยังแฝงอยู่แต่ว่าพัฒนาไปเป็นมะเร็งทุกวัน
1: ข้อมูลจากสปสช.ครับพบว่าตั้งแต่ปี58จนถึงตอนนี้นะครับคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสะสม6ล้านคนครับแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อ

0: ใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นครับ
1: ตรวจสอบเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะบนเกาะพังงันนะคะโดยเป็นการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบของปปช.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเกาะพังงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยพบว่าหลายจุดมันถูกขุดตักดินโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการเดินหน้าตรวจสอบเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ต้นทางนะคะบอกว่าถ้าพบความผิดก็จะเสนอให้มีการยึดทรัพย์ฐานเป็นการใช้นอมินีในการทำธุรกิจเพื่อเป็นการระงับยับยั้งการกระทำผิดระยะยาวค่ะสภาพภูเขาในพื้นที่หมู่7เทศบาลตำบลเพชรพงันอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกขุดตักปรับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็นชั้นๆคล้ายกับว่ากำลังเตรียมก่อสร้างอาคารบ้านพักนะคะมีการสร้างขนำหรือว่าที่พักชั่วคราวเอาไว้แบบนี้บริเวณที่อยู่ถัดออกไปก็ไปเจอภูเขาเกือบทั้งลูกลักษณะถูกปรับไถนำดินออกไปเกือบทั้งหมดเหมือนกันเจ้าหน้าที่ปปช.นำทีมเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเพชรพงันเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์โดยออกเป็นโฉนดเนื้อที่ประมาณ4ไร่นะคะมีบริษัทนิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ครอบครองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพงันระบุว่าไม่มีการขออนุญาตขุดตักดินแต่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้กระทำผิดได้จึงยังไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์ตอนนี้ทำได้เพียงปักป้ายประกาศเพื่อชะลอการกระทำความผิดเช่นเดียวกับที่ดิน3แปลงรวมแล้วกว่า21ไร่บริเวณพื้นที่หมู่3ค่ะอยู่ในเทศบาลตำบลเพชรพงันเหมือนกันมีการขุดตักดินซึ่งจากข้อมูลของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพังงันบอกว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์มีการขุดตักดินไปขายมานานกว่า20ปีตอนนี้สั่งการให้นำป้ายประกาศมาปักเอาไว้แต่ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์เพราะมองว่าเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์แต่ว่าได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินแล้วทีนี้ปปช.กำชับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแจ้งความนะคะไม่อย่างนั้นจะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมระบุให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารเสร็จตั้งแต่ต้นทางค่ะว่าออกเอกสารเสร็จมาถูกต้องหรือไม่สำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันรอบนี้ก็เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดทั้งกรณีการบุกรุกที่ดินการประกอบธุรกิจนอมินีโดยเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
2: เดี๋ยวจะค่อยๆตรวจสอบนะครับแต่วันนี้เราเนี่ยวันนี้ก่อนหนึ่งพบแล้วต้องไม่มีการทำผิดเพิ่มเติมนะครับหลักอย่างนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะตรวจสอบย้อนกลับก็เป็นเรื่องว่ากันอีกทีนึงครับ
3: มันต้องถึงขั้นไหนคะถึงปปช.จะลงมาว่าตรงนี้มัน
2: ก็ดูว่าหลังจากนี้เราลงไปแล้วมีการดำเนินคดีไหมในส่วนที่เห็นชัดเจนหรือว่ายังไม่มีการดำเนินคดียังไม่ร้องทุกยังไม่มีการตรวจสอบตรงนี้ก็จะครับเป็นเรื่องละเว้นแล้วเพราะถือว่าวันนี้ทุกหน่วยลงมาเห็นด้วยกันแล้วว่าหน้าที่ของแต่ละหน่วยมีอะไรบ้างนะครับ
1: นอกจากนี้ค่ะจะเข้าตรวจสอบกรณีต่างชาติใช้นอมินีเปิดธุรกิจบนเกาะพงันลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนสอนโยคะอยู่ในหมู่3เทศบาลตำบลเกาะพงันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พบว่ามีต่างชาติมาถือครองกรรมสิทธิ์เกือบ8ไร่เปิดที่พักรายเดือนมีร้านอาหารแล้วก็เปิดสอนโยคะวันนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการส่วนที่เป็นโรงเรียนโยคะและร้านอาหารค่ะซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ระบุว่าก็ยังเปิดกิจการในส่วนที่มีใบอนุญาตถูกต้องกรณีการใช้นอมินียังอยู่ระหว่างกระบวนการศาลจนกว่าจะมีคำสั่งให้เพิกถอนบริษัทซึ่งต้องใช้เวลาประเด็นนี้ปปช.มองว่าก็เป็นช่องโหว่ที่อาจจะทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวจึงเสนอให้มีการยึดทรัพย์เพื่อยับยั้งการกระทำผิดในอนาคตปปช.กำหนดพื้นที่ตรวจสอบรวม10จุดนะคะที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าและรายงานต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อใช้เป็นพังงันโมเดลในพื้นที่อื่นๆต่อไป
0: ผ่านมา3สัปดาห์ครับหลังการตรวจค้นบ้านบางใหญ่นะครับเป็นสถานที่ที่เครือข่ายของนายพิชิตใช้ในการแก้ไขข้อสอบครับวันนี้ตัวละครในแต่ละกลุ่มเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ก่อนการจัดสอบในระหว่างการจัดสอบและการตรวจสอบผลคะแนนนะครับเพื่อให้เห็นโครงข่ายนี้ครับกลุ่มแรกครับก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำTORครับหรือเงื่อนไขในสัญญาจ้างคนจัดสอบ คณะกรรมการชุดนี้มีทั้งบุคคลที่มาโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิ

0: วุฒินะครับมีหลายคนปรากฏชื่อถูกตรวจสอบทั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของมหาดไทยและมีชื่อในคณะกรรมการไต่สวนของปปช.นะครับวันนี้ครับผู้ถูกกล่าวหาบางคนปรากฏตัวครั้งแรกต่อสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการด้วยครับ
1: ก่อนที่จะไปกลุ่ม2ค่ะตอนนี้ปรากฏชื่อตัวละครสำคัญก็คือดร.วินหรือนายอัศวินซึ่งอาจจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และมสว.นะคะซึ่งวันนี้เขาก็ให้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อจิ๊กซอเป็นอย่างมากแต่ในทางคดีดร.วินคนนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะตำรวจบอกว่าเขาให้การเป็นประโยชน์เท่านั้นกลุ่มที่2อันนี้หมายถึงจักรวาลของนายพิชิตเนี่ยค่ะก็คือกลุ่มนายหน้าคนที่ทำหน้าที่ในการหาผู้สมัครสอบและต้องการจ่ายเงินแลกตำแหน่งและกลุ่มของคนที่แก้ไขคะแนนหรือหมายถึงกลุ่มข้าราชการหรืออาจจะเป็นบุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะเข้าไปตรวจค้นบริษัทของนายพิชิตที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะจุดแรกเลยที่มีการตรวจสอบตรวจค้นวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปิดชื่อออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ทีมข่าวของเราไปติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงเทศบาลและอบต.ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มนี้จักรวาลนายพิชิตเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
0: กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มของคนที่ไปสอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาไปเทียบการประกาศคะแนนสอบและไฟล์กระดาษคำตอบนะครับพบว่าคะแนนไม่ตรงกันมี 5,000 กว่ารายชื่อครับมันมี3กลุ่มย่อยนะท่านผู้ชมก็คือคนที่คะแนนตกแต่ถูกปรับให้คะแนนผ่าน1 2ครับเป็นกลุ่มที่มีการเพิ่มคะแนนให้อันดับมันสูงขึ้น3ครับเป็นกลุ่มที่คะแนนมันผิดมันเพี้ยนไป1ถึง2คะแนนแต่ทั้ง3กลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับเขาจะส่งชื่อให้ปปช.ไปสอบทุจริตต่อและอีกทางนึงครับจะส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นครับเรียกกันย่อๆว่ากกลางครับกกลางเนี่ยจะมีอำนาจในการถอดชื่อที่มีการทุจริตออกจากบัญชีข้าราชการนะครับซึ่งการไล่เรียงของเราวันนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนในทุกส่วนแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับ
1: 3กลุ่มนะคะที่คุณเจษดาไล่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมกลุ่มที่1เกี่ยวข้องกับ TOR กลุ่มที่2คุณเจษดาเรียกว่าจักรวาลของนายพิชิตแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มของคนที่เข้าไปสอบดิฉันขอกลุ่ม3ก่อนนะคะกลุ่มที่3ค่ะคนที่เข้าสอบนะคะวันนี้มีมติชัดเจนมาจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเห็นชอบในการส่งรายชื่อของคนที่เข้าสอบแล้วมีคะแนนผิดปกติทั้งหมด5,814 คนเนี่ยค่ะให้กับคณะกรรมการกลางหรือว่ากกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเดี๋ยวเคาะกัน23กรกฎาคมนี
0: ้
1: แล้วก็ส่งชื่อต่อไปยังคณะกรรมการปปช.ในการไต่สวนชี้มูลการทุจริตนะคะพร้อมกับจะมีการตรวจสอบเรื่องกระดาษคำตอบด้วยทั้งหมด800,000แผ่นด้วยกันมีข้อเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยากให้ชะลอการบรรจุล็อตที่เหลือด้วยเพื่อป้องกันข้อครหาและข้อกังขาค่ะการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เพื่อพิจารณาเพิกถอนทั้งหมด 5,814 คนของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังพบว่า 5,000 คนนี้มีความผิดปกติเกี่ยวกับผลคะแนนสอบมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ค่ะมีนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางมาร่วมด้วยใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุบอกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และสั่งกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดและต้องชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนนายอันสิทธิ์บอกว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเรื่องคะแนนดิบและคะแนนที่ประกาศผลออกมาจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งดำเนินการร่วมกับทางสำนักงานปปท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยนำคะแนนมาเปรียบเทียบแล้วก็พบความผิดปกติของผู้สอบรวมแล้ว 5,814 คนคนที่มีคะแนนผิดปกติแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะคุณผู้ชมกลุ่มแรกคะแนนมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกลุ่มนี้เนี่ย 3,621 คนกลุ่มที่2คนที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่คะแนนมันเพิ่มขึ้นมาอีกแบบผิดปกติกลุ่มนี้อีก 1,713 คนและกลุ่มที่3น่าสนใจคนที่มีคะแนนต่างกัน1คะแนนเท่านั้น คะแนน

0: ียวแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้อีกประมาณ480คนค่ะ
1: ก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับในการที่จะดำเนินการต่อไป

0: เลยไหมว่า
1: ก็อยู่ที่มติของกกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไรครับ
2: มีประเด็นที่นักข่าวถามต่อครับถึงการเลื่อนลำดับในบัญชีรายชื่อสำรองนะครับว่าสมมติเนี่ยชื่อเดิมที่มีปัญหาต้องออกจากราชการไปจะเลื่อนลำดับที่อยู่ในบัญชีสำรองเนี่ยขึ้นมาใหม่เลยไหมหรือจะต้องไปสอบกันใหม่ครับประเด็นนี้ปลัดมหาดไทยเนี่ยชี้แจงนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยต้องรอการตรวจสอบของปปช.ครับต้องรอปปช.เขาไปเช็คระหว่างไฟล์คะแนนกับกระดาษคำตอบตัวจริงก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครับว่าจริงๆแล้วใครโกงไม่โกงกันบ้างแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับถ้าไปตรวจในชั้นปปช.แล้วเจอความผิดปกติเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ครับส่วนคนที่ตอนนี้รอการบรรจุคนที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวหายังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพอตำแหน่งมันว่างเนี่ยในอนาคตถ้ามีการเรียกเข้าบรรจุถึงเกณฑ์ลำดับก็เรียกตามปกติครับส่วนคนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจะเรียกคืนเงินเดือนด้วยหรือไม่อันนี้เป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทที่จะต้องพิจารณาต่อไปครับ
1: อันนี้ทางปปช.เขาดูในกระบวนการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แค่ไอ้ประกาศผลครั้งนี้นะฮะเขาก็มีการสืบข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วทางตำรวจเนี่ยก็มีการจับกุมผู้ทำความผิดซึ่งก็อาจจะมีการโยงใยไปถึงที่เมื่อกี้ทางผู้สาวพูดใช่ไหมอาจจะมีในอดีตอันนี้ก็แล้วแต่ข้อมูลแล้วก็การสอบสวนที่ได้มาน
3: ะฮะก็คือจะยึดหลักที่ปปช.สอบได้ว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างก็ค่อยมาไล่
1: ใช่ฮะปปช.ต้องแจ้งอยู่แล้วปปช.พอพิจารณาเสร็จเนี่ยปปช.ก็แจ้งมาถ้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนเนี่ยใครหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยปปช.ก็จะแจ้งหน่วยงานนั้นอยู่แล้วครับ
4: ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นบอกว่ากรณีคณะกรรมการปปช.เรียกไต่สวนคณะกรรมการกลางเนี่ยนะคะคณะกรรมการกลางทั้ง17คนไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะว่าคณะกรรมการปปช.เชิญให้ไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในฐานะที่กำกับดูแลการควบคุมการสอบท้องถิ่นพร้อมอธิบายความผิดปกติของคะแนนผู้เข้าสอบโดยทั้งคะแนนของคนที่สอบตกแต่กลับประกาศผลว่าสอบได้หรือกรณีคะแนนที่สอบได้จริงกับคะแนนที่ประกาศผลมันต่างกันมากจากคะแนน61 62คะแนนแต่ประกาศผลออกมาได้คะแนนสูงกว่า80คะแนนเนี่ยนะคะรวมถึงกรณีของคะแนนขย่ง1ถึง2คะแนนมันโผล่มาได้อย่างไรก็ให้ไปแจงทั้งนี้เตรียมส่งรายชื่อคนที่มีคะแนนผิดปกติให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนชี้มูลด้วยค่ะ
5: ปปช.ซึ่งเขาเป็นคนที่ครอบครองในเรื่องกระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยตัวนี้ครับก็จะเป็นสื่อพิสูจน์ว่าถ้าได้คะแนนมาแล้วเนี่ยมันตรงกับที่เราตรวจไหมถ้าตรงกันก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่วันนี้ที่คณะกรรมการกสทของเราได้พิจารณาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคณะกรรมการของคณะผม17คนเนี่ยไม่ยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีไปส่วนไปเกี่ยวข้องกับการกระทำของการทุจริตเพราะว่าอย่างที่ท่านผมอยากจะบอกกับท่านว่าขั้นตอนเนี่ยเราเป็นฝ่ายอำนวยการใช่ไหมครับเรามีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของคู่สัญญาจ้างให้เป็นไปตาม TOR และก็สัญญาจ้าง
2: ทีนี้ครับถ้าส่งเรื่องไปที่ปปช.แล้วปปช.ทำยังไงต่อรองเลขาปปช.เนี่ยเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือการนำเรื่องนี้รายงานต่อคณะไต่สวนเพื่อประกอบข้อเท็จจริงครับจะเร่งรัดและประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันครับคณะกรรมการปปช.ก็จะเร่งตรวจกระดาษคำตอบที่อยู่ในมือของปปช.ฉบับจริงฉบับจริงเนี่ยท่านผู้ชมคุณวันวิสามี 800,000 แผ่นครับอันนี้เดี๋ยวปปช.ต้องเอาไปเทียบกับของจริงเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับคนที่บรรจุไปแล้วและคนที่ยังไม่ได้บรรจุนะครับรองเลขาปปช.เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยกระดับเป็นคดีพิเศษแล้วและเร่งการพิจารณาคดีแล้ว2สัปดาห์ครับเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่ประชุมเนี่ยเสนอให้เลื่อนการบรรจุดังนั้นการที่ท้องถิ่นจะดำเนินการบรรจุในล็อตต่อไปอาจจะต้องคำนึงถึงข้อกังขานี้ด้วยครับ
6: ปปช.เองขึ้นเป็นคดีพิเศษซึ่งในกรณีนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่มีความสนใจแล้วก็มันก็เข้าเป็นวงกว้างเรื่องนี้ทางปปช.ได้รับเป็นคดี
4: และมีข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะคะพบว่าคนที่สอบผ่านการแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี68 15,500

0: 520คน15,000ในจำนวนนี้ไม่มารายงานตัว520คนซึ่งกระทรวงมหาดไทยบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้ว3รอบมีจำนวน 15,000 คนในจำนวนนี้มารายงานตัวเพียง 14,988 คนเท่านั้นค่ะ
1: ประเด็นหลักก็คือตัวการจัดสอบนะครับในกลุ่มของผู้บริหารในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.และคนที่จัดสอบก็คือมสว.ครับตรงนี้มันมีปัญหาหรือไม่ในการทำ TOR นะครับวันนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการกฎหมายของสภานะครับแล้วเขาก็พูดถึงประเด็นบางอย่างมีใครบ้างไปข้องเกี่ยวกับการจัดทำ TOR และ TOR ที่ท่านรองผู้ว่าที่เป็นคนทำ TOR ท่านออกมาพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าทำมาแบบไม่มีช่องโหว่แต่มันมีอยู่ช่องเดียวไอ้ช่องที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวรอดูครับประธานคณะกรรมการการกฎหมายของสภาครับนายรังสิมันโรมแถลงนะครับบอกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นไม่อาจชี้ผิดชี้ถูกเพียงปัจจัยเดียวได้แต่จะต้องรวมทุกบริบทที่ทำให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะการกระทำของบุคคลครับประกอบกับ TORในการจัดสอบไม่รัดกุมเพียงพอนายรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่า TOR ในการจัดสอบไม่รัดกุมเพียงพอและความละหลวมครับทำให้มีช่องโหว่ในการทุจริต
2: ผมคิดว่าการจะสรุปว่า TOR เนี่ยนะครับเป็น TOR ที่ทำได้มาตรฐานเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นการเร็วเกินไปที่จะสรุปเพราะจากปัญหาที่เราเจอเนี่ยผมมองว่าเรายังมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการไม่กำหนดวิธีการตรวจสอบย้อนกลับให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นไปโดยจงใจหรือไม่ยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีการกำหนดพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเข้าไปในแฟลชไดรฟ์แล้วก็กำหนดพาสเวิร์ดในไฟล์แล้วระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพาสเวิร์ดนั้นจะอยู่ที่ใครเนี่ยหากมันมีการรั่วไหลหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถที่จะชี้ชัดหรือมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพอมันไม่ได้มีการกำหนดในลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเลยทำให้ต้องยอมรับว่ามันยังมีข้อสงสัยว่าไอ้ข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยจริงๆแล้วมันฟังได้ว่าเป็นข้อมูลจริง 100% หรือเปล่าก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได
0: ้นายรังสิมันระบุถึงข้อแปลกใจบอกว่าจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดกับใครทั้งที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงไปแล้ว5คนแล้วปปง.ก็ยังไม่มีการตรวจสอบเส้นเงินจึงเป็นที่สังเกตค่ะว่าการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกันเองอาจจะเป็นการช่วยเหลือกันเองหรือไม่อันนี้เป็นคำถามข้อสงสัยของรังสิมันโรมและสุดท้ายอาจจะมีแค่แพะไม่กี่คนหรือมีแค่คนตัวเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่และก่อนจะเข้าให้ข้อมูลค่ะนายมนัสสุวรรณรินเดินทางไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแต่ว่าปฏิเสธเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกลางหรือกสท.แต่ยอมรับบอกจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการกฎหมายเรื่อง TOR พร้อมย้ำค่ะว่า TOR ที่ร่างขึ้นเนี่ยมันแอดวานซ์กว่าของเดิมแล้วค่ะ
3: เยอะๆเนี่ยยังกำตาลาดังตอนนี้มาให้ข้อมูลกรรมาธิการไปเอาที่กรรมาธิการนะ
4: แล้ววันนี้เรามีการประชุมหรือมาคุยชี้แจงอะไรยังไง
3: ผมไม่ได้ชี้แจงที่นี่ผมไปรัฐสภามานะมาขึ้นรถที่คุณโรม
5: จะคุยกับท่านรัฐสภา
3: ผมไม่รู้โอ้ยตายทำไมเป็นเหมือนดาราเลยเนี่ยปิดวาจาแล้วก็เดี๋ยวให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณมากเสนอข่าวให้รอบด้านนะเสนอข่าวให้รอบด้าน
1: เราต้องให้ความสำคัญกับคุณมนัสนะครับรองผู้ว่าโคราชเพราะท่านเนี่ยแม้จะบอกว่าปิดวาจาแต่ท่านเปิดวาจามาตั้งแต่วันแรกที่มีการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากท่านบอกว่าท่านมีส่วนสำคัญในการร่าง TOR เพื่อปิดช่องว่างก็เป็นหนึ่งคนครับที่เข้าให้ข้อมูลส่วนคุณณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่มีส่วนในสมัยที่เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเป็นหนังสือเอกสารชี้แจงครับส่วนมสว.วันนี้อ้างติดภารกิจไปชี้แจงเรื่องเดียวกันกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นก็เลยไม่ได้มาครับ
0: คุณเจษดาตั้งต้นให้ว่าแบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่ม TOR ที่คุณเล่าไปเมื่อสักครู่นี้กลุ่มคนสอบ 5,000 กว่าคนนี้ก็มีมติว่าจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการนะคะทีนี้มาถึงกลุ่มที่เรียกกันว่าจักรวาลของนายพิชิตมีผู้ต้องหา

0: ถูกควบคุมตัว3คนค่ะวันนี้ถูกควบคุมตัวไปฝากขังแล้วศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะก็ถูกส่งตัวต่อไปยังเรือนจำแต่การสอบปากคำเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือทั้งตัวของนายอัศวินแล้วก็นายพิชิตยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ว่านายอัศวินให้ข้อมูลยอมรับบอกเป็นคนพานายพิชิตไปพบอาจารย์ในมสว.ค่ะนายอัศวินหรือที่เรียกกันว่าดร.วิน1ใน3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกดำเนินคดีกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญในการเชื่อมผู้เกี่ยวข้องค่ะหลังจากตัวนายอัศวินเองยอมรับกับตำรวจบอกเขาเป็นคนกลางในการประสานงานกลุ่มคนระดับต่างๆและเคยพานายพิชิต1ในผู้ต้องหาคนสำคัญไปพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดสอบค่ะ
1: ว่าเคยพานายพิชิตไปพบกับอาจารย์ของมสว.ท่านหนึ่งแสดงว่ามสว.นี่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไร
2: ครับขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับในภาพรวมนะครับตั้งแต่เราสอบสวนการสำนักงานชาติเรารับนโยบายอย่างท่านนายกมาว่าให้ดำเนินการเคสนี้อย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ปรากฏข้อที่จริงเนี่ยมี3รายที่พยานหลักฐานไปถึงนะครับแต่สิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าเมื่อวานการค้นหรือการดำเนินการทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการต่อเนี่ยเราพยายามจะดูว่ามีใครมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกนะครับตรงนี้เนี่ยขออนุญาตให้ตำรวจได้ทำงานเพิ่มเติมนะครับและรวบรวมพยานหลักฐานจากคำให้การจากสิ่งที่เราได้จากบ้านพักจากสิ่งที่เราได้จากที่เราค้นนะครับรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆนะครับเพิ่มเติมถ้าปรากฏชัดเจนยังไงเนี่ยก็คงมีโอกาสได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
3: นายกครับร่วมประชุมทีมสอบสวนคดีนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมกระทำผิดอีกหลายคนครับซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นยืนยันครับถ้าเจอใครเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งหมดครับ
2: ในคดีนี้ยังต้องมีการแถลงข่าวนะครับในเชิงขยายผลอีกหลายครั้งเลยทีเดียวเพราะว่าการกระทำที่อุกอาจขนาดนี้คงไม่ได้มีแค่ผู้ต้องหาที่จับได้แล้วหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับเท่านั้นนะครับเราก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆในตัวของผมเองผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อความสามารถศักยภาพของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนะครับโดยเฉพาะตำรวจแล้วก็จากทางฝั่งปปท.ปปง.นะครับทุกคนว่าเราจะไม่มีการปล่อยให้คนที่ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ได้ลอยนวลอย่างแน่เป็นอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็ระบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะคนเป็นเยอะครับพอจับได้แต่ละคนเดี๋ยวเขาก็ตัดอีกคนหนึ่งครับไม่ต้องห่วงหรอกครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวกังวลอ่ะตรงไหนซ่อนอยู่ไหนคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนทำเป็นฮีโร่นะแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มต้นเท้าเลยเนี่ยนะครับก็มันก็จะถูกขยายผลออกมาเรื่อย
0: ๆส่วนนายพิชิตและนายอัศวินนะคะขณะนี้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวฝากขังต่อศาลหลังสอบปากคำนานกว่า40ชั่วโมงซึ่งทั้ง2คนก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อหาค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุผู้ต้องหาทั้ง3คนถือเป็นคนกลางจากการสอบสวนพบว่านายพิชิตอยู่ในสถานะติดต่อประสานงานเครือข่ายและการแก้ไขข้อมูลส่วนนายอัศวินเป็นตัวกลางเชื่อมกลุ่มคนระดับต่างๆและอีกคนนึงนะคะนางสาวสัตพรซึ่งเป็นน้องสาวของนายอัศวินทำหน้าที่เป็นผู้คัดลอกฝ่ายข้อมูลส่งให้กับบุคคลคนหนึ่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนตามคำสั่งของนายอัศวินส่วนการตรวจค้น9จุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาค่ะโดยเฉพาะบริษัทหรือว่าออฟฟิศของนายอัศวินไม่พบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงคดีนะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และพบร่องรอยการลบทำลายไปแล้วค่ะ มีรายงานล่าสุดนะคะศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งนายพิชิตและนายอัศวินหลังพิจารณาเห็นว่าคดีมีความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนในวงกว้างค่ะมีผู้เกี่ยวข้องหลายรายและบางส่วนยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวอาจหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะก่อนนำตัวทั้งสองคนไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
3: ไล่กันมาจนถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นความเคลื่อนไหวแต่ละกลุ่มแล้วสำหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกสทคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่อยู่ในจักรวาลของนายพิชิตที่เป็นตัวการสำคัญนะครับรวมไปถึงกลุ่มผู้เข้าสอบที่ตอนนี้มี 5,000 ชื่อที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อไปครับแต่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ3กลุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายวงการในหลายโต๊ะการประชุมด้วยกันครับทั้งฝ่ายการเมืองมหาดไทยแล้วก็ตำรวจนะครับพอเขาฉายภาพปล่อยข้อมูลออกมาเนี่ยเราก็เห็นข้อต่อสำคัญหรือจุดเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มนะครับว่าเชื่อมโยงกันได้ยังไงคุณวิลาสินีครับหนึ่งในข้อต่อสำคัญก็คือคนที่ชื่อว่าดร.วินหรือนายอัศวินที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสท.และมสว.เราเห็นแบบนี้ก็จริงตัวละครวันนี้แต่มันพอจะขยายไปถึงตัวการที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
4: ทำหน้าที่เชื่อมเนี่ยเชื่อมจริงแต่ว่าจะเชื่อมแบบไหนอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องไปแกะไปแคะเอานะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าโฟกัสไปที่3คนนะคะซึ่งตอนนี้ถูกจับกลุ่มแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในกลุ่ม2หรือว่าระดับหัวหน้าของกลุ่มปฏิบัติการเท่านั้นค่ะกลุ่ม2ที่ดิฉันพูดถึงนะคะก็คือกลุ่มที่ปปช.กรุ๊ปไว้แล้วค่ะว่าเป็นกลุ่มแก้ไขคะแนนสอบกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งหมด33คนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย3คนถูกจับกลุ่มแล้วก็คือนายอัศวินนายพิชิตและนางสาวสัตพรส่วนอีก30คนเนี่ยค่ะคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในเทศบาลพื้นที่นนทบุรีมีรายงานข่าวนะคะว่าในจำนวนนี้เนี่ยกำลังจะถูกออกหมายเรียก11คนเดี๋ยวเราจะค่อยๆคลี่ออกมาให้เห็นทีละคนนะคะคนนี้ค่ะมีตำแหน่งเป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนะคะในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าบุคคลเนี่ยถูกระบุว่ากำลังนั่งแก้ไขคำตอบส่วนอีกคนค่ะเป็นนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการใส่ชุดข้าราชการนี่แหละค่ะถูกระบุว่าทำหน้าที่เป็นผู้สาธิตวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยอ้างว่าถูกเพื่อนชักชวนมาค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะกลุ่ม2ที่ถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3คนและพบเบาะแสเชื่อมโยงอยู่ในวันตรวจค้นอีก2คนค่ะส่วนอีก2คนพบความเชื่อมโยงในเอกสารค่ะคนแรกคือเจ้าหน้าที่พนักงานชุมชนเทศบาลเมืองบางแม่นางนะคะคนนี้พบว่ารับมอบอำนาจจากภรรยาของนายพิชิตให้ไปยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแก้ไขรายชื่อกรรมการบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดแก้ไขหนังสือบริคลสนธินะคะแล้วก็เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก3ล้านบาทเป็น5ล้านบาทและอีกคนค่ะเป็นนักพัฒนาชุมชนเทศบาลเดียวกันคนนี้เนี่ยลงลายมือชื่อในฐานะพยานนะคะทีมข่าวค่ะทีมข่าวค่ะเราลงพื้นที่ไปที่เทศบาลเมืองปลายบางนะคะซึ่งนายพิชิตเองเนี่ยก็เคยรับราชการเป็นนายช่างอยู่ที่นั่นนานกว่า10ปีสอบถามข้อมูลจากนายกเทศมนตรีปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะตอบสั้นๆแค่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไปปรากฏชื่อทั้ง2คนเนี่ยยังทำงานอยู่แต่หากปปช.มีมติใดออกมาค่ะก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามทีมข่าวเราเนี่ยไม่ลดละนะคะตามไปอีกที่ก็คือเทศบาลเมืองบางแม่นางผู้บังคับบัญชาของคนที่ปรากฏชื่อในใบรับมอบอำนาจจากภรรยาของนายพิชิตเนี่ยบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงควบคู่ไปกับการตรวจสอบของปปช.แล้วค่ะ
5: คือเขาทำงานที่นี่มาประมาณ
6: ก็อย่างที่บอกครับเขาโอนย้ายมาจากที่อื่นไม่ได้เป็นไม่ได้มาบรรจุที่นี่โดยตรง
5: ที่อื่นมาจากไหนนะคะ
6: ก็น่าจะมาจากปลายบางครับคือณตอนนี้เราตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขาก็จะต้องมีการเรียกสอบนะครับก็ระยะเวลาสอบข้อเท็จจริงไม่นานหรอกครับเพราะเราก็ต้องรายงานจังหวัดต่อครับ
5: แล้วณเวลานี้เขายังทำงานได้อยู่ไหมคะในระหว่างตั้งกรรมการสอบค
6: ต้องทำงานได้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ปรากฏความผิดชัดเจนที่ว่าเพราะมันต้องตั้งกรรมการสอบก่อนนะครับ
4: คุณผู้ชมคะกลุ่ม2ที่ดิฉันไล่เรียงมาเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผ่านคนนี้ค่ะดร.วินนะคะที่ถูกจับกลุ่มซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่เขาบอกกับตำรวจเองนะคะส่วนว่าเขาจะไปเชื่อมที่ใครไปแกะข้อมูลคนในกลุ่มหนึ่งก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ22คนนะคะใน22คนนี้ค่ะทีมข่าวพบว่ามี17คนค่ะที่ปรากฏชื่อในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ที่แต่งตั้งโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะส่วนอีก5คนค่ะพบว่ามี1คนที่มีชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ค่ะแล้วก็มีการออกมาย้ำนะคะว่าการถูกไต่สวนเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าพวกเขามีความผิดค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดของวันนี้ก็คือผู้ที่มีรายชื่อบรรจุหรือง่ายๆก็คือคนที่สอบได้ค่ะแต่ถูกตรวจพบว่าคะแนนผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์ 3,621 คนกลุ่มที่2สอบได้อยู่แล้วค่ะแต่ถูกเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้น 1,713 คนและกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่สอบได้นะคะแต่ว่ามีคะแนนคลาดเคลื่อนไปที่ 1-2 คะแนนเนี่ยจำนวนประมาณ480คนแต่ในจำนวนนี้ค่ะจะมีแค่ 5,428 คนนะคะที่ส่งต่อให้ปปช.ตรวจสอบกลับมาที่คำถามตั้งต้นค่ะว่าชื่อที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง5รายชื่อในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีก55รายชื่อในมือปปช.รวมถึง3คนนะคะที่ถูกจับกุมแล้วในคดีอาญาเนี่ยจะเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ถือว่าตอนนี้ข้อต่อสำคัญเนี่ยมันปรากฏออกมาแล้วแหละแต่ว่าปลายทางซ้ายขวาก็คือสท.แล้วก็มสว.เนี่ยจะไปเจอใครอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามต่อค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณวิลาสินีครับ
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีภารกิจกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศอีกแล้วนะคะคราวนี้ไปจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ค่ะทีนี้ในวาระที่กำลังจะไปจีนครม.เงาหรือว่านายกเงาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เลยมีข้อเสนอนะคะไหนๆนายกไปแล้วก็ไปหารือกันตรงๆกับจีนเลยทั้งปัญหามลพิษทุนเทาพ่อทิพย์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันกำลังสะท้อนภาพความล้มเหลวของมท.1ที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลค่ะผลการประชุมครม.เงาพรรคประชาชนโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะแถลงชี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเฉาทั้งกรณีการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงมหาดไทยสะท้อนถึงความล้มเหลวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากเรื่องลายหลุดยังมีปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์ลงนามรับรองคลอดบุตรหรือพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จแล้วก็มีเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเข้ามาอีกประกอบกับหนังสือขอเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแม้จะมีคำสั่งยกเลิกไปแล้วก็ตามค่ะ
7: ผมเชื่อว่าข้อสังเกตตรงนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับแต่เป็นความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตัวคุณอนุทินเองนะครับสาเหตุของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเกิดจากอะไรผมอาจจะลองไล่เลียงได้ 3-4 ประการดังนี้นะฮะอย่างแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากที่ตัวนายกเองนะครับอาจจะมองว่างานในกระทรวงมหาดไทยเป็นงานพาร์ทไทม์คือไม่ได้ลงมากำกับดูแลงานในกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มข้นเพียงพอนะครับหรือไม่ก็จริงๆรู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ขาดความกล้าหาญลงมาจัดการก็อย่าลืมว่าคุณอนุทินเองเนี่ยคุมกระทรวงมหาดไทยมารัฐบาลหลายชุดนะครับไม่ได้เพิ่งเข้ามากำกับดูแลในชุดนี้นะครับรู้ปัญหาแต่ว่าไม่กล้าลงไปแตะหรือแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณอนุทินและบริวารของคุณอนุทินนั่นแหละที่มีส่วนพัวพันนะครับในเรื่องของการทุจริตในแวดวงราชการต่าง
0: ๆวงประชุมครม.เงายังพูดถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเดินทางไปเยือนประเทศจีนในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้บอกว่านอกจากไปร่วมประชุมเวที AI แล้วก็ขอให้หารือกันเรื่องปัญหามลพิษความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาทุนสีเทาการสวมสิทธิพ่อทิพย์แม่ทิพย์แจ้งเกิดเท็จ ด้วยธงนำทางการทูตเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
3: สรุปแล้วที่เราเจอปลาเป็นบ้างๆลายๆอยู่ในปลากระป๋องเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นปลาอะไรกันแน่ครับก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกกรมประมงก็เอาไปตรวจสอบแล้วนะยืนยันว่ามันเป็นปลานิลแต่วันนี้ครับมีส.ส.พรรคประชาชนก็บอกว่าเอาไปตรวจสอบแล้วนะมันเป็นปลาหมอคางดำทีนี้เราจะเชื่อใครดีครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ข้อมูลแตกต่างกันนะครับฝั่งกรมประมงคนที่เขาเคยเอาไปตรวจสอบเป็นการตรวจสอบเชิงกายภาพขณะที่ส.ส.พรรคประชาชนเขาบอกทีแรกเนี่ยยากเลยหาแล็บตรวจเนี่ยยากมากสุดท้ายไปขอความร่วมมือจากมอ.ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ยืนยันครับว่ามันเป็นปลาหมอคางดำเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลทั้งสองด้านกันครับนายณัฐชาส.ส.พรรคประชาชนนะครับบอกว่าตัวอย่างที่ถูกส่งไปพิสูจน์เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เข้าไปตรวจค้นเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตราดอกตันหยงผลิตแล้วก็ขายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับแต่ผลปรากฏข้อมูลของกรมประมงเนี่ยกับข้อมูลจากผลการตรวจสอบจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผล2ที่เนี่ยมันไม่ตรงกันครับผลตรวจของอย.บอกว่าเป็นปลานิลจำนวน2รายการแล้วก็เป็นปลาซาดีน1รายการขณะที่ผลตรวจของมอ.สงขลาบอกว่าเป็นปลาหมอคางดำจากวิธีการสกัด DNA ของมอ.เขาสกัด DNA นายณัฐชาเนี่ยเรียกร้องให้พิสูจน์เพิ่มครับโดยไปสุ่มตรวจตัวอย่างจากปลากระป๋องที่อายัดเอาไว้ 12,000 กระป๋องครับ
7: คือก็เดี๋ยวจะส่งเอกสารตัวนี้นะครับไปให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปนะครับว่าท่านจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรคงไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องเอา 13,000 กระป๋องมาตรวจทุกกระป๋องแล้วติ๊กว่าตัวกระป๋องไหนปลานิลกระป๋องไหนปลาหมอคางดำคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่วันนี้เนี่ยเมื่อตรวจเจอมาแล้วพบมาแล้วสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือที่ไปที่มาของปลาที่นำมาบรรจุกระป๋องมาได้ยังไง
0: การพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสบอกว่าไปเจอเนื้อปลาลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่เขียนหน้ากระป๋องว่าชนิดปลาเมคเคอเรลผ่านไปเพียงไม่กี่วัน5พฤษภาคมอย.เข้าตรวจค้นโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมอายัดของกลางกว่า 12,000 กระป๋องก่อนจัดส่งให้ทางกรมประมงตรวจพิสูจน์ต่อไปผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเปิดเผยวิธีการตรวจของทางกรมประมงกับไทย PBS นะคะบอกว่ากรมประมงตรวจลักษณะทางกายภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปลาน้ำจืดและปลาทะเลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของโคเด็กซ์ได้ตรวจพิสูจน์2ใน3ชุดพบร่องรอยจำนวนเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวอยู่ที่ 4-5 เกล็ดจึงสรุปว่ามันเป็นปลานิลค่ะเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะมีจำนวนเกล็ดในบริเวณเดียวกันเพียงประมาณ 3-3.5 เกล็ดเท่านั้นอันนี้มากกว่าก็เลยเป็นปลานิลแต่ถ้าผลตรวจมันไม่สอดคล้องกับหน่วยงานอื่นกรมประมงชี้แจงบอกว่าตัวอย่างที่แต่ละหน่วยงานรับไปตรวจสอบนั้นอาจจะเป็นคนละชุดคนละล็อตกันค่ะ
8: จากลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ตามหลักสากลโดยการจำแนกเนี่ยเราใช้ลักษณะทางอนุกรมวิธานนะคะเรานับจำนวนเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวนะคะซึ่งในปลากระป๋องในกระป๋องเปลือยที่เราได้ทั้ง2ชุดเนี่ยค่ะมีลักษณะเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวเนี่ยที่ 4-5 เกล็ดนะคะทางกรมประมงเป็นปลานิลแต่ของทางที่ทางอาจารย์มอ.ได้รับก็อาจจะเป็นปลาหมอคางดำซึ่งทั้ง2ส่วนถูกทั้ง2ส่วนนะคะเพราะว่าลักษณะของแต่ละชุดตัวอย่างที่เราได้รับมามันแตกต่างกัน
3: หลังจากนี้ครับผลตรวจพิสูจน์ของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลครับจะส่งต่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมงนะครับเพื่อนำไปเป็นข้อมูลใช้ในการศึกษาหาต้นทางการนำปลาหมอคางดำใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแฝงปลาหมอคางดำในภาคอุตสาหกรรมครับ
0: พูดได้ว่าจับกันไม่หยุดล่ะค่ะสำหรับกรณีของยาเสพติดนะคะตั้งแต่เกิดเหตุกรณีแอร์โฮสเตสหิ้วเฮโรอีนไปออสเตรเลียแล้วก็มาพบการลักลอบขนกัญชาไปต่างประเทศแบบทีๆวันนี้ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออกมา3ตู้ค่ะหลังพบพิรุธว่ามันอาจจะมีการสำแดงเท็จเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออกมาเจอทั้งกัญชาเตรียมส่งออกไปปลายทางที่ตุรกีกับเนเธอร์แลนด์น้ำหนักรวมแล้วกว่า 1,500 กิโลกรัมนะคะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกค่ะที่ไปเจอการลักลอบนำเข้าผงกระท่อมมาจากอินโดนีเซียติดตามใน The Exit กับคุณทอฝันช่วยชูค่ะ

0: กล่องถุงมือยางสังเคราะห์ในตู้คอนเทนเนอร์ถูกใช้ซุกซ่อนช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวมกว่า525กิโลกรัมบรรจุในถุงซีลแน่นหนา175ห่อตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้ถูกสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังกักไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อให้ผู้ส่งออกมาแสดงตนชี้แจงเนื่องจากมีข้อมูลว่าอาจมีการสำแดงเท็จเกิดขึ้นเมื่อไม่มีผู้มาแสดงตนจึงนำมาสู่การตรวจค้นในวันนี
1: ้คุณผู้ชมคะนี่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าซึ่งสำแดงเป็นถุงมือยางรวมทั้งหมด15พาเลทนะคะวันนี้กรมศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาตรวจสอบทั้งหมด15พาเลทนะคะหลังมีการข่าวค่ะว่าผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีการซุกซ่อนช่อดอกกัญชาปลายทางไปยังประเทศตุรกีค่ะ
0: อีกตู้ที่เจ้าหน้าที่เปิดตรวจผู้ส่งออกแจ้งส่งไปปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเป็นสินค้า2รายการคือปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์เจ้าหน้าที่พบพิรุธข้อมูลบริษัทที่ส่งออกจดทะเบียนประกอบธุรกิจไม่สอดคล้องกับสินค้าที่ส่งออกนำมาสู่การตรวจค้นในตู้คอนเทนเนอร์พบช่อดอกกัญชาบรรจุอยู่ในถุงซีลแน่นหนาหลายสิบถุงอัดแน่นมาในผ้าห่มขนาดใหญ่อย่างผืนนี้เจ้าหน้าที่พบกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในมากกว่า60ถุงฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานกรมศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังระบุว่าเนเธอร์แลนด์และตุรกีเป็น2ประเทศปลายทางที่เคยพบความพยายามลอบส่งกัญชาจากประเทศไทยมาก่อนหน้านี้แล้วและให้ข้อมูลว่า7เดือนมานี้นอกจากเนเธอร์แลนด์และตุรกียังตรวจพบความพยายามลักลอบส่งกัญชาไปหลายประเทศทั้งอังกฤษมอริเชียสสิงคโปร์ไอร์แลนด์เยอรมนีและสเปนน้ำหนักรวมกว่า10,000กิโลกรัม
2: ลังละ1โล
0: ทั้งนี้ถุงมือยางปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์จัดอยู่ในประเภทกรีนไลน์คือใบขนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการตรวจจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าอย่างไรก็ตามสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในประเภทกรีนไลน์ต้องผ่านการตรวจสอบจากเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนทุกครั้ง
3: อย่างตู้สินค้านี้ใช่ไหมครับกรณีระบบบริหารความเสี่ยงของกรมเนี่ยวิเคราะห์ผลแล้วเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าเป็นแค่ผ้าห่มอาจจะมีความอาจจะไม่มีอันตรายแต่ทีนี้เนี่ย เราก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยดูความผิดปกติหรือดูการส่งสินค้าออกไปณประเทศปลายทางเนี่ยตามเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นทั่วรอบโลกเนี่ยครับเพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าเราควรจะตรวจสินค้าตู้นี้หรือไม่เนื่องจากสินค้าในการเข้าออกประเทศเรานี่ฮะโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยปีนึงกว่า10ล้านตู้เราไม่สามารถที่จะตรวจได้ทุกตู้ครับอันนี้คือผมก็ยอมรับเลยแล้วก็เชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่จะสามารถตรวจได้ 100% ดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ระบบบริหารความเสี่ยงมาจับอย่างไรก็ดีเนี่ยนอกจากระบบบริหารความเสี่ยงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านด้วย
0: กรมศุลกากรให้ข้อมูลว่ากลุ่มลักลอบขนกัญชาไปยังประเทศที่3มักปรับเปลี่ยนรูปแบบการซุกซ่อนกัญชาปัจจุบันศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นสินค้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างกลุ่มประเทศยุโรปตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าและส่งออกรวมถึงประวัติการกระทำความผิดของผู้ส่งออก
4: สำหรับสินค้าขาออกนะครับเราได้ยกระดับเพิ่มปริมาณการตรวจเพิ่มขึ้นนะครับโดยการตั้งโปรไฟล์ให้มีความถี่เหมือนกับตาข่ายฮะถ้าช่องมันใหญ่มันก็จะสามารถดูดลอดไปได้ง่ายแล้วเราก็เลยตั้งความถี่ให้มันถี่มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: และวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรแหลมฉบังพบการลอบนำเข้าผงกระท่อมหนักรวม 27,000 กิโลกรัมต้นทางจากประเทศอินโดนีเซียซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์อีก1ตู้ที่เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจในวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้นำเข้าสินค้าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานปปส.ตามพ.ร.บ.พืชกระท่อมพ.ศ.2565กรณีนี้จึงมีความผิดฐานนำเข้าพืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง2ตู้ที่ตรวจพบกัญชาจะต้องชำระค่าปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมยึดของกลางเป็นของแผ่นดินทั้งหมดตามบท

0: ลงโทษใหม่ของศุลกากรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาและจะตรวจสอบบริษัททั้ง2รายนี้ด้วยทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
1: ที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงเอลนินโญอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราเห็นผลกระทบมันเกิดขึ้นละเช่นชาวไร่ข้าวโพดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปรากฏว่าข้าวโพดเนี่ยเริ่มแห้งตายนะครับเสียหายกว่า 2,000 ไร่เพราะตอนนี้ขาดน้ำครับข้าวโพดของชาวบ้านที่ตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับทยอยแห้งตายนะครับหลังจากฝนทิ้งช่วงชาวบ้านเนี่ยบอกว่าฝนตกน้อยครับแล้วก็ทิ้งช่วงมานานหลายเดือนทำให้ข้าวโพดที่กำลังเจริญเติบโตได้รับผลกระทบครับหลายแปลงมีอายุประมาณ 55-70 วันเป็นช่วงระยะติดฝักและสร้างเมล็ดแต่พอขาดน้ำจะทำให้เมล็ดเหี่ยวฝักรีบน้ำหนักผลผลิตลดลงครับบางไร่ข้าวโพดอายุ 45-55 วันครับอยู่ในระยะออกดอกพอขาดน้ำเนี่ยทำให้การผสมเกสรมันไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตครับ
2: ผลผลิตนี่คาดว่าน่าจะไม่ได้ทำให้เราไม่มีทุนคืนของการลงทุนของเราครับคล้ายๆว่ามันไม่มีการตอบแทนกลับมาทำให้เรา
3: ทุกปีแล้วสภาพฝนกับปีนี้แตกต่างกันยังไง
2: เยอะครับปกติทุกปีนี่คือฝนถ้าเราหยอดแล้วเนี่ยฝนก็จะมาเป็นระยะทำให้พืชมันไม่ขาดน้ำมันก็สามารถให้ผลผลิตให้รายได้กับเราได้
3: ก็คือปีนี้หนักที่สุด
2: สาหัสครับสาหัสในรอบตั้งแต่ผมมานี่ก็น่าจะเป็นรอบนี้ครับใน 10-20 ปีนะครับจะเจอเยอะ
4: ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะระบุว่าอำเภอหนองบัวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 50,000 ไร่เกษตรกร683รายหลังฝนทิ้งช่วงก็ทำให้ข้าวโพดเสียหายไปแล้วกว่า 2,000 ไร่และมองว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อคาดว่าความเสียหายก็กำลังขยายวงกว้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พลพัฒน์เหมวันอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าเอลนิโญจะทำให้อากาศร้อนขึ้นและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานและกำลังจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือไฟป่าและฝุ่นที่อาจรุนแรงมากขึ้นด้วยดังนั้นบอกว่าหน่วยงานภาครัฐต้องวางแผนในการบริหารน้ำให้เพียงพอรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนเพื่อรับมือค่ะ
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวผมเองผมก็มองเห็นว่าการมีส่วนร่วมนะครับในทุกๆภาคโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งจะเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เขามีความรู้ให้เขามีข้อมูลมากนะครับเขาก็จะเป็นภาคหนึ่งที่ลุกขึ้นมาช่วยจัดการในเรื่องนี้ได้จากในอดีตเนาะเขาอาจจะเมื่อประสบภัยเขาอาจจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วขอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเรานะให้ข้อมูลเขาให้ความรู้เขาแล้วก็ยกระดับเขานะครับในการทำงานให้เขามาเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
1: ล่าสุดครับรัฐบาลกำชับให้ทุกจังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งครับและเตรียมมาตรการในการรองรับก่อนเข้าสู่ช่วงวิกฤตเน้นการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศนะครับให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบและเตรียมทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรองรับสถานการณ์ครับ
4: หนึ่งในทางออกแก้ปัญหาภัยแล้งที่ถูกเสนอมาก็คือโครงการผันน้ำยวมนะคะโครงการนี้กลับมาถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าผลักดันก่อนที่ EIA จะหมดอายุลงในเดือนตุลาคมปี69ค่ะแต่โครงการระดับเมกะโปรเจกต์มูลค่าสูงกว่า 70,000 ล้านบาทถูกเสนอเป็นทางออกในการแก้ภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำนะคะแต่ในมุมของชุมชนลุ่มน้ำยวมเงาเมยและสารวินพวกเขาตั้งคำถามถึงผลที่จะตามมาผลกระทบต่อป่าระบบนิเวศวิถีชีวิตและความคุ้มค่าของโครงการขยายเสียงกับคนในพื้นที่กับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

แม้ว่าที่ผ่านมาโครงการนี้จะถูกขนานนามว่าเป็นโครงการผันน้ำยวมที่เดินหน้าภายใต้ EIA ร้านลาบหมายถึง EIA ที่ไม่ได้มีกระบวนการอะไรคุยในร้านลาบจบแล้วก็ทำงานกันต่อได้เนี่ยนะคะแต่ดูเหมือนภาครัฐจะไม่ได้สนใจเสียงทัดทานจากประชาชนยืนยันจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อค่ะดังนั้นถ้ามองจากมุมมองของหน่วยงานภาครัฐในสายตาภาครัฐ

0: าจจะมองว่าแม่น้ำยวมเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของเขื่อนภูมิพลที่จะเติมความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สายน้ำแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนแม่น้ำยวมแม่น้ำเงาไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งน้ำกินน้ำใช้แต่เป็นแหล่งอาหารแหล่งพืชสมุนไพรสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างป่าคนและน้ำนะคะชวนฟังเสียงของเยาวชนบ้านแม่เงาที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเยาวชนที่นั่นพยายามบันทึกคุณค่าของพื้นที่ลุ่มน้ำเงาลุ่มน้ำยวมผ่านการสำรวจความหลากหลายของพืชริมน้ำและความสัมพันธ์ของผู้คนกับธรรมชาติสื่อสารคลิปนี้โดยเยาวชนบ้านแม่เงาและศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์มช.ค่ะ
1: แทนเยาวชนจากลุ่มน้ำเงายวมอยู่ในชุมชนที่มีแม่น้ำเงาและแม่น้ำยวมหลายพันมีภูเขาอบล้อมที่นี่มีการแบ่งพื้นที่เป็น3ระดับคือสันดอยตะไลดอยและริมน้ำทั้ง3ระดับมีพันไม้ต่างชนิดกันโดยวันนี้เราจะพาไปรู้จักพื้นที่ริมน้ำกันค่ะ
2: ค่ะนี่นะคะลูกมะเดื่อค่ะนี่คือต้นของมันนะคะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งค่ะมีความสูงที่สุดนะคะถึง10ถึง20เมตรเลยค่ะประโยชน์ของมันนะคะเป็นอาหารให้ปลาหรือสัตว์ในน้ำนะคะแล้วก็รากของมันค่ะสามารถช่วยยึดหน้าดินได้ค่ะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ของสัตว์บนบกค่ะเช่นวัวควายนะคะสามารถกินเมื่อลูกมันร่วงหล่นลงมาค่ะ
3: นี่ก็จะเป็นต้นไคร้นะคะสามารถอยู่ได้ทำบุญปลูกเลยบนน้ำค่ะช่วงหน้าฝนนะคะน้ำก็จะขึ้นสูงขึ้นต้นไคร้สามารถอยู่ได้ 3-4 เดือนค่ะช่วงน้ำล้นนะคะต้นไคร้ก็จะแตกใบอ่อนค่ะชาวบ้านก็จะเอาทรายมาวางไว้ลักษณะนี้นะคะเพื่อที่จะดับจับปลาค่ะ
4: ผักนี้นะคะชื่อผักกูดออกทุกฤดูค่ะผักนี้นะคะมีประโยชน์มากมายเอาไว้ทำกับข้าวแกงผัดต้มนะคะและสามารถยืดหน้าดินได้ค่ะ
5: อันนี้นะคะคือต้นว่าน้ำนะคะลักษณะของมันจะคล้ายๆกับต้นไคร้น้ำค่ะใบมันจะสั้นกว่านิดนึงนะคะจะอยู่ห่างจากน้ำไม่เกิน20เมตรค่ะนี่ค่ะรากของมันตรงพื้นดินนะคะจะมีรากเยอะมากเลยค่ะแล้วยังสามารถยืดเกาะไม่ให้ดินถล่มทรายถล่มได้อีกด้วยค่ะ
1: นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมายังมีพืชอื่นๆอีกมากกว่า40ชนิดเช่นผักกลุ่มตำลึงผักงองแงมะระขี้นกผักโขมหนามใบบัวบกกระทกรกส้มออกชวีโพนาดอกนอปวีดอกบอนเป็นต้นหากมีการสร้างเขื่อนน้ำรวมเพื่อผ่านน้ำพื้นที่เหล่านี้จะจมหายไปทั้งหมดทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและไม่มีวันเรียกคืนกลับมาได้ในฐานะเยาวชนในพื้นที่อยากบอกกับทุกคนว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วขออย่าคิดไปทำลายหรือเปลี่ยนแปลงมันเลยค่ะเพราะคนที่ต้องรับผลการกระทำของท่านคือลูกหลานอย่างพวกเราน
0: ั่นเป็นเสียงจากพื้นที่และต้องย้ำให้ฟังอีกครั้งว่านี่เป็นโครงการมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทสำหรับโครงการผันน้ำยวมนะคะจะมีแผนก่อสร้างเขื่อนค่ะสร้างสถานีสูบน้ำอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินนะคะคุณผู้ชมไล่จากเขื่อนน้ำยวมมีสถานีสูบน้ำอุโมงค์ส่งน้ำและทางออกของอุโมงค์คืออุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินความยาวตรงนั้นกว่า63กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะแนวอุโมงค์ผันน้ำจะตัดป่าสงวนแห่งชาติ5แห่งจุดที่คนสนใจคือตัดผ่านอุทยานแห่งชาติแม่เงาพื้นที่รวมๆของอุทยานแห่งชาติแม่เงากว่า 3,600 ไร่นะคะครึ่งหนึ่งของ 3,600 ไร่ประมาณสัก 1,200 กว่าไร่ค่ะจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อการรักษาระบบนิเวศตรงนั้นจะได้รับผลกระทบขณะที่จะมีจุดวางวัสดุก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำมีจุดที่เป็นกองหินดินหรือว่ากองหินทิ้งเนี่ยนะคะอีกประมาณ6จุดตลอดระยะทางค่ะในพื้นที่รวมๆกว่า443ไร่เป็นจุดที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าน่าจะได้รับผลกระทบทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยนะคะประเด็นที่น่าสนใจคือในรายงาน EIA ล้านลาบที่เขาขนานนามกันเนี่ยมีการประเมินผู้ได้รับผลกระทบเพียงแค่21ครัวเรือนเท่านั้นค่ะแต่เครือข่ายภาคประชาชนนักวิชาการมองว่าผลกระทบมันไกลกว่านั้นกว้างกว่านั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ก่อสร้างเพราะมันไปกระทบต่อระบบนิเวศวิถีชีวิตของชุมชนทั้งลุ่มน้ำซึ่งปี2566เครือข่ายประชาชนจาก3จังหวัดไปยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอน EIA ที่ว่าเรียกร้องให้ทบทวน EIA เพิกถอนโครงการและทบทวนถึงความคุ้มค่าแต่ล่าสุดรัฐบาลก็ยังอยากจะปัดฝุ่นกลับมาทำอีกค่ะ
6: เราคิดว่าเราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในป่าที่มีการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่ามาอย่างยาวนานและยั่งยืนด้วยนะครับก็ส่วนนี้เราคิดว่าเนี่ยเรามีวัฒนธรรมมีกฎจารีตประเพณีนะครับมีป่าความเชื่อมีป่าจิตวิญญาณซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยถ้าสร้างขึ้นมาปุ๊บมันจะส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่การทำ EIA นะครับสื่อสารของผู้รับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ครอบคลุมพื้นที่ผมพยายามถามมาโดยตลอดว่าพื้นที่ลุ่มน้ำยวนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเอานะนะครับถ้าสมมติว่าคุณสร้างเขื่อนมันจะส่งผลกระทบไปพื้นที่ที่อยู่ในเหนือเขื่อนถึงแม้ว่าน้ำหนุนไม่ถึงนะครับน้ำหนุนไม่ถึงแต่ระบบนิเวศอาจจะเปลี่ยนไป
0: ท่ามกลางคำถามว่าโครงการนี้แพงมากนะคะและคำถามที่ว่าในยุคนี้เขื่อนยังเป็นโครงสร้างแข็งที่จัดการน้ำท่วมน้ำแล้งได้จริงหรือเปล่าคุณเจษฎาคุณวิสาอีกคำถามที่รัฐโดนกันเยอะคือความโปร่งใสของข้อมูลโดยเฉพาะตัว EIA ค่ะถ้าไม่โปร่งใสไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมคนในพื้นที่ก็มองว่าไม่ควรจะเดินหน้าโครงการนี้ค่ะ
7: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
8: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไทยเนี่ยแสดงตัวเป็นบทบาทสำคัญนะครับในการดึงเมียนมากลับเข้ามาสู่วงประชุมอาเซียนครับเดือนหน้าเนี่ยผู้นำเมียนมาจะเยือนไทยนะครับขณะเดียวกันการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็มีรัฐมนตรีของเมียนมาเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศของเมียนมามาเข้าร่วมด้วยเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับที่เมียนมาจะกลับเข้ามาสู่วงการประชุมของอาเซียนครับซึ่งวันนี้ครับทางคุณศรีอาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับจัดประชุมชี้แจงกับคณะทูตถึงท่าทีและบทบาทของไทยที่มีต่อเรื่องนี้ครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับบรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในไทยนะครับเกี่ยวกับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนายศรีศักดิ์เนี่ยบอกว่าการประชุมที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกับนโยบายของไทยก็คือการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหาทางนำเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนครับโดยชาติอาเซียนย้ำว่าเมียนมาต้องตอบสนองต่อข้อกังวลของอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องฉันทามติ5ข้อจึงนำไปสู่การหาตัวชี้วัดพัฒนาการสถานการณ์ในเมียนมาครับประกอบไปด้วยเรื่องการเปิดทางให้ขยายพื้นที่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงโดยเฉพาะผลกระทบต่อพลเรือนนะครับและในเรื่องความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพรวมถึงการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายครับและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อการปรองดองหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะครับซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยห่วงกังวลเรื่องของนางองซานซูจีครับ
9: ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในช่วงการบรีฟรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ยืนยันว่าได้รับการดูแลอย่างดีนะครับได้เข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับที่จำเป็นรวมทั้งการดูแลสุขภาพแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ขอให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนได้มีสามารถเข้าถึงนางอองซานซูจีได้นะครับ
7: ก่อนหน้านี้เทริซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมานะคะบอกว่าจะนำคณะเดินทางเยือนเมียนมาโดยเป็นการเยือนเพื่อภารกิจด้านมนุษยธรรมภายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนขณะที่การประชุมอีกวงหนึ่งค่ะซึ่งจัดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในวันที่13กรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนชาติสมาชิกอาเซียนหารือกับผู้แทนคณะเจรจาเพื่อสันติภาพของรัฐบาลเมียนมาและผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด6กลุ่มโดยหารือแยกกันนะคะซึ่งไทยเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเจรจาค่ะเช่นการจัดหาสถานที่สำหรับการพูดคุยโดยคาดว่าอาจจะเริ่มหารือกับกลุ่มต่อต้านบางกลุ่มก่อนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ติดกับชายแดนไทยส่วนการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของตินหม่องสเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันที่14กรกฎาคมเน้นหารือความสัมพันธ์ทวิภาคีและ

0: ประเด็นความมั่นคงชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์และมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศค่ะ
1: คือว่ามลพิษในน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ผมหยิบยกเป็นพิเศษเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสำคัญอย่างมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เสนอคือขอให้มีการตั้งคณะทำงานเทคนิคโดยเร็วที่สุดและถ้าเป็นไปได้ผมกับรัฐมนตรีต่างประเทศหรือรัฐมนตรีเราจะไปดูสถานการณ์ตรงชายแดนด้วยกันนะครับ
2: นายสิงห์ศักดิ์ครับยังเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวนะครับว่ามินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาครับเตรียมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเรื่องกำหนดการและยังไม่ได้ระบุวันอย่างชัดเจนครับ
0: แม้ว่าผู้นำสหรัฐจะยอมถอยเรื่องการเก็บค่าคุ้มครองช่องแคบฮอร์มุซไปแล้วนะคะแต่การปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังรุนแรงดุเดือดอย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนี้โลกเริ่มกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งว่าการสู้รบอาจขยายวงไปยังแนวรบใหม่ในเยเมนหรือไม่ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะ Success.

0: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ประกาศกล้าวนะคะว่าจะเดินหน้าปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าซาฮารัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวค่ะและยังเตือนด้วยว่าเส้นทางส่งออกน้ำมันเส้นทางอื่นๆในภูมิภาคอาจจะตกเป็นเป้าหมายต่อไปในการโจมตีก็เป็นได้ค่ะแม้ IRGC จะไม่ได้บอกว่าเส้นทางส่งออกน้ำมันที่พูดถึงเป็นเส้นทางไหนแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดหนีไม่พ้นเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงค่ะโดยอิหร่านมองว่าในเมื่อสหรัฐรุกรานทางทะเลและปิดกั้นเส้นทางในมหาสมุทรอินเดียส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันและแก๊สไปทั่วโลกสหรัฐก็ต้องพร้อมรับมือกับการปิดเส้นทางขนส่งพลังงานที่เป็นผลประโยชน์ของอเมริกันและพันธมิตรด้วยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งมีสหรัฐนั่งเป็น1ใน5ชาติสมาชิกถาวรผ่านมติขยายเวลาการจัดทำรายงานประจำเดือนแจ้งต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรื่องสถานการณ์การโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลค่ะว่าทะเลแดงอาจจะกลับมาเป็นพื้นที่ขัดแย้งรุนแรงอีกครั้งหากอิหร่านต้องการที่จะยกระดับการกดดันสหรัฐซึ่งอาจจะทำให้อิหร่านเลือกใช้ไพ่เด็ดในมืออย่างกลุ่มฮูตีก็เป็นได้ค่ะช่องแคบบับเอลมันเดบนะคะเป็นประตูสู่ทะเลแดงที่ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกค่ะโดยการลำเลียงน้ำมันผ่านเส้นทางนี้เคยดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นตัวเลขเนี่ยแตะ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมปี2023นะคะก่อนที่ตัวเลขดังกล่าวจะลดลงมาเหลือวันละ 5.6 ล้านบาร์เรลในช่วงที่กลุ่มฮูตีเริ่มมีการโจมตีในทะเลแดงเพื่อตอบโต้สงครามในกาซาค่ะจากกราฟเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบลดลงเรื่อยๆจนแตะระดับต่ำสุดค่ะตัวเลขอยู่ที่ 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในเดือนธันวาคมปี2024ขณะที่สหรัฐจับมือกับยุโรปอารักขาทะเลแดงและทำข้อตกลงหยุดยิงมีการทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาก็เลยทำให้ความตึงเครียดในจุดนี้เขาเบาบางลงค่ะส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกน้ำมันถ้าคุณผู้ชมดูกันดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นทันทีนะคะแต่เมื่อสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากการโจมตีจนนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบับเอลมันเดบจึงยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านช่องแคบดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 3.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงก่อนเกิดสงครามเป็น 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังจากซาอุดิอาระเบียเปลี่ยนกลยุทธ์ลำเลียงน้ำมันค่ะเลียงช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยส่งผ่านท่อส่งจากบ่อน้ำมันริมอ่าวเปอร์เซียมาลงเรือที่ฝั่งทะเลแดงค่ะเพื่อขนน้ำมันมาส่งยังเอเชียซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ดังนั้นการเคลื่อนไหวใดๆของกลุ่มฮูตีเพื่อขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบรุนแรงในห้วงเวลาที่ฮอร์มุซกลับมาถูกปิดอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่อิหร่านหงายไพ่กลุ่มฮูตีที่อยู่ในมือแต่การใช้ไพ่ใบนี้มากดดันสหรัฐและอาจจะรวมถึงทั้งโลกจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะจะเพิ่มแต้มต่อรองให้อิหร่านบนโต๊ะเจรจาสหรัฐได้หรือไม่และในตอนนี้ค่ะคำถามสำคัญอีกข้อคือการทูตถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าเจอทางตันจริงๆแล้วหรือยังค่ะการปิดช่องแคบฮอร์มุซแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการปิดตายเส้นทางส่งออกน้ำมันทางทะเลจากอ่าวเปอร์เซียเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าไม่มีเส้นทางไหนค่ะที่จะมาทดแทนได้ทั้งหมดในขณะนี้แต่ว่าช่องแคบบับเอลมันเดบค่ะต่างออกไปคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วยังสามารถลำเลียงน้ำมันแล้วก็สินค้าได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานานขึ้นและมีต้นทุนที่สูงขึ้นเท่านั้นเองสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐเขาเปรียบเทียบการเดินเรือผ่านทะเลแดงกับการเดินเรืออ้อมแอฟริกาถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยระยะทางต่างกันมากทีเดียวนะคะคือถ้าเดินเรือจากทะเลอาหรับผ่านบับเอลมันเดบนะคะออกคลองซูเอซในอียิปต์ค่ะแล้วก็ไปที่รอตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์จะใช้เวลาประมาณ19วันแต่ว่าถ้าอ้อมแหลมกูดโฮปเนี่ยจะกินเวลาเพิ่มเป็น34วันแต่ว่าการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในจุดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพียงแค่เรื่องเดียวในขณะนี้ค่ะนี่เป็นภาพการโจมตีรันเวย์สนามบินนานาชาติซานาเมื่อวันจันทร์คุณผู้ชมซึ่งแม้ว่ารัฐบาลเยเมนจะระบุว่าเป็นผู้ลงมือนะคะแต่กลุ่มฮูตีซึ่งควบคุมพื้นที่ในกรุงซานาและตอนเหนือของประเทศกลับชี้นิ้ว ล่าวโทษไปที่ซาอุดิอาระเบียค่ะกลุ่มฮูตีกล่าวหาว่าสหรัฐยุยงให้ซาอุดิอาระเบียลงมือและขู่ด้วยว่าถ้าสถานการณ์ยังเลวร้ายแบบนี้ไปเรื่อยฮูตีจะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบค่ะพร้อมทั้งระบุด้วยว่ากลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วด้านกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนระบุนะคะว่าการโจมตีรันเวย์สนามบินในกรุงซานาก็เพื่อขัดขวางไม่ให้เครื่องบินของอิหร่านที่ละเมิดอธิปไตยเยเมนลงจอดค่ะก่อนที่จะมีการเปิดเผยในภายหลังนะคะว่าเครื่องบินของอิหร่านได้ลงจอดที่สนามบินในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีริมทะเลแดงแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมกำลังกลายเป็นบททดสอบสำคัญเขาว่าข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนตั้งแต่ปี2022จะยังคงศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนและเยเมนจะโดนลากเข้าสู่สมรภูมิรบครั้งนี้แบบเต็มตัวด้วยหรือไม่ค่ะตอนนี้นักวิเคราะห์จำนวนมากยังคงเห็นตรงกันนะคะว่าสหรัฐแล้วก็อิหร่านไม่น่าที่จะอยากกลับมาเปิดศึกเต็มรูปแบบกันอีกครั้งแต่จะใช้วิธีค่อยๆเพิ่มแรงกดดันเพื่อสร้างแต้มต่อรองบนโต๊ะเจรจาให้กับตัวเองค่ะซึ่งการเดินเกมเช่นนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงครั้งใหญ่คุณผู้ชมและที่น่ากังวลมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านจะหาจุดร่วมที่ลงตัวกันได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคืนนี้ยังมี18จังหวัดนะครับที่เสี่ยงเจอฝนหนักติดตามกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มเบาลงนะคะแต่ว่าสำหรับคืนนี้ก็ยังมีจังหวัดเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะซึ่งเป็นฝนที่ตกหนักจากกลุ่มฝนที่ยังคงปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดค่อนข้างแรงนะคะเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ส่งผลทำให้คืนนี้นะคะยังคงมีจังหวัดเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงน้อยไปจนถึงปานกลางรวมทั้งสิ้น18จังหวัดดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและที่กระบี่ค่ะก็ขอให้เฝ้าระวังนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงก็คือตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะสําหรับชาวเรือนะคะคืนนี้เริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มที่จะพัดเบาบางลงก็ส่งผลทําให้คลื่นลมในทะเลนั้นเริ่มมีกำลังอ่อนลงไปด้วยนะคะโดยที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีความสูงของคลื่นลดลงมาอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะแต่ช่วงนี้นะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือยังต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมาร์กุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารราตั้งเมื่อวันที่5 พฤศจิกายน 2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในชองโกลส์ปวงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
0: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
2: เวลา 13:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่สนองพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568ถึง2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99ด้วยวิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้แก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกทั้งยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวกชัยนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุงตำบลโคกครวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10คนผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายรวมถึงส่งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้และสระ

เก็บน้ำสาช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมมีผลผลิตจากโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จากกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข .113 ด้วยวิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข .113 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชนประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กวก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนาวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีถ่ายกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพด้านกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนทั้งยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับการเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีดินดีข้าวดีรายได้ดีด้านกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวัติราชาวาสใจความของการสวดพระอภิธรรมมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในการถวายพระทหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามพระอภิธรรมเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิ

0: สกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปการสดับพระพิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปทัตตาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปการนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีแสดงถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการดำเนินงานตาม

0: ความยุติธรรมนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเราขอต้อนรับคุณสุกัญญาตันการสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแม่น้องเหมยนะคะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องของคดีนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2อันได้ไหมคะคุณแม่ก็คือช่วงเหตุการณ์ก่อนที่น้องเหมยจะเสียชีวิตแล้วก็หลังจากน้องเหมยเสียชีวิตคือก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยที่มีรายงานก็คือว่าน้องถูกทำรงวินัยคือพูดภาษาชาวบ้านคือถูกลงโทษทางวินัยอย่างต่อเนื่องจากรุ่นพี่แล้วพอเสียชีวิตปั๊บเนี่ยก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งซึ่งคนพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะให้คุณแม่เล่าช่วงแรกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรสั้นๆแล้วก็มันมีประเด็นไหนบ้างที่คุณแม่ติดใจ
1: อ๋อเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นการเรื่องบันได
0: ค่ะ
1: เรื่องบันไดที่หลายๆคนทราบ
0: คือน้องอยู่ในโรงเรียน
1: ใช่ค่ะการใช้บันไดที่เขาจะมีว่าถ้ารับแหวนแล้วเขาจะมีรับแหวนแล้วจะได้รุ่นได้ชุดบลูแล้วจะได้รุ่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะถึงจะใช้บันไดนี้ได้ซึ่งเขาตั้งกฎเกณฑ์กันมา
0: ค่ะ
1: ก็เมยเขาก็รับชุดบลูแล้วรับแหวนแล้วรับชุดบลูแล้วไอ้เรื่องบันไดเราก็ไม่รู้ว่าน
0: ั่นคือช่วงสิงหาคม
1: ใช่ค่ะ
0: สิงหาคมปี2560
1: ใช่ค่ะว่ายังจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ทีเนี้ยที่เมยเขาขึ้นไปก็คือขึ้นไปกับพี่คนนึงพี่คอมแมนด์อีกคนหนึ่ง
0: ซึ่งพี่ชวนขึ้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คุยกันแล้วก็ไปแล้วก็แยกย้ายแล้วพอดีว่าเมย์ขากลับมาเนี่ยก็มาเจอพี่คนเนี้ยแล้วก็เลยเป็นปัญหากันมา
0: พี่ที่สั่งลงโทษ
1: ใช่ค่ะเป็นปัญหากันมาอันนี้คือการทำร้ายร่างกาย
0: ค่ะ
1: ถูกต้องแล้วที่ศาลท่านตัดสินนะทำร้ายร่างกายเพราะว่าเมย์เขายังไม่ได้เสียชีวิตแต่เพียงแค่ว่าเขาโดนกู้ชีพขั้นสูงก็คือปั๊มหัวใจแล้วพยายามให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลอ
0: ันนั้นคือคดีแรกซ
1: ึ่
0: งศาลตัดสินไปเมื่อปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นศาลทหาร
1: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินว่ารุ่นพี่มีความผิดแต่ว่าให้ละเว้นการลงโทษจำคุก
1: ก็ยังให้รอใช่
0: คล้ายๆรอลงอาญา
1: ใช่ค่ะให้รอ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เราก็จะตามที่ตามอยู่ก็คือว่าวินัยตัดสินเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงศาลแต่ทีนี้เราก็จะไปถามว่าทางวินัยล่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ายังไงแค่นั้นเองไม่ได้ว่าเราไม่ยอมรับนะยอมรับแต่ทีนี้เราจะไปถามเรื่องวินัยว่าเนี่ยเมื่อคำสั่งศาลเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะมีโทษทางวินัยอะไรหรือไม่ค่ะ
0: เพราะคุณแม่เคยพูดว่ามันมองเหตุการณ์แค่วันนั้นไม่ได้แต่ว่ามันมีลักษณะของการกระทำต่อเนื่องจนนำมาสู่การเสียชีวิตของน้อง
1: ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยเมยเขาก็มีใบทุเลาการฝึกของแพทย์ให้ทุเลาการฝึกพอเมยเดินลงมาเรียนเนี่ยจากกองแพทย์ลงกองพันเพื่อไปเรียนเนี่ยระหว่างทางเขาก็เจอพี่เราก็สั่งปล่อยม้าทำลงวินัยอีกซึ่งคุณแม่ได้คุยกับเขาว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพราะว่ารู้ไหมว่าน้องอะได้รับการยกเว้นการฝึกอยู่ที่หมอให้มาเขาบอกว่าทราบแปลกใจไหมคะแต่ที่ทำเนี่ยอยากทดสอบสมรรถภาพน้องว่าพร้อมที่จะลงกองพันไหมหนูก็คือตาปิดๆอะคืออะไร
0: แต่ประเด็นนี้ก็คือที่คุณแม่พูดก็คือเรื่องวินัยเนี่ยยังไม่มีการแตะ
1: วินัยเรื่องวินัยของพี่คนแรกเนี่ย
0: ค่ะ
1: จนศาลตัดสินเนี่ยตั้งแต่เริ่มคดีมันเนี่ย9ปีเนี่ยแล้วจนศาลตัดสินเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำตอบถึงมาร้องมาสอบถามว่าคุณแม่ทำจดหมายนะคะทำจดหมายถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเราร้องเรื่องวินัยเนี่ยสอบถามเรื่องวินัยไปเนี่ยทำจดหมายไปหลายฉบับอยู่แต่ก็ตอบรับมาด้วยใบสีฟ้าที่คุณแม่ส่งไปค่ะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนอื่นก็ไม่ได้กลับมาไม่รู้เลยว่าเขาโดนวินัยอะไรมั้งไม่รู้เลยค่ะไม่รับทราบเลยเราก็ยังถามไปอยู่นั่นน่ะจนเมษาเนี่ย2เมษาเนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายที่เราส่งไปก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบว่าตกลงเนี่ยเขาดูเรื่องวินัยที่ลงโทษเรื่องวินัยไหมหรือว่าแล้วคือไม่มีคำตอบมาให
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นก่อนที่น้องจะเสียชีวิตคือ17ตุลาคม2560 ตามรายงานที่ปรากฏ

0: ยก็คือน้องก็ถูกทำรงวินัยอีกหลายครั้ง
1: ก็มันมีอย่างนี้ครับพี่นาก็อย่างที่คุณแม่บอกว่าฝืนใบคำสั่งแพทย์
0: ค่ะ
1: หนึ่งพอกลับมาเนี่ยพอแล้วก็เขาก็ไปดูงานทางภาคตะวันออกเนี่ยพอกลับมาส่งเนี่ยครั้งสุดท้ายก่อนตายเนี่ยพ่อแม่มาส่งวันที่15
0: ค่ะ
1: 16เนี่ยเราไม่รู้หรอกกลางคืนน่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไร
0: คือคืนก่อนเสียชีวิต
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเช้านั้นน่ะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ที่ทราบอ่ะเช้าเนี่ยเขาบอกว่าน้องถูกสั่งทำรงวินัยเพราะเดินผ่าแถวซึ่งตอนนั้นมีการเรียกรวมแถวดุริยางอยู
0: ่
1: แต่เมย์เขาเป็นชมรมแฟนซีดิวเมย์เขาก็บอกกับพี่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ชมรมนี้พี่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็เรียก
0: คือพี่คนนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะคนละคนแล้วตอนนี้เป็นคนละคนแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรเขาก็สั่งทำลงวินัยน้องจนน้องเมย์เนี่ยคือสลบคาโรงเลี้ยงแล้วก็เป็นการหามส่งกองแพทย์เนี่ยค่ะ
0: ไปที่ศูนย์แพทย์ในโรงเรียนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเขาเรียกกองพยาบาลกองแพทย์ค่ะก็ทีเนี้ยพอเมย์ไปอยู่กองแพทย์เนี่ยคุณแม่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้ทำการตรวจอะไรเบื้องต้นหรือเปล่าไม่รับทราบเลยเพราะว่ามันไม่มีใครมาแจ้งเราว่าลูกเราเป็นอะไรรู้ตอนที่น้องเมย์เขาเสียนั่นแหละแล้วคุณแม่ได้กลับไปเอาประวัติการรักษาทั้งหมดกลับมาก็ถามมีโอกาสก็เลยได้ถามคุณหมอท่านหนึ่งก่อนเป็นผู้หญิงถามว่าคุณหมอลองเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมย์ขึ้นกองแพทย์ไงถามเขาบอกว่าโดนทำลงวินัยก็เด็กคงไม่ได้กินข้าวคิดว่าเป็นลมเพราะไม่ได้กินข้าวอ่ะหนูก็บอกโอเคและครั้งที่สองเมย์ลงไปเดินลงจากกองแพทย์เพื่อไปเอาชุดที่กองพันแล้วเดินกลับขึ้นมาแล้วล้มก่อนถึงกองแพทย์สี่แยกมันจะเป็นสโลปเนินนะคะล้มไปก่อนอ่ะทีนี้แม่ก็ถามว่าล้มครั้งเนี้ยคุณหมอได้เช็คอะไรเพิ่มเติมไหมหมอไม่ได้เช็คเพิ่มเติมหรอกค่ะเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนเนอะหมอคิดว่าน่าจะเป็นลมน่าจะเป็นลมอากาศมันร้อนอบอ้าวน่าจะเป็นลมหนูว่าแล้วครั้งที่สามที่เขาตายเนี่ยตอนที่เขาชักอยู่เนี่ยดิ้นอยู่เนี่ยได้การปฐมพยาบาลอะไรบ้างไหมพี่เมย์เขาก็ช่วยถามนะได้ใช้เครื่อง AED ไหมอะไรเขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่มันหนัก
0: แล้วน้องก็คือจากบันทึกเนี่ยก็คือน้องเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
1: ประมาณว่าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วทีเนี้ยเราก็มาหาว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงหยุดเต้นก็จะมีข่าวในโรงเรียนเนี่ยออกมาว่ามีเรื่องสุขภาพขึ้นกองแพทย์บ่อยซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครรู้เนี่ยช่วยดูประวัติช่วยอ่านประวัติหน่อยว่าเด็กอ่ะมันขึ้นกองแพทย์ทุกคนนั่นแหละแต่ขึ้นไปด้วยสาเหตุอะไรเมย์เขาก็ไปทำการรักษาเจ็บข้อมือเจ็บข้อเท้าเหมือนก็ฝึกไงคะแล้วก็ไปผ่าฝีที่ตาเมย์ไม่เคยแอดมิดค่ะพี่นาเมย์ไม่เคยแอดมิดเลย5เดือนเมย์ไม่เคยแอดมิดวันแรกคือ22สิงหาที่โดนทำลงวินัย
0: พอคุณแม่ทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องเนี่ยจุดตรงนั้นเนี่ยสงสัยไหมฮะสงสัยอะไรมากที่สุดสงสัยจุดที่เรากำลังคุยกันอยู่หรือเปล่าคะ
1: แม่สงสัยมาโดยตลอดค่ะพี่นาเพราะว่าเคยพูดกับลูกแล้วที่โรงพยาบาลย้อนกลับไปที่วันที่22 23สิงหานะคะแม่พูดกับลูกแล้วว่าขอให้เขาอ่ะลาออกเพราะว่าเขาโดนขนาดเนี้ยคุณอยู่ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าผู้พันเขาก็ไปคุยกับผู้พันเนี่ยผู้พันเขาแบบว่าเดี๋ยวจะทำโทษ

0: พี่ที่กระทําผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสั่งแบบนู้นแบบนี้แล้วต่อหน้ากองพันน่ะประกาศต่อหน้าทุกคนน่ะเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะถ้าคุณจะไปประกาศเนี่ยแทนที่คุณจะเรียก2คนมานั่งคุยกันแล้วคุณจะหักคะแนนอะไรแต่คุณประกาศเหมือนการเสียหน้าเนี่ยก็บอกลูกคงอยู่ยากแล้วออกเขาก็บอกไม่ออกเขาเดินมาไกลแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคิดจะอยู่เนี่ยต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยแหละค่ะแล้วมันก็มาเกิดเหตุการณ์ซ้ำเหตุการณ์ซ้อน
1: ก่อนที่ร่างน้องเมย์จะถูกส่งแล้วก็ชันสูตรแล้วก็พบว่าอวัยวะหายเนี่ยคุณแม่ติดใจไหมฮะว่าทำไมน้องถึงเสียชีวิต
0: ติดใจค่ะจริงแล้วถามว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรรู้แหละแต่ทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่หรือพี่เมียงในคืนนั้นเนี่ยบอกกับผู้พันทั้งหมดเลยผู้บริหารโรงเรียนที่มายืนรอเนี่ยเป็น10คนเลยบอกว่าพอแล้วเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเรายุตินะ
2: เราจะเอาลูกกลับไปบำเพ็ญกุศลเรื่องทั้งหมดเนี่ยขอให้จบลงแค่นี้หนูเป็นคนพูดทั้งที่มันรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าเมยเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาสุขภาพและโดนอะไรมาตลอดมันก็ทำให้เราก็เขาก็รับปากเรานะเขาก็บอกโอเคจบงั้นเดี๋ยวก็จะมีการส่งไปผ่าชันสูตรอะไรแล้วก็พูดกันแล้วก็เขาเป็นตัวแทนว่าจะเอาไปผ่าชันสูตรแล้วก็เราก็งั้นก็เราก็มาขอเตรียมงานให้ลูก
1: ตอนนั้นทำไมคุณแม่ทำใจจบได้คะ
2: พี่นาเราอยากจบสวยๆเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเราไม่อยากทะเลาะอะไรกับใครแต่ทีเนี้ยที่กลับมาเนี่ยที่กลับมาต้องดำเนินคดีเนี่ยเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยมาเริ่มก่อนเริ่มปล่อยข่าวเริ่มให้เด็กนักเรียนออกมาทำท่าหัวปักออกมาล้อเลียนออกมาด่าทอว่าเมยเนี่ยไอ้ขี้โกหกซึ่งมันยอมไม่ได้ทำไมอ่ะเราตกลงแล้วเนี่ยคุณก็โตเราก็โตเราเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องเหรอแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณปล่อยให้หลายๆคนเนี่ยออกมาได้ยังไงออกมาพูดได้ยังไงออกมาว่าเมยได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มแล้วก็พี่เบี้ยงอ่ะเขาก็ได้ข่าวเพื่อนเขาเนี่ยเป็นทหารเหมือนกันเขาก็บอกว่าเมี่ยงมึงอย่าเผานะน้องอ่ะมันไม่ได้ตายปกตินะพี่เมี่ยงก็เลยมาคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเลยลูกอยากทำอะไรลูกทำไปเลยเมี่ยงเขาก็เลยถึงการที่ไม่เผาเก็บศพไว้เพื่อทำการชันสูตรครั้งต่อไปเรื่องมีแค่นี้เองพี่นะไม่มีอะไรเลยถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเราดูจบไปนานแล้วไม่มาออกมา9ปีมานั่งทุกข์ใจซ้ำซ้อนอยู่อย่างนี้หรอก
1: แต่ช่วงการชันสูตรเนี่ยคุณแม่ก็ต้องเจอกับข้อที่จริงที่มันสะเทือนใจมากอีก
0: ใช่ค่ะใช่ก
1: ็อันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ติดใจมากที่สุดในขณะนี้
0: ใช่ใช่ใช่คือเราไม่รู้หรอกว่าเมยเนี่ยผ่าชันสูตรออกมาเนี่ยไม่มีอวัยวะข้างในเลยหายไปหมดเลยเพราะว่าทั้งที่ว่าทางที่โรงเรียนเนี่ยเขาประสานงานให้เขาก็บอกอาจจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งทุกคนรู้หมดเมียงรู้หมดพ่อรู้หมดใครทุกคนในนั้นที่นั้นเนี่ยห้องประชุมที่โรงเรียนเนี่ยรู้หมดว่ามีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเล็กน้อยคือทำมือเนี่ยเล็กน้อยโอเคแล้วก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่พอพี่เมี่ยงเอาไปผ่าเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยจึงรู้ว่าเมย์เมี่ยงร้องไห้ออกมาบอกว่าแ

0: น้องไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่เศษเหลือแต่เศษปอดเหลือแต่เศษหัวใจเหลือแต่เศษแล้วก็ในตัวน้องอ่ะเขาหนูว่าไม่ต้องพูดแม่เขาก็ลำบากใจที่จะพูดอ่ะแม่ในตัวน้องอ่ะเขาก็สั่นหัวมาพอละแม่รู้อยู่แล้วเหมือนกับที่แม่รู้แหละพอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้ว
1: ซึ่งสิ่งที่หายไปเนี่ยถ้ากลับมาในแง่ของคดีเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าทำคดีหรือเปล่าคะ
0: เป็นค่ะเป็นมากเพราะว่าจุดตายหายออกไปหมด
1: เดี๋ยวให้คุณแม่เล่าก่อนว่ามันมีคดีทั้งหมดกี่คดีที่คุณแม่ต้อง
0: ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้มีคดีที่ทำร้ายร่างกายอยู่
1: 1
0: คดีคดีคุณหมอ
1: ค
0: ่ะคือวันตายทั้งหมดเลยคือตรงเนี้ยมันสำคัญเกี่ยวกับวันตายและคดีที่แจ้งความไว้สน.พญาไทก็คือเรื่องอวัยวะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งพออวัยวะหายไปเนี่ยมันก็กระทบ
0: มาก
1: กับตรงนี้เลย
0: ใช่เพราะว่าจุดสำคัญไม่อยู่มันไม่รู้ว่าเมยเป็นอะไรตายเพราะว่าทุกคนบอกว่าร่องรอยในตัวเมยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตายแล้วมันไม่ทำให้ตายแล้วอวัยวะไอ้จุดตายมันอยู่ไหนเราก็หาไม่ได้อีกเพราะว่าเขาบอกมันโดนทำลายหมดทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงเพราะว่าอ่ะถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่พอตรวจไม่ได้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าขออวัยวะกองโฟมเหล่านั้นจากที่สองเนี่ยขอกลับบ้านเพื่อไปฌาปนกิจหมอก็บอกว่ารับไปไม่ได้อ่ะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็ตีความไม่ได้อีกพอบอกไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยบอกเอ้าแล้วตกลงมันใช่หรือมันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราก็จะได้ดำเนินการทางในทรัพย์ในพี่บอกว่าของพวกนี้ที่เขาเอาออกไปมันเป็นทรัพย์ของเรานะไปทำเราก็จะได้ดำเนินคดีให้เต็มที่ทีนี้มันไม่มีใครมาตีความหมายให้เราเลยมันเป็นอะไรที่ยากถ้ามันยากจริง
1: ๆคุณแม่พูดคำว่ายากในกระบวนการทั้งหมดที่คุณแม่สู้มากับครอบครัว8ปี9ปีเต็มเนี่ยคือถ้าเราพูดว่ายุติธรรมที่ล่าช้ามันก็เหมือนไม่ยุติธรรมใช่ไหมฮะถ้าในประสบการณ์คุณแม่ตรงไหนยากที่สุดสำหรับการต่อสู้กับการให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมการหาพยานการหาหลักฐานการด
0: ี
1: ลกับเจ้าหน้าที่ตรงไหนยากสุดคะ
0: หนูบอกทุกด้านเลยได้ไหม
1: ได้
0: พยานยังไม่มีอยู่แล้วหนูไม่มีพยานปากยังไม่มีหนูจะมีพยานแค่ว่าแพทย์เท่านั้นแต่พยานปากที่อยู่ณสถานการณ์นั้นซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยไม่มีเราหาไม่ได้มันไม่มีใครหรอกที่อยากจะมาเดือดร้อนเพราะตอนนั้นเขาเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่มีใครอยากที่จะมาเป็นพยานให้หรอกออกมาพูดกันได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรแต่ถามว่าพร้อมที่จะไปเป็นพยานไม่ได้มันอึดอัดมันทำอะไรไม่ได้อะ
1: เมื่อ 2-3 วันก่อนคุณแม่ไปยื่นหนังสือแล้วก็ทางคุณโรมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยรับเรื่องไว
0: ้
1: เท่าที่คุยกับคุณโรมเนี่ยมันเมื่อสักครู่คุณแม่บอกว่ามันยากมากที่จะหาพยานหาหลักฐานหาอะไรมันมีทางไปต่อไหมฮะเอาคดีที่คุณแม่อยากจะได้คำตอบมากที่สุดก็คือ เรื่องอวัยวะเนี่ยค่ะ
0: มันยากตรงที่ว่าอย่างพี่ทนายเขาพูดไปนะคะพี่นาว่าคดีทุกคดีเนี่ยมันเข้าสู่ศาลทหารแม่แบบเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจเขตสารทหารเพราะเป็นแค่พลเรือนเบ

0: เขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารเขาอยู่ในอำนาจศาลทหารซึ่งแม่แหม่มไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้ถ้าไม่สั่งฟ้องแม่แหม่มก็ไม่สามารถที่จะฟ้องเองได้คือถ้าไม่สั่งทั้งหมดเนี่ยคือก็ยืนดูเฉยๆว่าโอเคปล่อยให้คดีเนี่ยมันหมดไปอายุความไปตามนั้นมันเหมือนกับเขากำลังยัดโชคชะตาเนี่ยให้เราแต่แม่ไม่ยอมรับเนี่ยก็พยายามดิ้นสู้พยายามหาลู่หาทางทำทุกอย่าง
1: กรณีที่คุณโรม รับเรื่องไปเนี่ยจะนัดคุยนัดแรก23ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรบ้างที่คุณแม่คิดว่าเขาสามารถจะทำได
0: ้ยังไม่รู้อ่ะพี่นาแต่ว่ามีแนวโน้มว่าน่าจะดีแล้วมีคำตอบให้ไม่ใช่อย่างที่เราเพ่งคว้างมาตลอดน่าจะเป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่ดีอะค่ะเดี๋ยววันที่23เนี่ยเราจะลองดูเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาจะต้องเรียกทุกภาคส่วนมาว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมตำรวจถึงไม่ฟ้องไม่ส่งฟ้องอัยการถึงไม่ส่งฟ้องไม่สั่งฟ้องอย่างเงี้ยต้องมาดูค่ะว่าแรกเลยตำรวจตั้งเรื่องว่าอะไรอย่างไรค่ะ
1: 8เกือบ9ปีแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสียอะไรที่พอจะทำให้คุณแม่นอนหลับตอนคืนได้บ้าง
0: มันตอนแรกๆนะทำใจไม่ได้เลยแม่ก็ต้องเข้าหาธรรมะอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่นามันเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องเข้าหาเราต้องยอมรับเราต้องรู้ในความสูญเสียนั้นเราใช้ตรงเนี้ยปฏิบัติไปแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกดอกกุหลาบที่เมยเขาชอบมันเยียวยาเราวันไหนที่เราคิดถึงเขามากๆหรือว่าทุกข์ใจมากๆก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ 3-4 ชั่วโมงก็อยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่กับต้นกุหลาบนะคุยกับกุหลาบเนี่ยอยู่ได
1: ้ความทุกข์มันคืออะไรมันคือการที่น้องเมยไม่อยู่หรือว่าไม่รู้ว่าน้องเมยจากไปเพราะอะไร
0: ความทุกข์มันเกิดจากที่ว่าเรากำลังหาความยุติธรรมให้เขาไม่ได้มากกว่ายอมรับได้ว่าเขาจากเราไปยอมรับอันนี้ไม่ได้เสียใจแต่เวลาทุกครั้งเนี่ยพอคิดถึงเขาเนี่ยเรามาคิดถึงหลายคนที่พูดที่ว่ายัดข้อหาใส่ครอบครัวเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องหาคำตอบให้เขาว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่มันหนักมากนะมันก็คือพอเมยตายเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของทางลูกเลี้ยงหรือทางใครพี่นามันกลับมาเป็นปัญหาของทางบ้านเพราะว่าเรารู้ว่าลูกเราป่วยแต่เรายังให้ลูกเรียนอยู่ทำไมไม่เอาลูกออกไปซะประมาณเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันมาโทษครอบครัวหมดเลยมันไม่ได้มีใครยอมรับว่าเขาตายในนั้นที่เราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่าแต่เปล่าเขาโยนปัญหาเนี่ยกลับมาให้ครอบครัวหมดเลย
1: ถ้าคุณแม่ได้ความยุติธรรมหมายถึงคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องตรงนี้มันจะหายไปไหมคะ
0: ถ้าได้รับความยุติธรรมและคำตอบที่มันถูกต้องและตรงกับความจริงอะพี่นาหนูยอมรับได้อยู่แล้วยอมรับได้อยู่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ที่บิดนะที่บิดนะอย่างที่ว่าเขาตายด้วยหัวใจวายแล้วก็ต้องมาถามว่าเพราะอะไรถึงทำให้เขาหัวใจวายไม่ใช่เขาหัวใจวายอ๋อก็หัวใจวายธรรมดาเอ้าก็ไม่มีใครไปทำอะไรเขานี่ อยู่ๆเขาก็มีปัญหาสุขภาพ

0: ขาเองเขาหัวใจวายไปมีปัญหาทุกป่ะแต่ไม่มีใครถามว่าไม่มีใครที่จะอยากจะถอยหลังกลับมาว่าเฮ้ยอะไรคืนวันที่16มันเกิดอะไรไม่มีใครตามหาไม่มีใครตามหาเหตุที่เกิดในวันนั้นเลยค่ะ
1: กลับมาเรื่องที่จะเกิดขึ้นวันที่23แล้วเป็นคำถามสุดท้ายเนี่ยคุณแม่เคยให้สัมภาษณ์รายการก่อนหน้าว่าเหมือนกับขอนไม้ที่ลอยมาอันนี้มันเป็นความหวังที่สุดหรือเปล่าคะตั้งแต่สู้คดีมา
0: คงมันใช่เลยอ่ะพี่นามันใช่เราอ่ะก็บอกว่าเราเหมือนคนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนะมันไม่เห็นฝั่งไม่เห็นฝั่งวันนึงเนี่ยมันมีขอนไม้ซัดมาหาเราก็เพียรว่ายไปพอเจอขอนไม้เนี่ยเราก็ต้องคว้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าขอนไม้เนี่ยเขาจะพาไปถึงฝั่งหรือเปล่าหรือเขาจะจมลงกลางทะเลเลยพาเราจมลงกลางทะเลเรายังไม่รู้
1: แต่คุณแม่บอกว่ามันอาจจะมีโอกาส
0: มันอาจจะมีโอกาสไงมันอาจจะพาเราลอยไปถึงตรงไหนได้สักที่นึงหรือว่าอาจจะถึงฝั่งเลยก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสต้องคว้าเพราะว่าแม่จะทำทุกวิถีทางก็ทำหนังสือเนี่ยถึงคณะกรรมการตำรวจทำแล้วก็ไม่ได้ตอบรับคุณแม่ก็รอถึง2อาทิตย์เขาไม่ตอบรับคุณแม่ก็เลยทำถึงของกมธ.คณะกรรมการของกฎหมายแล้วก็พอเขาได้รับเนี่ยเขาก็ติดต่อนักเลยเนี่ยมันก็เหมือนอุ๊ยมันมีขอนมันมีขอนไม้อยู่2อันเนี่ยแต่อีกอันนึงไม่มาไงมันไปทางอื่นแล้วอ่ะมันมีอันเนี้ยมาหนูก็ต้องฟ้าไว้
1: เราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อนะคะเดี๋ยววันที่23กรกฎาคมนี้คงจะได้เห็นอะไรที่หวังว่าจะมีความคืบหน้าไปจากที่เป็นอยู่ในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมานี่ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่คะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

ร็อกโคนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ทีแต่มุ่นแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7ที่8 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิด
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได
2: ้ไม่ได้
3: โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนมีสิไรหรอ
2: ปอบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้ออก
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
2: ไม่ใหญ่แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16 กรกฎาคมนี้3 ทุ่มครึ่ง

0: ต่อตาฟันต่อฟันสหรัฐอิหร่านแลกหมัดเดือดจับตาช่องแคบปรับอามันเดบไพ่ต่อรองสุดอันตรายของอิหร่านยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้มองความเป็นไปได้หลังรัฐบาลสหรัฐเปิดแคมเปญปิดสวิตช์ศาลอาญาระหว่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดโปงมหาเศรษฐีกัมพูชาปล่อยเช่าอาคารเป็นฐานสแกมเมอร์และค้ามนุษย์อาเซียนไวป์กับสุขสดชื่นเปิดเหตุผลชาวเวียดนามนิยมใช้จักรยานยนต
0: ์สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับเป็นอีกวันที่เรายังติดตามวิกฤตในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มจะขยายวงกว้างจากช่องแคบฮอร์มุสไปยังช่องแคบบับอัลมันเดบนะครับหลังจากความรุนแรงในเยเมนเปิดฉากขึ้นในวันที่การค้าของโลกอยู่ในภาวะเปราะบางอย่างมากเราหันกลับมาดูการปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในสมรภูมิก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากทั้งสองฝ่ายเปิดฉากถล่มเดือดอีกครั้งหนึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเผยภาพเครื่องบินขับไล่ทะยานขึ้นจากเรือมุ่งหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนอกจากนี้ยังระดมยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายทางการทหารในรอบล่าสุดนะครับเป้าหมายกระจุกตัวอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสครอบคลุมฐานยิงขีปนาวุธและโดรนอิหร่านขีดความสามารถทางกองทัพเรือคลังเก็บกระสุนเครือข่ายการสื่อสารไปจนถึงจุดเฝ้าระวังชายฝั่งสะท้อนให้เห็นจากภาพกลุ่มควันดำลอยพวยพุ่งใกล้กับท่าเรือชาบาฮาทางตอนใต้ของอิหร่านการโจมตีของสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า30คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า260คนอิหร่านยังขู่จะล้างแค้นสหรัฐอย่างเด็ดขาดหลังจากทหาร7นายเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระดมทั้งขีปนาวุธและโดรนในการตอบโต้มุ่งโจมตีเป้าหมายทางการทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตเป็นหลักซึ่งคลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นนาทีโดรนพุ่งชนคลังสินค้าในเมืองท่าอัลชวยบาของคูเวตเมื่อวานนี้นะครับการโจมตีอย่างดุเดือดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกิดขึ้นในวันที่สหรัฐหันกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านอีกครั้งหนึ่งขณะที่กองกำลัง IRGC ขู่ปิดเส้นทางการเดินเรือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหรัฐและบรรดาประเทศพันธมิตรครับผู้นำสหรัฐแสดงความพร้อมในการเปิดฉากโจมตีทั้งโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านในสัปดาห์หน้าถ้าอิหร่านยังไม่ยอมหันกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานี่เป็นส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Fox News ครับ
2: This week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock

0: got all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Will these strikes continue?
0: They'll continue until I say it's enough.
2: ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็กลับลำแนวคิดในการเก็บค่าธรรมเนียม 20% จากเรือพาณิชย์ในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับอ้างว่าเป็นความเคลื่อนไหวหลังการหารือกับผู้นำประเทศในตะวันออกกลางและจะหันไปโฟกัสกับข้อตกลงด้านการค้าการลงทุนที่ประเทศกลุ่มนี้จะเข้าไปลงทุนในสหรัฐแทนเนื่องจากเขารู้สึกไม่ชอบในแนวคิดเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือ
3: I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait or for any other strait relationshipin terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. But we were doing it as a reimbursement. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. I think it's actually much better.
2: สัญญาณความตึงเครียดระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็น่าจะสะท้อนให้เห็นได้จากบรรยากาศภายในการประชุมรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบางช่วงบางตอนกันนี่เป็นช่วงที่สมาชิกสภาอิหร่านร่วมกันตะโกนวลี Death to America หรือความตายจงมีแด่อเมริกาในการประชุมนะครับถ้าเราไปถามประชาชนทั่วไปชาวอิหร่านในกรุงเตหะรานก็มีท่าทีไม่ยอมอ่อนข้อหลังจากสหรัฐหันกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอีกครั้งหนึ่งครับ
4: มีทุนซาร์เบเบซานะชนคือตอนนี้دقیقاً الان این روزا می‌بینیم امامیتونن ما یک سری شرایط رو ایجاد کنیم که این محاصره رو تا یه حدی کنترل کنه حالا روابطمون حتی با کشورهای دیگه اطرافمون حالا کشورهای همسایه میتونه چین باشه روسیه باشه این کارهای این چنینی بازارهایی که میتونه ایجاد بشه یقیناً میتونه تو شکستن محاصره موثر باشه ان شاء الله
5: خلل ایجاد خواهد کرد قطعاً این محاصره اقتصادی خلل ایجاد کرد ولی با مقاومت مردم ما قطعاً از این پیش تاریخی هم گذر میکنه
2: ช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้เป็นจุดตึงเครียดเพียงจุดเดียวนะครับเพราะเมื่อกลุ่มฮูตีในเยเมนปะทะกับซาอุดิอาระเบียทำให้ช่องแคบบับอามันเดบถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นอิหร่านก็กำลังส่งสัญญาณถึงการงัดไพ่อันตรายให้กลุ่มฮูตีปิดช่องแคบยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงและจะถือเป็นการเปิดแนวรบแห่งใหม่ในการเผชิญหน้าและกระทบต่อเส้นทางลำเลียงพลังงานถึง2เส้นทางด้วยกันนะครับหลังจากอิหร่านได้แสดงให้โลกได้เห็นถึงการใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นไพ่ต่อรองในความขัดแย้งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยเมื่อวานสมาชิกของกลุ่มฮูตีระบุว่าสหรัฐกำลังยุยงให้ซาอุดิอาระเบียโจมตีเข้าไปในเยเมนการยั่วยุในลักษณะนี้ไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐอย่างแน่นอนเพราะราคาน้ำมันอาจจะทะยานถึง200ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและหากอิหร่านและฮูตีประสานในปฏิบัติการร่วมกันจนก่อให้เกิดแรงกระแทกทางเศรษฐกิจมันก็จะส่งแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างนะครับสิ่งที่น่ากังวลคืออะไรมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Mission Creep หรือว่าการขยายขอบเขตความขัดแย้งแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ละฝ่ายเพิ่มเดิมพันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ข้ามเส้นไปสู่การเผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างเต็มรูปแบบในทันทีครับถามว่าประเทศที่น่าจะได้รับผลกระทบคือประเทศไหนก็คือซาอุดิอาระเบียที่พึ่งพาทะเลแดงในการส่งออกน้ำมันดิบผ่านท่อส่ง East West Pipeline ระยะทาง 1,200 กิโลเมตรซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงไม่ต้องไปพึ่งพาอ่าวเปอร์เซียในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนเส้นทางนำเรืออ้อมผ่านตอนใต้ของแอฟริกาก็ทำให้ต้นทุนการขนส่งของเรือพุ่งสูงมากขึ้นระยะในการเดินทางจะเพิ่มขึ้นอีก 10-14 วันค่าระวางเรือค่าประกันราคาพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยความเคลื่อนไหวนี้จะซ้ำเติมแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจหลังจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักไปแล้วครับ ท่ามกลางความขัดแย้งในหลายประเด็นที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้านเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการตัดขาดจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งระบบอ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อรัฐบาลนะครับแต่คุณธรณินทร์ความเป็นไปได้ในการปิดสวิตช์

0: ICC มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือถ้าไปมองในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับคุณพงษ์ทัศน์มีโอกาสน้อยมากครับเพราะว่ามีเงื่อนไขที่สหรัฐมีอยู่ด้วยครับถ้าไปดู ICC นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งองค์กรครับเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สหรัฐในยุคของทรัมป์สมัยที่2กำลังเพ่งเล็งอยู่ในเวลานี้นะครับกับการประกาศแคมเปญปิดสวิตช์ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ครับเป็นแคมเปญที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาระบุนะครับว่าเพื่อขัดขวางการทำงานศาลอาญาระหว่างประเทศกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรสุดโต่งที่ทำสงครามกฎหมายที่เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของสหรัฐครับชนวนของเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2025นะครับ ICC อนุมัติหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลในคดีสงครามกาซาครับทั้งได้ใช้คำสั่งประธานาธิบดีคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ ICCและไม่นานมานี้เองนะครับผู้พิพากษา ICC 3คนครับรวมตัวกันยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์ที่ศาลแขวงนิวยอร์กระบุว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐนั้นผิดกฎหมายและเป็นการแก้แค้นกลายเป็นการตอบโต้กลายเป็นการตอบโต้ด้วยแคมเปญปิดสวิตช์ ICC ครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยศาลอเมริกาเนี่ยอาจจะมองว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยทำหน้าที่เป็นศาลในทางการเมืองมากกว่าศาลที่จะอำนวยความยุติธรรมอย่างน้อยที่สุดก็คือในแง่ของทางมุมมองของทางศาลอเมริกาครับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเขาก็มองว่าเขาอยากจะเน้นเรื่องของการคุ้มครองอธิปไตยของรัฐเป็นหลักคือทุกอย่างจะรวมศูนย์ที่รัฐแล้วก็ไม่อยากให้ศาลระหว่างประเทศมาใช้อำนาจเหนือพลเมืองของตนเองหรือเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับรวมถึงพันธมิตรของทางสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือเป็นการยกระดับนะครับจากการไม่ให้ความร่วมมือนะครับหรือการคว่ำบาตรเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
1: เหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลทรัมป์คว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ ICC มองได้ว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับลงมือก่อนและป้องกันไม่ให้มีการดำเนินคดีใดๆในอนาคตต่อโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากการสั่งการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในต่างแดนด้วยครับสอดคล้องกับมาโกรูบิโอนะครับที่เปิดเผยใน Wall Street Journal อ้างว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวพยายามเรียกร้องให้ ICC ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สหรัฐจากนโยบายต่างๆครับเช่นการเนรเทศผู้อพยพส่งเครื่องบินไปโจมตีเรือลักลอบขนยาเสพติดซึ่งรูบิโอก็เตือนว่าหากปล่อยไว้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจโดน ICC ฟ้องร้องได้แต่ความเป็นจริง ICC ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะสอบสวนเจ้าหน้าที่สหรัฐเลยนะครับมาตรการที่สหรัฐเริ่มดำเนินการแล้วก็คือการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ ICC นะครับถ้าดูปัจจุบันแล้วมีเจ้าหน้าที่11คนด้วยกันนะครับที่ถูกคว่ำบาตรรวมถึงอัยการสูงสุดคาริมข่านด้วยครับและมีผู้พิพากษา8คนรวมอยู่ด้วยถูกระงับบัตรเครดิตปิดบัญชี Google Amazon แล้วก็โดนแบนไม่ให้เข้าสหรัฐด้วยนะครับและในทางการทูตครับสหรัฐกำลังกดดันประเทศภาคีที่มีฐานทัพสหรัฐอยู่นะครับหรือว่าอยู่ใต้ร่มเงาความมั่นคงของสหรัฐให้ปฏิเสธอำนาจศาล ICC ครับขณะเดียวกันก็อาจเพิ่มการตรวจสอบแล้วก็อาจตัดความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยังยอมรับ ICC แต่ยังรับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสหรัฐไม่ได้ปิดสวิตช์โดยตรงแต่หันไปใช้การกดดันทางมากกว่าครับ
2: ถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการปิดสวิตช์ ICC ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ICC เนี่ยตั้งขึ้นโดยฐานของธรรมนูญกรุงโรมนะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มีรัฐสมาชิกจำนวนมากเนี่ยเข้าร่วมการที่จะยุบศาลนะครับมันต้องเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของรัฐภาคีซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่แม้กระทั่งรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมด้วยซ้ำนะครับดังนั้นอเมริกาจริงๆเนี่ยทำเต็มที่ก็คงได้แค่ทำให้ ICC ทำงานได้ยากขึ้นนะครับเช่นมีการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ ICC เพิ่มเติมมีการจำกัดวีซ่าการจำกัดการเดินทางแล้วก็อาจจะมีการกดดันชาติที่เป็นสมาชิกของ ICC ที่อาจจะให้ดำเนินการเหมือนกับว่าให้ไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ถอนตัวออกมาแล้วก็อาจจะมีมาตรการทางการทูตมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆที่อาจจะมองว่าอาจจะเป็นการกดดัน ICC ทางอ้อมให้อำนาจของ ICC เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆครับ
1: ข้อเท็จจริงด้านหนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือสหรัฐไม่ได้เป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมร่วมกับสมาชิก ICC 125ประเทศครับจึงไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลโดยตรงนะครับเว้นแต่พลเมืองสหรัฐกระทำการในพื้นที่ของสมาชิกภาคีนี่คือความกังวลของสหรัฐครับขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้ทำข้อตกลงทวิภาคีไว้กับประเทศต่างๆนะครับว่าห้ามส่งตัวคนอเมริกันไปให้ ICC และ ICC ก็จะยอมแทรกแซงก็ต่อเมื่อประเทศนั้นๆไม่สามารถหรือว่ายินยอมสอบสวนคดีของ ตนเองครับซึ่งระบบศาลสหรัฐก็ยังทำงานได้อยู่นะครับส่วนคดีในอัฟกานิสถานครับตั้งแต่ปี2021 ICC ก็ได้ลดความสำคัญในการสอบสวนกองทัพสหรัฐลงไปมากแล้วครับถ้ามาดูความเชื่อมโยงกับไทยนะครับคุณพงษ์สถานครับอาจารย์ธนภัทรบอกว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงครับแต่ว่าเป้าหลักๆตอนนี้ก็คือภาคี ICC ที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐด้วยก็ต้องดูว่าจะเล่นกับสหรัฐด้วยหรือไม่ครับ
0: ถ้ามองในภาพใหญ่ก็สะท้อนให้เห็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นทรัมป์1ทรัมป์2ที่ละทิ้งระเบียบและกลไกระหว่างประเทศได้ด้วยนะครับ
1: ข
0: อบค
1: ุ
0: ณของชนชั้นนำกัมพูชากับกลุ่มทุนผิดกฎหมายได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดโปงว่ามหาเศรษฐีชาวกัมพูชาได้ปล่อยเช่าอาคารให้พลเมืองจีนคนหนึ่งใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์
3: รั้วลวดหนามสูงโอบล้อมอาคารหลายแห่งในเมืองโอซเมตจังหวัดอุดรมีไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอาคารเหล่านี้ตั้งอยู่ในอาณาเขตเดียวกับ Royal Hill Resort and Casino ของลิมเฮงมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลชาวกัมพูชาสภาพของอาคารถูกทิ้งร้างหลังจากกองทัพไทยโจมตีทางอากาศในเหตุปะทะชายแดนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วพื้นที่กว่า500ไร่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 3,000 คนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเชิงสืบสวนของรอยเตอร์พบว่าลิมเฮงกรุ๊ปให้พลเมืองจีนคนหนึ่งเช่าพื้นที่ของอาคารเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์และค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมเอกสารสัญญาเช่าฉบับ1เมื่อเดือนมีนาคมปี2024ชี้ว่า Royal Hill จะให้เช่าอาคาร3หลังเป็นเวลา2ปีในราคาเดือนละ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 6,700,000 บาทค่าเช่าดังกล่าวสูงผิดปกติสำหรับอาคาร3หลังในเมืองชายแดนเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารพาณิชย์ในย่านธุรกิจของกรุงพนมเปญที่ปล่อยเช่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในราคาเพียงเดือนละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 840,000 บาทเมื่อเข้าไปภายในอาคารพบการตกแต่งห้องให้เหมือนสถานีตำรวจและสำนักงานธนาคารของหลายประเทศเพื่อใช้เป็นฉากหลังในการก่อเหตุหลอกลวงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
4: ไม่มีสถานที่จริงมันเป็นสถานที่จำลองโดยที่คนสมมติว่าหนูเป็นตำรวจแล้วรูปถ่ายหน้ากล้องวิดีโอคอลค่ะมันไม่ใช่หน้าของคุณไม่ใช่ของหนูแต่เป็นของอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจจริงแต่โดยการจำลองขึ้นมาค่ะประมาณนี
5: ้เราเลยได้เห็นใครได้เห็น
4: เคยครั้งแรกอะเคยเพราะว่าเข้าไปวันแรกเราก็งงทำไมเขาพูดกันแบบวิหลอกฟอกเงินเรื่องขายยาเสพติดอะไรแบบกุเรื่องขึ้นมาแล้วก็เลยโอ้นี่เราอยู่ในอาชญากรรมเลยบอกกับแฟนว่าเราไม่ไหวแล้วอยากกลับ
3: การตรวจสอบของหน่วยงานความมั่นคงไทยพบว่ากลุ่มอาชญากรชาวจีนเป็นผู้ดำเนินการหลอกลวงภายใน Royal Hill แม้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบุคคลขณะที่รอยเตอร์ยังพบหลักฐานยืนยันว่าลิมเฮงเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าลิมเฮงกรุ๊ปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้ามนุษย์หรือการช่อโกงในคาสิโน
6: คือตอนนี้พยานหลักฐานที่ได้จากที่เนี่ยที่โอซาเมตนี่นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับซึ่งตรงนี้เราได้ไปทำการตรวจพิสูจน์นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเราเชื่อว่าการที่ตั้งฐานสแกมนะครับอยู่ติดประเทศไทยอย่างเงี้ยอาจจะมีคนไทยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับ
3: จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน CHRAC ระบุว่าเจ้าของที่ดินหรือผู้ให้เช่าพื้นที่อาจถูกดำเนินคดีหากพวกเขาทราบว่าทรัพย์สินถูกใช้ในการก่ออาชญากรรมและปล่อยให้การกระทำดังกล่าวดำเนินต่อไปคาสิโนส่วนใหญ่ในกัมพูชาอยู่ภายใต้การควบคุมของนักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองใกล้ชิดตระกูลฮุนหนึ่งในนั้นคือลิมเฮงรองประธานหอการค้ากัมพูชาผู้ได้รับบรรดาศักดิ์ออกยาเคยปรากฏภาพร่วมงานสังคมกับนายทหารระดับสูงจำนวนมากเมื่อปีที่แล้วเขาบริจาคเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 670,000 บาทให้กองทัพกัมพูชาปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยหลังจากพบความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาที่พยายามยึดอาคารคาสิโนเพื่อใช้เป็นจุดซุ่มยิงและส่งโดรนโจมตีทหารไทยในช่วงการสู้รบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์จำนวนมากส่วนใหญ่ดำเนินการภายใต้เครือข่ายอาชญากรรมที่มีชาวจีนเป็นแกนนำผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงหลากหลายรูปแบบรัฐบาลสหรัฐประเมินว่า

0: าวอเมริกันสูญเสียเงินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กลุ่มหลอกลวงในภูมิภาคนี้ในปี2024ด้านรัฐบาลกัมพูชาให้คำมั่นในการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงออนไลน์ให้สิ้นซากสะท้อนให้เห็นจากการออกกฎหมายฉบับใหม่ที่มุ่งเอาผิดผู้กระทำผิดโดยตรงแต่กฎหมายฉบับนี้กลับไม่ได้กำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อเจ้าของที่ดินหรือผู้ให้เช่าพื้นที่นอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชายังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าโรโยฮิลเป็นเพียงโรงแรมแม้ว่าสื่อทั่วโลกจะเผยแพร่ภาพภายในอาคารแห่งนี้แล้วก็ตาม
1: ในช่วงที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับปัญหาพลังงานญี่ปุ่นเริ่มเดินหน้าโครงการรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนและร้านอาหารมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินอย่างยั่งยืนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานครับติดตามกับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ครับ
2: ท่ามกลางความกังวลเรื่องพลังงานหลังความตึงเครียดจากสงครามอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันและต้นทุนพลังงานพุ่งสูงญี่ปุ่นกำลังเร่งหาทางเลือกใหม่เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานแนวทางหนึ่งคือการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมการบินในกรุงโตเกียวแม่บ้านชาวญี่ปุ่นเทน้ำมันจากการทอดอาหารลงในขวดพลาสติกก่อนนำไปส่งยังจุดรวบรวมใกล้บ้านเธอเข้าร่วมโครงการ Fly to Fly ซึ่งต้องการเปลี่ยนน้ำมันใช้แล้วจากครัวเรือนและร้านอาหารให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินน้ำมันเหล่านี้จะถูกนำไปแปรรูปและกลั่นเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF ก่อนนำไปผสมกับน้ำมันเครื่องบินทั่วไปช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าเชื้อเพลิงจากฟอสซิลนอกจากครัวเรือนทั่วไปแล้วร้านอาหารหลายแห่งในญี่ปุ่นเริ่มเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกันเนื่องจากแนวทางดังกล่าวถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแทนการทิ้งน้ำมันใช้แล้วไปอย่างสูญเปล่าทางการญี่ปุ่นตั้งเป้าให้เชื้อเพลิงการบิน 10% มาจากแหล่งพลังงานยั่งยืนภายในปี2030แต่ปัจจุบันยังผลิตได้เพียงส่วนน้อยเนื่องจากน้ำมันใช้แล้วมีไม่เพียงพอและต้นทุนการผลิตสูงทางการกรุงโตเกียวจึงรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยการเพิ่มจุดรับรวบรวมและแจกอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันใช้แล้วในครัวเรือนแม้ผู้เชี่ยวชาญจะยอมรับว่าการรวบรวมน้ำมันใช้แล้วอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของพลังงานการบินได้ทั้งหมดแต่สำหรับญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวนี้คือหนึ่งในความพยายามที่จับต้องได้ในการเปลี่ยนของเสียในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตกิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมทางทีวีและออนไลน์ครับถ้าผมพูดถึงประเทศที่มีสภาพการจราจรคึกคักหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนทุกคนคิดถึงประเทศไหนครับเชื่อว่าเวียดนามน่าจะอยู่ในใจของใครหลายคนคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตสำรวจปัจจัยเบื้องหลังความผูกพันของชาวเวียดนามกับจักรยานยนต์ติดตามในอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นชวนคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
3: ครับถึงแล้วนะครับแหมเมื่อสักครู่ก็เกือบโดนเฉี่ยวโดนชนเลยทีเดียวพูดง่ายๆนะครับประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเราเทียบกับอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนแล้วไทยเราอาจจะดูเป็นแค่ลานจอดรถเท่านั้นครับ
4: คุณดูจำนวนรถจักรยานยนต์นี้สิครับอาจจะดูวุ่นวายแต่ถ้าถามคนที่นี่เขาจะบอกว่านี่คือ controlled chaos หรือความโกลาหลที่ถูกควบคุมเอาไว้ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่เป็นที่รู้จักจากการเป็นประเทศที่ดูข้ามถนนยากเป็นพิเศษอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้และอยากจะชวนคุณมาหาคำตอบว่าทำไมคนเวียดนามจึงขับขี่รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ในปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศที่มีสัดส่วนรถจักรยานยนต์สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผลการศึกษาปี2024ของ Bain & Company, Gen Zero, Standard Chartered Bank และ Temasek พบว่ารถโดยสารส่วนบุคคลของเวียดนามกว่า 96% คือรถจักรยานยนต์ครับขณะที่ของไทยอยู่ที่ประมาณ 69% นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1990เวียดนามก็กลายเป็นดินแดนแห่งมอเตอร์ไซค์ครับจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากเพียง 1.2 ล้านคันในปี1990เป็นมากกว่า70ล้านคันในปัจจุบันและเฉพาะปีที่ผ่านมาครับยอดขายรถจักรยานยนต์ก็ยังเติบโตอีกประมาณ 14.9% ครับเรียกได้ว่าเป็นดินแดนที่ถ้าเงยหน้าแล้วมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์อาจจะยังไม่ได้ออกจากสนามบินครับ

0: จัยสำคัญก็คือราคาครับเพราะรถยนต์ในเวียดนามยังมีราคาที่สูงมากเพราะต้องเสียทั้งภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิตในอัตราสูงแต่ตรงกันข้ามรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรุ่นที่มีความจุกระบอกสูงไม่เกิน125ซีซีเสียภาษีต่ำกว่ามากครับเลยมีราคาที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเรียกเวียดนามแบบติดตลกว่าอาณาจักรแห่งรถจักรยานยนต์เพราะโดยเฉลี่ยแล้วเวียดนามแทบจะมีรถจักรยานยนต์1คันต่อคน1คนเลยด้วยซ้ำดังนั้นในเมืองใหญ่อย่างฮานอยหรือโฮจิมินห์ซิตี้เราจึงมักเห็นภาพทะเลแห่งรถมอเตอร์ไซค์เคลื่อนตัวไปพร้อมๆกันแต่ในเมืองใหญ่ของเวียดนามก็มีถนนที่ค่อนข้างแคบการจราจรก็หนาแน่นและพื้นที่จอดรถก็มีจำกัดและเราก็ทราบกันดีว่ามอเตอร์ไซค์สามารถซอกแซกและเดินทางคล่องตัวกว่ารถยนต์มากๆครับดังนั้นนะครับถ้าว่าเรามองผิวเผินแล้วเราก็อาจจะหาข้อสรุปได้ว่าชาวเวียดนามเลือกใช้รถจักรยานยนต์เพราะมันเข้าถึงง่ายและตอบโจทย์การเดินทางของพวกเขาแต่ถ้าเราถามว่าทำไมชาวเวียดนามถึงผูกพันกับรถจักรยานยนต์ได้มากขนาดนี้คำตอบอาจจะลึกกว่านั้นอีกครับขณะที่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Transport ปี2024พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ด้วยการสำรวจและวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยวิธีทางสถิติและผ่านมุมมองจิตวิทยาการขนส่งครับจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนหรือ TPP เขาพบว่าการใช้มอเตอร์ไซค์ของคนเวียดนามถูกขับเคลื่อนด้วย3ปัจจัยหลักครับก็คือความเชื่อเรื่องผลลัพธ์ของการขี่มอเตอร์ไซค์คนเวียดนามมองว่ามอเตอร์ไซค์มันสะดวกมากราคาถูกเร็วยืดหยุ่นขณะที่ปัจจัยลบยังความปลอดภัยสุขภาพสถานะทางสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแทบไม่ส่งผลเลยครับและแน่นอนครับการแพร่หลายในลักษณะนี้ก็ต้องมาจากอิทธิพลจากสังคมและคนรอบข้างด้วยคนรอบตัวครอบครัวและเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นครับและที่สำคัญก็คือความรู้สึกที่ควบคุมได้เพราะการที่มอเตอร์ไซค์สามารถใช้งานได้จริงในบริบทของสภาพถนนและการจราจรของเวียดนามเป็นปัจจัยที่ส่งพลังมากๆครับนอกจากนี้นักศึกษาที่มีรายได้สูงกว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดและคนที่ผูกพันกับรถยนต์มาก่อนก็ล้วนมีแนวโน้มใช้มอเตอร์ไซค์สูงไม่แพ้กันเลยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือแม้ภาพการจราจรในลักษณะนี้ดูวุ่นวายในสายตาคนนอกแต่จริงๆแล้วการจราจรแบบนี้กลับดำเนินไปตามระเบียบที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันแนวคิดของมิเชลฟูโกนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกันครับฟูโกเสนอว่าสังคมสมัยใหม่ไม่ได้ควบคุมผู้คนด้วยกฎหมายหรือการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวแต่อำนาจถูกฝังอยู่ในพื้นที่เวลาและกิจวัตรประจำวันจนผู้คนเรียนรู้ที่จะกำกับพฤติกรรมของตนเองแม้ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าระบบจราจรของโลกตะวันตกอาศัยไฟจราจรช่องทางเดินรถและกล้องวงจรปิดในการสร้างระเบียบวัฒนธรรมการขี่จักรยานยนต์ในลักษณะนี้ก็มีระเบียบจากการเจรจาต่อรองระหว่างกันโดยไม่ใช้คำพูดจากผู้ใช้ถนนครับเช่นคนขับก็จะชะลอความเร็วเพื่อสร้างช่องว่างให้รถอีกฝั่งผ่านไปหรือการหันหัวเล็กน้อยเอ็นตัวหรือการยกมือขอทางก็กลายเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจตรงกันการจราจรแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้ใช้ถนนไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันมาเป็นเวลานานทุกคนต่างคุ้นกับสัญญาณเดียวกันและประเมินสถานการณ์ได้โดยสัญชาตญาณพูดง่ายๆนะครับภาพของการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ดูวุ่นวายดูโกลาหลในเวียดนามเลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดระเบียบตนเองครับเลยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจแทนที่จะเป็นการควบคุมครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียนไวบส์กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ติดตามเราครับทันโลกวันนี้ครับ
2: ประภาคารลอยน้ำถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดไปเกี่ยวสายไฟและไหลลอดใต้สะพานในนครเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงของจีนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลไต้ฝุ่นบาวีโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติของคิวบาล่มอีกครั้งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่3ในรอบ9วันขณะที่คิวบายังคงเผชิญวิกฤตพลังงานอย่างหนักเนื่องจากการคว่ำบาตรและข้อจำกัดด้านน้ำมันจากสหรัฐรัฐสภาฮังการีผ่านมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทามัสยูซอกทันทีตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาที่ต้องการขจัดขั้วอำนาจเก่าของอดีตผู้นำวิกเตอร์ออบานตุรกีรำลึกครบรอบ10ปีเหตุความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อปี2016เพื่อโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีเรเซปไทยิปเออร์ดวนซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า250คนสระน้ำบริเวณ National Mall ของกรุงวอชิงตันดีซีถูกระบายน้ำออกทั้งหมดเพื่อซ่อมแซมอีกครั้งหลังจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงมูลค่า14ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผลักดันโดยโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่สมาชิกสหรัฐร่วมกล่าวยกย่องและไว้อาลัยแก่ลินซี่แกรมสวพรรครีพับลิกันและพันธมิตรคนสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากโรคหัวใจในวัย70ปี สำนักพิมพ์ Tidal West Comics เปิดตัวการ์ตูนคอมิกเล่มที่2ของ Madonna เพื่อเฉลิมฉลองและถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทั้งในบทบาทศิลปินป๊อปสตาร์ระดับโลกแม่และนักเคลื่อนไหว
1: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพนิทรรศการในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเป็นการใช้เทคโนโลยีภาพ3มิติปลุกชีวิตของจิตรกรรมฝาผนังโดยฝีมือของจิตรกรชื่อก้องโลกอย่างไมเคิลแองเจโลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: องย้อนกลับไปถึงต้นทางการเติบโตของธุรกิจนอมินีปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากนโยบายที่มีเป้าหมายสนับสนุนการท่องเที่ยวและดึงดูดเม็ดเงินการลงทุน
1: คุณก็ต้องตั้งเงื่อนไขของการลงทุนว่าถ้าคุณมาลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนแบบศูนย์เหรียญ
2: ท่ามกลางความกังวลเรื่องทุนจีนไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายทำให้สังคมตั้งคำถามอีกครั้งว่าย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีธุรกิจต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาผ่านระบบที่เรียกว่านอมินีอยู่มากแค่ไหน
3: ณปัจจุบันเนี่ยเราเองจะต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวกับด้านมืดของโลกาภิวัตน์ทั้งทุนเทาทุนดำนี่แหละเราหนีมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับยังไงมันก็มาร
2: ับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 4:00 น.ทางไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: หลายคนชอบการเดินทางนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะเดินทางเท่าไหร่งงไหมครับหมายถึงคนส่วนใหญ่ก็ชอบเที่ยวนะครับอยากไปเที่ยวอยากเดินทางอยากเห็นโลกกว้างอะไรแบบนี้นะครับแต่แม้เบื่อหน่ายช่วงระหว่างเดินทางจังเลยซึ่งมันก็น่าเบื่อจริงๆนะครับต้องรอขึ้นเครื่องบินแล้วก็บางเที่ยวบินก็ต้องไปต่อเครื่องด้วยนะครับพอถึงแล้วก็ต้องรอตรวจเอกสารคนเข้าเมือง immigration นะครับเสร็จแล้วก็รอกระเป๋าบางเมืองต้องเดินทางต่อต้องต่อเครื่องบินบางทีก็ต้องนั่งรถต่อไปอีกหลายๆชั่วโมงถ้ามีประตูทะลุมิติแบบในหนังการ์ตูนอะไรแบบนี้โอ้จะดีมากเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินผ่านประตูปุ๊บถึงเลยแต่ชีวิตจริงครับเราก็ต้องอยู่กับความย้อนแย้งแบบนี้แหละครับขี้เกียจเสียเวลาเดินทางนานๆแต่ก็อยากจะไปเที่ยวนะครับการเดินทางไปเมืองเฟสจากกรุงเทพก็อารมณ์เดียวกันเลยครับเป็นการเดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปนู่นเลยครับเหนือสุดของทวีปแอฟริการวมเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครน่าจะเกิน24ชั่วโมงนะครับเพิ่งจะเห็นเมืองเฟสแต่เวลาที่เราเดินทางไกลๆแล้วเมื่อไหร่ที่ไปถึงจุดหมายนะครับแล้วเราก็เริ่มที่จะเพลิดเพลินกับเรื่องใหม่ๆรอบๆตัวเริ่มจะลืมความเบื่อหน่ายระหว่างเดินทางแสดงว่าทริปนี้ของเรามีแววคุ้มค่าแล้วนะครับตอนที่เดินทางมาถึงเมืองเฟสแสดงให้เห็นทันทีว่าที่นี่มีดีพอที่นักเดินทางทั้งหลายจะต้องได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปมาดูกันว่าผลงานของมนุษย์นักสร้างในเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ

วันแรกที่ไปเดินอยู่ในเมืองเฟสนะครับบริเวณที่เป็นเขตเมืองเก่าเนี่ยโอ้สารภาพเลยว่าลืมครับลืมเรื่องประวัติศาสตร์ลืมข้อมูลของเมืองนี้ไปหมดเลยรู้สึกเหมือนกำลังโดนกล่อมจากเมืองที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีนะฮะแต่เป็นการออกแบบจากคนในโลกทุกวันนี้ครับโลกยุคปัจจุบันศตวรรษที่21นี่เองครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโทนสีของบ้านเรือนครับซึ่งก็เป็นบ้านคนเนี่ยนะครับเป็นตึกที่เขาสร้างอยู่ติดกันแต่โทนสีนี่มันโอ้อะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นนะฮะเหมือนคุมโทนแบบทุกบ้านนัดกันเอาไว้นะครับเมืองเฟสสร้างขึ้นเมื่อคศ789บวกลบคูณหารก็ประมาณ 1,200 กว่าปีมาแล้วที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศโมร็อกโกนะครับด้วยความที่เป็นเมืองหลวงเก่าก็ทำให้ที่นี่มีทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ในแบบของชาวมุสลิมที่น่าตื่นตามากครับแล้วก็กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองเนื่องจากประทับใจเรื่องของโทนสีมากๆขอตั้งชื่อ EP นี้ว่านครคุมโทนครับเป็นชื่อที่น่าจะเหมาะสมเหลือเกินสำหรับการเล่าเรื่องเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกครับมาเที่ยวเมืองเฟสไม่ต้องเสียเวลานะครับลุยจุดสำคัญกันเลยนี่คือซุ้มประตูทางเข้าเขตเมืองเก่าเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาดูนะครับมีชื่อว่า The Blue Gate เราเห็นเลยว่าเป็นซุ้มประตูที่เขาตกแต่งอย่างดีนะครับด้วยศิลปะโมเสกหรือว่ากระเบื้องเคลือบเน้นสีน้ำเงินสีฟ้าสวยงามมากๆครับสมกับเป็นประตูทางเข้าออกหลักของเมืองครับสังเกตด้านบนครับยังเห็นช่องสำหรับยืนสังเกตการฮะเหมือนประตูเมืองเก่าหรือว่ากำแพงเมืองเก่าทั่วไปก็แสดงว่าเป็นซุ้มประตูที่มีความแข็งแรงใช้ป้องกันข้าศึกได้เวลาที่มีสงครามพอเราเดินลอดซุ้มประตูเข้ามาข้างในครับแล้วก็หันหลังกลับนะฮะมองย้อนกลับไปข้างนอกจะเห็นกระเบื้องตกแต่งซึ่งตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับซึ่งสีเขียวก็คือสีสำคัญในศาสนาอิสลามนั่นเองครับเห็นการตกแต่งประตูหลักที่สวยงามของเมืองนะฮะก็เลยขอแวบนิดนึงครับอยากพามาดูประตูอื่นๆของเขตเมืองเก่ากันบ้างอันนี้เป็นประตูที่อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับชื่อแบบโคฟาซึ่งประตูเมืองแบบนี้จะมีอยู่หลายจุดเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้านะฮะผู้คนก็จะเบาบางสักหน่อยพอสายๆไปจนถึงค่ำก็จะมีคนเดินทางผ่านเข้าออกคึกคักกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่พอโล่งๆเนี่ยเห็นเลยว่าไม่ได้มีการตกแต่งประตูให้สวยงามเหมือน The Blue Gate อันโด่งดังนะครับแต่การไม่ตกแต่งก็ทำให้เราเห็นความมั่นคงแข็งแรงประตูกับกำแพงนี่โอ้สูงมากเลยนะครับกำแพงที่ปกป้องเมืองเฟสครับมีความยาวประมาณ8กิโลเมตรแล้วก็กำแพงเนี่ยครับใช้กำหนดเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นอาณาเขตจริงๆของเมืองเฟสในสมัยโบราณครับคำว่าอาณาเขตจริงๆนี่เป็นยังไงขอเล่านิดนึงครับในสมัยก่อนครับด้วยความที่เขาอยู่ในยุคที่ยังมีการรบกันมีการทำสงครามเนี่ยก็ต้องสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบเอาไว้แบบที่เราเคยเห็นในหนังเลยครับเวลาที่มีสงครามเขารบกันผู้คนก็หนีเข้าไปอยู่หลังกำแพงเข้าไปหลบในเมืองครับพอสงครามเลิกก็ออกมาข้างนอกได้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจับจองที่ปลูกบ้านไว้ในเขตกำแพงเมืองแต่ว่าพอคนเยอะครับแออัดมากขึ้นก็ขยายชุมชนออกไปข้างนอกออกไปสร้างบ้านเพาะปลูกมีตลาดแต่ว่าชุมชนข้างนอกเนี่ยไม่มีอาณาเขตที่ชัดเจนเลยนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปลูกบ้านนั่นเป็นเหตุผลว่าในยุคปัจจุบันครับเวลาประกาศเขตเมืองเก่าเขตอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะนับเฉพาะบริเวณที่อยู่ในกำแพงเมืองหลักไว้ก่อนเพราะว่ามันวัดพื้นที่ได้ชัดเจนนั่นเองครับแล้วถ้าข้างนอกมีสถานที่สำคัญอย่างเช่นไปขุดเจออะไรแบบนี้นะครับก็ค่อยประกาศเป็นเขตอนุรักษ์กันเพิ่มเติมการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนนี่สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเขตประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าในบริเวณเขตเก่าแก่ของเมืองในโลกอาหรับเนี่ยที่มีสถานที่สำคัญอยู่ข้างในอย่างเช่นข้างในนั้นมีมัสยิดมีโรงเรียนสอนศาส

ศาสนามีตลาดท้องถิ่นบางทีมีพระราชวังเก่าด้วยนะครับจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการค้าของเมืองก็ว่าได้นะฮะพื้นที่ลักษณะนี้จะเรียกว่าเมดินาครับเมืองไหนที่มีเมดินาถือว่าอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นมหานครได้เลยนะครับคือมีความเจริญก้าวหน้ามีระบบสังคมมีศิลปะวิทยาการแล้วก็มีประวัติศาสตร์ของชนชาติยาวนานไม่แพ้ใครการสำรวจอาณาเขตเก่าแก่ของเมืองเฟสถึงได้พบว่านี่คือเมดินาที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครับ

เมดินาในเมืองเฟสทุกวันนี้คือบริเวณที่คึกคักที่สุดแล้วของเมืองนะครับเพราะว่าเป็นตลาดครับแน่นไปด้วยร้านค้าสารพัดโอ้สนุกมากมีคนซื้อคนขายนักท่องเที่ยวเดินกันคึกคักมากครับตลาดเมืองเฟสนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดพื้นที่ที่เรียกว่าเมดินาเพราะว่าการเป็นตลาดนะครับคือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองการสนับสนุนให้เกิดศาสนสถานนะครับหรือว่าสถานที่ศึกษาเนี่ยหรือสถานที่สำคัญภายในเขตเมืองเนี่ยก็เป็นผลมาจากความรุ่งเรืองมั่งคั่งด้วยเหมือนกันพูดง่ายๆต้องมีเงินในท้องพระคลังก่อนนะครับและด้านอื่นๆก็จะได้รับการพัฒนาตามมาแผนผังเมืองดั้งเดิมเนี่ยตรอกซอกซอยมีขนาดเล็กนิดเดียวนะครับสมัยพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาทำไว้ให้คนเดินนะขี่ม้าได้ขี่ลาจูงลาบรรทุกของแต่ไม่ใช่สำหรับรถวิ่งแน่ๆครับเพราะฉะนั้นในเขตเมืองเก่าทุกวันนี้นะครับถึงจะมีป้ายบอกเลขประจำซอยแต่ว่าก็จะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสหลงทางง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้ครับโลกปัจจุบันทุกวันนี้นะครับแก้ปัญหาได้ง่ายดายด้วยการเปิดแผนที่บนมือถือครับสมาร์ทโฟนช่วยได้จบเลยครับคราวนี้จะเดินไปไหนก็ไปได้แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับในเมดินาเนี่ยจะมีสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในนั้นด้วยพอเดินลึกเข้าไปในตลาดก็จะมาถึงที่ตั้งของโรงเรียนสอนศาสนาที่ชื่อว่าบูอินาเนียมัดราซาซึ่งโอ้เก่าแก่มากๆเลยนะครับคำว่ามัดราซาในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาก็ได้ซึ่งเขาจะเน้นการสอนวิชาศาสนาอิสลามเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็มีการสอนวิชาสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นสอนกฎหมายคณิตศาสตร์สอนเรื่องดาราศาสตร์ก็มีนะครับแล้วก็ปรัชญาบริเวณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้คือลานกว้างซึ่งอยู่ตรงกลางนะฮะเน้นความโปร่งโล่งแล้วก็ล้อมรอบด้วยอาคารที่ดูแล้วเรียบง่ายมากครับ4ด้านเลยสมกับเป็นสถานศึกษานะครับในตัวอาคารนี้เขาไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูครับแต่ว่าแค่นี้ก็มองเห็นการตกแต่งที่สะดุดตามากๆและการตกแต่งนี้เองครับกลายมาเป็นความโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวสนใจอยากจะมาดูนั่นคือศิลปะการตกแต่งที่เป็นหน้าเป็นตาและก็เป็นต้นกำเนิดที่เรียกว่าโมร็อกกันเซลิชครับศิลปะแบบเซลิชคือการตกแต่งแบบโมเสกนะครับใช้กระเบื้องวัสดุเป็นหลักเอามาเรียงต่อๆกันความน่าสนใจก็คือเรียงยังไงให้สวยก็ต้องย้อนกลับไปเริ่มจากการออกแบบก่อนนะครับคิดสีคิดลวดลายคิดความหมายแล้วก็ไปถึงขั้นตอนการผลิตกระเบื้องให้ได้ตามแบบนะครับและสุดท้ายคืองานฝีมือของช่างตอนที่เขาเอามาติดบนผนังนี่ครับการผลิตกระเบื้องเพื่อเอามาตกแต่งแบบโมเสกครับเขาใช้ดินเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่หาได้ในยุคนั้นนะฮะเอาเข้าเตาเผาเหมือนการผลิตกระเบื้องที่อื่นๆในโลกเนี่ยครับแต่สไตล์เซลิชพอเขาเคลือบสีแล้วเขาจะเอาไปเผาอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะทำให้เป็นแผ่นใหญ่ก่อนนะครับพอจะใช้งานเนี่ยค่อยตัดเป็นแผ่นเล็กๆเพื่อเอามาสร้างเป็นลวดลายเพราะฉะนั้นความยากอีกหนึ่งอย่างก็คือจังหวะของการตัดกระเบื้องนี่แหละครับต้องใช้ฝีมือมากทีเดียวเสร็จแล้วก็เอามาเรียงกันซึ่งจะมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลักเลยนะครับและที่นิยมมากก็คือตัวอักษรอาหรับเรื่องที่น่าสนใจก็คือจากการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกนะครับในพื้นที่ติดกันเลยนะครับอันนี้กลับเป็นงานไม้แกะสลักครับแล้วก็ปรากฏว่าอยู่รวมกันได้แบบผสมกลมกลืนมากๆไม่แปลกแยกไม่โดดออกมาจนเรามองแล้วสะดุดตาเหตุผลของความอยู่ด้วยกันได้นะครับคือการคุมโทนสีครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเราจะเห็นโทนสีเดียวกับงานไม้เนี่ยกระจายอยู่ในสีของฝั่งกระเบื้องด้วยเหมือนกันนะครับ

แล้วก็เมื่อพิจารณางานแกะสลักไม้ชัดๆพบว่ามีความละเอียดนะฮะแล้วก็มีแนวคิดเหมือนการตกแต่งด้วยกระเบื้องก็คือเน้นรูปทรงเรขาคณิตครับเส้นสายของไม้ที่เป็นเส้นตรงตัดกันไปมาจนเกิดเป็นรูปทรงเนี่ยแล้วก็มีมิติจากงานไม้ที่ทับซ้อนเป็นชั้นขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้เกิดการเรียงตัวเป็นจังหวะเหมือนงานกระเบื้องสลิดพอถอยออกมาดูภาพรวมกว้างๆจากมุมต่างๆเนี่ยก็พบว่าเขาคุมโทนสีของการตกแต่งได้ดีจริงๆนะครับนี่เป็นการใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายสงบแล้วก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวไม่โอ้อวดนี่แหละครับเหมาะกับการเป็นสถานศึกษาอย่างยิ่งนะในบูอินเนียมัดราซ่าเนี่ยครับมีมัสยิดอยู่ด้วยก็ทำให้ที่นี่เป็นทั้งสถานศึกษาแล้วก็ที่สวดมนต์นะครับใช้ประกอบพิธีทางศาสนาด้วยซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนสอนศาสนาอื่นๆในประเทศโมร็อกโกครับโรงเรียนสอนศาสนาบูอินเนียแห่งนี้นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับถือว่าสมใจนักเดินทางที่อยากจะมาเยี่ยมชมร่องรอยของความเจริญก้าวหน้าจากยุคอดีตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นยุคทองของสถาปัตยกรรมแบบอาหรับในเมืองเฟสครับจุดสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเฟสอีกแห่งหนึ่งที่ต้องมาดูให้ได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของเมืองเก่าแก่แห่งนี้ก็คือโรงฟอกหนังนั่นเองครับโรงฟอกหนังในเมืองเฟสมีหลายแห่งนะครับแต่ที่มีประวัติยาวนานที่สุดในโลกแล้วก็เลยมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือโรงฟอกหนังที่ชื่อชัวร่าลองค้นคำว่าโรงฟอกหนังในเมืองเฟสในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่จะมีรูปที่ชัวร่าเนี่ยแหละครับแล้วก็ภาพที่คุ้นเคยก็คือหลุมเยอะๆนะฮะมองปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อนี่เขาเอาไว้ใส่สีตอนย้อมหนังนั่นเองนะครับโรงฟอกหนังชัวร่ามีลักษณะเปิดโล่งครับทำงานกันกลางแจ้งเลยนะฮะเหตุผลเรื่องแรกก็คือต้องใช้แสงในเวลากลางวันเพื่อให้ผสมสีไม่เพี้ยนนะครับและเหตุผลสำคัญคือเรื่องการกระจายของกลิ่นครับเวลาจะมาดูโรงฟอกหนังเนี่ยฮะต้องขึ้นมาบนดาดฟ้าของตึกที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นร้านค้าบ้างเป็นบ้านคนบ้างแต่ก็มีจุดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นดูไม่กี่จุดนะครับเวลาเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เลยเป็นมุมที่เหมือนกันไปหมดตอนกำลังจะเดินขึ้นมาบนดาดฟ้าครับเขาจะแจกใบสะระแหน่นะฮะหรือว่าใบมิ้นเนี่ยนะครับตอนแรกมาดูแจกทำไมให้ทำไมพอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยนะครับถึงได้รู้ว่าอ๋อเอาไว้ดับกลิ่นนั่นเองครับเพราะว่ากลิ่นของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการย้อมเนี่ยโอ้มันรุนแรงเหลือเกินนะฮะจริงๆยังเดินไม่ถึงประตูดาดฟ้านี่ได้กลิ่นแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นกลิ่นที่โหดมากจริงๆเลยเข้าใจว่าอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังเนี่ยไม่สามารถทำในโรงงานแบบที่เขาปิดทุกด้านเนี่ยเหมือนโรงงานผลิตสินค้าอื่นๆเนี่ยถ้าปิดแบบนั้นมีหวังพนักงานเป็นลมตายนะครับกระบวนการฟอกสีแล้วก็ย้อมเนี่ยเลยต้องทำในที่โล่งแบบนี้นะครับและด้วยความที่เขาทำต่อๆกันมาตั้งแต่อดีตนะฮะเจ้าของคนงานคนที่มีบ้านอยู่รอบๆเนี่ยรวมถึงผู้คนในเมืองเฟสนี่ชินกันหมดแล้วนะครับเกิดมาก็ได้กลิ่นแบบนี้แล้วได้ฟังไกด์ท้องถิ่นเขาอธิบายนะครับเลยได้รู้ว่าอุตสาหกรรมฟอกหนังในเมืองเฟสเนี่ยเขาก็พยายามรักษาวิธีการแบบดั้งเดิมเอาไว้นะครับสืบทอดกันมาแบบนี้หลายร้อยปีแล้วเอาจริงๆทุกวันนี้ถ้าจะมีสารเคมีเป็นวัตถุดิบปะปนอยู่นี่เราไม่มีทางรู้นะเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากเลยนะครับลองดูขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบแบบดั้งเดิมที่เขาใช้กันหน่อยนะครับขั้นตอนการฟอกหนังเนี่ยนะครับเขาจะเอาหนังสัตว์มาแช่ในสารละลายเรียกว่าสารละลายนะครับประกอบด้วยสารประกอบที่เราใจมากก็คือปัสสาวะวัวแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับส่วนผสมพวกนี้ครับเขาบอกว่าจะช่วยกำจัดไขมันแล้วก็ขนสัตว์คือเรียกง่ายเอาออกง่ายขึ้นนะครับให้เหลือแต่ผืนหนังจริงๆเสร็จแล้วก็ไปแช่ในสารละลายอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นมูลนกพิราบหรือว่าขี้นกนี่แหละครับซึ่งในมูลนกพิราบเนี่ยครับ

จะมีส่วนประกอบที่เป็นแอมโมเนียช่วยทำให้หนังนิ่มขึ้นแล้วก็ย้อมสีได้ง่ายขึ้นครับคราวนี้มาดูสีที่เขาใช้กันบ้างเขาบอกแบบนี้นะครับมาจากธรรมชาติล้วนๆเช่นสีแดงก็ไปหาดอกป๊อปปี้มาสกัดนะครับสีส้มจะเป็นดอกเฮนน่าสีน้ำเงินก็ใช้ครามเหมือนบ้านเราประเทศไทยนี่ครับส่วนสีเขียวก็สกัดเอาจากใบสะระแหน่ซึ่งน่าจะมีพืชสีเขียวอีกหลายชนิดที่เอามาใช้นะครับ

พอย้อมเสร็จก็เอาไปตากแห้งครับแล้วก็ส่งไปแผนกตัดเย็บได้เลยส่วนใหญ่ก็ไปทำกระเป๋ารองเท้าหนังเสื้อหนังซึ่งเป็นงานทำมือล้วนๆนะครับและผลิตภัณฑ์หนังจากเมืองเฟสนี่นะครับเป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพเรื่องความคงทนทนทานนะฮะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้จากการขายให้นักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วยังส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะตลาดทางฝั่งยุโรปเนี่ยคือทางนู้นเขาจะให้คุณค่ากับงานแฮนด์เมดมากๆครับ

ถึงจะมีกลิ่นที่เรียกว่าไม่พึงประสงค์นะแล้วก็แปลกใจกับวัตถุดิบในการทำสารละลายนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็ต้องใส่ชื่อของโรงฟอกหนังชัวร่าไว้ในรายการเยี่ยมชมเสมอครับ

ุดสุดท้ายครับเป็นแลนด์มาร์คของเมืองคือพระราชวังหลวงนี่คือผลงานของมนุษย์นักสร้างครับที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับสวยงามอลังการแล้วก็พระราชวังแห่งนี้ครับยังใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์แล้วก็ยังใช้เป็นที่เขาจัดงานนะครับใช้เป็นที่จัดราชพิธีหรือว่าพิธีการของราชสำนักโมร็อกโกอยู่ถึงทุกวันเนี่ยครับพระราชวังหลวงเฟสดาเอลมักเซนครับมีอายุ700กว่าปีแล้วนะครับเมื่อเป็นสถานที่สำคัญระดับพระราชวังการตกแต่งต้องไม่ธรรมดาครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบโมร็อกกันสไตล์ซึ่งมีอะไรบ้างมาไล่ดูทีละอย่างครับเอาเรื่องกระเบื้องโมเสกก่อนแล้วกันนะฮะแน่นอนครับเป็นการตกแต่งแบบเซลิชนะครับประกาศถึงการมีวัฒนธรรมแล้วก็มีศิลปะที่สร้างจากชนชาติของตัวเองครับงานกระเบื้องเซลิชที่พระราชวังนะครับก็จะเหมือนกับการตกแต่งที่โรงเรียนสอนศาสนาบูอินเนเนียนะฮะคือเป็นรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกันโทนสีก็เหมือนกันแต่ที่นี่มีพื้นที่เยอะกว่าครับก็เลยเป็นศิลปะการตกแต่งที่เห็นการเรียงตัวของกระเบื้องที่ดูอลังการมากเลยนะครับเพราะมันใหญ่มากแล้วก็ทีเด็ดครับคือประตูทองเหลืองขนาดใหญ่นะครับพูดถึงงานแกะเนี่ยโอ้เป็นงานโลหะซึ่งถือว่าเนี๊ยบมากเลยครับการจัดการโลหะสมัยโน้นนะฮะหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยต้องใช้ความชำนาญของช่างฝีมือมากๆเลยแต่ก็ออกมาเป็นบานประตูขนาดใหญ่ยักษ์ที่สมกับเป็นประตูของพระราชวังเลยครับสุดท้ายครับคือการเลือกใช้สีทองที่อยู่บนงานทองเหลืองนะฮะถึงจะเป็นทองเหลืองครับแต่เราเห็นความเปล่งปลั่งสีทองนี้สะท้อนความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็ประกาศถึงความมั่นคงของราชอาณาจักรและสีเนี่ยครับบอกถึงความรุ่งเรืองของระบอบกษัตริย์ที่ยังสืบทอดกันมาของประเทศโมร็อกโกครับ

ัวใจของเมืองเฟสในแง่คุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับจะอยู่ตรงใจกลางที่เรียกว่าเมดินาที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เมดินาในเมืองเฟส

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโมร็อกโกครับเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีเหตุผลข้อเด่นๆแบบนี้ครับที่นี่เขาดูแลรักษาสถาปัตยกรรมแบบอิสลามที่โดดเด่นมากๆนะครับทั้งมัสยิดทั้งโรงเรียนแล้วก็พระราชวังก็นับรวมไปด้วยซึ่งทำให้เห็นภาพรวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งแบบโมร็อกแกนสไตล์จากยุคกลางครับและในบริเวณเมดินาเนี่ยนะครับมีภาพของวิถีชีวิตดั้งเดิมครับโดยเฉพาะตลาดมีความคึกคักมากๆมีการพบปะของผู้คนแล้วก็ในนี้เขาออกกฎชัดเจนนะครับในเมดินาเนี่ยห้ามเอารถเข้าเดินเท้าอย่างเดียวก็เลยยังคงภาพของวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เราเห็นกันอยู่ถึงทุกวันนี้ครับโทนสีของบ้านเรือนที่สะดุดตาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเมืองเฟสจริงๆแล้วมีเรื่องของวัตถุดิบมาเกี่ยวด้วยนะครับเวลาเขาสร้างบ้านก็จะหาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่นครับเช่นดินเหนียวปูนขาวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นวัสดุที่เหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ที่นี่อากาศแห้งด้วยนะครับโทนสีสว่างเนี่ยช่วยลดความร้อนครับสะท้อนแดดออกมาได้เยอะเลยแล้วก็โทนสีที่อ่อนๆอย่างสีขาวสีครีมสีเบจเนี่ยช่วยสร้างความสงบครับเหมาะสมกับเป็นบ้านเมืองของชาวมุสลิมครับแล้วก็อาคารบ้านเรือนภายในเมดินาเนี่ยครับเขาก็ออกกฎเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงเพื่อจะรักษาลักษณะดั้งเดิมเอาไว้การควบคุมสีให้เป็นโทนเดียวกันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อบังคับด้วยนะครับวันนี้พามาเดินเที่ยวในเมืองเก่าแก่เป็นแหล่งท่องเที่ยวออกแนวคลาสสิกชิลๆนะครับคนชอบสไตล์วินเทจหรือว่าชอบถ่ายรูปแบบสตรีทสีสันของผู้คนสนุกสนานในเมดินานี่น่าจะถูกใจมากๆครับแต่สุดท้ายแล้วครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้นครคุมโทนแห่งนี้ครับมีชื่อเสียงและมีคุณค่าระดับโลกครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ที่แต่มุ่นงูแต่พอจะไม่เห็นนะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7 48 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
2: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
1: นู่นบังเกิด
2: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได้
1: ไม่ได
3: ้โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนมีสิไรแล้ว
1: ปอบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้เอา
2: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
1: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
5: ออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกย่างก้าวในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3

0: ือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
1: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวกล่อดอกหลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินสามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
0: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
2: ่เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นมนุษย์เป็นผีขนาด

0: เมื่อกี้เรากินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวที่พื้นหัว
1: เขาบอกว่าไม่มีสแกนจ่ายต้องจ่ายทานข้าว50บาทรับแต่เงินหยวนที่ประเทศไทยเสียภาษีด้วยนะครับ
2: เหตุการณ์ที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนโพสต์คลิปร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับเงินบาทและบังคับให้สแกนจ่ายเป็นเงินหยวนทำให้สังคมตั้งคำถามอีกครั้งว่าย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีธุรกิจต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาผ่านระบบที่เรียกว่านอมินีอยู่มากแค่ไหนเพราะธุรกิจหลายประเภทมีข้อจำกัดทางกฎหมายห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของนอมินีหรือการนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นบังหน้าจึงเกิดขึ้นโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อมองย้อนกลับไปถึงต้นทางการเติบโตของธุรกิจนอมินีปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากนโยบายที่มีเป้าหมายสนับสนุนการท่องเที่ยวและดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนที่ขาดการคัดกรองอย่างรัดกุมเพราะกลุ่มทุนที่ไหลเข้ามาไม่ได้มีแค่ทุนสีขาวแต่ยังมีทุนสีเทาและสีดำปะปนมาด้วยช่องโหว่นี้กำลังเปลี่ยนไทยให้กลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรข้ามชาติใช้เป็นฐานฟอกเงินและต่อยอดธุรกิจผิดกฎหมายจนคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่นโยบายเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและการลงทุนกลายเป็นการเปิดทางให้ทุนจากภายนอกเข้ามายึดพื้นที่เศรษฐกิจและหากทุนเทาแฝงตัวเข้ามาสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันในระบบราชการไทยได้สำเร็จถึงวันนั้นคนไทยจะต้องหวาดระแวงหรือถึงขั้นกลัวชาวต่างชาติมากกว่าที่จะเปิดประตูต้อนรับจริงหรือไม่ติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: ในมุมมองเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยมโลกของการทำธุรกิจไม่มีเส้นแบ่งประเทศและพรมแดนเป็นเพียงสิ่งสมมุติค่ะเพราะเมื่อเกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่มีคนลงทุนเยอะนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่ๆมีการแข่งขันเรื่องราคาและคุณภาพทำให้ทั้งผู้ทำธุรกิจและผู้บริโภคต่างก็จะได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันค่ะแต่อีกทางหนึ่งหากเปิดให้ทุนเข้ามาอย่างเสรีย่อมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะกลุ่มธุรกิจในประเทศสู้ไม่ได้จึงเกิดแนวคิดตรงกันข้ามว่าควรจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ให้ชาวต่างชาติทำธุรกิจบางประเภทสำหรับไทยแล้วมีมาตรการทางกฎหมายคือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยอยู่ในส่วนที่เรียกว่าธุรกิจบัญชี3ที่ระบุเหตุผลการจำกัดเอาไว้ว่าต้องเป็นธุรกิจที่คนไทยอาจยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างชาติเช่นธุรกิจร้านอาหารการค้าปลีกค้าส่งธุรกิจนำเที่ยวและกิจการก่อสร้างเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามทุกระบบเศรษฐกิจย่อมมีจุดด้อยค่ะระบบตลาดเสรีก็เช่นกันนนริศพิศลยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อเรื่องตลาดเสรีชี้ให้เห็นข้อจำกัดนะคะหากตลาดเสรีทำงานโดยไร้การควบคุม
1: งั้นมันก็จะมีข้อจำกัดนะที่มักจะยกขึ้นมาอ้างว่าถ้าเกิดเราเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาเลยท้ายที่สุดพอเข้ามาแล้วมันก็นำไปสู่การที่คนไทยเราเสียประโยชน์ก็คือจะมีแต่ธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทุนของไทยมันแตกต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ต่างชาติเข้ามาเปิดโรงแรมแต่ว่าต่างชาติที่เขาเป็นเชนเนี่ยเขาเปิดที่ 20-30 ประเทศถ้าเข้ามาทีนึงเนี่ยแล้วเราเป็นแบบ SME ทำรายเดียวเราจะได้สามารถแข่งขันกับเขาได้หรือเขาทุนหนาตัวนี้ก็จะเป็นเหตุผลโดยมากที่มันทำให้เกิดการปิด
0: จีนเป็นหนึ่งในชาติที่นิยมทำธุรกิจนอกประเทศค่ะเพราะว่าภายในประเทศนั้นมีการแข่งขันที่สูงมาก

0: นักลงทุนส่วนหนึ่งจึงเลือกที่จะออกนอกประเทศไปเปิดธุรกิจของตัวเองในต่างแดนนอกจากนี้ประเทศจีนเองก็มีขนาดใหญ่มากทั้งยังมีความสามารถทางการผลิตใน31มณฑลของจีนครอบคลุมแทบทุกด้านแล้วค่ะทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมเบาเช่นเสื้อผ้าอุตสาหกรรมหนักเช่นอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไฮเทคดังนั้นเมื่อเราเห็นกลุ่มทุนจีนเคลื่อนไปทำธุรกิจที่ไหนเราก็จะพบค่ะว่ากลุ่มธุรกิจนั้นจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นของจีนหมดทั้งระบบแนวคิดการลงทุนจากกลุ่มทุนจีนแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทุนญี่ปุ่นค่ะที่ขยายฐานการผลิตเข้ามาในไทยยุคหลังปี1985โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากเปรียบเทียบว่าทุนจีนมักใช้วิธีกินรวบตลอดทั้งสายพานการผลิตจนเกิดเป็นภาวะธุรกิจศูนย์เหรียญที่ไทยแทบไม่ได้ประโยชน์แต่โมเดลของญี่ปุ่นกลับเป็นรูปแบบกินแบ่งนั่นคือพยายามพัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตไปด้วยกันมีการใช้แรงงานท้องถิ่นถ่ายทอดทักษะความรู้และให้ค่าแรงที่สูงค่ะโจทย์สำคัญที่เราต้องคิดต่อจากนี้ก็คือรัฐบาลเองจะออกแบบมาตรการอย่างไรเพื่อรักษาสมดุลให้การแข่งขันยังเกิดขึ้นได้และคนไทยก็ยังอยู่รอดได้ในบ้านของตัวเองค่ะ
1: คุณก็ต้องตั้งเงื่อนไขของการลงทุนว่าถ้าคุณมาลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนแบบศูนย์เหรียญเราต้องไม่พยายามไปตั้งเกณฑ์แบบ BOI ที่จะไปมองอย่างเดียวว่ามีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเท่าไหร่แล้วถึงจะอนุมัติแต่เราต้องไปนั่งคำนวณด้วยว่าไอ้ที่เงินลงมาเนี่ยคุณใช้ของไทยมากน้อยแค่ไหนคุณใช้ซัพพลายเออร์ของไทยมากน้อยแค่ไหนและคุณจ้างงานนะฮะโดยเฉพาะยิ่งให้ค่าแรงที่เหมาะสมนะคือไม่ได้ไปนับจ้างรายวันไปนับยามอย่างนั้นซึ่งถ้าถูกเกินไปมันไม่ควรจะนับนะแล้วเอาตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้ามาผมคิดว่าตรงนี้ดีที่สุด
2: การประกอบกิจการในไทยของชาวต่างชาติไม่ใช่เป็นการทำผิดกฎหมายทั้งหมดแต่กับกิจการที่มีข้อจำกัดกลุ่มทุนต่างชาติมักจะใช้วิธีเซ็กแซกด้วยการใช้คนไทยเป็นโนมินีตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542นิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจะถือเป็นนิติบุคคลต่างด้าวกลุ่มทุนจึงเลี่ยงด้วยการจ้างคนไทยซึ่งก็คือโนมินีมาถือหุ้นไว้ 51%เพื่อทำให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยประกอบกิจการธุรกิจได้เหมือนเป็นคนไทยตัวอย่างเช่นการซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่กฎหมายห้ามชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ก็จะใช้วิธีตั้งบริษัทที่คนไทยถือหุ้น 51% มาซื้อในนามนิติบุคคลหรือไม่ก็หาทางจดทะเบียนสมรสกับคนไทยเพื่อให้คู่สมรสเป็นคนซื้อในนามส่วนตัวมกราคม2569กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยข้อมูลการปราบปรามโนมินีพบว่าอาจจะมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คนไทยเป็นโนมินีกว่า 21,000 รายและมีกลุ่มเสี่ยงโนมินีที่มีบัญชีม้ากว่า 4,500 รายซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีร้านอาหารจีนไม่รับเงินบาทไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานลงตรวจสอบพื้นที่ในเขตห้วยขวางและพบว่ามีนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึง 50% รวม53รายซึ่งอาจจะมีการใช้โนมินีแอบแฝงอยู่นอกจากการเข้ามาของร้านอาหารจีนที่ไม่รับเงินบาทไทยแล้วการเข้ามาของแพลตฟอร์มจีนที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักในการดำเนินการทั้งบริการสั่งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการร่วมอื่นๆก็กำลังถูกจับตาด้วยเช่นกันล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินการตรวจสอบ3แพลตฟอร์ม Delivery สัญชาติจีนเพื่อดูว่ามีการใช้คนไทยเป็นโนมินีหรือไม่เบื้องต้นพบว่า2รายมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยส่วนอีกหนึ่งรายคือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า eGet มีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชา 90% จึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวอย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วบัตรส่งเสริม BOI คือเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าธุรกิจหรือโครงการนั้นๆผ่านเกณฑ์และได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์พิเศษจากรัฐบาลไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการให้ธุรกิจถือหุ้นโดยต่างชาติได้เกิน 50% แบบถูกกฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นแทนท่ามกลางความกังวลเรื่องทุนจีนไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายจางเจี้ยนเหว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ความมั่นใจในเวที Thailand China Investment Forum เมื่อเร็วๆนี้ว่าทางการจีนจะให้ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักลงทุนจีนในการดำเนินการธุรกิจตามกฎระเบียบของไทยอย่างเคร่งครัดและจะร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มการลงทุนในท้องถิ่นการพัฒนาบุคลากรไทยและการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยภายใต้แนวคิด In Thailand for Thailand หรือในประเทศไทยเพื่อประเทศไทยนี่อาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งจากรัฐบาลจีนในการผลักดันทุนจีนคุณภาพเพื่อกู้ภาพลักษณ์ทุนจีนเทาที่เกิดขึ้นในเวลานี
0: ้อย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มทุนจากเอเชียนะคะหรือว่ากระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองหลวงเท่านั้นเมื่อมองไปที่เมืองท่องเที่ยวหลักก็จะพบว่ามีการเติบโตของอาณาจักรทุนต่างชาติที่ใช้ช่องโหว่นอมินีเข้ามาเปิดกิจการหลายประเภทอย่างชัดเจนเลยค่ะตัวอย่างเช่นในภูเก็ตค่ะที่มีกลุ่มทุนยุโรปตะวันออกและรัสเซียที่เกาะพังงานมีกลุ่มทุนจากอิสราเอลที่มาเปิดกิจการเพื่อรองรับชาวยิวด้วยกันเช่นเดียวกับที่พัทยาที่กลายเป็นแหล่งรวมทุนหลากหลายสัญชาติปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าช่องโหว่นอมินีกำลังเปลี่ยนเมืองท่องเที่ยวของไทยให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์เหรียญเพราะเงินที่หมุนเวียนอยู่นั้นจำกัดวงอยู่แค่ในกลุ่มต่างชาติด้วยกันเองนอกจากนี้ผลกระทบของการใช้นอมินียังได้ลุกลามไปจนถึงภาคการเกษตรค่ะเมื่อกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาตั้งล้งหรือศูนย์รับซื้อและคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกโดยเสนอราคาสูงในช่วงแรกเพื่อกำจัดพ่อค้าคนกลางชาวไทยและเมื่อผูกขาดตลาดได้สำเร็จก็จะร่วมกันกดราคาให้ต่ำลงจนเกษตรกรสูญเสียอำนาจต่อรองโดยสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อเราประเมินความเสี่ยงจากปัญหาทุนต่างชาติที่รุกคืบผ่านเครือข่ายนอมินีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจึงไม่ใช่แค่การถูกกว้านซื้อที่ดินทำกินค่ะแต่คือการถูกนอมินีผูกขาดอำนาจตลาดซึ่งอาจลุกลามไปถึงอำนาจทางการเมืองในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามความกังวลเรื่องการถูกนอมินีฮุบแผ่นดินนนริศมองว่ารัฐสามารถสกัดกั้นและดัดหลังด้วยการใช้เครื่องมือทางภาษีค่ะ
1: ถ้าเราเก็บภาษีให้มันสูงขึ้นนะครับเขายังไงก็เอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เขาไม่อยากถือเพราะว่าถ้าต้องถือเขาก็ต้องเสียทุนจมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถถือครองไปได้งั้นทางออกของเรื่องที่ดินเนี่ยผมมองว่าต่อให้มีนอมินีเข้ามาทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องกลัวเก็บภาษีให้มันเยอะๆเลยแล้วก็เอาภาษีตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งให้เกษตรกรมาช่วยเหลือเกษตรกรเกษตรกรก็รอดได้อยากเอาที่ไปเถอะแต่ว่าคุณขนยังไงก็ขนไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปี2546รัฐบาลทักษิณชินวัตรไทยได้เริ่มให้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติค่ะเช่น Thailand Privilege Card หรือที่รู้จักกันในชื่อ Thailand Elite Visa ต่อมาในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามี Long Term Resident Visa ซึ่งถูกออกแบบมาภายใต้วิธีคิดเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดชาวต่างชาติระดับสูงที่มีศักยภาพในการลงทุนให้เข้ามาพำนักระยะยาวได้พร้อมให้สิทธิพิเศษอีกหลายอย่างและในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไทยและจีนก็ได้ทำข้อตกลงฟรีวีซ่าหรือการเดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าค่ะนโยบายเหล่านี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคะว่ากลายเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มทุนสีเทาและอาชญากรข้ามชาติเข้ามาแฝงตัวซุกซ่อนอาวุธหรือตั้งฐานฟอกเงินในคราบของนักท่องเที่ยว VIP ได้ค่ะอย่างเช่นกรณีของหมิงเฉินซันชายชาวจีนขับรถคว่ำที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569อุบัติเหตุนั้นได้นำไปสู่การค้นบ้านพักและพบคลังอาวุธสงครามพร้อมชุดประกอบระเบิดพลีชีพจำนวนมากชายชาวจีนคนนี้เข้ามาประเทศไทยครั้งแรกในปี2563ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยเพื่อให้ได้บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจากนั้นก็เปิดบริษัททำธุรกิจหลายอย่างและเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งรองศาสตราจารย์ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์อา าจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทัศนะต่อเรื่องนี้นะคะว่า

0: การเปิดประเทศรับชาวต่างชาติทั้งนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนอาจเป็นการเปิดช่องให้ไทยต้องเจอกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
1: ่มันเป็นองค์ประกอบของปัญหาที่หลากหลายส่วนด้วยกันกฎหมายไทยเองเนี่ยถามว่าเราขัดกฎหมายไหมเราไม่ได้ขัดกฎหมายแต่ในแง่ของสิ่งที่เราเรียกว่าการมอนิเตอร์หรือว่าการตรวจจับปัญหาเนี่ยเราอาจจะช้ากว่าคนที่กระทำผิดอยู่ก้าวหนึ่งนะครับในทุกอาชญากรรม
0: แม้ประเทศไทยมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่ค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญคือการติดตามตรวจสอบหลังจากอนุญาตให้เข้าประเทศมาแล้วค่ะที่อาจจะยังไม่รัดกุมเพียงพอเช่นการให้ฟรีวีซ่าทำให้ข้ามขั้นตอนการคัดกรองและตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดจากสถานทูตก่อนที่จะเดินทางเข้ามาค่ะอาชญากรจึงแฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นคำถามที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังแลกกับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยอย่างน่ากังวลและความกังวลนี้กำลังจะกลายเป็นภัยความมั่นคงที่นโยบายรัฐเปิดรับเข้ามาเอง
1: คือก่อนให้วีซ่าเราก็ต้องมีหลักฐานในการตรวจสอบและเมื่อให้วีซ่ามาแล้วก็ต้องติดตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเขาไปประกอบธุรกิจมีพฤติกรรมแบบไหนและสมมติถ้ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าประกอบกิจกรรมด้านธุรกิจที่อาจจะเป็นภัยด้านความมั่นคงพูดง่ายๆเนี่ยเราเองก็ต้องยกเลิกวีซ่านี้และการยกเลิกวีซ่าต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2: แม้นโยบายฟรีวีซ่าจะมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผลกระทบคือการกลับมาของเครือข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญและการเปิดช่องโหว่ให้อาชญากรข้ามชาติแฝงตัวเข้ามาได้ง่ายขึ้นปัญหาที่สะสมเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ไม่ได้สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างที่คาดหวังแต่ยังบั่นทอนความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยจนนำไปสู่สภาวะที่สังคมเริ่มหวาดระแวงชาวต่างชาติมากกว่าที่จะยินดีต้อนรับเหมือนที่ผ่านมา
1: ผมคิดว่าในกรณีของจับชาวจีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแรงกระแทกครั้งแรกแต่มันเป็นแรงกระแทกที่ทำให้เราเห็นทะลุอาชญากรรมข้ามชาติแล้วผ่านกังวลไปในเรื่องของการก่อการร้ายด้วยทั้งที่สองเรื่องนี้แตกต่างกันแต่ว่าความรู้สึกหนึ่งที่สองเรื่องนี้อาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้ายเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันกำลังจะสร้างความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินให้กับคนไทย
2: หากเรายังต้องการเป็นประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจต้องร่วมกันหาทางควบคุมปริมาณและคุณภาพของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยยังคงสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ดีขณะที่ชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยต้องอยู่ได้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นกันย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วปัญหาสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เชื่อมโยงกับทุนสีเทาได้กลายเป็นวาระระดับชาติฐานที่มั่นของธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้มักอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาและกัมพูชาและเมื่อมีการปราบปรามอย่างหนักกลุ่มอาชญากรก็ขยับขยายหาพื้นที่ใหม่โดยมีกรุงเทพเป็นหนึ่งในหมุดหมายปลายทางเพราะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีธุรกิจหลากหลายและบางพื้นที่ก็มีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเปิดช่องทางการทำธุรกิจบางหน้าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
1: คือเอาจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุนเทาทุนดำหรือทุนสะอาดเนี่ยเขาก็เหมือนกับธุรกิจประเภทหนึ่งครับก็คือว่าหนึ่งแหละเขาก็ต้องหาแหล่งในการต่อยอดทางด้านธุรกิจที่เราเรียกภาษาง่ายๆว่าเงินต่อเงินนะครับเงินทุนเหล่านี้มันเป็นเงินร้อนแต่ที่สำคัญก็คือว่าเงินทุนต่างๆเหล่านี้เขามาพร้อมกับอาชญากรรมข้ามชาติแต่ข้อได้เปรียบของเขาคือว่าด้วยทุนเทาหรือว่าทุนดำที่มีจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็เลยมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
2: เมื่อทุนเทาเข้าสู่เมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือเมืองท่องเที่ยวอื่นๆสิ่งที่ตามมาก็คือการต่อยอดไปทำธุรกิจประเภทอื่นๆเพื่อนำเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินให้กลายเป็นเงินขาวในระบบเศรษฐกิจปกติแต่ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดทุนเหล่านี้เข้ามาไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่คือจุดอ่อนของกลไกรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย
1: ทุนเทาหรือว่าทุนดำเนี่ยก็ชอบอยู่สองเรื่องเลยหนึ่งแหละชอบในพื้นที่ที่รัฐมีความอ่อนแออันที่สองเนี่ยเขาก็ชอบพื้นที่ที่รัฐนั้นมีปัญหาด้านคอร์รัปชันนั่นหมายความว่ามันสามารถปกป้องทั้งตัวอาชญากรนะครับแล้วก็ทุนที่ผิดกฎหมายได้
0: เมื่อกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาแทรกแซงกลไกรัฐปิดเบือนโครงสร้างตลาดผิดเพี้ยนไปธนาคารโลกและนักวิชาการประเมินว่าเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจสีเทาของไทยนั้นมีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกค่ะมีการคาดการตัวเลขเม็ดเงินสีเทาที่หมุนเวียนแฝงอยู่ในประเทศว่าอาจจะสูงถึงร้อยละ50ของ GDP ไทยเงินจำนวนมหาศาลนี้มาจากธุรกิจที่อยู่นอกระบบภาษีเช่นพนันออนไลน์หวยใต้ดินเงินกู้นอกระบบและทุนต่างชาติสีเทาค่ะ
1: ไอ้กลไกแบบนี้นะครับที่เราบอกว่ามันจะนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งมันปรากฏได้ทั้งภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและภัยคุกคามความมั่นคงที่มาจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งในหลายเรื่องถ้าอาชญากรรมข้ามชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายมันจะทำให้ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่กลายเป็นภัยคุกคามแบบองค์รวมเบ็ดเสร็จสำหรับประเทศไทย
2: หากเราปล่อยให้อำนาจทุนต่างชาติเข้ามาครอบงำกิจการในประเทศไทยผ่านระบบนอมินีธุรกิจไทยที่สายป่านสั้นกว่าย่อมแข่งขันไม่ได้และต้องล้มหายตายจากไปท้ายที่สุดไทยก็จะกลายเป็นเพียงอาณานิคมจำลองทางเศรษฐกิจที่เจ้าของกิจการตัวจริงคือคนต่างชาติส่วนคนไทยก็กลายเป็นเพียงลูกจ้างในบ้านตัวเองคำถามก็คือเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
1: ถ้าเป็นในกรณีตรงนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งที่เรายังไม่ได้แตะนะครับก็คือว่าคนที่เคลื่อนย้ายทุนมาหรือว่าจะมาประกอบทุนเนี่ยในหลายประเทศในปัจจุบันเขากระตือร้นในเรื่องของคุณจะต้องเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือว่าคนสุดท้ายจากนั้นในกรณีของทุนนอมินีนั่นหมายความว่าอะไรคือเราไม่รู้ว่าใครคือคนที่รับผลประโยชน์เป็นคนสุดท้ายหรือรับผลประโยชน์ที่แท้จริง
2: การรับมือกับปัญหานอมินีและทุนเถ่าในหลายประเทศเริ่มตั้งแต่การบังคับเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก่อนการจดทะเบียนธุรกิจรวมถึงการมีคณะกรรมการและหน่วยข่าวกรองทางการเงินคอยติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดแต่กฎหมายในไทยกลับมีช่องโหว่สำคัญที่ขาดการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยกลไกของรัฐจะสามารถเข้าตรวจสอบหรือติดตามเส้นทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นแล้วเท่านั้น
1: แต่ว่าทีเนี้ยในโลกยุคใหม่ต้องทำ3ระบบ1ละต้องเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์แท้จริงอันที่2คณะกรรมการติดตามการลงทุนของเราเนี่ยเราจะคุ้นหูอย่างเดียวในประเทศไทยคือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมยังไม่ได้มีการติดตามการลงทุนและอันกลไกที่จะต้องทำในปัจจุบันปกติเรารู้จักหน่วยข่าวกรองหลายรูปแบบแต่เรายังไม่ได้คุ้นชื่อหรือว่าคุ้นเคยกับการเพิ่มศักยภาพหน่วยข่าวกรองด้านการเงิน
2: ปัญหาทั้งหมดนี้คงไม่บานปลายหากปราศจากความอ่อนแอของภาครัฐหรือแย่ไปกว่านั้นคือมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปช่วยชี้ช่องทางและอำนวยความสะดวกเสียเอง
3: ผมคิดว่าวิธีการแก้นะครับ1ก็คือกฎต้องชัดอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้2โทษต้องรุนแรง3นะฮะจดชัดแล้วเนี่ยต้องง่ายคำว่าง่ายหมายความว่า process ต้องง่ายถ้าคุณทำถูกกฎที่ชัดกฎมันชัดเลยว่าใครได้ใครไม่ได้นะคอนโดถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเนี่ยมันต้องทำให้ชัดและ2คือทำให้มันง่ายเพราะถ้าทำไม่ง่ายเนี่ยมันก็จะมีการเกิดนอมินีขึ้นมาแทน
2: บทเรียนจากปรากฏการณ์ทุนสีเทาและเครือข่ายนอมินีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสร้างกำแพงทางกฎหมายแต่คือการที่ภาคประชาชนภาคธุรกิจและสื่อมวลชนต้องรู้เท่าทันและช่วยกันเป็นหูเป็นตารัฐจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพอที่จะดึงดูดทุนสีขาวเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มและสกัดกั้นทุนสีเทาที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับสังคมและเศรษฐกิจของไทยนี่จึงไม่ใช่เรื่องของการกีดกันชาติใดชาติหนึ่งแต่เป็นการตั้งหลักว่าเราจะรับมือกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
1: ณปัจจุบันเนี่ยเราเองจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับด้านมืดของโลกาภิวัตน์และอาชญากรรมข้ามชาตินี่แหละทั้งทุนเทาทุนดำนี่แหละเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่คนไทยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกาภิวัตน์เราหนีมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับยังไงมันก็มาแต่ว่าการปรับตัวของคนไทยในการสู้กับมันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เราเองอาจจะไม่ต้องกลัวเสมอไปแต่การที่จะรู้เท่าทันแล้วก็สู้กับมันเนี่ยต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับโดยที่ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้มาทำลายสังคมไทย
0: ปรากฏการณ์ทัวร์ศูนย์เหรียญนอมินีหรือทุนสีเทาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสรีค่ะแต่อยู่ที่กลไกของรัฐของเราเองที่เต็มไปด้วยรูรั่วและการทุจริตเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้เปิดประตูและชี้ช่องให้อาชญากร กฎหมายที่เขียนไว้ดีแค่ไหนก็กลายเป็นแค่ตัวหนังสือที่ไม่มีใครสนใจบทเรียนครั้งนี้คือคำเตือนว่ารัฐบาลต้องตื่นตัวค่ะไม่ใช่แค่มองตัวเลข GDP ที่สวยหรูจากเม็ดเงินของการลงทุนแต่ต้องสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่โปร่งใสปกป้องผู้ประกอบการตัวเล็กๆภายในประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะเพราะถ้าเรายังปล่อยให้เงินสีเทาและอำนาจมืดซื้อทุกอย่างได้สุดท้ายคนไทยอาจกลายเป็นพลเมืองชั้น2ในประเทศของตัวเอง
2: ทุนเทาและนอมินีไม่ใช่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจธรรมดาแต่มันคือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เข้ามาบิดเบือนเศรษฐกิจกว้านซื้อแผ่นดินและแทรกซึมไปถึงกลไกอำนาจรัฐในทุกระดับการเปิดประเทศรับการลงทุนเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับโลกในยุคนี้แต่เราต้องไม่ใช่ประเทศที่ยอมเอาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไปแลกกับเม็ดเงินสีเทาหากรัฐไม่จริงจังกับการจัดการกับปัญหานี้คำว่าอาณานิคมจำลองก็คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงสำหรับประเทศไทยในอนาคต

0: ื้นที่ผลิตยาเสพติดใหญ่ของโลกกระจายอยู่หลายภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำผลิตยาบ้าและยาไอซ์อเมริกาใต้เป็นแหล่งกำเนิดโคเคนยาเสพติดร้ายแรงอีกอย่างคือเฮโรอีนที่ครั้งหนึ่งกว่าร้อยละ90ของโลกมีจุดเริ่มต้นจากประเทศเดียวนั่นก็คืออัฟกานิสถานดินแดนที่ย่อยยับจากสงครามทำให้ฝิ่นกลายเป็นความหวังเดียวของผู้คนนับล้านแต่เมื่อกลุ่มตอลิบานกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี2022ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้ที่เคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับฝิ่นประกาศกวาดล้างการปลูกฝิ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นของอัฟกานิสถานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
2: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นตัดตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยากอ่ะ10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
1: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าภาพแบบเนี้ยมันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
2: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
1: ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: สวัสดีครับได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาแล้วเนี่ยครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับยีนครับ
1: วันนี้เป็นหนึ่งในตอนที่เราจะพูดถึงผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะพูดถึงกันบนพื้นดินเกี่ยวกับคนสัตว์บกแต่จริงๆในทะเลเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับอาจารย
2: ์เรื่องใหญ่เลยครับยีนเรียกว่าเป็นอย่างนี้เป็นฝาแฝดตัวร้ายของโลกร้อนเลยตัวนี้นะครับนะเพราะทะเลนี่จริงพื้นที่เนี่ยนะครับ3ใน4ของโลกเนาะ
1: พื้นที่ใหญ่กว่าดิน
2: ใช่ๆแต่นี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับทะเลในแง่ที่ว่าเอ๊ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในทะเล
1: เพราะคนอยู่บนบกมากกว่า
2: ใช่ๆแล้วก็อาหารทะเลก็ยังปกติดีนี่แต่จริงจะบอกว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้วนะสักพักนึงแล้วด้วยครับ
1: ครับมันมีสัญญาณอะไรที่เกิดขึ้นครับ
2: คืองี้ต้องดูนี่ก่อนนะครับต้องดูที่วัฏจักรคาร์บอนก่อนนะครับ
1: ครับ
2: คาร์บอนไดออกไซด์นี่นะครับเราก็รู้ว่ามาจากหลายภาคส่วนเนาะ
1: ครับ
2: มาจากอุตสาหกรรมนะครับการเรียกว่าขนส่งนะครับการเดินทางนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรียกว่าอย่างนี้คนละสัตว์นี่แหละหายใจออกเนาะหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับขึ้นไปตอนเขากลับเข้ามานะครับกลับในบ้างก็คือพืชนะครับดูดเข้าไปนะครับไปบางส่วนก็ลงในทะเลนี่แหละครับตัวสำคัญเลยแล้วก็บางส่วนที่ตกค้างอยู่ในอากาศนะครับบรรยากาศก็ทำให้โลกร้อนขึ้นนะครับทีนี้ถ้าท่านดูตัวเลขนะครับยีนผมลองไปค้นตัวเลขที่เขาตั้งแม่นยำมาพอสมควรนะครับยีนส่วนที่มันไปเรียกว่าอย่างนี้อยู่ในพืชหรือว่าลงดินไปนะครับ15-31%นะครับทำไมตัวเลขมันแปลกแบบนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับสมมติว่าบริเวณนั้นมีฝนตกไหมนะครับบริเวณนั้นมีอุณหภูมิเป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นป่าหรือเปล่าหรือเป็นเมืองส่วนที่เรียกว่าอย่างนี้ลงทะเลเนี่ยนะครับมี23-30%และที่เหลือเนี่ยอยู่ในบรรยากาศทีนี้23-30%นี่สำคัญนะครับดูเยอะเลยนะครับเกือบ1 ใน 3เลยตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิพื้นผิวทะเลเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันเย็นมากๆมันก็ละลายเอาพวกซีโอ2ไปเข้าไปได้เยอะทะเลเนี่ยยังหรือมหาสมุทรเนี่ยยังสำคัญมากเพราะว่ามันสามารถที่จะจุเอาตัวคาร์บอนเนี่ยนะครับได้มากกว่าบรรยากาศ60 เท่า
1: โอ
2: ้นะครับโดยนี้ของคิดเป็นตามน้ำหนักตรงนี้นะครับ
1: ครับมันก็เลยเห็นว่าคนที่รับภาระหนักที่สุดก็คือมหาสมุทร
2: ใช่ๆมหาสมุทรและทะเลนี่แหละครับใช่ๆอันนี้เรียกว่า 30% ของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับลงไปในมหาสมุทรทะเลนะครับ
1: ครับแล้วพอกักเก็บแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะครับอาจารย์
2: โอ้คราวนี้มันยุ่งเลยครับยินส่วนนึงนะครับก็ที่ไม่ละลายนะครับก็ CO2 นะครับโอเคแน่นอนว่าพวกพืชที่อยู่ในทะเลต่างก็ใช้ไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันทำปฏิกิริยานะครับกับน้ำนะครับคราวนี้ซับซ้อนเลยผมนำเอาตัวสมการเคมีแบบที่ค่อนข้างง่ายมาให้ดูจริงๆซับซ้อนอย่างนี้นิดนึงนะครับมันทำไปทำมาเนี่ยนะครับแต่โดยสรุปเป็นแบบนี้ครับยีนสภาพความเป็นกรดนะครับของมหาสมุทรทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นคือถ้าเกิดพูดแบบวิทยาศาสตร์คือมีตัวไฮโดรเจนพลัสกับไอออนเนี่ยบวกเนี่ยมากขึ้นเป็นกรดมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่ามหาสมุทรหรือน้ำทะเลเนี่ยนะครับเป็นด่างหรือเป็นเบสด่างนะครับนะถ้าเราเรียนเคมีมานะครับจะรู้เลยว่าอย่างนี้มันมีสเกลและ pH เนาะ7เป็นกลางใช่ไหมครับต่ำกว่า7เนี่ยเป็นกรดสูงกว่า7เป็นเบสทะเลเนี่ย8กว่าครับ8กว่าแต่ว่ามันค่อนมาทาง7มากขึ้นนะครับคือมีความเป็นด่างน้อยลงหรือเป็นกรดมากขึ้นดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า ocean acidification คือดูถ้าดูผลเผยอย่างนี้ครับเหมือนกับมหาสมุทรเนี่ยเป็นกรดจริงไม่ใช่นะครับเป็นกรดมากขึ้นต้องควรใช้คำว่าอย่างนั้น
1: ครับคือแบบถ้าเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยมันปรับระดับมาแต่ไม่ถึงกับเป็นกรดขนาด
2: ไม่ใช่เป็นกรดนะครับแต่ว่าเป็นกรดมากขึ้นนะครับทีนี้ตัวนี้สำคัญยังไงเราเนี่ยคงจะไม่ค่อยรู้สึกมันตรงๆนะครับแต่ถ้าดูตัวเลขนี้ก่อนนะครับยินเส้นสีแดงนี่นะครับคือเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ต่อปีนะครับที่ขึ้นไปตามปี1955โดยประมาณนะครับถึงประมาณสักปี2015จริงก็ไปเรื่อยนะครับนะส่วนตัวเรียกว่าอย่างนี้ค่า pH นะครับให้ดูจากเส้นสีฟ้านะครับที่มันยึกยักพวกนี้นะครับมันลงมาเลยไหม
1: ครับ
2: ลงมาแน่นอนว่าค่ามันเนี่ยประมาณ8กว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามัน8น้อยลงไงน้อยลงไปเรื่อยคือมีความเป็นกรดมากขึ้นนั่นเองนะครับยินแล้วเรื่องนี้ใหญ่ขนาดที่ว่าทางนี่นะครับ UNนะครับ UN เนี่ย
1: ประกาศมา
2: เลยนะครับนะเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากเป็นตัวดัชนีอันหนึ่งหรือตัววัดอันหนึ่งเลย 14.3.1 นะครับว่าเป็นตัวที่วัดความเป็นกรดต้องวัดให้ได้แล้วรายงานมาด้วยนะเพราะสำคัญไงสำคัญไงเพราะว่าทะเลมหาสมุทรนี่เป็นอะไรบ้างแหล่งอาหารใหญ่เรานะครับนะแล้วก็ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเล่นอื่นนะครับ
1: ครับผมแบบไหนที่เราเห็นว่ามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นบ้างครับอาจารย์
2: ครับก่อนอื่นนะครับมาดูการทดลองก่อนว่าสำหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นกรดมากขึ้นน่าจะเป็นไรเนาะนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับในทะเลนะครับที่เรียกว่าสร้างเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตนี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นอยู่นี้ถ้าเราจำลองมันนะครับ

0: ึ้นมานะครับให้มีสภาพความเป็นกรดมากเนี่ยนะครับประมาณปี2001นะครับประมาณสักอีกประมาณสัก75ปีจากนี้โดยประมาณนะฮะ70กว่าปีจากนี้นะครับไปแล้วก็ทิ้งเวลาไว้นะครับประมาณสัก45วันดูสิครับเปลือกค่อยๆสลายตัวไปครับสลายไปนะครับแย่เลยนี่เป็นการ์ตูนนะครับขำๆนะจริงไม่ควรจะขำนะครับแต่ว่าการ์ตู
1: นครับ
0: ครับไม่น่าขำเท่าไหร่นะแย่แล้วนะครับเปลือก
1: เปลือกมัน
0: ลองคิดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยเปลือกมันหายไปแต่ถ้ามันตายไปก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอ่อนที่กำลังจะเริ่มสร้างเปลือก
1: ไม่ทันโต
0: ไม่ทันโตตายไปก่อนหรือว่าเปลือกไม่สมบูรณ์ปั๊บก็ถูกจับกินง่ายก็เรียบร้อยเลย
1: ครับ
0: ทีนี้ไอตัวแคลเซียมคาร์บอเนตนี่นะครับอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงนะครับในธรรมชาติเนี่ยนะครับเวลาพูดว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะครับสูตรเคมีเหมือนกันก็จริงแต่ว่าการจับตัวกันนะครับของไอที่ว่าไอแคลเซียมไอออนนะครับกับ CO3 22ลบนี่นะครับมันจับตัวกันได้หลายแบบนะครับ3แบบหลักๆเป็นแบบนี้ครับเป็นแคลไซต์นะครับอาร์กอนไนต์แล้วก็เมเทอไรต์นะครับตัวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยคืออาร์กอนไนต์ครับมีเรียกว่าโครงสร้างผลิตเขาเรียกออโทโรมบิกซิสเต็มนะคร
1: ับซึ่งเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบ
0: ครับใช่ใช่
1: คร
0: ับทีนี้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโอกาสที่ตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะไปสร้างเรียกว่าเปลือกขึ้นมาเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับยากสร้างยากขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยครับเขาเลยมีการใช้ตัวนี้เป็นดัชนีครับยิน
1: ครับ
0: ครับเป็นดัชนีเขาใช้ตัวโอเมก้านะครับเรียกว่าดัชนีเรียกว่างี้ Aragonite Saturation State สถานะความอิ่มตัวของ Aragonite นะครับตัวเนี้ยคร่าวๆคืออย่างงี้มันจะเป็นตัวเลขนะครับพูดง่ายคือถ้าตัวเลขมากกว่า1ดีสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเลสร้างง่ายยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าน้อยกว่า1เมื่อไหร่ก็แสดงว่าไม่ดีละนะครับเปลือกที่สร้างมาเริ่มสลายตัวนะครับดังนั้นใช้ตัวนี้เป็นตัววัดเลยคร
1: ับ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้มันก็เริ่มแพร่ขยายไปอยู่ในจุดต่างๆทั่วโลกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จากผลกระทบอ
0: ันนี้เป็นแผนที่นะครับที่เรียกว่าอย่างนี้วัดไอตัวดัชนีเมื่อกี้นะครับไอตัวโอเมก้าเมื่อกี้ที่จุดต่างๆนะครับจุดต่างว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นว่าเรียกว่าตัวสีต่างๆเนี่ยครับก็เป็นค่านะครับนะค่าต่างของมันนะฮะแถบที่เรียกว่าค่อนข้างแดงๆหน่อยนะครับก็ยังมีค่าเยอะอยู่เนาะเยอะอยู่นะครับไอสีฟ้าๆน้อยอยู่นี่เป็นปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือว่าแถบที่มีปัญหามากๆเนี่ยนะครับก็ยิงดูอันนี้ก่อนนิดหนึ่งนะฮะแถบบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้วัดนะครับณเวลานั้นนะครับสีขาวเนี่ยคือไม่มีข้อมูล
1: ไม่มีข้อมูล
0: นะแต่จริงๆปัจจุบันนั้นน่าจะมีการวัดได้บ้างแล้วนะครับเราจะมองว่าเอ๊ะก็มันก็ยิงดูดีอยู่นี่นะค่าเกินหนึ่งนั่นเลยในส่วนใหญ่เนาะแต่มันมีปัญหากับยิงถ้าเราไปดูเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนไอ้ตัวค่าพวกนี้คือติดลบเงินเห็นไหมยินตัวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับติดลบนะยิ่งถ้าเกิดว่าแดงๆเนี่ยลบไปเยอะๆเลยนะครับมันลดลงไปเยอะเลยจะเห็นว่าทั้งแถบบ้านเรานะครับทะเลจีนใต้นะครับหรือใกล้ออสเตรเลียเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยนะครับในขณะที่บริเวณขั้วโลกเนี่ยจะลดไปน้อยหน่อยแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับยินเดิมทีเนี่ยแถบทางเส้นศูนย์เนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: มันมีเยอะอยู่แล้วต่อให้มันลดไปเยอะเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่เยอะมันเหมือนกับเศรษฐีนะครับมีเงินเป็นพันล้านนะครับทำเงินหายไป 2,000 บาท
1: ไม่เป็นไร
0: จิ๊บจ้อยมากสำหรับเขาคงจิ๊บจ้อยนะบอกว่าไงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเรียกว่างี้คนธรรมดานะครับสมมติเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณสัก
1: มีน้อยแล้ว
0: มีน้อยอยู
1: ่หายไปอีก
0: ใช่ๆมีเงินอยู่กระเป๋าก็ 2,000 หายไป 1,000 นี่ก็เยอะนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับทำนองนั้นดังนั้นที่น่าห่วงคือพวกขั้วโลกนี่แหละซึ่งเดิมทีมีน้อยอยู่แล้ว
1: นิดน้อยไปอีก
0: แต่แม้ว่ามันจะยุบลงไปเยอะแต่ว่ามันน้อยลงไปเนี่ยไม่ดีแน่นอนที่อเมริกานี่อย่างนี้เลยครับยีนเขาลองทำโปรเจกต์ไปดูนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อพวกมอลลัสนะครับหรือพวกหอยต่างๆเนี่ยนะครับยังไงนะครับพวกที่มีเปลือกเนี่ยนะครับโดยใช้สีความเข้มของสีนะครับแดงเนี่ยครับเป็นตัวบอกถ้าเข้มมากๆแต่ว่ามันเกิดเร็วเช่นเกิดในช่วงปี2006ถึง2015ซึ่งผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันจางลงมานะครับกลายเป็นสีแดงอ่อนนะครับของเขาเนี่ยก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับอีก 20-30 ปีหรือเกินกว่านั้นนะครับปรากฏว่าดูสิครับถ้าดูแผนที่นี่นะครับด้านบนเนี่ยนะครับแดงแจ๋เลยแต่ว่าทางแถบขั้วโลกเนี่ยมีผลกระทบเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวที่ผลกระทบนะครับหอยลายหอยแมงภู่หอยนางรมหอยเชลหอยแครงหอยเป๋าคือหอยสังต่างเนี่ยโดนหมดนะครับเพราะพวกนี้มีเปลือกนะครับที่มาจากอาร์กอนไนท์ครับ
1: ท
0: ีนี้ยินสงสัยไหมครับว่าทำไมขั้วโลกทำไมถึงเป็นนั่นเยอะ
1: นั่นสิครับ
0: ขั้วโลกเนี่ยน้ำเย็นเนาะแน่นอนขั้วโลกเนี่ยอากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นปั๊บก็ทำให้น้ำเย็นด้วยน้ำเย็นเนี่ยนะครับมันละลายเอาตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้ง่ายกว่านะครับถ้าดูกราฟจะเป็นอย่างนี้นะครับยินกราฟเนี่ยแกนนอนเนี่ยนะครับเป็นอุณหภูมิน้ำทางซ้ายนี่คือเย็นทางขวาคืออุ่นจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะครับละลายเยอะเลยนะครับเช่นอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสนะครับละลายไปด้วย3กรัมนะครับต่อ1กิโลกรัมของน้ำนะครับแต่พอเรียกว่าอย่างงี้อุณหภูมิสูงมาถึงประมาณสัก50-60องศาเซลเซียสนะครับลงเหลือประมาณแค่ 0.5 นี่เหมือนต้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับน้ำเย็นเนี่ยละลายไปเยอะดังนั้นขั้วโลกแก๊ส

0: ออกไซด์ละลายเยอะ
1: คร
0: ับเลยเป็นกรดได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับ
2: ครับทีนี้ถ้ามองไปมากกว่านั้นมันน่าจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
0: นอกจาก CO2 ที่มันทำให้เกิดแบบทั่วโลกแล้วนะครับแล้วแต่ที่เนี่ยเร็วช้าไม่เท่ากันเนี่ยถ้าดูเฉพาะแห่งแน่นอนเป็นแน่นอนอย่างฝนกรดนะครับฝนกรดนะครับที่เกิดจากสารเคมีต่างๆขึ้นไปปนนะครับ นะครับในบรรยากาศนะครับหรือว่าการเกิดที่เรียกว่าอัพเวลลิงนะครับอัพเวลลิงคืออย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างนี้ในทางสมุทรศาสตร์นี่นะครับหากว่ามีกระแสลมเนี่ยพัดตามขนานชายขอบในฝั่งนะครับมันจะเกิดกลไกนะทางฟิสิกส์นะครับที่ทำให้เรียกว่าน้ำด้านในเนี่ยด้านล่างเนี่ยครับผุดขึ้นมานะครับผุดขึ้นมาที่น้ำล่างเนี่ยนะครับมันมีความเป็นกรดมากกว่าทะเลผิวขึ้นผิวก็เป็นกรดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าอย่างการเกิดพวกไอ้สาหร่ายนะครับที่มันแบบเติบโตเร็วพวกนี้นะครับนะครับโตเร็วพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไปทำให้เกิดความเป็นกรดได้มากขึ้นกันนะครับออกซิเจนหายไปนะครับหรือว่าพวกถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับพวกแหล่งอุตสาหกรรมนะครับหร
2: ือ
0: ว่าเกษตรกรรมแล้วปล่อยน้ำเสียออกมานะครับแล้วมันมีพวกสารเคมีนะครับ ก็ทำให้สภาพความเป็นกรดเพิ่มขึ้นได้เช่นกันหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบางบริเวณนะครับที่มันมีภูเขาไฟใต้น้ำนะครับมีพุอะไรต่างอยู่ใต้น้ำเนี่ยปล่อยแก๊สออกมาเป็นกรดได้เหมือนกันแต่พวกนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าอย่างนี้ทำใหมหาสมุทรหรือทะเลเนี่ยเป็นกรดบางบริเวณโดยเฉพาะแห่งเท่านั้นนะครับยิน
2: เป็นจุดเป็นจุดเท่านั้น
0: ใช่ใช
2: ่ถ้ามองในอนาคตเองมันเข้มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะกระทบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
0: แน่นอนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่โดนก่อนเลยนะครับทีนี้มาดูกันไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตนี่ปรับตัวยังไงหรือว่าทำตัวยังไงบ้างนะครับมันก็จะมี4อย่างใหญ่ๆนะครับยินอย่างนึงคือเรียกว่างี้อึดทนไหวนะครับทนแรงทนได้อันนึงคืออีกแบบนึงคืออย่างนี้ปรับตัวทางพันธุกรรมเลยนะครับสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อปรับตัวนะครับส่งต่อไปยังลูกหลานได้หรือถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะครับสองอย่างแรกเนี่ยคืออยู่ที่เดิมไงนะครับอยู่ที่เดิมถ้าคุณไม่ทนนะครับทนอยู่แล้วด้วยตัวคุณเอง
1: ค
0: ุณก็ปรับตัวด้วยการทางพันธุกรรมคุณต้องหนีไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเรียกว่าความเป็นกรดเนี่ยมากขึ้นเนี่ยไม่เท่ากันก็หนีไปที่อื่นที่มันดีกว่าหรือไม่งั้นถ้าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องสูญพันธุ์ไปใช่นี่มาดูตัวอย่างที่พวกนี้นะพวกอดทนนะฮะอดทนบลูคราฟเนี่ยครับอดทนมากเจ้านี่เก่งนะครับเขามีความสามารถในการกำจัดกรดหรือ H+ เนี่ยออกได้ตัวเองนะครับนะแต่ถึงจุดนึงเนี่ยถึงมีความสามารถยังไงมันก็มีขีดจำกัดได้ยินเนาะถ้ามันเป็นมากๆเข้าเนี่ยมันก็หมดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยพบว่าอย่างนี้มีความสามารถในการทำแบบนั้น
1: ยัง
0: อึดอยู่แต่ว่าบางตัวนะครับอย่างนี้ตัวนี้เลยนะครับตัวไอ้เม่นทะเลนะครับสีม่วงเนี่ยครับตัวนี้นี่ก็เรียกว่าปรับตัวทางพันธุกรร
1: ม
0: นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบางตัวนะครับหนีเลยครับตัวนี้นี่ชื่อเล่นเขาคือนี่ซีบัตเตอร์ฟลายคือเป็นผีเสื้อนะครับเป็นทะเลนะครับตัวนี้ก็มีเปลือกนะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่าหนีย้ายไปอยู่ที่ระดับสูงขึ้นไปอะไรตัวที่อื่น
2: ย้ายถิ่นฐานไป
0: ครับบางอย่างนะครับอันนี้เอาแบบชนิดอลังการมาเลยอย่างนี้ในการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะครับที่มันมีการปะทุภูเขาไฟเนาะพวกนี้เนี่ยพอแก๊สมันลงไปในน้ำปั๊บมหาสมุทรเป็นกรดมากขึ้นนะครับก็สูญพันธุ์ครั้งใหญ
1: ่
0: ไอ้สิ่งมีชีวิตในทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยนะครับที่ตายกันเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็แบบนี้ด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะครับนอกจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลงไปเนี่ยครับเป็นกรดมากขึ้นนะครับ
2: เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เนี่ยก็มีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในทะเลด้วย
0: แน่นอนแน่นอนแล้วจริงสิ่งมีชีวิตสมัยเก่าๆนี่นะครับอยู่ทะเลมากกว่าเนาะยิ่งเกิดมาจากทะเลเนาะแล้วขึ้นมาบนบกใช่ไหมที่ว่ากันอย่างนั้นนะครับ
2: แล้วนักวิทยาศาสตร์เขารู้ได้ยังไงครับว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดนี
0: ้ครับอย่างนึงคืออาจจะไปดูในพวกไอ้แกนน้ำแข็งต่างเนาะน้ำแข็งเก็บน้ำแข็งอีกแบบนึงคืออย่างนี้ฮะเขาดูจากโบรอนนะครับซึ่งมันมีไอโซโทปอย่างน้อย2ตัวคือ11กับ10นะครับดูเรียกว่าสัดส่วนของมันถ้าสัดส่วนระหว่างตัวเรียกว่าโบรอน11ต่อ10เนี่ยนะครับสูงเนี่ยก็แสดงว่าในอดีตเนี่ยนะครับน่าจะมี pH สูงต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็น proxy ตัวแทนในการจะบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับมหาสมุทรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี
2: ่ครับต้นต่อทีนี้เรามาดูผลกระทบกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามศึกษากันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: มาดูตัวอย่างที่เป็นข่าวนิดนึงนะครับญี่ปุ่นนี่แน่นอนเป็นเกาะเนาะแล้วก็คนก็ต้องกินอาหารทะเลกันเยอะมากหากว่าทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นนี่นะครับกระทบอะไรบ้างแน่นอนแหล่งอาหารเขานะครับพวกหอยกุ้งหอยปูปลาต่างเขาเนี่ยโดนหมดเลยญี่ปุ่นนี่ก็เป็นข่าวเลยนะครับแบบตอนนี้นั่นแล้วเป็นเรื่องแล้วแล้วก็แถบบ้านเรานะครับเซาท์อีสต์เอเชียก็ด้วยเช่นกันนะครับก็ด้วยเช่นกันเป็นข่าวนะครับจริงๆอันนี้ข่าวเมื่อหลายปีก่อนเลยครับ3ปีก่อนแล้วแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องน้อยเนาะ
1: น้อยอยู่
0: นะครับน่าจะต้องการรณรงค์นะครับพูดถึงเรื่องปะการังนะครับต่างพื้นที่นะครับว่าจะผลกระทบอย่างไรนะครับ
2: ซึ่งก็มีชายฝั่งไทยด้วย
0: แน่นอนครับแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าดูภาพรวมนะครับว่าทางแถบมาสุดทางใต้เนี่ยนะครับตัว สิ่งมีชีวิตต่าง

0: ะครับและผลกระทบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยนะครับหรือบางสปีชีส์เนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับบางอันก็ปานกลางต้น
1: ครับมีกระตุ้นทำให้เห็นผลกระทบว่าเกิดอะไร
0: ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจแน่นอนไอการจับไอพวกสัตว์น้ำมานะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารนะครับความมั่นคงอาหารนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพื้นที่แถบนั้นเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นปะการังเดิมที่เคยสวยงามคนไปดูใช่ไหมดำน้ำดูใช่ไหมครับแล้วปะการังเนี่ยเป็นแหล่งที่คล้ายเป็นเนอร์เซอรี่ของไอ้พวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนาะคนก็ไปดำน้ำดูกันแต่ถ้ามันสื่อสายไปเนี่ยการท่องเที่ยวก็ลดลงไปได้นะครับ
1: ไม่มีอะไรให้เรา
0: ใช่แล้วก็อันที่เกี่ยวเรื่องอาหารที่พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าจับปลาจับพวกกุ้งปูอะไรไม่ได้เนี่ยก็แย่ไปนะครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าถ้าเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีส่งผลต่อหรือว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งบางอย่างเช่นกัน
1: สลายไป
0: เพราะฉะนั้นในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับยินประเมินกันว่าเรียกว่าอย่างนี้สิ่งคิดบางอย่างที่ใช้เป็นอาหารนะครับเรียกว่าเป็นระดับเป็นร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: นะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เยอะ
0: สูงมากถ้าเกิดมองทั้งโลกนี่น่าจะเยอะมากๆทีเดียวนะครับ
1: ก็มีผลกระทบของปะการัง
0: การังก็เช่นกันนะครับการังเช่นกันเป็นเปเปอร์เลยนะครับใครสนใจลองค้นพวกนี้ได้นะครับ พวกคอรัลแล้วก็ค้นคำว่า ocean acidification นะครับจะเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยนะครับ
1: ถือว่าเป็นคำที่เป็นทางการเลยใช
0: ่ไ
1: หมกับเรื่องนี
0: ้แล้วก็มีอันนึงที่ผมเคยพูดไปเมื่อสักสองปีก่อนนะครับแต่ว่านี่ขอนำภาพมาให้ดูเลยนะครับปูดันจิเนสนะครับตัวนี้ปูตัวนี้สำคัญยังไงปูนี่ปูเศรษฐกิจนะครับคนอเมริกันที่กินเยอะและส่งออกด้วยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้เดิมทีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าหรือคาดการว่าการที่ทะเลเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลประมาณปลายศตวรรษนี
1: ้
0: นะครับอีกประมาณสัก70ปีจากนี
1: ้
0: แต่ปัญหาคือเมื่อหลายปีก่อนนะครับเจอแล้ว
1: มันน่าจะไม่ถึงขนาดนั้น
0: ใช่ใช่มันเร็วขึ้นมาประมาณสัก80ปีไงคุณง่ายๆอย่างนั้นดังนั้นสิ่งนั่นคือทำให้ตกใจไงแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวอ่อนของปูตัวเต็มวัยเนี่ยยังศึกษากันอยู่ว่าเป็นอย่างไรแต่ตัวอ่อนเนี่ยผลกระทบเลยตัวอ่อนผลกระทบไงคือสร้างเรียกว่าอย่างนี้เปลือกไม่สมบูรณ์
1: คือผิวมันยังไม่ทันสร้างกรอบด
0: ีสร้างเลยไม่กรอบไม่มีเลยก็ถูกเรียกว่าผู้ล่าจับกินง่ายหรือว่าโตมาไม่สมบูรณ์เนาะหรือว่าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันใช้ในการเรียกว่าหาทิศทางดมกลิ่นหรือต่างๆ
1: เพี้ยนไปเลย
0: เพี้ยนไปเลยพอเพี้ยนไปเลยปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะเรียกว่าเสี่ยงต่อการตายหรือสูญพันธุ์เนี่ยก็มีมากขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นแฟกต์แล้วแล้วก็ทำให้มีความหวาดกลัวกันพอสมควรนะครับนะปูดันจิเนสนี่ชัดเจนมากหรืออย่างแพลงก์ตอนนี่นะครับแพลงก์ตอนนี่น่าสนใจมากคืออย่างนี้ครับยินคือปกติเวลาศึกษาอะไรที่มันผลกระทบมันใช้เวลานานๆเนี่ยนะครับนะมันยากเหมือนกันมันไม่ใช่การคำนวณและคาดการณ์นะอย่างที่บอกว่าปูดันจิเนสคาดการณ์ว่าปลายทศวรรษนี้ศตวรรษนี้ใช่ไหมครับเมื่อประมาณสัก150ปีก่อนนะครับมันก็มีเรือนะครับ HMS Challenger เนี่ยนะครับเขาไปเก็บตัวอย่างนะครับของแพลงก์ตอนเอาไว้นะครับในคลังเขานะครับนะปรากฏว่านักวิสัชศึกษาแล้วก็ดูความหนาของเปลือกมันนะครับเมื่อเทียบกับตัวสปีชีส์เดียวกันปัจจุบันปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยบางกว่า 76% ก็คืออันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกชัดเจนว่าในเวลาประมาณ100กว่าปีแน่นอนว่าถ้าไม่มีหลักฐานไอ้ตัวของเก่าไว้นี่นะครับก็บอกไปได้แต่นี้มันชัดเลยดังนั้นนอกจากมันจะมีคุณค่าในเชิงเรียกว่าการศึกษาแบบดูแล้วสวยงามดีนะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้นะมันบ่งบอกว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทะเลมหาสมุทรนี่นะครับทำ
1: กระทบได้
0: แน่นอนครับ
1: ครับอย่างหอยนางรม
0: นี่ก็เช่นกันหอยนางรมนี่น่าสนใจมากเป็นกรณีศึกษากันอยู่คืออย่างนี้ครับพบว่าอย่างนี้มันมีงานวิจัย2ทิศทางที
1: ่
0: มันขัดแย้งกันอยู่แต่เขาพยายามจะหาทางดูรายละเอียดว่าทำไมมันขัดแย้งกันคือพบว่าอย่างนี้บอกว่าสภาพทะเลเป็นกรดมากขึ้นแล้วน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเนี่ยนะครับไปทำให้เรียกว่าอย่างนี้หอยบางลมบางไอ้บางลมเนี่ยครับบางพื้นที่เนี่ยมันส่งตัวเรียกว่าข้อมูลเนี่ยนะครับไปให้ลูกหลานได้คืออาจมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมบางอย่างทำให้ลูกหลานมันเนี่ยอดทนมากขึ้นนะครับในขณะที่บางพื้นที่ที่กลับกันลูกหลานนี่อดทนน้อยลงนะครับเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้มีการศึกษากันจริงจังนะครับที่อเมริกาที่รัฐวอชิงตันนะครับพวกมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านเกี่ยวกับเรื่องสมุทรศาสตร
1: ์ครับ
0: ก็ไปจับงานด้านนี้นะครับนะศึกษากันแบบเรียกว่าละเอียดเลย
1: ดูจริงจังเลยว่ามันกระทบยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในต่างประเทศนี่เขาจริงจังกันมากนะครับโดยเฉพาะที่ติดทะเลแล้วก็บ้านเรานี่ก็ทะเลแล้วก็จริงๆแล้วเยอะนะ
1: คร
0: ับตอนออกทางใต้นะครับใต้ก็มี2ฝั่งอีกตอนออกตอนตก
1: ก็น่าสนใจว่าถ้าเราศึกษากันจริงๆเนี่ยมันจะได้เห็นผลกระทบยังไงบ้าง
0: ครับ
1: แต่ที่ชัดที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือบริเวณขั้วโลก
0: ขั้วโลกโดยเฉพาะขั้วโลกเหนือ
1: ครับ
0: ครับทำไมขั้วโลกเหนือคืออย่างงี้เอาขั้วโลกใต้กับขั้วโลกใต้จริงๆเป็นแผ่นดินเนาะแล้วก็มีน้ำแข็งโปกอยู
1: ่
0: แต่ขั้วโลกเหนือเนี่ยจริงๆคือน้ำนะครับแล้วก็มีแผ่นน้ำแข็งอยู
1: ่
0: แล้วก็ในหน้าร้อนน้ำแข็งก็ละลายไปใช่ไหมแต่น้ำแข็งเนี่ยเนื่องจากโลกร้อนเนี่ยละลายไปเร็วมากเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้กับขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกก็คือว่าอย่างนี้หนึ่งคือเป็นพื้นที่ที่เกิด global warming การอุ่นขึ้น

0: ของสภาพบรรยากาศนะคร
1: ับ
0: เร็วกว่าพื้นที่อื่นท่านยินนะครับอย่างน้อย2เท่าแล้วก็ตัวเลขบางที่นี่4เท่าเลยนะครับบางที่4เท่าและการเกิดการเป็นกรดถ้าเป็นกรดมากขึ้นของแถวอาร์กติกเนี่ยโลกเหนือเนี่ยครับเร็วกว่าที่อื่นประมาณ4เท่าบางตำแหน่ง7เท่าก็มีหนักเลยนะครับทำไมมันเกี่ยวโยงกันครับยินเพราะว่าพออย่างนี้นะครับยินดีการนะครับพอไม่มีน้ำแข็งอยู่ปั๊บเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลงไปง่ายใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วขั้วโลกมันเย็นเมื่อกี้จำได้ครับน้ำเย็นเนี่ยละลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีลงไปอีกนะครับแถมยังอย่างนี้อีกครับพวกเรียกว่าน้ำทะเลนะครับจากทางแปซิฟิกนะครับในหน้าหนาวเนี่ยนะครับลุกเข้าไปทีนี้น้ำทะเลนะครับหรือมหาสมุทรเนี่ยจากทางแปซิฟิกเนี่ยนะครับมีความเป็นกรดมากกว่าก็ไปเพิ่มความเป็นกรดให้ทั้งอีกเขาศึกษาอย่างนี้เลยครับนอกจากจะทางอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือเนี่ยมันกินพื้นที่กว้างแล้วเนี่ยครับในปีนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก20-30ปีนะครับ1990กว่าเนี่ยนะครับมันลงไปลึกประมาณสัก300กว่าฟุตนะครับ325ฟุตเนี่ยแต่ปัจจุบันนะครับลงไปถึงประมาณอย่างน้อย800ฟุตแล้วมีความเป็นกรดมากขึ้นนี้นะครับก็เมื่อกี้ภาพที่เอามาให้ดูนี่นะครับที่เป็นคนที่กำลังแบบอยู่เข้าไปสุ่มในน้ำอยู่นะเป็นนักศึกษาจีนนะ
1: ครับ
0: โพสต์ด็อกจีนนะครับก็เรือจีนเนี่ยก็ไปศึกษาก็มีนักวิจัยนานาชาติไปด้วยนะครับทางขั้วโลกเหนือครับ
1: ทีมใหญ่เลยนะ
0: ทีมใหญ่เลยครับทีมใหญ่เลยเนี่ยฮะไปดูนะครับไปเก็บเพื่อนต้องคอยดึงขาเด็กกลัวเกิด
2: จริงๆก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะคร
0: ับใช่ครับครับตรงนี้ก็เรียกว่าเก็บวิทยาศาสตร์พื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับมาประมวลข้อมูลกันนะครับนี่เรือของจีนนะครับเรือจีน
2: อย่างฝั่งสหรัฐนี่ก็เป็นฝั่งหนึ่งที่เรียกว่าทำการวิจัยเข้มข้นมาก
0: เลยโอ้สันแน่นอนเลยครับเศรษฐกิจของเขานี่ก็พึ่งพิงกับทางเศรษฐกิจไอ้ blue economy เนาะ
1: ครับ
0: ทางด้านพวกทะเลเยอะเลยสองฝั่งนะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับกับตะวันออกแล้วก็ทางใต้หนึ่งคร
1: ับ
0: มีการประเมินนะครับยินครับว่ามีความเสี่ยงต่อว่าอย่างนี้สัตว์ทะเลนะครับที่มีเปลือกกุ้งหอย
1: ครับ
0: ปูอย่างนี้นะครับนะว่ามันจะเสี่ยงนะครับต่อการเรียกว่าโดนผลกระทบจากทะเลเป็นกรดมากขึ้นอย่างไรนะครับโดยใช้สีดำนะครับปรากฏว่างี้ถ้าสีดำเข้มๆเลยเนี่ยในเวลาไม่นานก็โดนละ2006
1: เริ่ม
0: 2030นะครับเริ่มแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไล่จากทางเหนือลงทางใต้นะครับลงมาใต้นะครับดำเข้มเลยแล้วลงทางใต้จางลงมานะครับแล้วผลกระทบต่อเรียกว่าพวกชุมชนหมู่บ้านต่างๆเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นติดชายทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีคนอเมริกันบางส่วนเนาะทำอาชีพเกี่ยวประมงหรือเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับนะถ้าสิ่งมีชีวิตในทะเลได้ผลกระทบคนพวกนี้ผลกระทบก็ตามมาด้วยทางเศรษฐกิจแน่นอนตามมาเลยนะครับแล้วอื่นๆอีกเช่นเกิดพวกไอ้สาหร่ายเนี่ยมันเกิดแบบบานสะพรั่งขึ้นมาเยอะๆนี่นะครับถ้าเกิดทะเลเป็นกรดมากขึ้นในบางจุดก็ใช้สีต่างแทนลักษณะที่จะเกิดขึ้นนะครับอเมริกานี่ประเมินเป็นรัฐๆเองนะครับยินนี่ผมเอามาให้ดูแค่ภาพเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในเว็บที่ให้ไว้นี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าเขาประเมินว่ารัฐนี้นะครับมีความเสี่ยงจุดนี้อย่างไรถ้าทำไมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาลงละเอียดขนาดน
1: ี้เพราะว่ารายรัฐเลย
0: มันสำคัญต่อเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของเขาครับยินครับ
1: ครับเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าข้ามไปฝั่งยุโรป
0: ยุโรปจริงมันโดนกันทั่วโลกนะเมดิเตอร์เรเนียนนี่นะครับก็นอกจากจะเป็นกรดมากขึ้นยังอุ่นขึ้นด้วยนะครับน้ำจะอุ่นขึ้นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มาสุดเนี่ยที่มันเป็นมีเปลือกนี่นะครับหอยนี่ครับปูปลาปูเนี่ยนะครับก็จะได้ผลกระทบชัดเจนนะครับแล้วก็อุ่นขึ้นผลกระทบก็ตามมาบวกกันเลยนะครับบวกกันเลยนะครับแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นคือพวกอย่างที่บอกคือพวกตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยโดนเยอะหน่อยจะโดนเยอะหน่อยแล้วก็ผลกระทบแบบไม่โดยตรงก็มีเช่นความหลากหลายชีวภาพก็ลดลงไปใช่ไหมครับลดลงไปแล้วก็เสี่ยงต่อเรื่องสุขภาพของคนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับเช่นพวกไอ้ธาตุโลหะหนักต่างๆเนี่ยก็อาจจะปนเปื้อนลงไปนะครับในทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆในโลกเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องทะเลเป็นกรดมากขึ้น บวกกับเรื่องอื่นเช่นน้ำทะเลอุ่นขึ้นนะครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของสารต่างๆเข้าไปด้วยนะครับ
1: ครับทีนี้เราจะมาแก้ปัญหากันยังไงล่ะครับอาจารย์เพราะว่ามันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ impact เยอะมากแล้วคิดว่าการแก้ปัญหาน่าจะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกัน
0: ต้องใช้เวลาแล้วก็เรื่องนี้นี่ต้องเรียกทำร่วมกันนะนะครับ
1: ค
0: ือคนคนเดียวคงทำไม่สำเร็จแน่แล้วก็ต้องดูที่ต้นเหตุก่อน CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนาะเป็นตัวลงไปในทะเลใช่ไหมมหาสมุทรนะครับ
1: ข
0: ึ้นมากขึ้นก็ต้องลดการใช้มันลงไปซึ่งแน่นอนว่าพยายามทำเรื่องโลกร้อนอยู่แล้วนะเรื่องคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยซีโร่ต่างๆใช่ไหมครับนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนหมุนเวียนมากขึ้นนะครับตรงไปตรงมาเลยคืออย่างนี้เพิ่มความเป็นด่าง
1: เพิ่มความเป็นด่าง
0: ก็คือใช้สารที่เป็นด่างเนี่ย
1: ลงไป
0: เป็นกรดมากขึ้นนะครับแต่ว่ามองตรงไปตรงมาคืออย่างนี้แน่นอนว่าเคมีเนาะ
1: ครับ
0: แต่มันก็ช่วยเฉพาะแห่งแล้วที่สำคัญคืออย่างนี้หนึ่งช่วยจริงหรือเปล่าเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยไปทำให้โอเคความเป็นกรดอาจจะลดลงแต่ผลกระทบข้างเคียงนะครับการที่ใส่สารเคมีลงไปไงต่อระบบนิเวศจะเป็นอย่างไร
1: มันเหมือนไปกระตุ้นให้เกิดไม่ใช่ตามธรรมชาติ

0: ใช่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยตามมาอันนี้น่ากลัวแล้วสองคืออย่างนี้นะครับการผลิตสารเคมีพวกนี้หรือกระบวนการขนส่งไปเนี่ยมันต้องใช้พลังงานและถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าพลังงานมาจากฟอสซิลคาร์บอนคุณก็เติมคาร์บอนในบรรยากาศใช่ไหมแล้วกลับลงมาทะเลอีกดังนั้นต้องคิดบวกลบคูณหารกันดีว่าการเติมพวกสารเคมีที่เป็นเบสต
1: ่างๆ
0: เ
1: น
0: ี่ยลงไปแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าแต่เป็นการคิดแบบตรงไปตรงมาหรือว่าแบบนี้นะครับโอ้ใช้เทคโนโลยีจับเอา CO2 ที่อยู่ในทะเลได้ไหมเหมือนไอ้คาร์บอนแคปเจอร์ไงที่จับในอากาศที่จับในทะเลออกมาแต่ว่าก็อีกเช่นกันอันนี้หนักกว่าอีกคือว่าโอ้โหคุณต้องสร้างอุปกรณ์ใช่ไหมใช้พลังงานในการผลิตต้องขนส่งมานะครับถ้ารวมไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับที่ปล่อยออกมาฟุตพริ้นท์มันนะครับเผลอๆนี่หักกบลบหนี้กันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ลดลงเป็นต้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เรียกว่างี้ลำบากใจเหมือนกันนะครับยินว่าอายุถอยกลับไปที่ตั้งต้นเลยว่า
1: สาเหตุที่แท้จริงมันจากอะไรกันแน่
0: ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายคือทำงี้นะครับทำงี้ได้ไหมเอางี้เติมสารนะครับที่มันมีเหล็กอยู่ด้วยเช่นไอรอนซัลเฟตลงไปทำไมเพราะว่าตัวนี้จะไปกระตุ้นพวกไฟโตแพงตอนให้เติบโตดีไฟโตแพงตอนจะได้เรียกว่าดูดเอา CO2 เข้าไปนะครับมันเป็นยังไงเป็นไฟโตแพงตอนเป็นพืชไงนะครับดูดเข้าไปก็แอบซอร์บ CO2 เข้าไปนะครับแต่ก็กลัวอีกเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นเน่าขึ้นมาก็เรียบร้อยเหมือนกันก็แย่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เราวิธีที่เสนอมานี่นะครับมันอาจจะแก้ปัญหาเป็นจุดๆเนาะแต่ว่าผลกระทบมันเนี่ยต้องคิดถึงให้รอบด้านครับยินครับนั่นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเทรดเป็นกฎมากขึ้นนะครับจริงยังมีข้อมูลจากงานวิจัยเยอะเลยแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: แต่ก็ย้ำว่ามันมีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วก็เราควรจะไปย้อนมองว่าต้นเหตุของมันเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็ศึกษาให้จริงจังถึงผลกระทบทุกพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าผลกระทบเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันเกิดยังไงแต่ละพื้นที่ก็ต้องช่วยกันศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะมาชวนคุยกันถึงผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีอีกหลายมุมนะครับที่มาเล่าให้ฟังในยูเรกาท่องโลกวิทยาการครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเรากันได้นะครับทุกช่องทางของไทย PBS ทางออนไลน์แล้วก็ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินธรณินทร์เทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในยูเรกาตอนหน้าสวัสดีครับ
2: หลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
5: ไม่มีแล้วบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS
6: ความเป็นประชาธิปไตยที่ของฟิลิปปินส์เขามีความเข้มแข็งขนาด
7: สูงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเทรนมาจากอเมริกา
6: ฝ่ายการเมืองของฟิลิปปินส์มีทั้งหมดกี่ฝักกี่ฝ่ายครับอาจารย์
7: คือมันมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนเราพรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลสิ่งสำคัญคือเขาประนีประนอมฝ่ายค้านอาจจะไม่อยู่กับรัฐบาลก็ได้หรือการโหวตไม่ได้คำนึงว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลเราไม่ควรจะไปดูประเทศอื่นว่ามันแย่กว่าประเทศเราอย่างประเทศเราตอนนี้ก็แย่มากๆแล้วแต่ประเทศอื่นเขาไม่เห็นจะเบรมประเทศเราเลยเราไม่เคยลำบากแต่ประเทศอื่นก็ลำบากมามากมายความขมขื่นเป็นยังไงความรักชาติคืออะไรรักชาติมันไม่ใช่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่มาถึงผลประโยชน์ของชาติคืออะไร
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3
8: กังวลมากเลยค่ะตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6 เดือนกว่า
9: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
10: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
9: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
11: ไทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับ กับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลัง

เสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS Podcast มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาติ

0: เป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตถึงความบกพร่องหลายจุดที่นำมาสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวล่าสุดชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านค่ะพบว่ามีกลุ่มควันที่ฝ้าเพดานเหนือเวทีในช่วงเวลา 23:49 ก่อนที่ต่อมาจะเกิดเปลวไฟและเพลิงลุกลามภายใน1นาทีเท่านั้นหลังจากการประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีไฟไหม้โรงเบียร์นราธิวาสเมื่อช่วงกลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานแล้ว96ปากส่วนการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน16ตัวพบว่าช่วงเวลา 23:49 เริ่มมีกลุ่มควันที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาจากนั้นประมาณ15วินาทีค่ะได้เกิดเปลวไฟขึ้นก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าว่าหลังจากร้านแห่งนี้เปิดกิจการได้2เดือนเจ้าของร้านได้ยื่นเรื่องขอเพิ่มกำลังการใช้ไฟฟ้าภายในร้านเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก100แอมป์เป็น200แอมป์แต่ว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งให้เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารซึ่งตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อขอเอกสารนำมาประกอบในคดีควบคู่กับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงส่วนการขออนุญาตประกอบกิจการที่พบว่าร้านดังกล่าวได้รับอนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารแต่กลับมีข้อมูลว่าเปิดให้บริการถึงช่วงเวลา 2:00 นนั้นได้เรียกผู้เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารมาให้ปากคำแล้วและอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตจตุจักรคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าจากการตรวจสอบเอกสารและเส้นทางการเงินของร้านโรงเบียร์นราธิวาสมีบุคคลเกี่ยวข้อง4คนแยกเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนคือเจ้าของร้านและแม่ของเจ้าของร้านอีก2คนเป็นหุ้นส่วนซึ่งตำรวจทราบตัวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านไปยัง4คนนี้เพื่อดูการไหลเวียนของเงินว่าถูกโอนย้ายไปที่ไหนบ้างเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดี3ข้อหาเดิมและอาจแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมในเรื่องของความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการด้วยซึ่งยังไม่รวมถึงคดีทางแพ่งที่ต้องชดใช้ความเสียหายและวันนี้ค่ะหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินพร้อมกับให้ข้อมูลประกอบสำนวนคดีผู้ประสบเหตุเล่าว่าในช่วงเกิดเพลิงไหม้ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนมีเพียงเสียงคนตะโกนบอกและไม่เห็นระบบสปริงเกอร์ทำงาน
1: ตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ควันออกมาเฉยครับ
2: ควันออกมาตรงไหนครับ
1: ตรงเพดานครับ
2: เพดาน
1: ครับ
2: หลังจากนั้น
1: หลังจากนั้นมันก็มีควันนั่งประมาณ3หรือ4วินาทีแหละควันก็มาแล้วครับควันดำมาเลยครับแล้วก็ไฟตามมาครับแล้วก็จังหวะนั้นมันก็ดับมืดไปหมดเลยไม่เห็นอะไรแล้วครับ
2: แล้วเราวิ่งหนีออกมาทางไหนครับ
1: ออกมาทางประตูลูกอมครับ
2: ประตูลูกอมค
1: ือ
2: ประตูห้องน้ำ
1: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นมันเปิดอยู่แล้วไหม
1: มันเปิดแล้วครับเพราะว่ามันมีพี่กาดคนหนึ่งอยู่ครับเขามาส่งไฟฉายให้ครับ
0: ส่วนญาติผู้เสียชีวิตได้มาติดต่อขอรับทรัพย์สินพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่ากังวลเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ะส่วนกรณีที่ร้านจะให้ความช่วยเหลือเป็นค่าชาปนกิจศพ1ศพละ 10,000 บาทอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าขณะนี้ต้องไปกู้ยืมเงินมาเป็นค่าทำศพ
3: หนูว่ามันไม่พอกับการที่ทำศพ

0: ราะว่าอย่างหนูอ่ะหนูก็ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาทำศพแม่เพราะว่าเรื่องเงินอะไรเงี้ยหนูยังไม่ได้เข้าไปจัดการและก็ยังไม่มีใครติดต่อมา
1: ตอนนี้ได้ส่งการเยียวยาอะไรต่างๆคือยังไม่มีเลย
0: ใช่ค่ะมีแค่ส่วนของมูลนิธิโปรเต็งตึงค่ะที่เขาเข้ามาช่วยเหลือที่เขาส่งศพให้ฟรีแล้วก็มีเงินเยียวยาให้ 20,000 บาทช่วยทำศพ
2: ความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ร้านลงเบนลาดพร้าวยังไม่นิ่งค่ะล่าสุดดินซึ่งเป็นนักร้องนำของวงทศกัณฐ์เสียชีวิตหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีนะคะทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ที่33คนบาดเจ็บอีกกว่า70คนเพจ Facebook วงทศกัณฐ์โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียดินนักร้องนำของวงหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านลงเบียร์นราธิวาสขณะขึ้นแสดงเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาและเข้ารักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีมีรายงานแจ้งว่าดินเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นวันนี้ทันทีที่วงแจ้งข่าวมีแฟนเพลงจำนวนมากได้มาร่วมแสดงความอาลัยโดยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ต้องสูญเสียสมาชิกในวงจากเหตุการณ์เดียวกันแล้ว3คนคือบริสนักร้องนำหญิงและแฟนสาวหัวหน้าวงกวางมือคีย์บอร์ดและปิวมือกลองล่าสุดก็คือดินที่เป็นนักร้องนำทำให้ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านลงเบียร์ในลาดพร้าวอยู่ที่33คนและบาดเจ็บอีก71คนผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้32คนสามารถยืนยันตัวตนได้ครบทุกร่างแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากการสำลักควันและแผลไหม้รุนแรงตามร่างกายโดยตลอดทั้งวันที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมีญาติมาทยอยรับร่างของผู้เสียชีวิตเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลหลายคนบอกว่าต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวและแสดงความกังวลเพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลหรือว่าแสดงความรับผิดชอบพร้อมกับชดเชยเยียวยาให
3: ้ทางร้านเองได้ติดต่อมาเรื่องของการเยียวยาอะไรหรือยังคะ
4: ยังมีลูกชาย1คนครับ
3: ลูกชายด้วย
4: ครับ
3: อายุเท่าไหร่คะ
4: 15
3: มีอนาคตของหลานก็ในวันที่ไม่มี
4: ครับเดี๋ยวก็รับดูแลพี่ชายจะดูแลแทนดูแลหลาน
3: แสดงว่าเป็นห่วงตอนนี้คือความรู้สึกของหลาน
4: ครับความรู้สึกหลานกับแม่ไม่ค่อยดี
2: เช่นเดียวกับญาติของนายสุวิชาสิริสลุงอายุ37ปีและนางสาวน้ำทิพย์ทับสุขอายุ27ปีสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตซึ่งวันนี้ญาติช่วยกันเตรียมศาลาประกอบพิธีศพที่วัดกลางคลอง30อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกญาติบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนร้านพร้อมกับเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้สถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยค่ะเป็นไวรัลอยู่หลายวันค่ะและคนตามหาตัวมานานนะคะว่าตกลงแล้วหมวดนัดเป็นใครกันแน่ค่ะหมวดนัดก็คือชายที่แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ในเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะวันนี้เขาเข้ามอบตัวที่สน.ผลโยธินโดยหมวดนัดถูกแจ้ง3ข้อหาค่ะจากกรณีที่ให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงพร้อมกับเตรียมที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก1ข้อหานะคะหลังจากที่เขาไปสวมเสื้อเกราะซึ่งเจ้าที่กำลังดูนะคะว่าเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่าที่ร้อยโทชิตตพงศ์หรือว่าหมวดนัดก็คือชายที่แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ในเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.ผลโยธินพร้อมกับนำหลักฐานเป็นเสื้อเกราะที่ใส่ในคืนเกิดเหตุนำมามอบให้กับตำรวจด้วยค่ะแต่ว่าชายคนนี้ค่ะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้าห้องสอบสวนไปทันทีพันตำรวจเอกสราวุธบุตรดีผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหมวดนัดได้ประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจเองน่าจะเห็นจากข่าวซึ่งเบื้องต้นจะมีการสอบสวนไปก่อนเบื้องต้นตำรวจแจ้ง3ข้อหาได้แก่แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่มีใบอนุญาตในการใช้วิทยุสื่อสารประกอบกับตัวเครื่องวิทยุก็ผิดกฎหมายด้วยอีกข้อหาหนึ่งค่ะเป็นข้อหาไขข่าวทำให้ประชาชนตื่นตกใจจากกรณีให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่วนกรณีเสื้อเกราะยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายยุทธภัณฑ์หรือไม่หากเข้าข่ายเป็นเสื้อเกราะยุทธภัณฑ์ก็จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มซึ่งหลังจากแจ้งข้อหาแล้วเนื่องจากเจ้าตัวมามอบตัวเองจึงไม่ต้องทำสัญญาประกันตัว ตำรวจสืบสวนปากคลองรังสิตบุกช่วย2นักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้กักขังตัวเองค่ะจากนั้นค่ะไปบอกให้ครอบครัวโอนเงินให้โดยอ้างว่าได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะจนสุดท้ายแล้วทั้ง2คนนี้สูญเงินไปเกือบ1ล้านบาทนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหาย1ใน2คนซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้กักขังตัวเองภายในห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีและให้โอนเงินคนละ 450,000 บาทพอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยค่ะถึงกับโผเข้ากอดญาติหลังจากรู้ว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นตำรวจตัวจริงตำรวจภูธรปากคลองรังสิตเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางญาติว่าผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับตัวเรียกค่าไถ่จึงได้ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์พบว่าสัญญาณโทรศัพท์มีการใช้อยู่ที่ต่างประเทศก่อนที่จะเข้าตรวจสอบที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีแต่ว่าผู้เสียหายออกจากห้องไปแล้วต่อมาตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายไปอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทเท่าไหร่เพื่อตรวจสอบภายในห้องพักพบผู้เสียหาย2คนซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเดียวกันนั่งอยู่บนเตียง1คนและอยู่ในสภาพถูกมัดด้วยผ้าขนหนูที่ข้อเท้าไว้ที่ข้างเตียงนอนอีก1คนระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงวิดีโอคอลเฝ้าดูสถานการณ์ของนักศึกษาผู้เสียหายทั้ง2คนตลอดเวลาแม่ของนักศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ลูกชายโทรศัพท์มาขอเงิน 350,000 บาทอ้างว่าจะได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและมีเอกสารยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมเงินพร้อมกับโอนให้รวม 450,000 บาทเมื่อวันจันทร์แต่ว่าภายหลังก็มีสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มทำให้ครอบครัวเริ่มสงสัยและตรวจสอบข้อมูล
5: เงินยังอยู่ไหมครับเงินยังอยู่ไหมหนูแคปหน้าจอให้แม่ดูหน่อยว่าเงินหนูยังอยู่ปกติไหมถ้าเงินหนูอยู่ปกติแม่ก็จะได้สบายใจแม่ไม่สบายใจเลยแม่เครียดอ่ะแล้วก็ให้ลูกแคปหน้าจอลูกก็ส่งรูปมาหวานมาให้ดูสักพักคอลเซ็นเตอร์แก๊งมิดอะค่ะเขาก็โทรมาบอกว่าคุณแม่ทราบไหมครับว่าเราอ่ะจะต้องมีเงินมัดจำนู่นเงินมัดจำที่สำหรับไปอยู่ทางโน้นอีกไม่ใช่ละคราวนี้คือเป็นเรื่องผิดปกติแล้วค่ะมันไม่ใช่แล้วเราก็เลยไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ส่งให้ลูกว่าอีเนี่ยคือลูกหนูโดนมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์คนนี้เขาโดนปลอมเฟซนะ
2: คุณผู้ชมคะกรณีนี้ตำรวจภูธรปากคลองรังสิตสามารถเข้าช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันภายใน24ชั่วโมงค่ะเนื่องจากเกรงว่านักศึกษาจะเกิดอาการเครียดเพราะว่าต้องทำให้ทางครอบครัวสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากและอาจจะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองด้วยพร้อมกับฝากเตือนกลุ่มนักศึกษาอย่าหลงเชื่อเรื่องของการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าตำรวจจะไม่มีการวิดีโอคอลหรือว่าสั่งให้โอนเงินโดยเด็ดขาดค่ะหนึ่งในปมสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลจากกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จก็คือหน่วยงานที่มีส่วนในการออกเอกสารแจ้งเกิดค่ะก็คือทั้งที่โรงพยาบาลรวมถึงสำนักงานเขตนะคะโดยในกรุงเทพมหานครพบการแจ้งเกิดต้องสงสัยแล้ว5เขตด้วยกันมีเด็กที่แจ้งเกิดเข้าข่ายสมสิทธิ์ประมาณ 500-1,000 คนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน6แห่งที่ต้องสงสัยด้วยแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะไม่ได้เปิดเผยรายชื่อของโรงพยาบาลและเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่ามีการออกเอกสารแจ้งเกิดเท็จจากกรณีพ่อทิพย์แต่ว่าในทางสืบสวนพบว่านอกจากโรงพยาบาลในเขตธนบุรีแล้วที่ปรากฏเป็นข่าวไปก็ยังมีโรงพยาบาลเอกชนอีก5แห่งค่ะตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อยภาษีเจริญบางขุนเทียนบางรักและห้วยขวางซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบด้วยล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ขอเวทระเบียนจากโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ใช่การชี้ว่าโรงพยาบาลกระทําผิดและตอนนี้ยังไม่พบโรงพยาบาลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบผู้เข้าข่ายต้องตรวจสอบเพิ่มเติม4รายการเป็นข้อสงสัยกรณีแม่ต่างชาติแต่ระบุพ่อเป็นคนไทยโดยจะมีการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดหากพบว่าได้สัญชาติมาโดยมิชอบจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกถอนสัญชาติทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบหลักฐานผู้เป็นพ่อก่อนที่จะบันทึกข้อมูลลงในใบรับรองการเกิดเพื่อลดช่องโหว่ช่องว่างในการแอบอ้างข้อมูลบุคคล
6: ในส่วนของเรื่องของบิดาเนี่ยนะฮะก็ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของ การที่จะนำหลักฐานเพื่อที่จะไปแจ้งเกิดนะซึ่งมันมีในเรื่องของบัตรประชาชนมารดานะแล้วก็บัตรประชาชนของบิดาเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะก่อนที่จะมีการบันทึกลงไปในใบแจ้งเกิดนะอันนี้คงจะเป็นมาตรการนะฮะที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการใส่ชื่อบิดาที่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงนะครับ
2: ล่าสุดทางกทม.พบการแจ้งเกิดต้องสงสัยใน5เขตด้วยกันค่ะมีจำนวนเด็กที่แจ้งเกิดจากการสวมสิทธิ์กับสำนักงานเขต5ที่นะคะประมาณ500ถึง 1,000 คนซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิกถอนสถานะและขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกก็คือปปช.ปปท.และปปป.ขณะเดียวกันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบการรับแจ้งเกิดและการออกสุทธิบัตรอย่างเข้มงวดพร้อมกับสั่งตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2560โดยเฉพาะกรณีเด็กที่แม่เป็นชาวต่างชาติและเกิดในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อค้นหาความผิดปกติของการแจ้งเกิดรวมถึงการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้ว31เขตค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบส่งรายชื่อผู้สอบคะแนนผิดปกติกว่า 5,800 คนให้กับคณะกรรมการกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมกับส่งให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนเพื่อชี้มูลทุจริตและเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุข้าราชการล็อตที่เหลืออยู่ในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เพื่อพิจารณาเพิกถอน 5,814 คนของผู้ที่รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นหลังจากพบความผิดปกติกับผลคะแนนสอบโดยมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางเข้าร่วมใช้เวลานานเกือบ5ชั่วโมงนายอันศิษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบคะแนนดิบและคะแนนที่ประกาศผลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งพบความผิดปกติของผู้สอบ 5,814 คนทั้งนี้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 3,621 คนกลุ่มที่2ก็คือคนที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติกว่า 1,713 คนและกลุ่มที่3เป็นคนที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่ว่าเอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480คน
7: ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับในการที่จะดำเนินการต่อไป
8: เรียกว่าเพิกถอนอะไร
7: เพิกถอนการบรรจุ
8: เ
7: พราะเขาบรรจุเป็นข้าการก็ต้องเพิกถอนการบรรจุ
8: นั่นหมายความว่าเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนี่ก็คือให้กกลางเป็นคนพิจารณาเองหรือกกลางเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมคร
7: ับ กกลางต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจอยู่แล้วเพราะเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะเพิกถอนบรรจุ
9: 5,814 คนก็คือจะส่งเข้ากองกลางในวันที่23กรกฎาคมนี
7: ้ค่ะนัดประชุมในวันนั้นครับ
9: แล้ววันที่3นี่คือความรู้ผลเลยไหมว่า
7: ก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกระบวนการจัดลำดับและเลื่อนบัญชีรายชื่อสำรองขึ้นมาบรรจุแต่งตั้งทดแทนกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มที่มีปัญหาทุจริตอาจถูกสั่งเพิกถอนคำสั่งค่ะโดยระบุว่าต้องดำเนินการตรวจนับคะแนนใหม่ทั้งหมดก่อนเนื่องจากกระดาษคำตอบอยู่ภายใต้การครอบครองของสำนักงานปปช.และหากตรวจสอบพบความผิดปกติเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินคดีได้ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุยังไม่มีผลกระทบแต่เมื่อมีตำแหน่งที่ว่างจากการเพิกถอนก็จะบรรจุผู้ที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ตามลำดับขณะที่ประธานคณะกรรมการกลางอธิบายถึงความผิดปกติของคะแนนผู้เข้าสอบโดยมีทั้งผู้ที่คะแนนสอบตกแต่ว่ากลับประกาศผลว่าสอบได้หรือว่ากรณีคะแนนที่สอบได้จริงกับคะแนนที่ประกาศผลแตกต่างกันมากจากคะแนน61ถึง62คะแนนแต่ว่า

0: 1,000-1,500 บาทในปัจจุบันนี้นะคะ
1: กระเจียวอุตสาหลำพูครับขยายพันธุ์ได้หลายแบบทั้งแบ่งหัวเพาะเมล็ดแยกหน่อซึ่งที่สวนจะเลือกใช้วิธีแยกหน่อนะครับเนื่องจากว่าต้นจะเติบโตได้ดีนอกจากจะปลูกเพาะเลี้ยงในกระถางแล้วก็ในถุงพลาสติกแล้วนะครับยังปลูกลงดินได้ซึ่งทำให้กระเจียวอุตสาหลำพูนั้นเติบโตได้เร็วนะครับให้ดอกที่สวยงามเมื่อมีอายุ3ปีหัวจะใหญ่ดอกจะสวยครับเริ่มออกดอกสักปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงสักตุลาคมครับ
2: ปีที่แล้วเนี่ยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ200กว่ารายสนับสนุนต้นพันธุ์ไปคนละ3ต้น4ต้นนะครับปีนี้ก็มีงบประมาณมาสนับสนุนโดยฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน500รายนะครับแล้วก็จะสนับสนุนต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปปลูกเลี้ยงคนละ5ต้นนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องชาวหนองบัวลำภูให้เร่งรณรงค์ขยายพันธุ์กระเจียวอุตสาหกันให้มากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของการขยายพันธุ์นอกจากจะเพาะเมล็ดหรือการผ่าหัวผ่าเง่าแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้ส่งไปทดลองขยายพันธุ์นะครับโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชอุดรธานีก็กำลังดำเนินการ
0: อันนี้จัดไว้
1: การปลูกกระเจียวอุตสาหลำพูนะครับพืชปลูกเลี้ยงได้ง่ายไม่ซับซ้อนเพียงแค่ได้รับแสงแดดรำไรสักครึ่งวันนะครับแล้วก็ให้น้ำสม่ำเสมอโดยไม่ปล่อยให้น้ำขังเน้นการใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอในช่วงที่เริ่มแตกกอแล้วก็เสริมปุ๋ยโพแทสเซียมสูงก่อนออกดอกนะครับจะได้ดอกที่สีเข้มแข็งแรงดีครับก็ถือเป็นพืชมูลค่าสูงนะครับที่เป็นความหวังของชาวหนองบัวลำภูกันว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจมาช่วยแก้จนกันได้ครับใกล้ช่วงสิ้นเดือนเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษานะครับคุณผู้ชมงานนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะครับโดยเฉพาะขบวนเทียนพรรษาครับซึ่งวัดในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้หันมาทำเทียนพรรษากันแล้วปีนี้พิเศษเพราะว่าเขาแกะเทียนเป็นรูปของหน้าลิซ่าด้วยครับไฮไลท์เรียกความสนใจชมขบวนเทียนพรรษาครับด้วยการสร้างสรรค์หุ่นเทียนที่มีใบหน้าเป็นนักร้องสาวชาวไทยชื่อก้องโลกอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลนะครับมาในทรงผมหน้าม้าปั้นเป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วก็ร่างจำแรงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆร่วมในขบวนเทียนปีนี้ด้วยครับซึ่งช่วงนี้ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในคุ้มวัดบิงตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก็ช่วยกันเร่งแกะต้นเทียนและขบวนเทียนพรรษารับเตรียมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี2569ที่ทางเทศบาลตำบลโชคชัยนะครับจะจัดวันที่28กรกฎาคมนี้ครับปีนี้ขบวนเทียนบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอดแทรกการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบฉบับขบวนเทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอโชคชัยครับ
3: จริงๆแล้วเราอยากให้เรื่องของประเพณีเทียนพรรษานี่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาก็เลยทีนี้ถ้าถามว่าถ้าพูดถึงคนไทยคนต่างชาติจะรู้จักใครก็มีหนึ่งคนที่เขาจะรู้จักแน่นอนก็คือเขาค่อนข้างโด่งดังก็คือลิซ่าก็เลยทางนี้เลยทางทีมช่างก็เลยว่าลองออกแบบดูว่าเราจะนำเข้ามาสู่ตรงไหนของขบวนเทียนเราที่เป็นจุดเด่น
4: ครับ
3: ก็คือเหมือนกันเป็นการยกย่องคนไทยในระดับต่างชาติด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาเข้ามาสอดแทรกเข้ามาในขบวนเราเพื่อให้มันดูผสมผสานเป็นระดับเหมือนแต่คล้ายๆกับมีความเป็นสากลเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแต่ยังคงความเป็นไทยครับ
1: ก็เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับไปชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี2569ในวันที่28กรกฎาคมนี้ครับที่สนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับขบวนเทียนพรรษาปีนี้ครับจะจัดตั้งโชว์กันไปนะครับตั้งแต่28ถึง30กรกฎาคมเลยแล้วก็ยังมีขบวนจากวัดอื่นๆมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยเพราะว่าเป็นการโชว์ฝีมืองานช่างที่ปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการผู้สืบทอดอีกเยอะเลยครับส่วนงานใหญ่อีกวัน2วันนี้ที่สตูลนะครับคืองานเทศกาลของดีแล้วก็มีจำปาดะมาขายกันด้วยครับนี่เป็นพืช GI ของจังหวัดสตูลงานนี้ครับผู้ว่าก็เลยนำทีมไปตรวจสวนเตรียมความพร้อมกันแล้วก็ไปชิมจำปาดะที่ตอนนี้รสชาติหวานฉ่ำเลยครับ ผลผลิตจำปาดะรสแรกของปีนี้กำลังสุกงอมเต็มต้นนะครับพร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคการันตีรสชาติหอมหวานเพราะว่านายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

0: ตูนมาชิมแล้วก็ตรวจความพร้อมด้วยตัวเองเลยครับที่สวนครูอานมีนะตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลก่อนจัดงานวันจำปาดาและผลไม้จังหวัดสตูลนะครับในวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ครับที่ตลาดนัดวันพุธควนโดนจำปาดาสตูลนะครับถือเป็นผลไม้ชนิดแรกของจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GIสายพันธุ์ที่ดังที่สุดนะครับคือสายพันธุ์ขวัญสตูลที่เนื้อหนาแน่นสีเหลืองทองสวยครับเมล็ดเล็กแกนกลางเล็กหอมหวานกำลังดีไม่ฉุนเกินไปรับรสชาติหวานมันละมุนลิ้น
1: ซึ่งอยากจะนำเรียนนะครับว่าในส่วนกระท้อนนะครับเราจัดวันที่11 12นะครับที่ตลาดดุสนนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าฮานจำปาดาเนี่ยเป็นฮานสำคัญของจังหวัดนะครับซึ่งเราจัดทุกปีนะครับเราจัดในพื้นที่ของอำเภอควนโดนนะครับเนื่องจากว่าอำเภอควนโดนเนี่ยเป็นอำเภอที่มีผลผลิตจำปาดามากที่สุดของจังหวัดสตูลของเราเราจัดระหว่างวันที่17 18และก็19กรกฎาคม2569นี้นะครับเราจัดที่หน้านะครับตลาดนัดวันพุธควนโดนนะครับ
0: จำปาดะสตูลยังขึ้นชื่อเรื่องการนำมาแปรรูปนะครับอย่างจำปาดะทอดเมนูโปรดสุดคลาสสิกเลยครับแป้งกรอบนอกนุ่มในหอมเย้ายวนใจแล้วก็มีการแข่งขันทอดจำปาดะของดีจาก5พื้นที่ในอำเภอควนโดนมีเค้กจำปาดะที่เนื้อเค้กนุ่มเด้งนะครับหอมละมุนจำปาดะแล้วก็แยมจำปาดะที่รสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆทากับขนมปังได้ดีครับก็ชวนไปเที่ยวกันนะครับ17ถึง19กรกฎาคมนี้รับพิกัดตลาดนัดวันพุธควรโดนนะครับและยังมีร้านค้าสินค้าของชาวบ้านที่นำมาจำหน่ายมาออกร้านอีกกว่า100บูธทีเดียวครับในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีครับชาวบ้านเขายังคงสืบสานวิธีการย้อมผ้ากันและเป็นการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากวัสดุพวกใบไม้ใบหญ้าที่เขาหาได้ง่ายรอบตัวครับเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับซึ่งมาพร้อมกับผลงานเด่นคือผ้ายกดอกโบราณนะครับที่เป็นบรรพบุรุษเขาผลิตมาตั้งแต่จากเมือง12ปันนาเลยครับวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เอามาย้อมผ้านะครับไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหากันเลยเพราะว่าออกมาเก็บหาวจากรั้วบ้านริมทางทั่วไปครับใช้ใบไม้ดอกไม้ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่เปลือกเพกาดอกดาวเรืองลูกมะเกลือเปลือกไม้ประดู่แล้วก็ดอกอัญชันอีกเยอะเลยนะครับเอามาย้อมผ้าตามภูมิปัญญาที่บ้านใหม่สามัคคีตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีการย้อมให้สีคงทนนะครับต้องเอาวัตถุดิบมาต้มสกัดสีก่อนเติมยีสต์แล้วก็นมสดนะครับนี่เป็นเทคนิคเฉพาะของกลุ่มแล้วสีพวกนี้คุณผู้ชมจะติดกับเส้นใยไหมแล้วก็เส้นใยฝ้ายสีไม่ตกด้วยครับจากนั้นเอาไปทอเป็นผืนผ้านี่เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านไทยอีสานเชื้อสายลาวกุลาหรือว่าลาวตองซูหรือว่าไทยใหญ่ที่อพยพมาจากถิ่นอีสานหรือว่าทุ่งกุลาร้องไห้ครับผลงานเด่นที่นี่อีกอย่างก็คือผ้าทอยกดอกลวดลายดั้งเดิมนะครับอย่างลายดอกจิกลายหน้าคู่ลายดอกพิกุลแล้วก็ลายสร้อยดอกหมากที่เขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมือง12ปันนาครับ
2: การทอแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติ
3: ที่อยู่ในสีตรงน
2: ั้
3: นนะ
2: อันนี้ก็คือย้อมจากยอดสักแล้วก็ไอ้ใบสมอส่วนนี้ค่ะคือยอดสีจากยอดสักค่ะแล้วก็ใบสมอตัวนี้ก็เหมือนกัน
3: ที่ออกแดงๆอ่ะ
2: ใช่ก็คือยอดของสักส่วนเขียวก็คือ
3: เขาเรียกลายอะไรลายค่ะ
2: ตัวนี้ก็คือเป็นลายพระราชทานตัวนี้ก็คือเป็นลายขอพระราชทานดอกนี้คือเป็นดอกพุทธานก็เป็นลายพระราชทานส่วนของฟ้าหญิงสิริวัณวลีนารีรัตน์ค่ะก็ตัวนี้ก็คือเราอ่ะได้รับโจทย์มาว่าให้ทำผ้าส่งเข้าประกวดแล้วเหมือนมีการสูญหายไประยะหนึ่งแล้วแหละที่ไม่มันทอยากก็ไม่มีใครทำกันเราก็เลยนั่งคุยกัน3คนก็ทำเป็นผ้าผืนนี้แล้วก็ส่งเข้าประกวดก็ได้ที่1ของจังหวัดแล้วก็ได้ที่2ของ
0: ผ้าที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาตินะครับยังนำไปผลิตเป็นสินค้ามีทั้งผ้ามัดหมี่ผ้าข่าวม้าผ้าถุงผ้าสบายกระเป๋าหมวกแล้วก็ผ้ายกดอกลายโบราณนะครับและยังมาพร้อมกับเทคนิคอีโคปรินต์นะครับคือเอาพวกลวดลายใบไม้เนี่ยมาถ่ายลงบนผืนผ้านะครับอันนี้สำหรับสมาชิกในกลุ่มที่เขาไม่ถนัดการทอผ้าก็จะได้ผืนผ้าลวดลายที่ไม่ซ้ำใครด้วยครับ
2: การตลาดก็จะมีหน่วยงานของพช.แล้วก็มีของสำนักงานเกษตรวิทยาลัยชุมชนก็จะเป็นมาสอนเกี่ยวกับการขายออนไลน์ขาย

0: ใน Facebook ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เราที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเราทำของเสร็จเราก็จะไปฝากขายอย่างกลุ่มบ้านไร่อย่างกลุ่มสนำค่ะ
1: ไอ้ผลิตภัณฑ์ผ้าพวกนี้มันสร้างรายได้กับชุมชนยังไงครับ
0: มันก็จะเราก็จะเอาเวลาว่างจากการทำไร่ทำนาเพื่อจะมาทอผ้าแล้วมันก็ขายได้เรื่อยๆค่ะอย่างผ้าทอยกดอกเราก็เหมือนว่าเราก็ทอตามออเดอร์แล้วก็ทอไม่ทัน
2: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้ราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทนะครับโดยเฉพาะผ้าลายพระราชทานที่มีผู้เสนอซื้อในราคา 10,000 บาทเลยครับสมาชิกในกลุ่มนะครับมีทั้งคนที่อพยพมาจากภาคอีสานอันนี้พวกเขาก็จะเก่งการทอผ้านะครับส่วนเพื่อนในกลุ่มสมาชิกคนอื่นๆที่อาจจะไม่ถนัดการทอก็จะได้เรียนรู้เทคนิคอื่นๆในการนำผ้าที่เขาทอได้ยอมได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานไว้ขายต่อครับไปดูอดีตวิศวกรที่จังหวัดพิจิตรนะครับเขาใช้เวลาหลังจากที่เกษียณอายุแล้วนะครับคุณผู้ชมหันมาเพาะเห็ดขายแบบครบวงจรในพื้นที่บ้านตัวเองเลยสาเหตุหลักเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยป่วยหนักมาก่อนนะครับก็เลยคิดอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัยในบ้านตัวเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับตั้งใจใช้ฟาร์มเห็ดที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านที่สนใจอาชีพแบบนี้ครับเพราะว่าใช้ทุนกับแรงกายถือว่าไม่เยอะไม่สูงนะครับอดีตวิศวกรอย่างนายมนัสจันเคนตอนนี้อายุ70ปีแล้วก็ใช้เวลาวัยเกษียณหันมาเพาะเห็ดหลายสายพันธุ์ขายที่บ้านแหลมยางหมู่14ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองพิจิตรนะครับศึกษาการเพาะเห็ดมาจากทางอีสานหลายจังหวัดเลยครับแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาเปิดโรงเพาะเห็ดการทำก้อนเชื้อเห็ดนะครับจะสั่งขี้เลื่อยจากภาคใต้มาเป็นวัสดุนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยคุณภาพดีเอามาใส่อาหารของเห็ดไปในก้อนเห็ดให้มากกว่าปกติครับก้อนเห็ดเนี่ยจะได้ผลิตเห็ดให้เก็บได้นานขึ้นกว่า6เดือนพอได้ก้อนเห็ดแล้วก็นำไปนึ่งฆ่าเชื้อครับแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดภายในห้องปลอดเชื้อและรักษาอุณหภูมิขั้นตอนนี้ครับต้องอยู่ในห้องแอร์เท่านั้นและหลังจากที่เชื้อเห็ดเริ่มขยายแล้วก็นำมาพักไว้ด้านนอกรอเชื้อเห็ดเดินเต็มก้อนนะครับค่อยนำไปเพาะในโรงเรือนต
3: ่อครับคือก้อนที่เห็นนี่นะอันนี้ก็คือก้อนที่เราออกจากห้องหยอดเชื้อมาครับหลังจาก1อาทิตย์ที่ฟักไว้ในนู้นนะฮะครับก็จะเดินมาให้เห็นภาพแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องย้ายจากตรงห้องหยอดเชื้อครับคือเอามาเข้าแผงบ่มนะตรงพวกอ่ะชั้นบ่มนี่นะฮะครับเอามาเข้าไว้อย่างงี้นะครับตรงนี้นะฮะเราจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนครับพอครบ1เดือนปุ๊บก้อนเห็ดก็จะกลายเป็นอย่างนี้ฮะครับนะก็จะเดินเต็มก้อนทั้งหมดเลยนะครับเดินเกินก้อนทั้งหมดเลยประมาณ1เดือนครับเราสังเกตดูว่าเราต้องดูที่ให้เชื้อเดินถึงก้นเรียบร้อยก่อนนะครับ
2: ภายในโรงเรียนก็สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับแต่ว่าขอให้มีระบบน้ำฉีดพ่นใส่ก้อนเห็ดทุกวันส่วนการเก็บเห็ดนะครับจะเก็บวันละ3ถึง4รอบที่นี่มีทั้งเห็ดภูฐานเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดนางนวลแล้วก็อีกหลายอย่างมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ครับส่วนก้อนเห็ดก็จำหน่ายด้วยก้อนละ10บาทตอนนี้ผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่พอต่อความต้องการเลยครับ
3: ทีนี้การขายดอกเนี่ยก็ดีไปอย่างนึงนะครับว่าเราขายส่งแม่ค้าเนี่ยนะเราส่งเขากิโลละตอนนี้เวลานี้กิโลละ80บาทนะครับแม่ค้าจะไปขาย100 120บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าร้อนๆนี่ครับราคาเห็ดก็จะสูงขึ้นอีกครับเพราะว่ามันต้องมีการลงทุนในการใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าคืออะไรก็คือทำเป็นก็เรียกว่าโรงอีแวบนะฮะเป็นห้องที่ปรับอุณหภูมินะครับถ้าไปปล่อยตามเหตุการณ์ฤดูกาลเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเห็ดเย็นเนี่ยไม่ได้นะแต่จะได้เห็ดร้อนมันเห็ดมันมี2แบบนะต้องบอกว่าเห็ดร้อนก็คือพวกเห็ดขอนขาวหรือว่าเห็ดบดนะถ้าชาวอีสานจะเรียกว่าเห็ดบดนี่นะฮะครับอันนี้คือเห็ดร้อนแต่ถ้าเห็ดเย็นเนี่ยคือคนภาคกลางเรานะต้องการกินแต่เห็ดเย็นนะฮะครับก็จะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางลมเห็ดนางนวลอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ช่วงหน้าฝนนี่จะออกดีมากนะครับอันนี้ก็คือเห็ดที่เราทำนะครับได้หลายอย่างนะฮะ
2: สาเหตุหลักที่เพาะเห็ดเองนะครับคือต้องการกินพืชผักที่ปลอดสารและเห็ดเนี่ยเป็นพืชที่มีความไวจากสารเคมีอย่างมากนะครับห้ามใช้สารเคมีทุกอย่างใกล้ๆกับโรงเรือนเลยแม้แต่ว่าหอยทากที่ชอบมากินดอกเห็ดเนี่ยถ้าเวลาตรวจเจอก็ต้องหยิบออกเท่านั้นนะครับห้ามใช้สารเคมีเด็ดขาดส่วนการตลาดนะครับคุณลุงบอกว่าแทบไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทุกวันนี้ที่ผลิตก็แทบจะไม่พอขายอยู่แล้วครับซึ่งเพื่อนบ้านที่มานำไปเพาะไปปลูกกันแบบนี้ถ้าไม่รู้จะเอาเห็ดไปขายที่ไหนก็มาขายที่โรงเรือนที่นี่ได้เหมือนกันเพราะว่ารับซื้อคืนเอาไว้ส่งจำหน่ายต่อด้วยครับ ไปดูชาวตำบลตำหมดที่จังหวัดพัทลุงนะครับเขาอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติออกไปหาปลาโดยเฉพาะปลาหวดซึ่งจะหาได้ตามน้ำตกหรือว่าบริเวณน้ำไหลเชี่ยวต่างๆเอามาทำอาหารพื้นถิ่นนะครับถ้าจับได้เยอะๆเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาไส้พุงปลาหวดเนี่ยมาทำเป็นน้ำหมักน้ำไตปลากันนะครับเอาไปเป็นส่วนผสมของแกงยอดนิยมของชาวปากใต้ติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: วันนี้อยู่กับทีมตกเบ็ดสายซิ่งนะคะเราจะตามม้าม้าเนี่ยค่ะออกไปตกปลากันค่ะจุดที่ไปนี่คืออยู่ที่ตรงไหนคะม้าคะ
5: บ่อหินบ่อหินข้างมันเป็นสายน้ำสายน้ำไหลเชี่ยวๆอ่ะปลาหวดมันจะอยู
4: ่เขาเรียกอะไรคะน้ำตกอะไรคะ
5: น้ำตกวังจางตายถ้าเป็นน้ำตกก็วังจางตาย
4: อุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างคะม้าก
5: ล่องม้าก็มีคันบิดนะคะคันบิดสายบิดเก็บเรียบร้อยดึงอีกทีอันนี้ที่เก็บสายบิดนี่คือเวลามันขาดเราก็อันนี้ใส่เข้าไปมันได้ไม่ช้ามันเวลาปลาเยอะๆเราได้ตกเลย
4: อุปกรณ์เสริม
5: แล้วก็อันนี้ก็มีกระปุกใส่ปลานะคะนี่น้ำสำคัญน้ำในกลองนี่กินไม่ก็ได้เดี๋ยวมันเป็นอะไรก็เรียกเป็นประหยัดอันนี้มีขนมก็ห่อเรียบร้อยแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องยาอยู่ในกระปุกนี
4: ้
5: ก็ปลาหมาดอันนี้ที่รองอันนี้ด้วยมันคัน
4: แล้วเหยื่อที่เราจะไปตกละม
5: ั้งอันนี้คือเหยื่ออาหารไออาหารกล้วย
4: ค่ะ
5: นี่ค่ะตกได้เป็นวันประมาณ7ชั่วโมง
4: โอ้อุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงเรือไปกันค่ะจุดที่เราจะตกปลานะคะ
5: ไปสุดเขื่อนก็ตกเลยเดี๋ยว
6: ใสขุนเขาสลับซับซ้อนที่นี่คืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเป็นจุดเริ่มต้นที่นั่งเรือต้อนลมมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นป่าหัวช้างเพื่อตามหาแหล่งตกปลาธรรมชาติโดยใช้เวลานั่งเรือชมวิวเพลินๆประมาณ 20-30 นาทีค่ะ
4: มาถึงแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรอะมะ
5: อันนี้คือบ่อหิน
4: นะคะ
5: บ่อหินคลองบ้านหัวช้าง
4: บ่อหินคลองบ้านหัวช้าง
5: จ้า
4: ดูดิมาเขาเตรียมอุปกรณ์เอาเบ็ดขึ้นมา
5: เอาเบ็ดขึ้นเรียบร้อย
4: แต่ยังไม่ลง
5: เตร
4: ีย
5: มตก
4: นะคะ
5: เตรียมตกเลย
4: เตรียมพร้อมมากค่ะ
6: และแล้วเราก็มาถึงจุดลงเรือเพื่อเตรียมเดินเท้าต่อค่ะบริเวณนี้คือคลองหัวช้างบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสวยสะกดตามากน้ำใสแจ๋วไหลเย็นมีแนวโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายอย่างมีมิติที่สวยงามค่ะเวลาเดินเท้าบุกป่าลุยน้ำขึ้นเขากันต่อเพื่อไปยังจุดตกปลาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวังช้างตายซึ่งที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมระหว่างทางค่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะวังช้างตายมาถึงปุ๊บม้าก็ไม่รอช้านำเบ็ดชิงหลิวคันเก่าออกมาตกปลาทันทีค่ะ
4: มาทำไมวันนี้ถึงได้เลือกมาหาปลาหวดที่นี่อะคะ
5: แถวนี้มันจะเป็นสายน้ำเชี่ยวแต่ตะกร้างมันเป็นแบบสายน้ำมันไม่ค่อยมีมันเป็นแบบเสมอๆปลาไม่ค่อยอยู
4: ่
5: แต่ถ้าสายน้ำเชี่ยวนี่ยิ่งช่วงฝนตกใช่ไหมฝนตกนี่โอ้ยเปียกเลยนี่มันออกจริงๆแต่ช่วงนี้มันแรงมันไม่ค่อยออกมันจะหลบอยู่ใต้ก้อนหิน
4: อ๋อหลบอยู่ใต้ก้อนหิน
5: ใช่มันจะหลบมันไม่ออกนอกจากว่านั่งนานๆมันถึงจะออกแต่ว่าถ้าตกถึงก็ไม่ได้เดินไม่ได้เลยวันนั้นไม่ได้เลยนะปลาแต่ว่าถ้านั่งสักพักมันจะออกมาเองมันหิวเหมือนกันแหละมันไม่มีน้ำใช่ไหมพอไม่มีน้ำมันไม่มีอาหารจะกินนี่มันพอเราชุ่มอาหารลงไปใช่ไหมมันก็รอสักเดี๋ยวนึงมันก็กิน
4: มันก็ออกมาม
5: ันเห็นเวลามะก็ตกนี่มันจะเห็นแต่ถ้ามันจะเห็นมันจะไม่ก็จะให้หลบไปก็จะให้หลบย้ายมันเห็นเวลาตกปลาต้องหลบหลังก้อนหินใช่แอบ
4: อ๋อนี่เป็นเทคนิคของม้า
5: ใช่ใช่อ
4: ันนี้คือเรามากับกลุ่มเพื่อนๆ นะคะ
5: เนี่ยทีมตกเบ็ดสายซิ่งหมดเลย
4: อ๋อแต่ว่าตั้งชื่อว่าทีมตกเบ็ดสายซิ่งแสดง
5: ว่า
4: ไปหลายที
5: ่ใช่นั่นแหละสายซิ่งก็คือมันมีอีกกลุ่มนึงที่ตกเบ็ดเหมือนกันแต่ก็จะไม่ไปนอกบ้านก็จะอยู่แต่เนี่ยคลองนี้แหละแต่เหมือนม้านี่ไปหมดลาดเตยโตนสะตอแต่ว่าที่ก็สังหวนไม่ตกนะก็จะขึ้นข้างบนจะเดินเลยไปถึงก็เดิน
4: เราไปแต่จุดที่สามารถตกได้
5: ใช่
6: และนี่คือโฉมหน้าของปลาหวดปลาพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำใสสะอาดตามป่าต้นน้ำและจุดที่น้ำไหล

0: เดียวค่ะ
1: หาได้ทั้งปีแต่ว่าช่วงมันวางไข่เราจะไม่หาปล่อยให้มันเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาเราได้หาตลอดทั้งปีประมาณ 2-3 โลประมาณพอกินเองถ้าเหลือบางทีแถวบ้านก็จะมาขอปะมาขอแบ่งปันไปตำปลาส้มตำปลาส้มอร่อย
0: เมื่อได้ปลาหัวสดๆก็นำมาทำอาหารกันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะเปิดครัวกลางป่าหาพื้นที่โล่งๆริมลำธารจัดแจงนำปลาหวดมาขอดเกล็ดนำไส้พุงแยกไว้เพื่อหมักกับเกลือทำเป็นน้ำไตปลาส่วนผสมหลักของแกงไตปลาของชาวปากใต้ค่ะ
2: ปลาหวดที่เราไปตกมาได้อะค่ะเราสามารถแกงส้มได้แกงเกล็ดได้อะค่ะแล้วก็แกงกะทิแล้วก็เหมือนอย่างปลาหวดวันนี้ค่ะที่เราตกได้ก็คือเราเอามาทำแกงส้มนะคะแล้วส่วนขี้ของปลาหวดนะคะก็สามารถเอามาทำพุงปลาค่ะไว้ประกอบอาหารได้อีกเมนูนึงนะคะเขาเรียกว่าทางนี้ก็คือแกงไตปลาหวดนะคะขี้ปลาตรงนั้นเราจะหมักไว้ประมาณ1เดือนค่ะเราใส่เกลือด้วยค่ะแล้วส่วนปลาที่เหลือที่ว่าเราแกงส้มไม่หมดเราก็หมักไว้ทำปลาส้มปลาส้มมี2แบบก็คือปลาส้มที่ใส่หน่อไม้กับไม่ใส่หน่อไม้นะคะ
0: ส่วนอาหารที่เราจะลงมือทำในวันนี้บอกเลยว่าเลิศแรงเพราะเราจะลงมือทำแกงส้มปลาหวดและปลาหวดทอดค่ะ
2: แล้วก็ใส่น้ำตั้งไฟใส่พริกแกงแล้วก็ใส่กะปิค่ะแล้วรอให้น้ำเดือดก่อนถึงจะใส่ไฟเอ้ยใส่ปลานะคะไม่อย่างนั้นน้ำมันอาจจะคาวได้อะค่ะเพื่อความอร่อยก็รอน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดเสร็จเราก็ปรุงรสด้วยการใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำส้มที่เราคั้นไว้อะค่ะเป็นน้ำมะนาวสดค่ะแล้วการใส่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวน้อยอะค่ะแล้วก็เมื่อเดือดแล้วเราก็สามารถยกลงจากไฟแล้วว่านำมาทานได้ค่ะ
0: การได้ล้อมวงกินข้าวร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติได้บรรยากาศมากๆค่ะแต่นอกจากความอิ่มอร่อยแล้วคือวิถีชีวิตของชาวบ้านตะโมดที่มักจะใช้เวลาว่างเว้นจากงานหลักรวมกลุ่มกันออกมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ซึ่งนอกจากจะได้ทั้งอาหารประทังชีวิตแล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ

น้ำหมักพุงปลาไส้ปลาที่เอาไปทำเป็นแกงไตปลาแบบนี้ครับยังนิยมนำพวกปลาช่อนปลากระดี่นะครับเอามาหมักกับเกลือไว้เป็นไตปลาที่ได้รสชาติดีด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนไปเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดี

0: หากาพย์การต่อสู้บนสมรภูมิเดือดแห่งศักดิ์ศรีวินาทีชี้ชะตาของ4ทีมสุดท้ายในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
1: กิบข้าวนี่มันมีมาแบบเป็นร้อยปีพันปีแล้วนะในภาคอีสานไปเจอไอ้ตัวกระติบใบใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่ข้างล่างแล้วก็มีใบเล็กเนี่ยวางอยู่ข้างบนเหมือนมันปิดฝาไม่สนิทมันก็เกิดจินตนาการว่าไอ้กระติบ2ใบนี่วิหน้าตามันคล้ายคนนะก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นว่าน่าจะเอาไอ้กระติบข้าวเนี่ยมาทดลองทำเป็นหุ่นดูนะ
2: รายการไทยสิทธิ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
3: บาร์เซโลนาเต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแทบทั้งเมืองเลยนะครับวันเดียวเที่ยวให้ครบเป็นไปไม่ได้แน่ๆครับแต่เปลี่ยนเป็น1วันในบาร์เซโลนาจะไปไหนได้บ้างชื่อของโรงพยาบาลซันเปาโรงแสดงดนตรีและวิหารสุดอลังการอย่างสกราดาแฟมิเลียเรียกว่าเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในแคว้นคาตาลุญญาได้เป็นอย่างดีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 นทางไทย PBS ครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

นียวมูลหน้าปลาแห้งอย่างโบราณที่ใช้วัตถุดิบนิดเดียวแต่รสละเมียดมากๆติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาทำข้าวเหนียวหมูหน้าปลาแห้งอย่างโบราณค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อจันทร์สุภาชมกุลนะคะปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระนะคะแล้วก็เป็นบรรณาธิการรวมทั้งเป็นเจ้าของสตูดิโอเวิร์กช็อปนะคะทำเกี่ยวกับงานคราฟก็ปัจจุบันสอนเกี่ยวกับอาหารแมคโครไบโอติกค่ะก็จะนำเสนอเมนูโบราณก็คือข้าวเหนียวมูลนะคะกินกับหน้าแปะแห้งจะไม่เหมือนกับหน้าแปะแห้งที่เราเห็นกันในท้องตลาดในปัจจุบันนะคะ
2: กินอยู่คือ
0: สวัสดีค่ะคุณแอน
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแอนวันนี้เห็นพกทั้งปลาทั้งข้าวมาเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ข้าวเหนียวมูลปลาแห้ง
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะเห็นอีกแบบ
0: เห็นเป็นแบบ
1: มันจะเห็นเป็นแบบมีน้ำตาลทรายเยอะๆมีหอมอยู่บ้างนิดนึงแล้วก็ปลาไม่ค่อยเห็น
0: ค่ะ
1: หน้าแปะแห้งเนี่ยกินกับข้าวเหนียวมูลก็ได้กินกับแตงโมก็ได
0: ้ค่ะ
1: เราจะผัดปลากับหน้ากะฉี
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีหอมเจียว
0: ค่ะได้ค่ะเราเริ่มจากอะไรก่อนดีคะ
1: นึ่งข้าวเหนียวก่อน
0: นึ่งข้าวเหนียว
1: ดีไหมคะเพื่อที่ระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวมูลเนี่ยเราจะได้ทำอย่างอื่นไป
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แอนบอกว่าให้ใส่ใบเตยลงไปในน้ำนิดนึงค่ะมันจะได้หอมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะข้าวเหนียวเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะเป็นข้าวเหนียวดำสองมือกับข้าวเหนียวแดงสองมือนะคะคือโดยปกติตัวเองเป็นคนไม่กินข้าวเหนียวขาวอยู่แล้วค่
0: ะ
1: ก็จะกินข้าวเหนียวแดงกับข้าวเหนียวดำเป็นหลักข้าวเหนียวมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะมูลด้วยน้ำตาลทรายเขาจะเน้นข้าวขาวเรียงเม็ดสวย
0: ขึ้นเงา
1: ใช่ค่ะซึ่งแอนว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้น้ำตาลทรายปริมาณมากเลยแต่อันนี้เราจะมูลด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งดีต่อสุขภาพมากกว่าแต่พอเราใช้น้ำตาลมะพร้าวซึ่งมีสีน้ำตาลมูลกับข้าวเหนียวขาวเนี่ยหลายคนไม่ค่อยชอบเขาบอกมันดูไม่น่ากินการมูลกับข้าวเหนียวที่มีสีเนี่ยจะทำให้เรื่องนี้ตกไปนะคะแล้วก็เราได้รสชาติของข้าวเหนียวดำด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แช่ข้าวเหนียวไว้
1: ค้างคืนก็ได้นะคะหรือถ้าแช่เช้าเนี่ยก็แช่น้ำอุ่นสักหน่อยสัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้ค่ะ
0: พอแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาลงหวด
1: ใช่ค่ะเอาลงหวดได้เลย
0: หมดเลยแม่คะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณอันใช้หยิบนี้หรือว่าใช้เท
1: ใช้หยิบค่ะปกติอันใช้หยิบเพราะว่าจะไม่เอาน้ำไปเพิ่มในหม้อเพราะว่าน้ำกำลังเดือดเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะเอาน้ำพรมสุดท้ายที่หน้าข้าวอีกทีนึง
0: ค่ะประมาณ10นาทีนะคะแล้วระหว่างนี้คุณแอนบอกว่าเราจะต้องตั้งกะทิ
1: วันนี้เนี่ยแอนตวงข้าวเหนียวมาประมาณสัก3ขีดน
0: ะ
1: คะปกติเนี่ยที่บ้านจะคั้นมะพร้าวเองนะคะจะใช้กะทิสดเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบอยากคั้นกะทิเองนะคะก็ใช้สูตรที่แอนใช้อยู่ประจำก็ได้ก็คือข้าวเหนียว3ขีด
0: ข้าวเหนียวยังไม่แช่น้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่แช่น้ำ
1: ค่ะ
0: 3ขีด
1: นะคะแล้วก็สมมติเป็นมะพร้าวขูดขาวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย2เท่าก็คือ6ขีดนะคะ6ขีดเนี่ยคั้นให้ได้1ถ้วยคือ8ออนซ์หรือ250 ml
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะพอดีแต่ว่าเผื่อขาดไว้สักนิดหน่อยก็ได้เพราะบางทีข้าวเหนียวแต่ละที่เวลาเราซื้อมาเนี่ยความนุ่มความแข็งเนี่ยไม่เท่ากัน
0: ถ้าจะคั้นกะทิเองจะต้องมีมะพร้าวสำหรับคั้น6ขีด
1: ใช่ค่ะ2เท่า
0: แล้วกะทิเหลือเนี่ยเราสามารถเอากะทิที่เราปรุงแล้วเนี่ยค่ะไปทำอะไรได้ไหมคะ
1: ถ้ามันเป็นหน้าที่เป็นแบบมีแตงไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปกินกับแตงไทยได้นะคะถ้าเป็นสูตรประมาณเนี้ยค่อนข้างจะพอดีอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะของการมูลข้าวเหนียวนะคะ
0: ค
1: ือเราต้องใช้น้ำตาลแท้นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ข้าวเหนียวมูลของโบราณเนี่ยค่ะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเราจะไม่หวานนะ
0: คะ
1: รสชาติของข้าวเหนียวเนี่ยจะมันเป็นหลักแล้วก็เค็มตามนะคะพอเวลาเราเอามากินกับหน้าต่างๆซึ่งมีรสหวานนำเนี่ยมันจะพอดีกันถ้าเราอยู่ท้องถิ่นอย่างแอนอยู่สุพรรณบุรีอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เรามีมะม่วงสุกขาต้นซึ่งหวานมากเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเราไม่จำเป็นต้องหวานเลยค่ะข้าวเหนียวเราเนี่ยจะต้องมันนะคะแล้วก็เค็มนิดหน่อยกินกับของหวานก็เข้ากันพอดีน้ำตาลนะคะน้ำตาลไม่เยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้มีรสหวานนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะส่วนเค็มเนี่ยแอนก็จะใช้หลักการชิมนะคะแอนก็จะไม่ค่อยได้ตวงสักเท่าไหร่อันนี้เป็นช้อนชา
0: คุณแอนบอกว่าส่วนผสมสำคัญของอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวที่ต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้เราจะดูยังไงดีคุณแอนว่ามันแท้
1: อันนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าตาลปี๊บที่ขายอยู่ในตลาดโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่น้ำตาลแบบโบราณแล้วไม่ใช่น้ำตาลแท้แล้ว
0: เขาเติมอะไรคะคุณแอน
1: มันมีสองแบบค่ะก็คือน้ำตาลที่เอามาหลอมใหม่เขาเรียกน้ำตาลหลอมเนื่องจากความต้องการของตลาดเยอะใช่ไหมคะปริมาณน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆที่ได้จากต้นเนี่ยน้อยเขาก็จะเอามาผสมแบะแซบ้างนะคะผสมน้ำตาลทรายบ้างเติมสีบ้างเติมกลิ่นลงไปบ้างเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวแท้จะไม่แข็งนะ
0: คะ
1: จะนิ่
0: ม
1: จะนิ่มค่ะบางครั้งอาจตกทรายได้ช่วงนี้ร้อนนะคะน้ำตาลจะค่อนข้างตกทรายกับน้ำตาลแท้อันนี้ชาวบ้านก็เรียกแท้แต่ว่าชาวบ้านจะมีการเติมน้ำตาลทรายเข้าไปค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้การตกผลึกของน้ำตาลดีขึ้นเพราะว่าน้ำตาลแท้จะนิ่มมากค่
0: ะ
1: มันยากต่อการเก็บรักษาแล้วเวลาอากาศร้อนนะคะมันจะเหลวนิ่มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้อันจะมูลแบบเขาเรียกมูลน้ำกะทิสดก็คือตัวกะทิเนี่ยจะไม่เดือดเอาแค่เดือดขอบพอให้สามารถเก็บข้าวเหนียวเอาไว้กินได้ใน1วัน
0: คุณแอนบอกเก็บได้ใน1วันหมายความว่าถ้าเก็บข้ามคืนมันก็อาจจะไม่ดีมันอาจจะบูดหรืออะไรงี้ใช่ไหมคะ
1: มันจะเป็นยางค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นยางไม่ถึงกับบูดนะคะแต่ว่าจะไม่อร่อยแล้ว
0: อันนี้มีแค่หัวกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เกลือ
1: ค่ะคุณบอลลองชิมให้อันนี้ถึงว่ามันสุกไหม
0: จะได้แล้วค่ะ
1: จะได้แล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะทันกัน
0: จริงโบเห็นด้วยกับคุณแอร์เลยปัจจุบันเนี้ยค่ะข้าวเหนียวมูลที่เป็นสีขาวๆเงาๆที่บอกว่าข้าวต้องเรียงเม็ดเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ขาวสวยเนี่ยหูถ้าเกิดไปเห็นกระบวนการเขาทำนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายขาวมหาศาลมากๆปริมาณใช้เยอะมากแล้วก็น้ำตาลทรายขาวอะค่ะมันฟอกชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นสีน้ำตาล
1: ใช้ช้อนนี้ชิมได้ไหม
0: ได้เลยค่ะแล้วก็ปริมาณที่ใส่ลงไปก็มหาศาล
1: เวลาที่เราผสมน้ำกะทิลงไปเนี่ยนะคะเราจะผสมแค่ครึ่งเดียวก่อนค่ะเราก็จะเทสองรอบเนี่ยมันดีตรงที่หนึ่งเราปรับรสชาติได
0: ้ค่ะอ
1: ย่างสมมุติกรณีที่มันเค็มไปรอบที่สองเนี่ยแอนอาจจะใช้น้ำกะทิสดค่ะเติมได้
0: อย่างเดียวใช่ค่ะนี่แหละเสน่ห์ของขนมไทยเนาะก็ยังสามารถปรุงได้อยู่เทคนิคของคุณแอนคือข้าวเหนียวร้อนค่ะแล้วก
1: ็น้ำกะทิร้อน
0: น้ำกะทิก็ร้อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้าวเหนียวเราเนี่ยเราถึงต้องหุงแค่ 90%
0: ค่ะ
1: จะไม่สุก 100%
0: แล้วมันก็ดูดน้ำกะทิไปหมดเลยตอนนี้
1: ใช่ค่ะมันจะดูดน้ำกะทิไปหมดแล้วนี่คือมูลรอบแรกนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วแอนจะชิมรสก่อน
0: มูลครั้งแรกนี่คือเราต้องปิดฝาไว้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปิดฝาไว้แล้วก็ทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะ
1: ทิ้งไว้ก็ส่วนใหญ่แอนไม่ค่อยได้จับเวลาก็ทิ้งมันไว้ก่อน
0: ทิ้งมันไว้ก่อนไม่เป็นไร
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเรามาคนเนี่ยสมมติเรามาคนแล้วเราเห็นว่ากะทิอันนี้กะทิมันยังเป็นสีขาวอยู่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามันได้ที่แล้วเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยมันจะหายไป
0: ก็คือดูดหมดแล้วอันนี้คือดูดไม่หมดแล้วก็ทิ้งให้เขาดูดก่อน
1: ดูดก่อนรอบแรกแล้วเดี๋ยวเรามาเติมอีกครั้งหนึ่ง
0: ได้ค่ะ
1: จากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำหน้าไปแห้งกัน
0: ค่ะ
1: นะคะหน้าปลาแห้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปลาแห้ง
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นปลาช่อนเค็มค่ะคุณโบ
0: ค่ะ
1: ปลาช่อนเค็มแบบโบราณซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
0: หายาก
1: หายากมากแอนต้องทำเองก็อันนี้ทำจากปลาช่อนนาธรรมชาตินะคะแล้วก็เอามาทำเค็มแบบโบราณค่ะก็คือเขาก็จะแล่แผ่ออกแบบนี้นะคะถ้าปลาตัวใหญ่เขาก็จะบั้งเขาเรียกริ้ว 1 2 3 4ปลา3ปลา4เขาจะเรียกแบบนี้ดูตามจำนวนริ้วของปลายิ่งตัวใหญ่ริ้วก็จะมากเพื่อให้ตากแห้งได้ง่ายอันนี้เราต้องใช้ปลานาธรรมชาตินะคะปลาเนี่ยพอเราทำแร่

0: เสร็จเนี่ยนะคะปลาก็จะยังเปื้อนเลือดเปื้อนอะไรอยู
1: ่
0: เราก็จะเอาเกลือนะคะใช้ดอกเกลือนะคะปลา1กิโลเกลือ2ช้อนชาเอาเกลือเนี่ยมาถูกับเนื้อปลาช่อนให้ทั่วนะคะโดยใช้หัวเนี่ยเป็นตัวช่วย
1: หัวปลาเหรอคะ
0: หัวปลาใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สาเหตุที่ใช้หัวเพราะว่าหัวเนี่ยมีเหงือกและมีเลือดเยอะ
1: ค่ะ
0: จะสังเกตว่าปลาช่อนเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลโดยธรรมชาติอ
1: ัน
0: เน
1: ี้
0: ยอันเนื่องมาจากการทำแบบโบราณเลยก็คือเราจะไม่ล้างเลือดออกแล้วก็จะใช้เลือดของปลาเนี่ยช่วยทำให้ปลามีสีสันไม่งั้นมันก็จะขาวแง่ไม่สวยเกลือถูจนเกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาแล้วเราก็จะหมักปลาไว้1คืนสมัยก่อนเนี่ยแอนสันนิษฐานว่าอากาศไม่ได้ร้อนเท่าทุกวันนี้เขาไม่ต้องแค่ตู้เย็นเลยค่
1: ะ
0: ก็หมักไว้อย่างนั้นเช้ามาจึงจะเอามาล้างน้ำแต่ปัจจุบันแอนทำแอนต้องแช่ตู้เย็นค่
1: ะ
0: ตอนที่หมักนะคะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นเนี่ยเช้ามารุ่งขึ้นเราก็ล้างเอาเลือดออกให้หมดให้สะอาดแล้วก็เอาไปผึ่งแดดไว
1: ้แล้วก็ผึ่งไว้10แดดจน
0: แห้งขนาดนี้เก็บไว้ได้ทั้งปีจะทำหน้าไปแห้งโดยการเอามันมาแช่น้ำเพื่อให้เนื้อมันนุ่มคืนตัวมา
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้แช่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนื้อก็จะนุ่มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราจะเอาไปย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะย่างให้สุกหอม
1: ค่ะ
0: แล้วถึงจะมาเริ่มทำขบวนการทุบแล้วก็โขกให้ฟู
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ถ้าเราไม่เอามาทำหน้าแปะแห้งเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเอาไปต้มกะทิค่ะต้มฟักหรือต้มยอดมะขามอ่อนก็ได
1: ้
0: ค่ะเป็นของข้าว
1: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย่างอันนี้กันค่ะไฟอ่อนๆเนาะ
0: ค่ะปลาแห้งเนี่ยจะสุกง่ายกว่าปลาสดค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ย่างไฟอ่อนเราก็จะใส่มะพร้าวเข้าไปในตัวของตัวหน้าปลาแห้งด้วยเพื่อให้เกิดรสชาติมันดีที่สุดคือทึนทึกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แอนเตรียมมาให้ดูด้วย
1: ค่ะ
0: เท็กเจอร์ที่ดีที่สุดของมะพร้าวในหน้าปลาแห้งก็คือทึนทึกที่แก่พอที่จะขูดได
1: ้
0: นะไหมคะแต่ถ้าวันนี้แอนไม่ได้ติดกระต่ายมาเนาะก็มะพร้าวอะค่ะ
1: ข
0: ูดขาวที่ขายในตลาดได้เลยถ้าเราสั่งมะพร้าวขูดขาวเขาก็จะเอามีดมาปอกให้เราเพราะว่าแม่ค้าที่มูลข้าวเหนียวเนี่ยใช้มะพร้าวขูดขาวมูลนะคะอันนี้ก็พอใช้ทดแทนได้สำหรับคนเมืองที่ไม่มีมะพร้าวถึงทึกใช้นะคะ
1: ค่ะปลาหอมแล้วนะคะ

0: ได้แล้วนะคะเกียมนิด
1: ๆมันกลิ่นหอมจริงนะคุณผู้ชม
0: คือกลิ่นเนี้ยมันจะบอกว่าสุกแล้วค่ะ
1: จริงเห็นด้วยค่ะเพราะว่าคือหน้าตาเนี้ยมันก็ดูยากนิดนึงเนา
0: ะ
1: เพราะว่ามันสีน้ำตาลมาแล้วเนี้ยค่ะแต่ว่าพอดมเนี้ยมันจะได้กลิ่นปลาสุก
2: ค่ะ
1: ฝากไว้ก่อน
0: จริงๆเนี่ยต้องทุบเพราะว่าหนังเนี่ยที่เขากำลังพองเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะได้เอาไปโขกเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ทุบเนี่ยจะไม่ฟูค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ทุบเพื่อให้มันแตกเส้นโปรตีนมันแตกตัวออก
2: ค่ะ
0: ค่ะตรงไหนที่มันเป็นก้อนๆอยู่เราก็ทุบมันสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วด้านนี้มันจะลอกออกได้เอง
2: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาลอกเอาหนังออกนะคะ
2: ค่ะ
0: แกะเอาหนังออกเสร็จแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: ปลาเนี่ยอาจจะยังมีก้างอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาโขกบางทีหนังบางจุดน่ะมันไม่ออก
2: ค่ะ
0: การโขกก็จะช่วยทำให้มันออกได้
2: ค่ะ
0: หลังจากโขกแล้วเนี่ยแล้วก็การโขกเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเห็นก้างด้วยค่ะเพราะว่ามันยังจะมีก้างอยู่เราจะโขกทีละน้อยค่ะแล้วก็อาจจะเอามาช่วยฉีกโขกไปสักนิดนึงแล้วเราก็ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ตรวจดูไปด้วยค่ะว่ามีก้างไหมเราโขกแค่ประมาณนี้ก็พอค่ะคุณโบ
2: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปั่นเราจะใช้เครื่องทุ่นแรง
2: ค่ะ
0: แล้วก็การปั่นเนี่ยก็จะทำให้เราได้เนื้อปลาที่ฟู
2: โขกเอาดูก้างแล้วเลือกหนังออกแล้วตัวหนึ่งเราก็ได้ประมาณเท่านี้คุณผู้ชมก็ไม่น้อยนะแต่มันก็ฟูขึ้นมาแล้วนะคะดูแบบสีสวยมากแล้วก
0: ็เอามาปั่น
2: เ
0: ครื่องทุ่นแรงของเรา
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าใครขยันก็
2: โขกไปถ้าใครขยันและมีแรงก็

0: โขกไก่โอเคได้แล้วค่ะ
1: ได้แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคนที่เขาทำปลาช่อนขายเขาก็ไม่ทำแบบนี้แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกิน
1: เหมือนทำแล้วก็ขายไม่ได
0: ้การกินมันก็หายไปด้วย
1: ค่ะ
0: อันเนื่องมาจากไม่มีการทำ
1: เอาละค่ะเราได้ปลาช่อนเนื้อฟูอย่างนี้แล้วนะคะหลังจากนั้น
0: เราก็จะเจียวหอม
1: เจียวหอมค่ะ
0: ถ้าเป็นสูตรแอนเนี่ยแอนก็จะใส่ให้มันน้อยกว่าเนื้อปลานะคะสักครึ่งหนึ่งก็ได้สมมติเนื้อปลาถ้วยนี้นะคะมะพร้าวเนี่ยเราก็เอาครึ่งเดียวเพราะว่าที่เหลือเนี่ยจะต้องเป็นหอมเจียวด้วย
1: ค่ะเราก็จะมาผัดมะพร้าวหน้ากระชีนะคะค่ะก็มีมะพร้าวมีน้ำตาล
0: มีน้ำตาล
1: ค่ะ
0: ให้น้อยกว่าปลาเราสักหน่อยเนาะ
1: จริงๆเนี่ยคือโบอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมเวลามะพร้าวมันอร่อยเวลาน้ำตาลมันอร่อยเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ต้องใช้ความสามารถขั้นเดอะเปิดไฟเลยค่ะ
0: เปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวจะเติมน้ำนิดหนึ่ง
1: นะ
0: คะเพราะว่าต้องชุ่มฉ่ำ
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างหนึ่งคือเราใช้เวลากวนผัดไส้ผัดมะพร้าวเนี่ยพอสมควรเลยเพราะว่าเราสาเหตุที่เราต้องผัดแยกเนี่ยไม่เอาไปผัดพร้อมทีเดียวเนี่ยเพราะว่าสีของตัวกระฉีกเนี่ยจะต้องเท่า
1: อ๋อค่ะ
0: สีปลาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คือในกระทะของคุณแอนนะคุณผู้ชมมีมะพร้าวทึนทุกขูดต้องเป็นแบบว่ามะพร้าวขูดขาวด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวแท
0: ้ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่น้ำนิดหน่อย
0: ค่ะแล้วก็หอมเจียวที่เราเจียวค่ะสีก็ต้องได้สีเดียวกับปลา
1: ขนมที่คุณแอนคิดว่าณปัจจุบันเนี้ยก็หาอร่อยรับประทานยาก
0: โหหลายอย่างเลยค่ะขนมเปียกปูนดำ
1: อ
0: ันนี้ก็หายากมากนะคะหม้อแกง
1: หม้อแกงอร่อยอร่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็ที่บ้านเนี่ยคุณยายทำหม้อแกงอร่อยค่ะไม่ต้องชั่งตวงวัดจะใช้วิธีชิม
1: ค่ะ
0: เอาว่าได้รสชาติหวานหวานได้อีกหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะต้องไปรวมกับปลาแล้วก็ใส่เค็มนิดนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเราอยากได้หวานเพิ่มเรา

0: นะคะเราสามารถเอาปลานะคะมาเทียบกับนี่ขออีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: ตอนที่ไปกินสูตรนี้มาค่ะก็คือตอนที่เราแก่แล้วแล้วก็ได้กินหน้าไปแห้งแบบนี้แล้วแบบน้ำปลาไหลอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าไปแห้งที่เราไม่ได้กินมานานแล้วค่ะก็เลยขอให้เขาสอนให้ค่ะเวลาผัดเนี่ยถ้ามันเริ่มแห้งแล้วมันจะเป็นคาราเมลเนา
1: ะ
0: เราสามารถเติมน้ำเพื่อลดการเป็นคาราเมลของมันให้ช้าลงได้
1: ให้มันสีเข้มขึ้น
0: คือมันจะไหม้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำตาลมันจะไหม้เกินไป
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเคี่ยวจนน้ำที่เติมไปมันเริ่มแห้งก็ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าอันนี้เป็นสูตรทางสุพรรณบุรี
0: เป็นสูตรภาคกลางกินที่สิงห์บุรีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพอมาเจอที่สุพรรณบุรีก็เหมือนกันเลยนี่เราก็เริ่มได้แล้วนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ปิดไฟเลยก็ได
1: ้ได้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันที่เหลือจากการเจียวหอมของเราเนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่อันดับต่อไปเราก็จะมาผัด
1: ค่ะ
0: ปลากับหอมเจียวเข้าด้วยกัน
1: เปิดไฟเบาๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเปิดไฟอ่อนอันนี้เราก็เอาปลาผัดก็จะผัดเนี่ยค่ะผัดหอมเจียวกับปลา
1: ค่ะ
0: นะคะให้หอมก่อนนะคะจนมันผสมกันนะคะหน้าไปแห้งโบราณเนี่ยจะมองไม่ออกว่าอะไรคือหอมเจียวอะไรคือปลาอะไรคือมะพร้าวเพราะว่ามันผสม

0: มะพร้าวที่เราผัดกับน้ำตาลมะพร้าวค่ะ
1: พอเรายีให้หน้ากระฉีบเรา

0: กับปลาที่เราผัดกับหอมไว้แล้วเราก็จะชิมนะคะอันนี้คุณโบปิดไฟก่อนก็ได้ค่ะแอนขอชิมก่อนเพราะว่าถ้าผัดนานไปเดี๋ยวน้ำตาลจะตกผลึกแล้วจะแข็งถ้าแข็งแก้ได้โดยการเติมน้ำเข้าไปหน่อยอย่างที่แอนบอกว่ามันต้องชุ่มชื้นค่ะ
1: มันชุ่มชื้นจริงๆคุณผู้ชม
0: ยังไม่เค็มเนาะแอนว่า
1: ค่ะ
0: ขอเค็มอีกนิดนึง
1: แล้วก็ด้วยความที่มันชุ่มชื้นแบบนี้คุณแอนมันเก็บได้ไหมคะ
0: เก็บได้ค่ะใส่ตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์แอนว่าอาจจะถึงเดือนได้แต่ไม่เคยถึงเดือนเพราะว่าหมดก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคแอนว่าน่าจะได้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายแล้วเราก็ซอยใบมะกรูดค่ะผัดใส่เข้าไปนะคะ

0: เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็จะใช้ข้าวเหนียวค่ะหรือบางทีแอนก็จะชอบห่อใบตองเสิร์ฟหอมเจียวเพิ่มข้างบนได
1: ้ค่ะ
0: อีกนิดหน่อยนะคะอย่างแอนอ่ะชอบกินหอมเจียวใส่ใบมะกรูดโอเค
1: ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้งของว่างอย่างคนไทยขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมมันหวานพอดีมันเค็มปลาแล่มพอดีแล้วมันก็หอมถ้ามีเวลาคุณผู้ชมเห็นแล้ววัตถุดิบมีแค่นี้เลยไม่ได้เก็บข้าว ต้องลองทำเองที่บ้านลองดูค่ะเท่านี้เองเราก็ได้แล้วค่ะข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้งแบบโบราณค่ะ

0: เป็นข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้งที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาจริงๆเพราะว่ากินแต่อันที่มันเป็นน้ำตาลทรายนั่นแหละกินแล้วก็ครับครับครับพอมันลงตัวมันอธิบายว่าโอ้มันอร่อยนี้นี่เอง
1: คืออย่างที่บอกค่ะว่าแอนเนี่ยเกิดมาในครอบครัวคนทำขนมไทยเนาะเราเคยได้กินขนมไทยแบบต้นตำรับอะแบบที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติจริงๆน้ำตาลธรรมชาตินะคะปลาธรรมชาติเรากินแบบนั้นมาแล้วเราก็ไม่เห็นว่าปู่ย่าตายายเราเขาอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะแอนอะอยากให้ทุกคนอะกลับมาทำขนมไทยแบบดั้งเดิมทำแบบที่วิธีการเดิมๆเขาทำกันมันถึงจะเกินอาหารที่ดีต่อเราดีต่อโลกดีต่อทุกๆคนนะคะแอนเชื่อว่าแบบนั้น
0: อะไรทุ่นแรงได้ทุ่นแต่ต้นทางที่มาของอาหารควรจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือขาต้องขอขอบคุณคุณแอนมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบและคุณแอนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์คช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์คและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS พอดคาสต์มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไป
1: ผลผลิตที่อยู่ตรงหน้านี้คือลูกจากครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากต้นจากแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าลูกจากหรือน้ำตาลจากเนี่ยคือน้ำส้มสายชูหมักจากจากพาไปดูวิธี

0: ทำพาไปดูวิธีปรุงพาไปดูทั้งหมดในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์ 10 โมงเช้าทางไทย PBS
1: สิ่งหนึ่งที่ปันเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่มาหางจูนะคะก็คือที่หางจูจะมีร้านชาแทบทุกมุมเลยโดยชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในหางจูนะคะจะเป็นชาหลงจิงไหนๆแล้วก็อยู่ที่เมืองกำเนิดของชาหลงจิงกันแล้วเดี๋ยวปันพาทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชาหลงจิงมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไง
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่แต่ว่าเขาเด็ดได้แบบไวมากจะเต็มแล้วอะ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11 นาฬิกาทางไทย PBS
1: กิโลละ 40,000 หยวน 200,000 เบา
2: ๆรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าว
1: ลำแพนภาษามอญเรียกว่าอมอญค่ะคนมอญจะถือว่าต้นลำแพนเนี่ยเป็นไม้มงคลเพราะว่ามันลำแพนเหมือนนกยูงอะค่ะ
2: แต่ท่านกินที่เพื่อนหากบัวหากของบัวหลวงที่เขาจะเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้ำพริกบัวค่ะ
3: ยอดเรียบที่จะกินได้อร่อยก็ในช่วงที่จะมีกาบแดงๆคนนี้ขอหุ้ม
4: จะนำสับปะรดเนี่ยไปย่างทำให้ตัวสับปะรดเนี่ยมันฉ่ำเวลาที่เราเอาไปทำน้ำพริกเนี่ยมันก็จะมีความหอมความฉ่ำ
0: เด็ดทุกครกต้องยกให้น้ำพริกจากรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: ญเวทีสารพันเจอแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม
1: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
2: สวยมาก
3: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
4: ่
5: นางงามอยู่ไกลกันนาน
3: มากันไปรำลึกความหลัง
6: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
3: สีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
7: ออยู่ขดัง
8: เขาเป็นขดัง
9: แล้วต้องมีงานมีการต้องยันมีทุกบ้าน
10: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
3: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
10: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
11: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
12: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันกับ
13: แห้งแล้งก็อยู่ได
3: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
14: โอ้เต็มเลย
3: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
15: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
3: มาแน่ๆรอกันหน่อยซีรีส์วิถีคนเร็วๆนี้ทางไทย PBS ครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: สตูลก็เป็นบ้านหลังหนึ่งของเราเลยนะเป็นบ้านหลังแรกเลยด้วยซ้ำนะสิ่งต่างๆรอบตัวมันมีความหลากหลายเรามีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์พบขึ้นแทบทุกปีเลยนะสังคมวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างในป่าเรามีชาวป่าในเกาะเรามีชาวเกาะมันเป็นความสวยงามที่เรารู้สึกภูมิใจกับมันนะแล้วเราก็อยากจะดูแลรักษาความงดงามเหล่านี้ให้มันอยู่ต่อไปนะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะแต่ว่าอย่างนึงที่เราอยากจะให้คงรักษาไว้คือความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของสตูลเราเนี่ยให้สืบไปซึ่งเราก็ดีใจที่เราได้เกิดมาในจังหวัดสตูลครับพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่เรารู้สึกว่ามันมีความพิเศษมีความแตกต่างนะครับแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนหนึ่งเรารู้สึกเสียดายที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วธรรมชาติรอบตัวมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตต่างๆของผู้คนก็เปลี่ยนไปนะครับเรารู้สึกเสียดายที่ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันสูญหายไปในกาลเวลาพอเรามองกลับไปในอดีตเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลายๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเกิดของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่เราอยากได้เป็นแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับการเปลี่ยนแปลงเราเนี้ยมันให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะครับเรากลับมาเรามีคุณค่าคือเราไม่ได้กลับมาแค่อะไรครับประโยชน์จากสิ่งที่เราอยู่แต่ว่าเรายังสร้างอะไรให้กับสังคมแล้วก็ระบบนิเวศบ้านเราแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออที่ถูกที่กลับมาครับผมชื่อกั้มนะครับเกิดเติบโตที่จังหวัดสตูลมานะครับเกือบจะ30ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำช่วยธุรกิจครอบครัวร้านอาหารนะครับเวลาว่างก็จะเป็นฟรีแลนซ์ทำวิดีโอพวกสื่อท้องถิ่นต่างๆนะครับสื่อท่องเที่ยวสื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่สื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเผยแพร่ในจังหวัดครับผมเราเนี่ยจะเป็นคนชอบเล่าเรื่องนะครับเรารู้สึกว่าพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่เรารู้สึกว่ามันมีความพิเศษมีความแตกต่างนะครับแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนเลย
1: Good morning we are ปากบาดาแอนลางูโลคอล
2: ที่นี่นะคือหมู่บ้านชาวประมงบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากโพลิเบ
1: ลโคตรมันโคตรลุง
0: ๆเรารู้สึกเสียดายที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ถูกนํามาเผยแพร่นะครับไม่ได้ถูกนํามาเล่านะครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนั้นนะมาเล่าให้กับผู้คนได้ฟังผมนะครับก็เติบโตมาในชนบทเนาะตอนอำเภอละงูนะฮะเมื่อเกือบจะ30ปีก่อนเนี่ยมันเป็นชนบทจริงๆตอนนี้เป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นเขานะฮะปากบาราเนี่ยยังไม่มีร้านรวงนะครับยังเป็นทะเลที่แบบวิถีชาวเลจริงๆนะช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปหาปลากัดกับเพื่อนๆนะครับช่วงหน้าร้อนเราก็จะมีโอกาสไปทําว่าวเล่นกันนะฮะในทุ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอนนี้เนี่ยมันหาไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้มันไม่ได้เป็นทุ่งนาอีกแล้วนะธรรมชาติรอบตัวมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตต่างๆของผู้คนก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วเรารู้สึกเสียดายที่ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันสูญหายไปในกาลเวลาเราก็เลยอยากจะนําเรื่องราวที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วควรค่าต่อการเผยแพร่เนี่ยมาเล่าสู่ผู้คนเราอยู่ที่สตูลเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเพราะว่าสตูลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันศิวิไลเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยแม้แต่ห้างสักที่ยังไม่มีโรงหนังสักโรงยังไม่มีนะฮะจะไปดูในคุณพ่อต้องพาไปหาดใหญ่ก็เลยคิดว่าตอนมัธยมอยากจะเข้าไปเรียนที่หาดใหญ่นะครับเนื่องจากความเป็นเด็กแล้วเนาะเราก็ไม่ว่าไม่โทษเพื่อนฮะก็มักจะโดนแกล้งอะไรเงี้ยว่าเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เราก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ไม่ได้เกิดมาในเมืองนะฮะแต่ว่าพออยู่ม.ปลายเนี่ยเราก็เริ่มเห็นคุณค่านะคือพอเรามีโอกาสพาเพื่อนไปเที่ยวเนี่ยหรือว่าแบบเล่าเรื่องราวของจอร์จให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนเกิดจาก

0: ไปเที่ยวนะเราก็เลยพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านนะครับเราได้รู้ว่าจริงๆคือจังหวัดเรามีความพิเศษจริงๆเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาในสตูลครับผมเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะที่จะมีทั้งป่าดิบนะครับแล้วก็หมู่เกาะสวรรค์นะครับใต้น้ำเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์นะครับแหล่งดำน้ำระดับโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่จะมีทุกที่นะฮะแล้วไทยเราเห็นคุณค่าของจังหวัดนี้มากขึ้นไปอีกครับผมม.6 เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังสอบเข้าทีแรกก็คิดว่าจะไปเรียนเป็นครูเรียนภาษาอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่ามีรุ่นน้องกับเพื่อนๆ เนี่ยมาชวนให้ไปทำสารคดีแข่งในระดับม.ปลายทีแรกกำลังเลแต่ว่าพอได้เข้าไปลองทำเนี่ยเรารู้สึกเราชอบกับการที่ว่าได้ถ่ายทำได้เอาเรื่องราวมาเล่าเป็นเรื่องสารคดีนะครับตอนนั้นก็รู้สึกชอบนะครับแล้วปรากฏว่าผลการแข่งขันเนี่ยทำให้ทีมเราได้รางวัลที่2ระดับประเทศตอนนั้นก็เลยคิดโอเคงั้นเราเปลี่ยนมาเข้าวารสารศาสตร์นี่แหละก็เลยไปเข้าวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์สิ่งนึงก็คือพอเราไปอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เนาะก็คือเราจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อแค่พัฒนาตัวเองแต่ว่าเราก็ควรที่จะช่วยทำเพื่อสังคมเพื่อชุมชนของเราด้วยนะมันก็ช่วยส่งเสริมตอกย้ำให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นว่างี้ก็ได้นะทีนี้สิ่งนึงที่ได้ตอนไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยวาดฝันไว้ตอนเด็กๆเนี่ยมันเหมือนจะฟูลฟิลแล้วเราได้อยู่ในเมืองแล้วก็เหมือนที่บอกเราก็ต้องย้ายเราเป็นเด็กสตูลเป็นเด็กบ้านนอกนะเราอยู่กับตึกอยู่กับอะไรเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้ตลอดมันก็ใจคิดถึงบ้านคิดถึงภูเขาคิดถึงน้ำตกคิดถึงทะเลนะก็เลยคิดว่าเราอยากจะกลับมาอยู่บ้านพอกำลังจะกลับมาเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกมีเหมือนกันนะว่ากลับมาแล้วมันจะทำอะไรเราเรียนด้านนี้นะเพราะสตูลมันไม่มีฮับมันไม่มีสตูดิโออะไรที่ทำสารคดีเลยก็ไม่รู้จะกลับมาทำอะไรสองสามปีนั้นก็เลยตัดสินใจเดินทางไปทำโปรเจกต์ทำโครงการต่างๆนะครับที่ต่างประเทศนะมันจะเป็นไปไวซีรีบ้างนะครับไปที่อเมริกานะฮะหรือว่าไปไอเซ็กแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาสาสมัครนะครับที่โปแลนด์นะครับไปเยอรมันนะครับได้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองเขาไปนิวซีแลนด์ก็ได้ไปอาศัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ทางชาตินะครับที่มิลฟอร์ดซาวน์อยู่ 5-6 เดือนนะก็ได้เห็นหลายๆอย่างในต่างประเทศที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมบ้านเราเขาไม่มีระบบการพัฒนาหรือว่าการที่ผู้คนเขามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้บ้างก็ได้เรียนรู้นะครับระบบวิธีการทำงานของภาครัฐนะครับในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งคนท้องถิ่นของนิวซีแลนด์เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านห่างไกลแค่ไหนนะเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องดูแลทรัพยากรบ้านเขานะก็เลยสงสัยว่าทำไมที่โน่นเขาถึงทำได้แต่บ้านเราทำไม่ได้นะเพราะว่าที่โน่นประชากรเขาก็น้อยแล้วเขาเป็นชนบทกว่าเราอีกนะแต่เขาใส่ใจต่อกฎหมายแล้วก็ทรัพยากรบ้านเขาอย่างจริงจังนะก็เลยอยากจะกลับมาอยากจะให้ที่บ้านเราเป็นอย่างนั้นด้วยว่างี้เหรอนะคือในช่วงแรกๆที่กลับมาจากต่างประเทศแต่ละครั้งนะคือความรู้สึกมันออกมาเองโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดนะทำไมประเทศเรามันสกปรกจังเลยทำไมคนบ้านเราเขาไม่เห็นว่าการทิ้งขยะลงข้างทางมันเป็นเรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะแล้วมันรู้สึกเสียดายนะว่าเราเนี่ยพยายามจะปกป้องดูแลอย่างเหลือเกินนะครับหลายคนก็พยายามจะช่วยกันนะแต่พอมาเห็นเรื่องวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าท้อใจนะจนเราได้ตกผลึกมันก็เราต้องเอาตัวถอยออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคือเราทำสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ค่อยๆเริ่มรณรงค์เชิญชวนแบบตามกำลังที่เราจะมีนะฮะก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าโอเคเราคงไปเปลี่ยนอะไรแบบมันสักทีเดียวยังไม่ได้นะเราก็เลยเริ่มจากสิ่งเล็กใกล้ตัวเนี่ยนะฮะเราก็เลยพยายามจะให้ความรู้หรือแบบเผยแพร่ความสวยงามหรือแบบสิ่งที่มันมีค่ามันล้ำค่าของทรัพยากรบ้านเราเนี่ยให้คนได้เห็นนะไม่ใช่เฉพาะการเรื่องการทำวิดีโอนะแต่แบบทำกิจกรรมต่างๆพาคนไปดูไปเห็นไปเรียนรู้นะครับเชื่อมโยงผู้คนนะครับเรารู้สึกเราอยากให้คนได้เห็นเรื่องราวที่มันคุ้มค่าแก่การรับทราบรับรู้พวกนี้นะ
1: ได้จอดได้เลย
0: ก็สตูลเนี่ยพอเราได้เห็นว่ามันมีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมนะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างต่างกันไปเลยนะชุมชนต่างๆที่เขาพยายามจะรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวของเขาขึ้นมาเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ซึ่งเราก็อยากจะให้คนได้รู้จักนะครับน้องท่องเที่ยวที่มาเนี่ยได้รู้จักว่าจริงๆสตูลมันไม่ได้มีแค่ลิเป๊ะก็ยกตัวอย่างชุมชนนึงแล้วกันชุมชนท่ายางนะฮะชุมชนท่ายางเนี่ยจริงๆเป็นชุมชนชาวประมงที่อยู่ในป่าชายเลนนะครับชาวบ้านเขาก็เห็นว่าจริงๆป่าชายเลนที่เขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยสำหรับคนภายนอกมันว้าวนะครับมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามนะครับเขาก็เลยจัดเป็นท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าควรจะได้รับการส่งเสริมนะครับซึ่งเขาก็มีภาครัฐมีหน่วยงานต่างๆมาช่วยส่งเสริมแต่ว่าเราที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคนที่นี่นะครับเราก็เป็นคนที่เขาเลยผูกพันกับคนที่นี่เราก็อยากจะนำเรื่องราวของเขามาเผยแพร่นะ
2: แล้วก็คือใบจากนี่ก็จะเอามาห่อกับจ่าเซน แล้วก็การจากจะเป็นส่วนเหลือจะเอามาทำผลิตภัณฑ์จากสารการจากคือเซเว่นหม้อกระจาดตะกร้าแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาร
0: ู้สึกว่าถ้าเราจะเล่าเรื่องชุมชนของเขาเนี่ยเราก็ต้องให้พวกเขาเนี่ยแหละเป็นคนเล่าแล้วมันจะเป็นอะไรที่ดูเรียลดูน่าดึงดูดดูจริงที่สุดเราก็เลยให้เด็กๆเป็นคนเล่าเรื่องเป็นคนดำเนินเรื่อง
3: ไปเลยผมชื่อกิตตี้อันนี้ผมจะพามาทัวร์ที่บ้านผมเป็นคนน่ารักมาเลยตั้งโดยซิงเอ
4: ไม่โดยซิง
5: ที่นี่ทายากไม่โดยซิง
6: ได้เดี๋ยวพอมีเพื่อนมาเดี๋ยวเราถ่ายรอบนึง
0: โอเค
6: โอเคไปทีนี้เดี๋ยวเราเดินหาจุดถ่ายไปดีกว่า
0: พอเราเห็นได้เห็นเด็กๆเราก็รู้สึกนึกถึงตัวเองตอนที่เป็นเด็กเราเห็นว่าทุกอย่างมันสดใสไปหมดแล้วพอเราได้เห็นเด็กความสดใสของเด็กๆเรารู้สึกเราอยากจะให้ผู้คนได้เห็นตรงนี้ด้วยนะพอเราเห็นรอยยิ้มของพวกเขานะเห็นเขาเล่นกันอย่างมีความสุขเรารู้สึกว่านี่แหละคือชุมชนที่ควรจะเป็นนะคือเด็กๆควรจะได้วิ่งเล่นควรจะได้รู้สึกผูกพันกับสถานที่นะคือที่ทายานะครับเด็กๆเขาก็จะไปเล่นน้ำกันนะครับไปจับปลากัดดูลิงหลังโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะเขาจะมีความผูกพันกับป่าชายเลนนะแล้วเรารู้สึกว่าเด็กๆก็เล่าออกมาได้น่ารักมากนะฮะแล้วพอคนดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันรู้สึกเหมือนว่าเขาได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะเหมือนชุมชนได้ต้อนรับเขาเข้ามาเที่ยวจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับที่มาบอกว่ามาเที่ยวชุมชนนี้สิอะไรอย่างเงี้ยฮะ

0: ชาวมันนี่นะครับก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในจังหวัดสตูลมาก่อนคนไทยเราซะอีกนะฮะในช่วงแรกๆประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยคือคนสตูลได้ยินเกี่ยวกับชาวมันนี่กันอยู่แล้วแต่เราจะไม่รู้จักเขาในนามชาวมันนี่เราจะรู้จักเขาในนามงะป่าหรือซาไกนะชาวมันนี่นะครับเป็นชนกลุ่มเนกริโตนะครับหรือว่านิโกรเล็กคนดำเล็กนะมีลักษณะคล้ายกับชาวแอฟริกันเลยนะแต่ว่าจริงๆชาวมันนี่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ในแผ่นดินแถบนี้มาค่อนข้างนานมากนะครับมีอยู่ประมาณ400กว่าคนในเทือกเขาบรรทัดนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยจะแยกกระจายกันนะครับกลุ่มละประมาณ 30-50 คนนะครับในสตูลเนี่ยมีจำนวนเยอะที่สุดละช่วงเด็กๆเลยเนี่ยเวลาเราได้มีโอกาสไปเที่ยวน้ำตวังสายทองนะครับหรือว่าแถวทุ่งว่าเนี่ยเรามีจะมีโอกาสได้เห็นพวกเขาอยู่ไกลๆนะครับแบบเราไปเที่ยวน้ำตวังเนี่ยเห็นเขาอยู่ไกลๆถนนเนี่ยวิ่งลับหายไปในป่าก็รู้สึกว่ามันนี่เป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากนะในตอนนั้นนะ
1: กำนะครับก็ผมพาเข้าป่าพามาเจอผมมันนี่กลุ่มนี้มาวันแรกๆก็เข้าป่าก็ได้สนใจในเรื่องป่าได้เจอเด็กรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนๆกับเด็กๆกำก็เกิดความซึมซับแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าพยายามสอนในสิ่งที่ดีๆของมันนี่นะครับในอดีตที่เขามีอยู่การเอื้ออาทรและแบ่งปันคือไม่ว่าคุณจะได้อะไรมาเนี่ยถ้าทุกทับเขาจะแบ่งปันเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะลำบากไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยคุณจะหาไม่ได้ก็รับการแบ่งปันการไม่ทำลายธรรมชาติการไม่ทำลายป่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ผมสอนลูกไว้ไอ้คำแล้วก็เกิดความผูกพันในเรื่องของอนุรักษ์นะครับ
0: โอเคเราชอบจับกล้องเนาะเราอยากจะถ่ายบันทึกเรื่องราวของเขาตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าวิธีที่เขาแปลกดีนะครับก็เลยไปถ่ายเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเวลาตามคุณพ่อไปพอหลายปีต่อมาเรารู้สึกว่าการถ่ายวิดีโอของเรานั้นมันสามารถสร้างคุณค่าอะไรได้มากขึ้นฮะเราได้เห็นว่าวิถีชีวิตหลายๆอย่างที่เขาเคยปฏิบัติในอดีตมันค่อยๆลดน้อยหายไปนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเราไม่สามารถไปหยุดไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงได้นะเราก็เลยคิดว่าอย่างนึงที่เราทำได้ก็คือการบันทึกเรื่องราวของพวกเขาอย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะเราก็เลยเกิดเป็นโครงการบันทึกวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของชาวมันนี่ระยะยาวขึ้นนะ
2: เรามีความสุขที่อยู่กับที่อยู่กับบ้านของเราแล้วก็เรามีความสุขที่อยู่กับครอบครัวเราชีวิตเราก็อยู่ในป่าเราก็เลยชอบป่ามากที่สุดเกิดมาก็อยู่ในป่าก็เลยอยากอยู่ในป่าก็ไม่เคยเบื่อในเมืองเบื่อมากกว่าคนที่ในเมืองเขาก็ชอบซักถามกันเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้จะให้คำตอบยังไงก็เลยเบื่อในการที่ให้คนอื่นถาม
0: ตอนแรกเราก็มีแนวคิดว่าเราควรสนับสนุนให้เขาได้อยู่ในป่าได้อย่างยั่งยืนแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราแค่โอเคไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือจะให้เขาออกมาอยู่ใช้ชีวิตแบบโลกภายนอกอย่างเราเนี่ยจะยังไงก็ได้แต่เขาต้องอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเองและอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันคือเราต้องพยายามสนับสนุนให้เขาไม่ลืมวัฒนธรรมรากเหง้าของตัวเองนะครับหลายๆกลุ่มเริ่มไม่มีโอกาสได้สอนรุ่นต่อไปให้ทำผลิตภัณฑ์จากสารนะครับหรือว่าทำเครื่องดนตรีไม่มีความรู้เรื่องพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆในเด็กๆหลายๆกลุ่มเริ่มจะไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลพวกนี้มานะเราก็เลยอยากที่จะให้กลุ่มภูผาเพชรที่เราสนิทสนมด้วยเนี่ยเขายังรักษาอะไรตรงนี้ไว้ได้นะครับไม่ว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่อย่างน้อยเขามีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมเป็นความรู้ภูมิปัญญาของตัวเองอยู
3: ่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่เราเห็นวิถีชีวิตของเขามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังนั่งเดิมเรารู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่ลูกมันเปลี่ยนไปเราไม่สามารถที่จะบังคับให้เขาอยู่แบบเดิมได้ป่ามันแคบลงด้วยหลายๆอย่างสภาพแวดล้อมพอป่าแคบป่ามันเปิดคนมันเข้าถึงง่ายเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องออกมาข้างนอกถ้าถามว่าทุกวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดีไหมดีในรูปแบบที่เด็กรุ่นใหม่อยู่ได้แล้วเราพยายามที่จะประคับประคองไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะได้อยู่กับโลกปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปตามการเวลาอย่างเงี้ยค่ะตันมองว่าปรับเพื่อให้อยู่รอดเนาะมันเป็นวิถีของคนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับยังไงไม่ให้เขาบอบช้ำปรับยังไงไม่ให้เขารู้สึกเจ็บปวดกับโลกข้างนอกอันเนี้ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยประคับประคองแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันดีที่สุดหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้จากข้างนอกไปด้วยค่ะ
0: นอกจากเรื่องชุมชนเนี่ยมันยังมีเรื่องธรณีโลกนะฮะ ขาทุกลูกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่บรรจุเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลทางธรณีวิทยาทางชีววิทยาเนี่ยไว้มากมายมหาศาลเลยนะดูแล้วเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยนะครับแต่จริงๆคือเรื่องพวกนี้จริงๆมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะครับโดยที่เราคนสตูลเองเนี่ยไม่รู้เลยนะเวลาเขาขุดดินมาถมเนี่ยถมที่นะครับแล้วเวลาเราไปดูเนี่ยเราจะเจอว่าหลายๆครั้งในชั้นดินเหล่านั้นเนี่ยเราเจอฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตเยอะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแกร็บตัวไลท์นะฮะซึ่งดูเหมือนใบเฟิร์นนะจริงๆเป็นสัตว์ทะเลโบราณนะหรือแบบพวกนอติลอยนะฮะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะจนอาจารย์นะครับมีคุณครูนะครับครูนกธรรมรัตน์เนี่ยไปพาเด็กๆไปศึกษาฟอสซิลนะครับตามจุดต่างๆในจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็พบว่าสตูลมีฟอสซิลอยู่เยอะมากนะครับแล้วภายหลังต่อมาเนี่ยนักธรณีวิทยาเข้ามาสำรวจจึงได้พบว่าสตูลมีฟอสซิลครบทุกยุคในมหายุคพาเลโอโซอิกหรือยุคโบราณก่อนที่จะมีไดโนเสาร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราก็คาดไม่ถึงว่าที่ที่เราอยู่กันประจำเนี่ยจะได้กลายมาเป็นยูเนสโก Global Geopark หรือว่าอุทยานธรณีโลกขึ้นแห่งแรกของไทย
4: ตัวนี้นะครับหลังจากที่พยายามหามาอยู่นานว่าคืออะไรนะทีนี้พอเราได้ศึกษาได้ลงไปสอบถามมาเนี่ยถึงได้รู้ว่าจริงๆตัวนี้คือนอติลอยยุคแรกๆเลยฮะมันไม่ยาวนะครับแล้วมันก็ไม่ม้วนนะฮะนอติลอยปกติที่เรารู้จักกันหรือหอยงวงช้างเนี่ยมันจะม้วนเป็นขดเป็นวงใช่ไหมแต่เนี่ยคือบรรพบุรุษของมันในยุคแรกเริ่มเลยนะซึ่งพวกนี้เนี่ยพบได้ในหลายยุคเลยนะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่รอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในโลกมาหลายต่อหลายครั้งนะครับจนเหลือมาถึงยุคปัจจุบันถึง6ชนิดนั่นคืออะไรรู้ไหมฮะหอยงวงช้างนะครับและพื้นที่สุดท้ายตอนนี้ของโลกเราที่เจอสัตว์ประเภทนี้อยู่นะก็คือในอินโดแปซิฟิกหรือโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ยังมีลูกหลานของพวกนี้อยู่ก็คือหอยงวงช้างฟอสซิลนี้นะฮะก็เจอในอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับก็เป็นหนึ่งในฟอสซิลที่ตัวนี้มีความสวยงามมากแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับก็เลยมักจะกลับมาแวะเวียนดูบ่อยๆนะครับ
0: ทีนี้พอเราได้รับการรับรองเป็นยูเนสโก Global Geopark เนี่ยหลายๆอย่างที่ดีขึ้นก็เกิดขึ้นนะผู้คนเริ่มให้ความสำคัญต่อธรณีวิทยานะชุมชนต่างๆเนี่ยเริ่มสร้างการท่องเที่ยวเชิงธรณีนะครับไม่ใช่เฉพาะเชิงนิเวศหรือเชิงวัฒนธรรมอย่างเดียวแล้วนะแทบทุกชุมชนนะครับจะรวมการไปดูฟอสซิลหรือไปดูถ้ำนะครับเข้าไปในโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ผู้คนนะครับพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับผู้คนเริ่มให้ความสำคัญต่อท้องถิ่นนะครับต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับไม่ได้ไปเฉพาะเกาะอย่างเดียวแล้วนะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้มีอุทยานธรณีโลกสตูลขึ้นนะครับการจะเป็นนักเรื่องที่ดีตอนยังไงนะจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่องเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่พบเนี่ยก็คือถ้าเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องนึงเนี่ยเราต้องมีความสนใจในเรื่องนั้นก่อนนะเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ก่อนแล้วเราจะเกิดความรักความหวงแหนนะครับความ

0: อยากจะใส่ใจอยากจะบอกต่อนะครับอันที่สองเนี่ยคือเรามีความลับความมองเห็นแล้วเราต้องมีข้อมูลที่มากขึ้นหรือแสวงหาข้อมูลเชิงลึกที่เยอะขึ้นครับเราก็ต้องทำไงเราก็ต้องเอาตัวเราไปเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นๆเหมือนชุมชนชามันนี่เนี่ยนะฮะก็พอหลังจากที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้เห็นเลยว่าจริงๆ perception ที่เรารับรู้เกี่ยวกับพวกเขาก่อนที่เราจะมารู้จักเขาแบบเชิงลึกเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่เราเห็นเลยนะครับทำให้เกิดข้อ3ขึ้นก็คือเราก็อยากจะเอาเรื่องราวของพวกเขามาเล่าต่อนะฮะพอเราได้เห็นข้อมูลเชิงลึกเรามาเล่าต่อปุ๊บสิ่งที่เราเล่ามันก็จะมีคุณค่ามีความหมายเป็นข้อมูลที่แปลกใหม่นะครับแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันใหม่มันน่าสนใจนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่คนจะชอบกันอีกอันนึงคือถ้าเกิดเราให้ชุมชนหรือท้องถิ่นหรือสิ่งนั้นได้มีส่วนร่วมในการบอกต่อเรื่องราวด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องราวที่เราอยากจะเล่าเนี่ยมันอิมแพคมากขึ้นครับผมพอเรามองกลับไปในอดีตเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่หลายๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเกิดของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่เราอยากได้เป็นนะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นะครับเราเป็นตัวเล็กๆส่วนหนึ่งในการที่ทำให้สตูลได้เป็นอุทยานธรณีโลกในการรีประเมินครั้งที่2นะครับหรือแบบวิถีของชาวมันนี่กลุ่มภูผาเพชรเขาได้เริ่มตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นนะครับจากการที่เขาไม่เคยที่จะเอาอะไรหลายๆอย่างในวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมาเผยแพร่เลยตอนนี้เขาก็กล้ามากขึ้นเราทำให้คนได้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศมากขึ้นทำไมเราไม่ควรทิ้งขยะลงในทะเลนะครับการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะครับเรากลับมาแล้วเรามีคุณค่านะครับคือเราไม่ได้กลับมาแค่แสวงหาผลประโยชน์จากแผ่นดินที่เราอยู่แต่ว่าเรายังสร้างอะไรให้กับสังคมแล้วก็ระบบนิเวศของบ้านเราแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออคิดถูกแล้วที่กลับมาครับผมจริงๆสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในอดีตมันก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เนาะถ้าถามว่าตอนนี้จังหวัดเรามาไกลไหมคือด้วยตัวมันเองมันก็มาไกลพอสมควรมันก็เป็นสิ่งที่เราดีใจเนาะแต่ถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เป็น 100% แล้วยังมันก็ยังนะระบบนิเวศเรายังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะยังมีผู้คนอีกมากที่เขายังลำบากถ้าถามว่าเราอยากจะให้จังหวัดเราเป็นยังไงในอนาคตนะเราอยากให้ทุกคนอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยที่ระบบนิเวศก็อยู่ได้นะครับสิ่งแวดล้อมอยู่ได้นะครับแล้วคนก็อยู่ได้ซึ่งมันก็ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างทะเยอทะยานและก็ไกลตัวนะครับแต่เหมือนที่บอกครับถ้าเราไปเครียดกับมันมากเราก็คงทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องเอาตัวออกมาแล้วก็เริ่มทำสิ่งที่เราทำเราชอบความสงบสุขมั้งมันก็เป็นไอ้อุดมคติของมนุษย์เราไม่ชอบความขัดแย้งเราเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเราก็มีความสุขทำไมเราถึงเห็นชาวมันนี่มีความสุขและมีความสุขเรามักจะมองว่าชาวมันนี่เขาเป็นชนเผ่าแห่งความเศร้าเพราะว่าพออยู่หน้าเศร้ามากเลยไม่มีบ้านต้องไปหาอาหารจากป่าไม่มีการเพาะปลูกเด็กนอนกับดินกับทรายแต่เราก็คือมันคือความสุขพอเราไปคุยกับเขาเราก็เป็นเพื่อนเขาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเขาพอเราเห็นคนที่เรารักคนที่เราผูกพันด้วยมีความสุขเราก็มีความสุขไหมครับเรารักท้องทะเลเราเห็นทะเลมันดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ทุกที่แต่ว่าพอเราเห็นทะเลที่มันสมบูรณ์มันทรัพยากรมันเจริญเติบโตเนี่ยเราเห็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบมันเจริญเติบโตเราก็มีความสุขเป็นธรรมดามันเป็นปกติสามัญแล้วที่เราทุกคนจะมีความสุขเมื่อสิ่งที่เรารักมันดำรงอยู่ไปอย่างดีครับผม
1: เคยถามเขาอยู่หลายครั้งแม้กระทั่งเมื่อกี้ตอนที่ขับรถมาก็ถามว่าพี่กั้มถ้าวันนึงพี่กั้มทำจังหวัดสตูลอย่างเต็มที่แล้วอ่ะจะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะพี่กั้มคิดจะไปทำจังหวัดอื่นไหมเขาบอกว่าไม่รู้สิมันน่าจะไม่รู้สึกว่าเป็นบ้านอ่ะสตูลเนี่ยคือบ้านของเขาเขาอยากที่จะเปิดบ้านของเขาเนี่ยให้คนข้างนอกได้รับรู้ให้คนข้างนอกได้เห็นว่าบ้านของเขามีอะไรดีนี่คือสิ่งที่เขาทำมันอย่างเต็มที่แล้วเขามีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมาตลอด
2: คิดว่าเขามีความผูกพันกับจังหวัดสตูลการที่พี่กั้มกลับมาอยู่บ้านนะคะคุณแม่ก็ภูมิใจว่าเขาได้มาประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลด้วยเขาเติบโตมาแล้วก็ภูมิใจเขาอยู่เรื่อยๆค่ะเขามีความสามารถของเขาอยู่ที่ไหนเขาก็เป็นจุดเด่นแล้วก็มีน้ำใจกับทุกคน
0: บ้านคือที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับจะเป็นป่าเป็นเขานะครับจะลำบากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขนั่นแหละครับคือบ้านเราได้อยู่กับชาวมันนี่นะครับเราได้เห็นเขามีความสุขเรามีความสุขนะฮะเราไปใต้ทะเลเราได้ช่วยให้ท้องทะเลมันสะอาดขึ้นหน่อยนึงนะครับทำเรื่องขยะเห็นทะเลมันเจริญเติบโตเรามีความสุขเห็นผู้คนเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขคิดว่านั่นแหละครับคือบ้านที่มีความสุขแล้วมันก็คือบ้านที่ควรจะเป็น

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไม่คิโมโตะก็โอวาดะใครสักคนนี่แหละที่ติ

0: เวลา 9:00 นพฤหัสบดีนี้เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
2: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม17กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3กลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงามทางข้ามพรมแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
4: รวมออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกย่างก้าวในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่ง

0: ความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะกะนะมะ

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน16กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: เก็บกันมา39ปีวันนี้มีข่าวดีแล้วนะครับสำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าครับหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนถ้ายังจำกันได้เป็นข่าวก่อนหน้านี
2: ้ครับ
1: เอ๊ะทำไมค่าไฟทางสาธารณะถึงมาอยู่ในบินค่าไฟของเรานะครับล่าสุดก็อย่างที่ผมรายงานไปครับมีมติแยกออกไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการที่จะลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยเหลือ3บาทต่อหน่วยสำหรับ200หน่วยแรกทุกครัวเรือนครับกรณีที่มีข้อถกเถียงครับพูดถึงเรื่องค่าไฟทางหรือว่าไฟสาธารณะถูกนำมารวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของประชาชนยาวนานถึง39ปีที่หลายคนตั้งคำถามกันว่าที่ผ่านมาไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับมีมติแยกค่าไฟสาธารณะออกจากค่าไฟฐานแล้วนะครับพร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติม

รวมถึงได้เห็นชอบให้ปรับลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยครับส่วนหน่วยที่201ขึ้นไปจะยังคงคิดอัตราเดิมก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้เลย

0: ค่าไฟก็จะลดลงสำหรับ200หน่วยแรก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังพูดถึงการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center ครับซึ่งต้องการใช้ไฟฟ้ามากทำให้ต้องมีการจัดระเบียบกำหนดอัตราค่าไฟแยกต่างหากสำหรับกลุ่ม Data Center ไม่ให้ภาระต้นทุนเชื้อเพลิงราคาแพงถูกผลักไปหาประชาชนผู้ใช้ไฟบ้านนอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนโดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาและปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ทั้ง3การไฟฟ้าไปดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนโดยกำหนดเป้าหมายในการรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมและที่สำคัญคือเป็นการปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า DirectPPA ให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนรีบเอาบิลค่าไฟมาดูกันเลยนะว่าเอ๊ะเดือนที่ผ่านมาบ้านเราใช้อยู่ที่สักประมาณกี่หน่วยถ้าเกิดว่าใช้ไม่เกิน200หน่วยหรือว่า200หน่วยพอดีก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย3บาทคิดง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าเกินมาเนี่ยหมายความว่าส่วนต่างนี่ก็จะเป็นอีกเรทนึงแต่200หน่วยแรกก็จะอยู่ที่3บาทผมขอเปิดแอปดูสักนิดนึงได้ไหมอยากรู้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้ไปเท่าไหร
2: ่นี่คุณผู้ชมระหว่างที่คุณเชอสารพูดนะคะดิฉันก็เปิดบิลค่าไฟของตัวเองดูนะคะเดือนล่าสุดเนี่ยใช้ไป268หน่วยค่ะถ้าหากว่าคิดแบบใหม่200หน่วยแรกเนี่ยจ่ายหน่วยละ3บาทเท่ากับว่าดิฉันจะจ่าย600บาท68หน่วยหลังเนี่ยคิดแบบแอสเซทเลยคือหมายถึงว่าหน่วยละ4บาทแล้วกันกลมๆคุณผู้ช
3: ม
2: หน่วยละ4บาทเนี่ยค่ะ68ที่เหลือคูณ4บาทเข้าไปก็อยู่ที่272บาทบวกกับ600บาทแรกนะคุณผู้ชมดิฉันจะจ่าย872บาทนะถ้าคิดแบบอัตราใหม่นะคุณผู้ช
3: ม
2: แต่ว่าถ้าเกิดจะมาดูค่าไฟตอนนี้เนี่ย268หน่วยที่ต้องจ่ายนะ 1,127 บาท30สตางค์แต่ว่า600กว่าบาทที่คิดวิธีใหม่เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆยังไม่ได้รวมภาษีเข้าไปนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยจากการคำนวณคร่าว
3: ๆ
2: ประหยัดลงเยอะนะ
1: ประหยัดลงเยอะใช่ไหม
3: ผมว่าข้อดีน่าจะเป็นปริมาณหรือว่าราคาที่เราต้องจ่ายคือมันลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยคุณผู้ชมคือเมื่อวานพอมีข่าวมาก็ลองเปิดแอปดูเนาะก็จำไม่ได้หรอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้ประมาณสักกี่หน่วยแต่เกิน200หน่วยแน่ๆทีน
2: ี
3: ้ก็เลยลงไปเปิดเช็คดูปรากฏว่าแต่ละเดือนคุณผู้ชมค่าเฉลี่ยก็จะประมาณ250หน่วยถึง280หน่วยไม่เกินนี้อันนี้คือแม็กซิมัมเพราะอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่พอมาดูราคาเนี่ยคุณผู้ชมคือคาดการเลยว่าบินเดือนสิงหาคมน่าจะจ่ายน้อยลงอย่างแน่นอนเพราะว่า200หน่วยแรก3บาทซึ่งมันก็ถูกกว่าค่อนข้างมากนะคุณผู้ชมและถ้าไปดูเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ใน X เนี่ยมีการคำนวณกันแล้วเหมือนที่คุณศิริมาคำนวณเมื่อสักครู่
2: ค
3: ือคาดคะเนกันแล้วว่าแต่ละเดือนจะต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่แต่หลายคนก็บอกว่าที่แน่ๆคือจ่ายลดน้อยลงแน่ๆแหละ
1: ครับนี่ผมก็คำนวณใหญ่เลยนะเนี่ยเปิดแอปดูแล้วก็เอาดูเดือนล่าสุดเนา
2: ะ
1: เดือนล่าสุดที่ผมใช้ไป341หน่วยก็ตัด200หน่วยแรกมาคำนวณเป็น3บาทใช่ไหมครับก็ตีกลมๆประมาณ600ส่วนอีก141นี่อันนี้นะครับเดือนล่าสุด
3: ครับ
1: เนี่ยฮะปกติผมจ่ายไปล่าสุดนี่คือ 1,400 กว่าบาทคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัด141หน่วยหลังคูณ4ใช่ไหมเอาแบบกลมๆใช่ไหมคุณศิริมา564บาทหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะคิดแบบฐานใหม่เนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆจาก 1,400
2: ค่ะ
1: อุ๊ยก็ลดไปพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
3: หลายร้อยนะ
1: หลายร้อยบาทหลายร้อยบาทถ้าหลายๆเดือนนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะเพราะว่า4บาทเนี่ยเอามาจากไหนก็เอามาจากค่าไฟเฉลี่ยที่ตอนนี้เนี่ยเราจ่ายกันอยู่นะคะเพราะว่าค่าไฟเฉลี่ยคุณผู้ชมเขาเก็บแบบขั้นบันไดอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ถึง5บาท45สตางค์แล้วตอนนี้ที่คิดนะคะหน่วยแรกถึง150หน่วยแรกเนี่ยคุณผู้ชมเขา ให้คุณผู้ชมจ่ายหน่วยละ3บาท24สตางค์ต่อหน่วยนะแต่ว่า3บาทตอนนี้ที่เขาเนี่ยจะคิดมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะถือว่า

0: ถูกกว่าที่เคยจ่ายไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ
1: ครับที่สำคัญคือหลักที่เป็นสตางค์อ่ะที่เคยจ่ายให้กับค่าไฟทางมันกำลังจะหายไปด้วย
2: ใช่
1: ใช่ไหมอันเนี้ยก็จะทำให้ค่าไฟบ้านเราถูกลงที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละเดือน
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าครองที่ของค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะค่าไฟที่ต้องจ่ายกันทุกเดือนนะคะทีนี้มาดูอาหารการกินกันหน่อยค่ะร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกเขามีการจัดแคมเปญคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมยังเคยเห็นหรือเปล่าข้าวแกง10บาทเนี่ยค่ะที่ไหนมีบ้างพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่าที่พิษณุโลกเนี่ยเขาขายข้าวแกงถ้วยละ10บาทข้าว10บาทตักได้ไม่อั้นค่ะเป็นการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในยุคที่ข้าวของราคาแพงแบบนี้ค่ะนี่ติดเอาไว้หน้าร้านเลยนะคะข้าวแกง10บาทตักข้าวไม่อั้นนี่นักศึกษาก็เลยเต็มร้านเลยนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลภัยชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะพากันไปใช้บริการร้านเจ๊ไก่ข้าวแกงหลังทราบว่ามีการจัดแคมเปญขายข้าวแกงถ้วยละ10บาทข้าว10บาทตักได้ไม่อั้นเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนเพราะนอกจากจะราคาถูกแล้วนะคะยังสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยนักศึกษาที่ไปรับประทานอาหารก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่ากับข้าวร้านนี้เนี่ยรสชาติอร่อยเหมือนแม่ทำกับข้าวให้กินที่บ้านแตกต่างจากร้านทั่วไปนะคะสามารถเติมข้าวได้อย่างเต็มที่เด็กๆก็เลยเลือกมารับประทานร้านนี้นะคะแล้วก็บอกว่าสามารถกินหลายอย่างได้มื้อเดียวค่ะ
3: ที่นี่ไหมครับ
4: ครั้งแรกค่ะ
3: เราทราบข่าวว่ายังไง
4: ทราบในเฟซค่ะในเฟซบุ๊กว่ามีข้าวแกงอยู่ตรงนี้ตรงราชภัฏประตู2ค่ะ
3: ร้านเป็นไงบ้างครับ
4: อร่อยค่ะ
3: แล้วความคุ้มค่าล่ะครับ
4: คุ้มค่าเลยค่ะอิ่ม
3: เมื่อกี้หนูกินข้าวกี่จาน
4: ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้ว
3: ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วแล้วกับข้าวนี่อย่างละถ้วยละ
4: หนูเอามา2ถ้วย
3: ก็เท่าไหร่เป็นเท่าไหร
4: ่เป็น20บาทถ้วยละ10บาท
0: คุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะนางระวิวรรณบุญช่วยค่ะหรือว่าคุณกุ๊กไก่คุณกุ๊กไก่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงเธอเล่าแบบนี้นะคะว่าเธอเคยเป็นพนักงานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำงานบริษัทนะคะแต่ว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาย้ายมาอยู่กับสามีที่ทำไร่ทำนาอยู่ที่นี่นะคะตอนแรกเธอเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องจ้างลูกน้องมาช่วยเธอจึงเปลี่ยนมาทำข้าวแกง10บาทแล้วก็ไม่จ้างลูกน้องค่ะเธอทำเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็พาแม่มาช่วยทำกับข้าวให้ส่วนเธอก็ดูแลหน้าร้านรูปแบบการขาย10บาทของทางร้านก็คือกับข้าวทุกอย่างถ้วยละ10บาทค่ะข้าวสวยเริ่มต้น10บาทแล้วก็ต่อไปตักได้ไม่อั้นกินได้จนกว่าจะอิ่มนะคะส่วนการทำกับข้าวก็จะทำเสริมตลอดเลยค่ะไม่ซ้ำกันเมนูไหนหมดก็ทำเสริมในแต่ละวันจะมีกับข้าวประมาณ10อย่างให้ลูกค้าได้เลือกค่ะ
5: ทุกอย่างถ้วยละ10บาทข้าวตักข้าวเริ่มต้น10บาทแต่ต่อไปตักไม่อั้นค่ะกินกว่าน้องจะอิ่มค่ะ
3: ครับแล้ววันนึงนี่เราทำกับข้าวยังไงบ้าง
5: วันนึงกับข้าวมีเสิร์ฟตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ซ้ำกันค่ะอะไรหมดเราก็ทำใหม่มาคือมีใหม่เติมตลอดนะคะ
3: ตลอด
5: ใช่ค่ะกับข้าววันนึงก็ร่วม10อย่างค่ะ
3: แล้วเราทำได้หรือครับ10บาทเราอยู่ได้ไหม
5: ช่วงนี้ก็พอได้แต่ถ้าวัสดุไอ้วัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นอ่ะหมายถึงว่าหมูขึ้นไก่ขึ้นไข่พึ่งขึ้นผักขึ้นหนูก็ต้องเพิ่มราคาเป็น20
0: ก็เข้าใจนะมันดีนะสมมติว่าคุณไปใช่ไหมคุณซื้อ2อย่าง
1: ไม่พออ่ะ
0: ยกตัวอย่างสิ คุณไปคุณซื้อ2อย่าง
1: 5อย่าง
0: ดิฉันซื้อ2อย่าง
1: ครับ
0: คุณพัทรชัย2อย่าง รวมกันเนี่ยเป็น6อย่าง
2: เอามาแชร์กัน
0: หรือว่าคุณจะซื้อเอาทุกอย่างเลยเอามาวางแล้วก็แชร์กันแล้วก็หารกัน
1: นะ
0: พอหารออกมาแล้วมันก็ถูกอยู่ดีนะคุณผู้ช
1: ม
0: นางระวิวรรณบอกอีกนะคะว่ารายได้จากการขาย10บาทแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังพอมีกำไรเหลือค่ะแต่ถ้าเกิดวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้นไปอีกก็คงจะต้องเพิ่มราคาแต่ว่าจะเพิ่มเนี่ยไม่เกิน20บาท ส่วนการให้ตักข้าวเนี่ยตักได้ไม่อั้นถือว่าเป็นโปรโมชั่นแรงจูงใจเรียกลูกค้าให้มารับประทานข้าวแกงที่ร้านเหมือนกับร้านบุฟเฟ่ทั่วไปแล้วก็ยังเป็นการช่วยน้องๆ นักศึกษาให้ลดค่าใช้จ่ายรายวันอีกทางนึงด้วยนะคะเหมือนกับว่ามีเงินแค่20บาทก็สามารถไปรับประทานข้าวร้านนี้ได้โดยร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ 8:30 จนถึง 13:30 ขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะรวมไปถึงวันหยุดของนักศึกษาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะ
2: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดเรา3คนมีคนละ20บาทก็ซื้อกันคนละอย่างแล้วก็แบ่งกันกิน
1: ได้กับ3อย่างแล้วนะ
0: ใช่
2: ครับคุณผู้ชมดูละเอียดมากนะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคือภาพอินเสิร์ตแกงจืดน่ากินมากคุณผู้ชมบอกแบบนั้นแล้วบางคนก็แชร์นะบอกว่าถ้าเกิดว่าสั่งกับสัก2อย่างข้าวสักหนึ่งเนี่ยคือจ่ายในราคาแค่30บาท
0: ใช
2: ่แต่30บาทก็อิ่มแล้วเพราะว่าข้าวเติมได้ไม่อั้นไง
1: ครับ
2: ครับก็เป็นไอเดียสำหรับร้านอาหารนะคุณผู้ชมในช่วงที่ข้าวของแพงขึ้นแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เขาอยากรับประทานอาหารในราคาประหยัดกันนะครับดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ไทย PBS เราตามกันต่อเนื่องนะครับก็ประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จนี่แหละคุณผู้ชมถ้าพูดถึงในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่50เขต50เขตแต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดคือมันมีประเด็นใหญ่คือพบ5เขตในกทมอาจจะมีประเด็นเรื่องของการแจ้งเกิดทิพย์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนเรื่องของการตรวจสอบโรงพยาบาลครับก็มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน6แห่งด้วยกันที่สงสัยว่าจะออกเอกสารแจ้งเกิดเท็จย้ำนะครับบอกว่าณเวลานี้ยังไม่มีการสรุปความผิดแต่ว่าหากพบว่าใครเนี่ยรู้เห็นเป็นใจเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยบอกว่าขนาดนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้ขอเวทระเบียนจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อนำไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพร้อมกับย้ำแบบนี้บอกว่าการเรียกตรวจเวทระเบียนเป็นเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ใช่การชี้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้กระทำความผิดและจนถึงขนาดนี้ย้ำว่ายังไม่พบโรงพยาบาลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเกิดทิพย์นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุแบบนี้บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เข้าข่ายต้องตรวจเพิ่มเติมคือ4รายการส่วนโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งจะเข้าไปตรวจสอบในลักษณะเดียวกันโดยมุ่งตรวจสอบกรณีแม่เป็นชาวต่างชาติแต่ปรากฏว่าพ่อเนี่ยเป็นคนไทยถ้าเกิดเจอในลักษณะแบบนี้จะตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษครับและหากพบข้อสงสัยก็จะตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดด้วยเรื่องของการตรวจ DNA ก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยไม่ชอบพร้อมกับดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปและหากผลการสอบสวนเนี่ยพบว่าสถานพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องคนไหนรู้เห็นเป็นใจออกเอกสารอันเป็นเท็จก็จะมีความผิดตามพรบสถานพยาบาลดูโทษกันหน่อยนะครับตามรายงานเนี่ยคือโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกอบกิจการหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ด้วยเหมือนกันเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยหลังจากนี้บอกว่าเตรียมที่จะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานของผู้ที่อ้างว่าเป็นพ่อก่อนจะบันทึกข้อมูลลงในใบรับรองการเกิดเพื่อเป็นการลดช่องโหว่แอบอ้างข้อมูลบุคคลครับ
6: ส่วนของเรื่องของบิดาเนี่ยนะฮะก็ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการที่จะนำหลักฐานเพื่อที่จะไปแจ้งเกิดเนี่ยนะซึ่งมันมีในเรื่องของบัตรประชาชนมารดานะแล้วก็บัตรประชาชนของบิดาเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะก่อนที่จะมีการบันทึกลงไปในใบแจ้งเกิดนะอันนี้คงจะเป็นมาตรการนะที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการใส่ชื่อบิดาที่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงนะครับ
2: ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบโรงพยาบาลนะครับในทางการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปพบว่ายังมีโรงพยาบาลอีก5แห่ง ซึ่ง5แห่งนี้อยู่ในเขตบางกอกน้อยเขตภาษีเจริญเขตบางขุนเทียนเขตบางรักและเขตห้วยขวางอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบด้วยนะครับย้ำว่า5โรงพยาบาลนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ราชการของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตไปตรวจสอบเรื่อง

0: ของการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรอย่างเข้มงวดสั่งตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ย้อนหลังไป9ปีเลยนะครับโดยเฉพาะกรณีเด็กที่แม่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติแต่ไปเกิดในโรงพยาบาลเอกชนเรื่องนี้บอกว่าหากเจอเนี่ยต้องกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบนะครับต้องไปดูเรื่องของการรับแจ้งเกิดและการจดทะเบียนสมรสโดยต้องตรวจสอบตัวตนแล้วก็เอกสารอย่างละเอียดรวมทั้งใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ของขบวนการมิจฉาชีพในการแจ้งเกิดทิพย์ด้วยนะครับและล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจมากและน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องตามต่อก็คือกทม.เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าไปพบการแจ้งเกิดต้องสงสัยใน5สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนเด็กที่แจ้งเกิดจากการสวมสิทธิ์ประมาณ500ถึง 1,000 คนครับตัวเลขนี้500ถึง 1,000 คนอยู่ใน5เขตของกรุงเทพมหานครและกทม.เองก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิกถอนสถานะและขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปเดี๋ยวต้องตามกันต่อว่ามีเขตไหนอะไรยังไงบ้างและเด็กที่อาจจะถูกเพิกถอนสัญชาตินี้มีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ใน5เขตที่กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
1: ค่ะมีรายงานล่าสุดนะคะโรงพยาบาลแห่งที่6ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบเนี่ยค่ะอยู่ในย่านพระราม9ปรากฏชื่อในเอกสารสูติบัตรเนี่ยได้รับแจ้งจากคนที่เป็นผู้ประสงค์ดีนะคะโดยบอกว่าในเอกสารดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะแม่เนี่ยเป็นชาวจีนอายุ36ปีเดินทางมาคลอดบุตรที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566และแจ้งชื่อชายไทยอายุ22ปีเป็นพ่อของเด็กนะคะอายุต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องไปสอบกันต่อนะคุณผู้ชมคนที่เป็นชายไทยอายุ22ปีเนี่ยทราบหรือไม่ว่าไปเซ็นรับรองหรือว่าไปเป็นพ่อของเด็กที่มีแม่อายุ36ปีนะคะ
2: ครับกรณีการสวมสิทธิ์เป็นคนไทยมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้หลังจากนี้จะมีมาตรการในการดำเนินการอย่างไรจริงๆเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีประชุมนะครับแล้วก็เห็นชอบเป็นร่างระเบียบฉบับหนึ่งขึ้นมาครับน่าสนใจมากระเบียบนี้ชื่อว่าระเบียบการเนรเทศและเป็นฉบับแรกที่ออกมากำหนด6ความผิดสำหรับชาวต่างชาติถ้าพบเข้าข่ายปุ๊บจะส่งกลับประเทศทันทีนะครับแล้วถ้าไปดูในข้อ4เนี่ยปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม อันนี้ไม่แน่ใจว่ากรณีที่เล่าเมื่อสักครู่นี้จะเข้าข่ายด้วยหรือเปล่านะครับแต่จริงๆยังมีอีกหลายกรณีอย่างที่บอกไปว่ามี6กรณีที่จะสามารถเดินประเทศกลับประเทศได้ทันทีชวนคุณผู้ชมไปดูกรณีนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอปายมีกรณีของหญิงชาวจีนครับไปตระเวนกระชากผมไปหยุมหัวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จนคนในพื้นที่เองเขาต้องออกมาโพสต์เตือนภัยกันแบบนี้ครับดูโพสต์ของสมาชิกในกลุ่มปลายคณะปลุกพลังบวก V2 ครับระบุใจความว่าทุกวันนี้มีหญิงชาวจีนคนหนึ่งเข้ามาก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกค้าในร้านขายยาของตนเองคือคนโพสต์เป็นเภสัชกรเปิดร้านขายยานะครับที่อำเภอปายจอดแม่ฮ่องสอนแล้วเข้ามาก่อเหตุเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วลูกค้าซื้อยาอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาทำอะไรไม่รู้มาหยุมหัวครับกระชากผมลูกค้าซะอย่างนั้นคือตัวเองเนี่ยก็เดินออกไปรั้งตัวเอาไว้นะครับสำหรับผู้ก่อเหตุแต่ผู้ก่อเหตุสะบัดตัวแล้วก็หนีไปจึงโทรแจ้งตำรวจพอตำรวจมาถึงก็บอกว่าต้องการให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความก่อนจึงได้มาแจ้งสมาชิกกลุ่มว่าถ้าใครพบเห็นให้ช่วยบอกผู้เสียหายให้ไปแจ้งความและให้ระวังหญิงคนนี้ไปก่อเหตุด้วยนะครับก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับบ้างก็ระบุว่าโดนผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันเลยเดินอยู่ก็มากระชากผมมายุมหัวซะอย่างนั้นนะครับล่าสุดตำรวจสภ.ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับทราบชื่อก็คือนางสาวซูฉีสัญชาติจีนไปคุมตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งจากการสืบสวนก็พบว่าหญิงชาวจีนคนนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุกระชากผมและหยุมหัวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอปายมาแล้วหลายครั้งซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุอยู่บ่อยครั้งแต่เนื่องจากไม่มีผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความเอาผิดอย่างเป็นทางการก็ทำให้ผู้ต้องหารายนี้ยังคงลอยนวลแล้วก็ไปก่อเหตุซ้ำซากไปหยุมหัวชาวบ้านไปทั่วครับเจ้าหน้าที่จึงได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชวนคุณผู้ชมมาดูนะครับว่ากรณีที่มีชาวต่างชาติมาก่อเหตุแบบนี้มันจะเข้าข่ายตามมาตรการใหม่ที่ครม.เห็นชอบหรือไม่มาตรการจัดการกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.จุดๆตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอครับโดยกำหนดลักษณะความผิดของคนต่างด้าวที่จะเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนใน6ลักษณะความผิดได้แก่ดังนี้ครับ 1. เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคือเข้ามาแบบผิดกฎหมายนั่นแหละครับ 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม 5. กระทำผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและข้อ6ครับเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ1ถึง5ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่ทำความผิดหรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เลยมีการออกระเบียบ6ข้อนี้ออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้ด้วยนะครับ
1: ถามคุณผู้ชมนะคะเวลาไปเที่ยวเนี่ยค่ะถ้าไปเที่ยวเป็นสถานบันเทิงกลางคืนเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั้ง2ท่านจ่ายเงินเยอะๆจ่ายไปเท่าไหร่อ
0: ุ้ยน้อย
1: ถึงแสนไหม
0: โอ้โหถ้าแสนนึงนี่น่าจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในไทยเนี่ยคุณผู้ชมหารๆกันเนี่ยก็เอาแม้มากสุดก็
2: หลัก
0: แบง
2: ค์
0: เท่าแบงค์พัน
2: เป็นหลักพัน
1: หรือว่าบางทีก็ไม่ถึงหลักหมื่นด้วยซ้ำไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวมีรายงานแบบนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่มีชาวอังกฤษ2คนเขาไปเที่ยวคาราโอเกะที่เชียงใหม่ค่ะโดนรูดบัตรเครดิตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยเกือบ 150,000 บาทภายในคืนเดียวทางร้านเนี่ยขอเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะขณะที่ตำรวจเนี่ยไปสั่งปิดร้านอย่างไม่มีกำหนดค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรายการใช้บัตรเครดิตรวมเกือบ 150,000 บาทภายในคืนเดียวเนี่ยค่ะนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะที่ภรรยาของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนำเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่หลังจากเธอบอกว่าสามีแล้วก็เพื่อนชาวอังกฤษอีกคนค่ะไปเที่ยวร้านคาราโอเกะ2แห่งอยู่ย่านคูเมืองเชียงใหม่แล้วก็ย่านนิมมานเหมินแล้วก็ถูกรูดบัตรเครดิตเต็มวงเงินเกือบ 150,000 บาททั้งบัตรเครดิตของสามีชาวอังกฤษแล้วก็บัตรเงินสดของตัวเธอเองซึ่งมาทราบภายหลังตอนที่บัตรเครดิตมีการเรียกเก็บเงินจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับทางร้านเนื่องจากมองว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงค่ะ
3: ที่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาช้าเพราะว่าเราเพิ่งมาตรวจพบการเรียกเก็บเงินจากธนาคารก็เลยไปสอบถามสามีแล้วตอนแรกสามีก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่กล้าบอกนะคะเสร็จแล้วพอเราไปสืบค้นก็ปรากฏว่ามันมีเส้นทางแบบนี้แล้วเจอแบบนี้เราก็เลยตัดสินใจที่ปรึกษาขอปรึกษาคุณทนายแล้วก็เข้าแจ้งความอะค่ะ
1: ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาไกล่เกี่ยกันนะคะโดยทางร้านอ้างว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนเนี่ยค่ะมาใช้บริการจริงแล้วก็เรียกพนักงานสาวของร้านเกือบทั้งร้านมานั่งริงด้วยคิดชั่วโมงละ700บาทต่อคนต่อชั่วโมงเป็นเวลา5ชั่วโมงคุณผู้ชมก็นานอยู่นะ
2: คือตามข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าเกือบทั้งร้านเนี่ยกี่คนด้วยไงพยายามหาข้อมูลแล้วไม่ได้มีการเปิดเผย
1: ค่ะพอมานั่งด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะก็เช็คบินออกมาปรากฏว่ามันก็ขึ้นตามยอดนะคะ
2: แสนกว่า
1: แสนกว่าล่าสุด มีความคืบหน้านะคะว่าทางร้านคาราโอเกะยอมชดใช้คืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้เสียหายแล้วก็มีการตกลงยอมความกันส่วนตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่สั่งปิดร้านคาราโอเกะที่เกิดเหตุโดยไม่มีกำหนดนะคะคุณผู้ชม ไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่ค่ะที่ชลบุรีเนี่ยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวคูเวตอายุประมาณ 20-30 ปีเนี่ยคุณผู้ชมกลุ่มนี้นะคะเข้าไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่พวกเขาอ้างว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาเที่ยวพักผ่อนในเมืองพัทยาแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มข้อหาผิดกฎจราจร ดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บอกผ่านล่ามนะคะบอกว่าเขายอมรับว่าเขาทำผิดจริงนี่แหละแต่ว่าที่เขาติดใจก็คือเมื่อนำใบสั่งค่าปรับมาตรวจสอบพบว่าเป็นบินเงินสดซึ่งกลุ่มของตนเองได้บินล

0: ษณะนี้มาแล้วหลายครั้งแถมตำรวจเนี่ยยังขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นและต้องจ่ายในที่เปลี่ยวที่รับตาคนไม่ยอมให้เข้าไปจ่ายที่สถานีตำรวจถ้าไม่จ่ายก็โดนยึดรถค่ะ
1: รถของเขาท่อก็ไม่ได้ดังหรือว่าไม่ได้มีข้อหาที่จะต้องยึดรถอ่ะทำไมถึงต้องยึดรถของเขาด้วยแล้วบางไอตอนที่เขาโดนจับเขาก็บอกว่าฉันไปที่สถานีตำรวจไหมให้ฉันไปจ่ายที่สถานีตำรวจไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วก็พาเดินไปในที่ลับๆแล้วก็จ่าย
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าทางพันตำรวจโทโกศลงามผ่องรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองพัทยารักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาก็ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะแล้วก็เตรียมเชิญนักท่องเที่ยวชาวคูเวตที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลอย่างละเอียดค่ะเพื่อประกอบการสอบสวนถ้าหากว่าผลการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงจะดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นนะคะ
2: ครับ
0: คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีหลักฐานด้วยนะคะคุณผู้ชมพอเห็นลายมือเนี่ยผู้กำกับก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นลายมือใครนะ
2: ครับแล้วนักเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนหลายครั้งไงคุณผู้ชมจนสงสัยเพราะว่าถ้าโดนครั้งแรกเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่รู้หรอกว่าบินเงินสดในบ้านเราเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนแต่พอเขาได้มาเยอะๆปุ๊บแล้วเขามีเพื่อนเป็นคนไทยมีคนรู้จักเป็นคนไทยเขาเอาให้ดูว่าเนี่ยได้ใบสั่งมาลักษณะใบสั่งประเทศไทยเป็นแบบนี้หร
3: อ
2: คนที่เห็นก็
3: มันไม่ได้ไม่หน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะสิ
2: หน้าตามันไม่ใช่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเพลย์ภาพไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคุณผู้ชมที่เป็นลักษณะของใบสั่งที่มาในรูปแบบบินเงินสด เหมือนไปกินข้าวตามร้านอาหารเลยอ่ะนะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมปรับไม่เคยต่ำกว่าหลักพันบางทีแบบ 2,500 คือหลักพันขึ้นทั้งนั้นเลย
0: ค่ะแล้วตามข้อมูลบอกว่าให้ไปจ่ายในที่ลับ
2: ครับ
0: นี่คุณผู้ชม
2: ค่าปรับ
0: ไม่สวมหมวก500ท่อดัง500
2: ครับ
0: อ่านไม่ออกแล้วคุณผู้ชม
3: ไม่มีใบกำกับภาษี
0: ไม่มีใบกำกับภาษีทีมงานช่วยกันหน่อยนะ
2: เหมือนรถไม่ต่อภาษีหรือเปล่า
0: คือทั้งหมดเนี่ยบินเนี้ย 2,500 บาท
2: อยู่ประเทศไทยมา30กว่าปีตั้งแต่เกิดผมไม่เคยเห็นใบสั่งแบบนี้เหมือนกัน
3: ครับหรือคุณผู้ชมที่ดูวันใหม่ไทย PBS อยู่เคยเจอใบสั่งแบบนี้ไหมแชร์กันเข้ามาหน่อยเพราะเชื่อว่าปกติเนี่ยใครเคยโดนตำรวจเรียกและโดนเขียนใบสั่งเนี่ยใบเสร็จลักษณะแบบนี้มันไม่มีแน่นอนอ่ะ
2: มีเป็นใบเสร็จใบสั่งแบบนี้ให้ด้วยนะครับเป็นบินเงินสดมาเลยนะครับคือประเด็นนี่โอ้โหขอบคุณมากครับทีมงานซูมให้เห็นแบบชัดๆแต่ด้วยลายมือคุณผู้ชมไปตีความเอาเอง
0: ไม่มีใบกำกับภาษีใช่ไหมแล้วก็ไม่มีกระจกมองข้าง
2: โอ้ครับวิคุณสิริมาคุณเก่งมาก
0: ค่ายกค่าเก็บรักษาก็คือยกรถไปแล้วก็ไปเก็บรักษาเนี่ย500บาท
3: เก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างจริง
0: ๆดิฉันเก่งเนาะ อ่านออกด้วยคุณผู้ชม
2: เอาจริงๆไหมค่ายกรถเก็บรักษาตรงนี้มันมีตามกฎหมายไหมอะ
0: นั่นน่ะสิ
2: ไม่เคยเจอ
3: เอ๊ะปกติหรือรถที่ถูกแบบล็อกล้อแล้วแบบว่าโดนยกไปที่สน.เนี่ยเวลาไปเอากันก็ไม่ได้จ่ายหรือเปล่าก็จ่ายแค่ค่าปรับหรือเปล่าไม
0: ่
3: ได้จ่ายค่ายกหรือเปล่า
2: ครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปตามให้ละที่สภ.ที่เกี่ยวข้องนะครับสภ.เมืองพัทยาแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะครับถ้ามีความผิดจริงก็ว่ากันไปตามทางวินัยแล้วก็ทางกฎหมายด้วยนะครับคุณผู้ชมคือประเด็นเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยคือล่าสุดมันมีผลสำรวจครับโดยอ้างอิงรายงานผลการศึกษาของบริษัทคอมแพร์เดอะมาร์เก็ตเผยแพร่ทางนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังที่ชี้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เสี่ยงสแกมล้วงกระเป๋าสูงที่สุดในโลกนะครับโดยมีคะแนนความเสี่ยง 83.45 คะแนนสูงที่สุดในบรรดาเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกแซงหน้าปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ได้ไป 68.81 คะแนนและปรากสาธารณรัฐเช็กที่อยู่ในอันดับที่3นะครับแม้ว่าในรายงานจะระบุว่าความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการถูกชิงทรัพย์ในกรุงเทพยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่ยังมีประเด็นที่นักท่องเที่ยวบางส่วนถูกหลอกโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับและยังยกเป็นกรณีตัวอย่างรอบๆพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังครับที่ถูกระบุว่าควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะมีรีวิวที่พูดถึงการหลอกลวงและการถูกล้วงกระเป๋าอยู่ที่ 26.16 ต่อ 1,000 รีวิวก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเจอเขาก็ไปรีวิว

0: กันในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็สถิติก็คือ26ต่อ 1,000 เนี่ยคุณผู้ชมก็เลยมีคำเตือนออกมาครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรว่าผลสำรวจนี้มันออกมาแบบนี้แล้วมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดหลายคนเห็นแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเวลาเดินทางมาเที่ยวไทยด้วยหรือเปล่านะครับ
1: ครับแม้จะเป็นแค่ผลสำรวจแต่ว่าตัวเลขก็น่าสนใจเพราะว่าแซงปารีสฝรั่งเศสไปแล้วและปกติเวลาคนเอเชียไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณผู้ชมก็จะถูกเตือนตลอดนะว่าห้ามพกของมีค่าห้ามใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเพราะว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายต่างๆแต่พอดูจากผลสำรวจโอ้กลายเป็นว่าในกรุงเทพมหานครน่ากลัวตัวเลขแซงไปแล้วนะ
0: ครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะทีเดียวในไลฟ์ของเรานะครับแล้วก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังครับอย่างกรณีที่คุณผู้ชมเรานำเสนอไปที่มีนักเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็โดนรูดบัตรเครดิตไปคืนเดียว150,000คุณผู้ชมบอกว่าถึงจะเป็นสัก10คนก็ยังไม่ถึงยอดนี้ครับ นี่ขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมข้อมูลเชิงลึกสุดๆนะฮะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราอยู
1: ่คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเรื่องนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะอินเพราะว่าทุกวันนี้เราสั่งช้อปปิ้งออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์ต่างๆแต่บางทีพอเรายังไม่ถึงห้องหรือว่าเรายังไม่ถึงเราก็จะบอกว่าเอาวางไว้ข้างหน้าก่อนแล้วกันวางไว้หน้าบ้านก่อนแล้วกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็อาจจะเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเกิดขึ้นที่มหาสารคามแล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะครับคือเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษานี่แหละที่เขาอยู่ตามหอพักปรากฏว่าเขาสั่งพัสดุมาเอามาวางไว้หน้าห้องบางคนสั่งอาหารเอามาวางไว้หน้าห้องสุดท้ายไม่ได้ใช้ไม่ได้กินกันเลยครับเพราะว่ามีผู้ก่อเหตุไปตระเวนขโมยตามหน้าห้องต่างๆล่าสุดตำรวจจับกุมตัวได้แล้วแต่ก่อนอื่นไปย้อนดูภาพกล้องวงจรปิดกันก่อนครับมาแล้วครับภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหอพักแห่งหนึ่งจับภาพนะครับผู้ก่อเหตุจู่ๆเดินเข้ามาหยิบถุงอาหารที่เขาแขวนเอาไว้อยู่บริเวณลูกบิดประตูครับมองเผินๆก็นึกว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่า
2: เนียนมาก
1: จริงเนียนมาก
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเจตนาไม่ดีหรือว่าเราแอบไปทำอะไรเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนไหม
1: ครับ
2: แต่นี่คือเดินไป
1: หยิบเลย
2: เนียนเลย
1: เดินปลีเข้ามาเพราะเห็นแล้วไงว่าแขวนอยู่หน้าลูกบิดประตูแบบนี
0: ้
1: หยิบขึ้นมาแล้วลักษณะเนี่ยคุณผู้ชมดูด้วยนะหยิบมาดูเมนูก่อนด้วยนะนี
0: ่วันนี้จะได้กินอะไรนะ
2: เราห้องเนี่ยยังล็อกอยู
1: ่ครับ
2: ดูสิคะ
1: หยิบขึ้นมาดู2เมนูด้วยสุดท้ายเอาไปเลยครับไม่ได้เกิดแค่ที่เดียวทีมงานให้ดูอีกภาพจุดหนึ่งหน่อยครับกล้องวงจรปิดมาแล้วครับเดินเข้ามาเลยเอ๊ะถุงอะไรวางอยู่หน้าห้องส่องดูก่อนหยิบขึ้นมาปุ๊บถุงรองเท้านี่นาถุงรองเท้านี่นานี่หยิบขึ้นมาดูเดินไปแล้วนะสักพักย้อนกลับมาอีกรอบนึงอ้าวหน้ารถจักรยานยนต์ก็มีเหมือนกันนี
2: ่อ้าว
1: อยู่หน้าหอพักด้วย
0: เหมือนมาเดินช้อปปิ้งเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เจออะไรก็หยิบหมดเลย
1: ใช่แล้วเหลือบมองกล้องวงจรปิดก็เห็นนะว่ามีกล้องอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่นำพาครับเพราะอะไรหยิบไปเหมือนเดิมคุณผู้ชมและไม่ได้มีแค่นี้ครับมีกล้องวงจรปิดหอพักจุดเดิมเลยคุณผู้ชมแต่รอบนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นครับให้คุณผู้ชมสังเกตขวามือด้านล่างนี่มาละเดินมาเลย
2: รอบนี้
1: มี2ถุงอ่ะคุณศิริมาคุณเชษฐานมี2ถุงปุ๊บไม่มีจังหวะให้ดูให้เลือกด้วยนะนี่เดินมาปุ๊บมี2ถุงหยิบเลยครับ
0: แล้วสงสารคนที่สั่งมานะ
2: ใช
0: ่คือด้วยความหิวอะนะถ้าเกิดว่ามารู้ว่าโดนขโมยไปอีกเนี่ยความโกรธมันจะเพิ่มเป็น2เท่า
2: ใช่พัสดุอีกถ้าสั่งของที่อยากได้อ่ะแล้วรอแกะคุณผู้ช
1: ม
2: แล้วโดนขโมยแบบนี้โกรธนะ
1: โอ้ยบางคนน่ะพอรู้ว่าคนเขามาส่งของแล้วรีบกลับห้องเลยนะรีบกลับห้องอยากมาแกะอ่ะ
2: บางคนหรือตัวเอง
1: อ่ะตัวเองด้วยตัวเองด้วยแต่หลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบผมด้วยหรือเปล่า คุณผู้ชมคือบางทีแบบอยากไปแกะเหลือเกินพอไปถึงปุ๊บอ้าวพัสดุฉันอยู่ไหนไม่เจอ
2: ดิฉันเข้าใจมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าการแกะกล่องพัสดุเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างนึงนะ
1: นี่ไงคุณก็เป็นแต่บางคนอาจจะรอได้อะไรแบบนี้แต่พอไปถึงปุ๊บไม่เจอเนี่ยคุณผู้ชมมันอีกเรื่องนึงนะเพราะอะไรของที่เราสั่งมาไม่มีหายไปไหนผู้เสียหายเยอะมากนะครับสำหรับคดีนี้มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลายคนเขาบอกเขาช้อปปิ้งออนไลน์สั่งเสื้อผ้าสั่งรองเท้ามาบางคนก็สั่งอาหารในแอปพลิเคชันครับให้มาส่งที่หน้าหอพัก แต่ปรากฏพอมาถึงแล้วไม่ได้รับของทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เลยพบผู้ก่อเ

0: เหตุคนนี้แหละเขามาตระเวนหยิบของหน้าห้องพักไปแล้วก็เกิดขึ้นหลายหอพักด้วยจากนั้นกลุ่มนิสิตเนี่ยเขาก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์แล้วก็รวมตัวกันเข้าไปแจ้งความกับตำรวจล่าสุดนี่เลยครับตำรวจพร้อมกับผู้เสียหายเนี่ยไปเจอเลยไปเจอทั้งฝั่งของผู้ก่อเหตุครับแล้วก็ลองไปค้นในห้องดูว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมลองดูสิรองเท้าเสื้อผ้ามีหมดเลยผู้เสียหายก็เลยไปชี้ดูว่าใช่หรือเปล่านี่ครับใช่ของเขาจริงๆแล้วตำรวจก็พาไปดูบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยนะครับก็ไปชี้จุดไหนบ้างที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไปตระเวนเอาของบ้างก็มีทั้งอาหารมีทั้งพัสดุที่วางไว้หน้าห้องตำรวจก็พาตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุแบบนี้ล่าสุดครับสภ.กันทรวิชัยแล้วก็ตำรวจสภ.ขวาวใหญ่ก็ร่วมกันจับผู้ก่อเหตุได้คนนี้เขาชื่อนายระพีพัฒน์สายญาติอายุ21ปีพร้อมกับของกลางเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็มีเสื้อผ้ามีรองเท้าแล้วก็มีครีมด้วยนะครับเป็นครีมที่เอาไว้ทาหน้านะครับเป็นของใช้ต่างๆที่ขโมยไปก่อนจะยอมรับแบบนี้บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์จริงแล้วก็จะเลือกพวกพัสดุอาหารต่างๆที่วางไว้หน้าหอพักบอกแบบนี้ทำมาแล้วหลายครั้งตำรวจก็เลยถามว่าเอ้าสาเหตุอะไรที่ก่อเหตุแบบนี้อ้างแบบนี้บอกตัวเองเนี่ยอยู่ห้องพักกับแฟนเหมือนกันแล้วตกงานไม่มีรายได้ก็เลยไปตระเวนก่อเหตุขโมยของตามหอพักแบบนี้ครับ
1: กราบขอโทษที่ทำโดยไม่คิดแล้วก็ขอโทษมากๆครับที่ได้ทำให้คนเดือดร้อนครับต่อไปจะไม่ทำอีกครับขอโทษด้วยนะครับ
0: ด้านความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตำรวจโทสุวรรณชัยศรีทารองผู้กำกับการสภ.กันทรวิชัยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าทางสภ.กันทรวิชัยก็ร่วมทำงานกับสภ.ขวาวใหญ่นี่แหละครับเนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลกันทั้งหมด2สภ.ด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เลยไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดติดตามตัวผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเนี่ยนายรพีพัฒน์เนี่ยเขาก่อเหตุมาแล้ว5ครั้งคุณผู้ชมแล้วตำรวจบอกว่า5ครั้งนี่คือจากหลักฐานกล้องวงจรปิดนะเผลอๆตำรวจบอกว่าอาจจะมากกว่า5ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นหอพักนิสิตนักศึกษาเลือกห้องพักที่เขาสั่งพัสดุสั่งอาหารมาวางไว้ที่หน้าห้องก็เลยฝากเตือนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่แบบนี้บอกว่าหากสั่งอาหารมาหากสั่งพัสดุมาส่งแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับไม่ควรจะเอาไปวางไว้หน้าห้องและย้ำด้วยหากใครเคยตกเป็นเหยื่อของผู้เสียหายคนนี้เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมเพราะตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะมีแค่5ครั้งอาจจะมากกว่านั้น
2: ค่ะก็หยิบไปหมดนะคะคุณผู้ชมของกินของใช้ไม่ใช่ของตัวเองเอาไปแบบนี้ไม่ได้นะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะ
3: ครับครับโอ้โหคุณผู้ชมก็หลายท่านแสดงความเห็นมาเกี่ยวกับข่าวนี้นะบางท่านก็บอกว่ามาในรูปแบบอิ่มจังตังอยู่ครบไม่ได้นะครับแบบนี้ก็เป็นของของผู้อื่นนะฮะก็นำมาเตือนกันนะครับว่าก่อเหตุแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับมาดูคดีใหญ่ครับคุณผู้ชมเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับทางตำรวจยังคงเรียกพยานเข้าให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องครับซึ่งทางผู้เสียหายตอนนี้หลายคนเขาบอกว่ามีความกังวลในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาครับขณะที่ทีมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจภายในโรงเบียร์ณลาดพร้าวจุดนี้สำคัญครับเขาไปพบร่องรอยการลุกไหม้ของโฟมฉนวนกันความร้อนบนเพดานมีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้วัสดุว่ามันเหมาะสมด้วยหรือไม่ครับทีมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.เข้าไปตรวจสอบภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทั้งจุดที่มีการสันนิษฐานว่าเป็นต้นเพลิงรวมถึงตรวจสอบการใช้วัสดุว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ครับหนึ่งในทีมวิศวกรระบุว่าบริเวณเหนือฝ้าเพดานเป็นโครงสร้างเหล็กไปพบการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างเลยครับทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในทีนี้พอโฟมฉนวนกันความร้อนมันลุกไหม้มันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมอยู่ภายในตัวอาคารจุดนี้สอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้บาดเจ็บหลายคนที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนและรู้สึกแสบจมูกซึ่งสารโฟมที่เคลือบดังกล่าวจะได้มาตรฐานหรือไม่อันนี้ต้องรอพิสูจน์ลักษณะของการลุกไหม้อีกทีหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของร้านก็มีการฉีดพ่นโฟมหนาประมาณ2นิ้วด้วยแต่บริเวณหน้าเวทีและบาร์น้ำพบว่ามีการฉีดพ่นหนากว่าจุดอื่นๆครับประมาณ3นิ้วเคลือบทั้งด้านบนและเคลือบทั้งด้านล่างเลยครับ
4: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องการป้องกันเพลิงไหม้นะการเคลือบโฟมก็คือการเราก็จะเจอตามจริงๆอาจารย์เห็นการทำแบบนี้กับอาคารทั่วไปที่เป็นโครงสร้างเหล็กต้องบอกว่าต้องเตือนนะจริงๆแล้วการฉีดพ่นโฟมในคือบ้านเราอ่ะอากาศมันร้อนขึ้นอันนั้นโครงสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาร้อนเราก็เอาโฟมไปฉีดพ่นเลยมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องอัคคีภัยนะซึ่งเวลาจะใช้จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่ามันต้องดูเรื่องของอย่างน้อยมันต้องมีคุณสมบัติที่มันสามารถที่จะไม่ลามไฟติดไฟยากไม่ลามไฟซึ่งก็มีขายอยู่แล้วก็เราต้องดูเรื่องระบบไฟฟ้าประกอบกันมันไม่ใช่ว่าจะดูแค่เรื่องวัสดุติดไฟอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าระบบไฟฟ้าในฝ้าเพดานถ้าเราปิดทึบแล้วไม่มีช่องเซอร์วิสไม่มีช่องเปิดเลยเนี่ยความร้อนระอุจากอุณหภูมิโดยสภาพทั่วไปมันก็จะทำให้พวกสายไฟหรือฉนวนอะไรพวกนี้เสื่อมสภาพแล้วการปิดทึบเลยเนี่ยเราทำให้มันไม่ได้ขึ้นไปตรวจสอบความร้อนองศาอันนี้เป็นองค์ประกอบร่วมเป็นปัจจัยร่วมหมดเลยที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะที่มันเกิดการล้มเหลวเกิดขึ้นและเกิดเพลิงไหม้นะคะค่ะ
3: หนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินครับพร้อมกับให้ข้อมูลประกอบสำนวนคดีผู้ประสบเหตุเขาเล่าว่าช่วงที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ยินสัญญาณเตือนนะครับมีเพียงเสียงคนที่ตะโกนบอกพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้เห็นระบบสปริงเกอร์ในร้านทำงานครับ
5: คือเห็นแค่ไฟลุกตรงเพดานนะครับตรงช่วงโซนกลางของร้านนะครับ
6: มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ไหม
5: อันนั้นไม่รู้เลยครับไม่ตอนนั้นตกใจอย่างเดียวเลยครับไม่ได
7: ้แต่ร้านเราไม่มีสปริงเกอร์เหรอไม่มีไหมฮะ
5: ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรเพราะผมเป็นแคชเชียร์ครับไม่ได้รู้เรื่องอะไร
7: แล้วพี่วิ่งหนีออกไปกับใครครับตอนนั้นได้บอกเพื่อนคนอื่นได้ไหม
5: ก็ไม่ได้ตะโกนบอกอะไรครับแค่มีน้องที่ร้านนะครับก็ตะโกนบอกว่าไฟไหม้พี่ต้อมวิ่งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยวิ่งเลย
6: แล้วม
5: ัน
6: มีประเด็นที่ประตูหนีไฟล็อกตรงนี้ประตูหนีไฟ
5: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอันนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านครับใช่ครับผมไม่ทราบ
7: แล้วเจ้าของร้านอยู่ไหนครับตอนนั้น
5: เจ้าของร้านก็น่าจะอยู่ช่วงโซนกลางๆร้านนะครับก็นั่งเดิมอยู
7: ่พี่การเก็บเงินลูกค้าของร้านเนี่ยปกติจะเก็บช่วงกี่โมงครับเห็นบางข่าวบอกว่าเก็บตอนเที่ยงคืนเนี่ยอันนี้จริงไหม
5: ใช่ครับก็เที่ยงคืนนี่ก็จะเริ่มเคลียร์บินเริ่มเช็คบินครับใช่ครับเป็นปกติของทางร้าน
6: ครับโดยปกติที่ร้านจะปิดกี่โมง
5: ตีสองครับตีสองใช่ครับ
3: ส่วนญาติของผู้เสียชีวิตก็ยังคงเดินทางไปติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนที่สน.พหลโยธินนะครับหนึ่งในญาติผู้เสียชีวิตก็ยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาส่วนกรณีที่ร้านจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าชาปนกิจศพละ 10,000 บาทมองว่าอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะขณะนี้ตัวเองก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาทำเป็นค่าทำศพครับเบื้องต้นมีเพียงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ช่วยเหลือเรื่องของเงินชาปนกิจศพมา 20,000 บาทเท่านั้นครับ
8: แต่ผมก็ไม่ได้ข่าวจากหน่วยงานอะไรเลยหรือว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยนอกจากมาที่นี่ถึงจะได้คือในวันที่ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรก็ปกติก็เดินเรื่องของตัวเองก
3: ็ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับมีรายงานว่าการตรวจสอบเอกสารและเส้นทางทางการเงินของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง4คนแยกเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนก็คือเจ้าของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับแล้วก็จะมีชื่อแม่ของเจ้าของร้านแล้วก็ปรากฏชื่อกลุ่มที่เป็นหุ้นส่วนด้วยหรือว่าหุ้นลมอีก2คนซึ่งตอนนี้ตำรวจทราบตัวแล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านไปยัง4คนนี้เพื่อดูการไหลเวียนของเงินว่าถูกโอนย้ายไปไหนบ้างโดยเฉพาะเงินที่โอนเข้าบัญชีของเจ้าของร้านผู้เป็นแม่และหุ้นส่วนอีก2คนว่ามีจำนวนเงินมากน้อยแค่ไหนซึ่งตำรวจจะนำเส้นเงินเหล่านี้ไปผนวกเข้ากับหลักฐานอื่นๆเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องอาจจะถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาเดิมแล้วก็อาจจะแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมด้วยในเรื่องของความผิด ตามพระราชบัญญัติสถานบริการซึ่งยังไม่

0: รวมถึงคดีทางแพ่งที่จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ที่เสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะคะบางส่วนก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ยังคงมีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องของเงินชดเชยแล้วก็ค่าเยียวยานะคะเนื่องจากยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น33คนหลังจากที่นักร้องนำวงทศกัณฐ์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าดินมีรายงานว่าเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอาการบาดเจ็บสาหัสก่อนหน้านี้นะคะในเพจ Facebook วงทศกัณฐ์โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียดินนักร้องนำของวงหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะดินเนี่ยเป็นคนที่คุณแม่เขามาตามหาถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เพราะว่าไม่รู้เนี่ยดินหายไปไหนแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยคุณแม่ไปตามหาแล้วก็พบว่าดินเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะดินรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีค่ะแต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะคะว่าดินเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานทางวงก็โพสต์ลงในเพจแล้วก็หลังจากที่โพสต์ปุ๊บเนี่ยค่ะก็มีคนมาแสดงความอาลัยนะคะวงทศกัณฐ์สูญเสียสมาชิกในวงจากเหตุการณ์เดียวกันแล้ว3คนก็คือบรีซนักร้องนำหญิงแล้วก็เป็นแฟนของหัวหน้าวงกวางเป็นมือคีย์บอร์ดบิลเป็นมือกลองและล่าสุดก็คือดินนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น4คนสำหรับวงทศกัณฐ์ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวอยู่ที่33คนและบาดเจ็บอีก71คนค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเกิดจากการสำลักควันแล้วก็แผลไหม้รุนแรงตามร่างกายแล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทุกร่างแล้วนะคะและตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็มีญาติทยอยรับร่างของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลหลายคนสูญเสียเสาหลักของครอบครัวค่ะแล้วก็แสดงความกังวลเพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลหรือแสดงความรับผิดชอบและชดเชยเยียวยาขณะที่มีร่างของผู้เสียชีวิตอีกคนเดียวที่รอญาติมารับก็คือร่างของนางสาวเวียงพรจันดาวงเป็นชาวลาวซึ่งเธอเป็นพนักงานของร้านนะคะญาติแจ้งว่ายังไม่สามารถเดินทางมารับได้นางสาวเวียงพรได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งต่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีเนื่องจากที่นั่นมีเบิร์นยูนิตหรือว่าหน่วยเฉพาะทางรักษาแผลจากไฟไหม้และเธอเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะวันที่14กรกฎาคมเช่นเดียวกับนายณรงค์ศักดิ์โภคทรัพย์พี่ชายของนางสาวสุดารัตน์โภคทรัพย์ที่เพิ่งเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรเดินทางมารับร่างของน้องสาวซึ่งกังวลนะคะว่าจะไม่มีคนรับผิดชอบชดเชยเยียวยาค่ะ
2: มาเรื่องของการเยียวยาอะไรหรือยังคะ
3: ยังมีลูกชาย1คนครับ
2: ลูกชายด้วย
3: ครับ
2: อายุเท่าไหร่คะ
3: 15
2: มีอนาคตของหลานในวันที่ไม่มี
3: ครับเดี๋ยวก็รับดูแลพี่ชายจะดูแลแทนดูแลหลาน
2: แสดงว่าเป็นห่วงตอนนี้คือความรู้สึกของหลาน
3: ครับความรู้สึกหลานกับแม่ไม่ค่อยดี
1: เช่นเดียวกับญาติของนายสุวิชาสิริสลุงอายุ37ปีและนางสาวน้ำทิพย์ทับสุขอายุ27ปีนะคะสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตซึ่งญาติช่วยกันเตรียมศาลาประกอบพิธีที่วัดกลางคลองสักวัดกลางคลอง30อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยพ่อของผู้เสียชีวิตบอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนร้านพร้อมกับเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะส่วนอีกคนนะคะพ่อแม่ก็ร้องไห้ทันทีเมื่อร่างของพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทมรหรือว่ากวางเป็นมือเบสของวงทศกัณฐ์เคลื่อนย้ายมาถึงวัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีขณะที่ญาติญาติก็เตรียมสถานที่ประกอบพิธีศพมีเครื่องแบบทหารของผู้เสียชีวิตมาตั้งไว้ในงานนะคะน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกนะคะว่าพี่ชายถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านทำงานดูแลครอบครัวแล้วก็ไม่คาดคิดด้วยนะคะว่าจะมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับพี่ชายของตัวเองค่ะ
4: เหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีคำถามตามมามากมายหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นแบบรายวันจริงๆมีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เล็กเหตุการณ์ใหญ่แต่ว่าโจทย์ใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิงนะครับที่ต้องเข้าไปในที่เกิดเหตุให้ทันเวลาอย่างเร็วที่สุดนะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับเจ้าหน้าที่กู้เพลิงของกรุงเทพมหานครที่เขาต้องเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดบอกว่าจะต้องทำงานแข่งกับเวลาต้องเดินทางไปถึงในพื้นที่ไม่เกิน8นาทีนี่คือโจทย์ใหญ่และก็โจทย์ยากของเจ้าหน้าที่นะครับชวนผู้ชมไปติดตามภารกิจที่เกิดขึ้นกับคุณทิตินันท์คุ้มตะพาสินนักศึกษาฝึกงานไทย PBS ครับ
5: คืออุปกรณ์พวกนี้บางทีเนี่ยถ้ามันมีเหตุพวกไฟไหม้ไฟฟ้าและวงจรเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องแรกเลยลือเราไปก่อนเพราะว่าเราให้ทันเวลาก่อน8นาทีใช่ไหมพยายามฝึกเนื่องจากว่าอันนี้คืออุปกรณ์พื้นฐานทำไมเวลาที่ถึงบอกว่าถ้า4นาที3นาทีถ้าเราไปถึงก่อนล่วงหน้าเราจะไม่เจอไฟรายใหญ่เราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปทำการควบคุมก่อนได้
6: การปฏิบัติฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมของทีมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวันเพื่อพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อพร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ทุกวินาที
5: อุปกรณ์ต่าง
6: นายจักริดคงคำหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดของนักดับเพลิงคือความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์สำหรับการดับเพลิงในฐานะนักดับเพลิงค่ะอยากถามพี่หน่อยว่าในการทำงานเนี่ยอะไรคือความเสี่ยงสำคัญในการเป็นนักดับเพลิงหรืออะไรคืออุปสรรค
7: ความเสี่ยงนะครับนักดับเพลิงจริงมีความเสี่ยงทุกเหตุการณ์แต่เหตุการณ์ที่ความเสี่ยงนักดับเพลิงจะเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแต่นักดับเพลิงเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าความเสี่ยงถ้าเป็นเรื่องไฟไหม้ควันเนี่ยเป็นอุปสรรคล้วนๆควันคือความเสี่ยงของคุณภาพชีวิตร่างกายจะต้องมีรับสารเคมีเข้าไปอยู่ร่างกายนะครับก็ต้องเรียนรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวเรื่องควันนั้นที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่มันทำให้ควันนั้นเกิดก๊าซและมีความร้อนก็ต้องรู้ว่าวิธีการจัดการอย่างไรควันที่มีอยู่นั้นมันเป็นอุปสรรคทางความมืดที่มีอยู่มันมองไม่เห็นต้องมีวิธีการเวนเทอเรชั่นหรือการระบายควันอย่างไรพวกนี้นะครับสำคัญมากนั่นคือความเสี่ยง
6: เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแทบทุกวันของกรุงเทพมหานครสำหรับนักดับเพลิงแล้วมีระดับความยากในหน้างานเมื่อเข้าผจญเพลิงซึ่งรูปแบบการดับเพลิงจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งสถานที่และเชื้อเพลิงที่ติดไฟรวมถึงสารประเภทต่างๆที่นักดับเพลิงจะมีระดับการจัดการที่ไม่เหมือนกันแต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความรวดเร็วในการควบคุมเพลิงคือประเภทของเชื้อเพลิงที่พบในพื้นที่ขณะเกิดเหตุสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวคือเชื้อเพลิงประเภทที่มีระดับความยากในการดับเพลิงมากที่สุดเพราะวัสดุติดไฟง่ายลามได้รวดเร็วเช่นไม้กระดาษผ้าพลาสติกขยะแห้งและยางซึ่งนักดับเพลิงจะใช้ทักษะการเข้าดับเพลิงที่ทราบข้อมูลมาจากฝ่ายเกี่ยวข้องกันมาก่อนแล้วระหว่างการรับแจ้งเหตุนอกจากประเภทเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันแล้วอุปกรณ์ดับเพลิงยังแตกต่างตามสถานการณ์เหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นหัวฉีดดับเพลิงที่แบ่งชัดเจนสำหรับการฉีดภายในอาคารหรือฉีดภายนอกอาคารเพื่อให้ใช้งานได้ถูกประเภทและป้องกันความเสียหายขณะที่ชุดดับเพลิงของนักดับเพลิงที่มีความครบถ้วนและอุปกรณ์ป้องกันยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่ในช่วงเผชิญเหตุที่ไม่ทราบเวลาสิ้นสุดว่าเพลิงตรงหน้าจะดับลงเมื่อใดแต่สำหรับประชาชนที่ไม่ได้เจอเหตุการณ์ไฟไหม้ทุกวันหรืออยู่กับเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อยๆอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกเมื่อพบเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ได้สิ่งสำคัญคือการรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติตัวในช่วงที่ตัวเองต้องเผชิญกับเหตุไฟไหม้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามเพราะไฟไหม้เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วทีนี้ถ้าประชาชนอย่างเราเจอควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะรับมือกับเหตุการณ์หน้างานยังไง
7: ก็ถ้าประชาชนนะง่ายๆเลยนะครับผ้ามีรีบหาผ้ามาถ้าผ้าไม่มีใกล้ตัวก็ผ้าในตัวเรามีอะไรก็เอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับนะผ้า2ชิ้นที่มีอยู่หาสัก1ชิ้นที่มีเอามาใช้เป็นประโยชน์น้ำที่มีอยู่ใกล้เคียงตรงไหนเอามาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ปิดเข้าที่จมูกป้องกันครับ ปกองไม่ให้ควันทั้งหมดที่มีเข้าไปเพราะควันในเวลาเบื้องต้นทำให้คนนั้นสามารถเสียชีวิตได้เพราะควันมันไม่ได้ลอยตัวควันนั้นจะอยู่กับเครื่องปรับอากาศฟุ้งกระจายอยู่ในพื้นที่แวดล้อมนั้นอันนี้อันตรายมากควันเป็นอันตรายมากกว่าเปลวไฟเปลวไฟอยู่ในภายใต้การควบคุมได้หรือมองเห็นได้แต่ควันมันจะกระจายตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนควรต้องรู้
6: ปัจจุบันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่อยู่ 1,800

0: 150คนทางผู้บริหารให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ป้องกันของทีมเจ้าหน้าที่เพื่อเป้าหมายให้ปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและเร่งระงับเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นให้ไวที่สุดลดความเสี่ยงการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดถิตินันท์คุ้มตะสินนักศึกษาฝึกงานไทย PBS รายงาน
1: ในเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมันมีประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ครับหลังจากที่ปรากฏภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินไปให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเดินไปตามประกบนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลกับนายกด้วยซ้ำแล้วถูกพูดถึงกันในโซเชียลเยอะมาก
2: ใส่ชุดเต็มยศเลย
1: ใส่ชุดคือเต็มยศจริงๆนะคุณผู้ชมตอนนี้ทราบชื่อแล้วก็คือว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์นะครับหรือว่านัทครับก็เป็นบุคคลที่กำลังถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเขาก็เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสน.ผลโยธินนะครับหลังจากที่ถูกพนักงานสอบสวนดำเนินคดี3ข้อหาด้วยกันตัวเองน้อมรับความผิดครับแล้วก็ขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดความสับสนครับว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ขัตพงศ์หรือว่านัทเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ผลโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครับกรณีที่เขาไปแต่งกายคล้ายกับชุดทหารแล้วเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมนะครับว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ก็ได้นำชุดที่แต่งกายในวันที่เกิดเหตุมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมลองสังเกตนะฮะเขาจะเดินมาในช่วงที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยในวงกลมอะครับ
2: ที่เขาใส่หมวกอยู่คนเดียวคุณผู้ชม
1: ใส่แต่งตัวมาเต็มเลยอะ
2: เรียกว่าใส่เครื่องหัวได้ไหมคนอื่นไม่ใส่เลยนะ
1: ครับ
2: ใส่หมวกอยู่คนเดียว
1: คือณเวลานั้นเนี่ยนักข่าวที่ลงพื้นที่เองเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเออน่าจะเป็นทีมที่ติดตามนายกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นทีมกู้ภัยไหมหรือเป็นใครที่เกี่ยวข้องเพราะว่าแต่งตัวมาไงใ
3: ช่ไหมครับอยู่ใกล้กาดนายกด้วย
1: ครับ
3: ครับตรงนี
1: ้นี่จังหวะนี้นะครับคุณผู้ชมก็กลายเป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับบุคคลท่านนี้นะครับทางพันตำรวจเอกสราวุธบุตรดีผู้กำกับสอบสวนในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีบอกว่าเบื้องต้นนายนัทได้ประสานเข้ามอบตัวเองหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวครับโดยถูกดำเนินคดีไป3ข้อหาประกอบด้วยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตและไขข่าวแพร่หลายข้อมูลเท็จหรือข่าวลือจนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจ3ข้อหานี้นะครับและอยู่ระหว่างการพิสูจน์เสื้อเกราะที่ใส่ในวันเกิดเหตุด้วยนี่คุณผู้ชมว่าเสื้อเกราะนี้มันเข้าข่ายยุทธภัณฑ์หรือเปล่าถ้าเข้าข่ายเดี๋ยวโดนดำเนินคดีเพิ่มครับ
4: ในเบื้องต้นนะครับจากการสอบสวนก็คงจะมีข้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเจ้าพนักงานนะครับแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและก็ทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบไปถึงเสื้อเกราะนะครับว่าเสื้อเกราะที่มีการสวมใส่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเสื้อเกราะจริงหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากที่มีการส่งตรวจสอบแล้วถ้าพบว่าเป็นเสื้อเกราะจริงนะครับก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
1: ทางนายนัทครับหลังจากที่เข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาก็ระบุกับนักข่าวนะครับว่าตนเองเนี่ยขอน้อมรับความผิดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์มันบานปลายจนสังคมตั้งคำถามกันต่างๆนานานะครับทั้งเรื่องของการไปเดินตามนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องของการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมตัวเองพร้อมที่จะแก้ไขยืนยันว่าที่เข้าไปนั้นมีเจตนาดีครับ
5: ต้องขออภัยแล้วก็ขอน้อมรับความผิดของกับทุกๆอย่างเลยนะครับที่มันทำให้เป็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมแต่งกายหรือว่าจะเป็นเพราะว่าการที่ผมไปเดินตามท่านนายกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมต้องกราบขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆตำรวจที่จะต้องมา
6: ทำไปเรียกว่าออฟไซด
5: ์ครับที่พี่ๆตำรวจจะต้องมาทำคดีให้ผมแล้วก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงครอบครัวที่บ้านนะครับที่ต้องมาลำบากแล้วว่าต้องมารับรู้แล้วก็เป็นห่วงหลายๆท่านเข้าใจว่าเป็นห่วงครับโทรเข้ามาหลายคนมากระหว่างที่ทำการพูดคุยสอบสวนกับทางเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนครับฉะนั้นก็ผมเองผมน้อมรับทุกความผิดครับอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องก ลับขออภัยครับแล้วก็พร้อมน้อมรับแล้วก็แก้ไขครับ
1: และคุณผู้ชมเห็นคนข้างๆในนัดไหมครับคุณหน้าคุณตากันดี
3: ครับ
1: คุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับหรือว่าเต้พระราม7เนี่ยแหละครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เดินทางไปร่วมติดตาม

0: ได้เห็นนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองมีหน้าที่อะไรอย่างไรในวันที่เกิดเหตุแต่พอเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเข้าใกล้กับนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใกล้ชิดทีเดียว
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยมาตรการต่างๆที่อาจจะต้องมีการคุ้มกันบุคคลสำคัญด้วยหรือเปล่าม
1: ันช่วงชุลมุนด้วยคุณผู้ชมนะหน้างานเพิ่งจะเกิดเหตุแล้วก็นักข่าวก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่าคือตัวเขาเองเขาก็ให้ข้อมูลแบบให้ข้อมูลละเอียดนะทุกจุดเลยตั้งแต่พานายกรัฐมนตรีไปดูประตูที่ถูกอ้างว่ามันถูกล็อกไว้แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายๆสำนักด้วย
0: ในอีกมุมนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นบทเรียนสำหรับผู้สื่อข่าวของเราอย่างเราเองด้วยเหมือนกันนะที่เวลาจะไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยอาจจะต้องแบบทบทวนหรือว่าสอบถามให้ชัดเจนก่อนว่าเขาเป็นใครมีหน้าที่อะไรนะครับ
1: คุณผู้ชมครับ6โมงเช้าแล้วชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกมันมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้เจอกับฝนตกหนักเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงแต่ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือวันนี้เจอฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้มี4จังหวัดนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์4จังหวัดนี้มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับและถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอย่างที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะตกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและถ้าไปดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะตกเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพกับปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำครับในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยอุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ย23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสาย35องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการประกาศให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุด4จังหวัดครับคือนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนที่มีคลื่นลมกำลังปานกลางมีคลื่นสูงเฉลี่ยประมาณ2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงเฉลี่ยประมาณ 1-2 เมตรส่วนในพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีฝนมากที่สุด4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ส่วนอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับ
0: 6นาฬิกา10นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS อยู่นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสหรัฐยังคงเดินหน้าสกัดเรือครับหลังจากที่กลับมาเริ่มการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหนึ่งแล้วขณะเดียวกันก็ได้ยกระดับการโจมตีทางอากาศเปิดฉากถล่มอิหร่านหลายต่อหลายรอบเลยนะครับคุณจารุพร
2: เพียงแค่ในรอบ24ชั่วโมงนี้เปิดปฏิบัติการไปแล้ว2รอบด้วยกันนะคะขณะที่ฝากฝั่งของอิหร่านค่ะก็ยกระดับการกดดันสหรัฐนะคะโดยขู่ว่าเส้นทางส่งออกน้ำมันทางอื่นๆในภูมิภาคค่ะนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซอาจจะตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีก็เป็นได้ค่ะ

0: ครูเห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีโดรนพุ่งโจมตีโกดังแห่งหนึ่งในเมืองท่าทางตอนใต้ของคูเวตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะซึ่งกองทัพคูเวตยืนยันในวันเดียวกันว่าเป้าหมายพลเรือนตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านหลังอิหร่านกับสหรัฐโจมตีตอบโต้กันไปมาต่อเนื่องส่วนวิดีโอชิ้นนี้เผยให้เห็นความเสียหายในอิหร่านค่ะกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นในชาบาฮาในขณะที่อิหร่านรายงานการโจมตีของสหรัฐกองทัพสหรัฐบังคับให้เรือพาณิชย์เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไปแล้วอย่างน้อย2ลำหลังเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐยังได้ยกระดับการโจมตีทางอากาศด้วยโดยเปิดฉากถล่มอิหร่านไปแล้วอย่างน้อย3ระลอกภายในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ24ชั่วโมงค่ะล่าสุดกองทัพสหรัฐเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าเป็นภาพเครื่องบินรบสหรัฐยิงใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงคูราเซาที่เพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งและพยายามเล่นไปยังท่าเรืออิหร่านโดยสหรัฐยิงเข้าใส่ปล่องควันของเรือลำดังกล่าวจนเรือไม่สามารถเล่นต่อได้ซึ่งขณะเกิดเหตุเรือลำนี้ไม่ได้บรรทุกน้ำมันมาด้วยนะคะด้านของกองทัพอิหร่านประกาศกล่าวพร้อมแก้แค้นหลังการโจมตีของสหรัฐซึ่งพุ่งเป้าไปที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งทำให้ทหารอิหร่านเสียชีวิต7นายและยังส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอีก260คนทั่วประเทศด้วยกันขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ประกาศกล่าวว่าจะเดินหน้าปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวพร้อมทั้งขู่ปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในภูมิภาคทั้งหมดที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรโดยแม้ว่าทางด้านของ IRGC จะไม่ได้บอกชัดเจนนะคะว่าเส้นทางส่งออกน้ำมันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเส้นทางไหนแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าอิหร่านกำลังส่งสัญญาณว่าอาจจะใช้กลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านหนุนหลังอยู่เนี่ยปิดช่องแคบแบบเอามันเด็บซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงที่ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกค่ะโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็จะถือเป็นการเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐและทำให้เส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญที่สุดในโลกถึง2แห่งต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายส่วนบริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงเตหะรานค่ะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เป็นภาพโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะนอนอยู่ในโลงศพและก็ยังมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือบนลงศพเป็นภาษาฟาซีและภาษาอังกฤษว่าเราจะฆ่าทรัมป์ด้านมาซูดเปเซตเคียมประธานาธิบดีอิหร่านออกมาเรียกร้องให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติหลังจากสหรัฐกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่และหลังจากที่ทรัมป์ขู่จะถล่มโรงไฟฟ้าและสะพานทั่วอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากว่าอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาขณะที่ด้านของโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟค่ะประธานาธิบดีสภาอิหร่านซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเจรจาระบุว่าหากอิหร่านไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้กับสหรัฐอิหร่านก็ไม่มีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องยึดมั่นในข้อตกลงดังกล่าวอีกต่อไปพร้อมทั้งระบุว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการที่รัฐบาลอิหร่านสามารถรักษาการจัดการระเบียบและมาตรการควบคุมโดยอิหร่านภายในช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้ค่ะขณะเดียวกันทรัมป์เองก็ใช้โอกาสระหว่างร่วมการประชุมที่รัฐเพนซิลเวเนียอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐมากพร้อมเสริมว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ทรัมป์ระบุด้วยตัวเองด้วยนะคะว่าไม่ชอบการกำหนดเส้นตายและเตือนอิหร่านว่าควรทำตัวให้ดีกว่านี้ด้วยค่ะจริงๆตอนนี้นักวิเคราะห์จำนวนมากก็ยังคงเห็นตรงกันนะคะว่าสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยไม่น่าจะอยากกลับมาเปิดศึกแบบเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะใช้วิธีค่อยๆเพิ่มแรงกดดันเพื่อสร้างแต้มต่อรองบนโต๊ะเจรจาให้กับตัวเองต่อไปด้วยสอดคล้องกับก่อนหน้านี้บางคนก็จะมองว่าจริงๆตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังเจ็บไม่มากพอที่อาจจะมองเห็นว่าการเจรจามีความสำคัญมากแค่ไหนส่วนในเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเองอิหร่านเขาก็มองว่าเส้นทางนี้เนี่ยถือเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ได้มองว่าเป็นไพ่ต่อรองหรือว่าเป็นตัวประกันในสงครามครั้งนี้เพราะฉะนั้นอิหร่านไม่น่าจะยอมปล่อยมือจากช่องแคบฮอร์มุซง่ายๆด้วยค่ะ
1: สิ่งที่น่าจะกระทบกับเราก็คือเรื่องของพลังงานนะครับพอมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้หลายคนก็กังวลละนะคะน้ำมันจะกลับมาแพงเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งก็มีคำยืนยันจากทางนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าก็จะยังคงใช้กลไกหน้าโรงกลั่นอยู่นะครับท่านให้สัมภาษณ์บอกว่า นักข่าวเนี่ยถามว่าราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยจะไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่คุณเอกนัทก็บอกว่าก็ต้องดูไปวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นหรือลงก็คงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากแต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็สถานการณ์ตะวันออกกลางยังไงมันก็กระทบบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของพลังงานเนาะ
0: คุณผู้ชมจากเรื่องพลังงานมาดูเรื่องของอากาศร้อนกันหน่อยนะคะตอนนี้หลายประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับสภาพอากาศนะคะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเผชิญกับอากาศร้อนจนต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของพนักงานราชการบอกว่าที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเพื่อให้มันเข้ากับสภาพอากาศนะคะ
2: ก็ถือว่าเป็นภาพที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นได้บ่อยกันในสังคมญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะคะส่วนที่แคนาดาตอนนี้ก็น่ากังวลไม่ต่างกันค่ะเนื่องจากเผชิญกับไฟป่าที่ส่งกลุ่มควันปกคลุมไปในหลายรัฐของประเทศนะคะจนทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่ลงทางการเองต้องออกมาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพได้ค่ะท้องฟ้าเหนือเมืองทันเดอร์เบย์ในรัฐออนทาริโอของแคนาดาแปรสภาพกลายเป็นสีส้มเข้มแบบนี้เลยค่ะท่ามกลางบรรยากาศภายในเมืองที่อึมครึมอย่างหนักซึ่งเป็นผลมาจากควันไฟป่าจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐที่แผ่มาปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าวจนทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะสภาพเช่นนี้ยังเกิดขึ้นที่นครโทรอนโตที่เผชิญกับกลุ่มควันไฟป่าปกคลุมอย่างหนักจนส่งผลให้โทรอนโตขึ้นแท่นเมืองใหญ่ที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ทั่วโลกเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับ10บวกนะคะซึ่งจัดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากสำหรับในโทรอนโตพร้อมทั้งคาดว่าสภาพอากาศที่เป็นอันตรายเช่นนี้อาจจะยังคงอยู่ไปจนถึงคืนวันพฤหัสบดีค่ะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นขณะที่ควันไฟป่ากระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่ของรัฐออนทาริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายและยังทำให้ทางการต้องออกคำเตือนด้านสุขภาพขอให้ประชาชนจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากอุณหภูมิยังคงสูงอยู่ด้วยโดยวันนี้ก็มีรายงานนะคะว่ามีไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้อยู่ประมาณ835จุดในแคนาดาและ112จุดยังไม่สามารถควบคุมได้ค่ะและจนถึงขณะนี้มีพื้นที่มากกว่า11ล้านไร่ถูกไฟป่าเผาไหม้ไปแล้วนะคะโดยไฟป่าส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในรัฐทางตอนกลางของประเทศก็จะได้แก่มานิโทบาซัสแคชเชวันแล้วก็ออนทาริโอค่ะข้ามไปในฝากฝั่งสหรัฐวันนี้ทางตอนเหนือของรัฐมิชิแกนแล้วก็รัฐมินนิโซตาสามารถมองเห็นกลุ่มควันไฟป่าจากแคนาดาพัดมาปกคลุมพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็บดบังทัศนวิสัยในบางจุดด้วยทำให้ต้องมีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังควันไฟป่านี้รวมทั้งประกาศเตือนคุณภาพอากาศในบางพื้นที่ด้วยโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ควันไฟป่าจากทางตอนเหนือของแคนาดายังได้มีการแพร่กระจายไปยังหลายพื้นที่ของสหรัฐค่ะทำให้เกิดคำเตือนด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทารกและก็ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อควันพิษเป็นพิเศษค่ะพาข้ามไปดูสถานการณ์ในยุโรปกันด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดไปภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นสภาพยุโรปค่ะก่อนแล้วก็หลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ขยายไปทั่วทวีปและก็ยังส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่เผชิญกับไฟป่ามากขึ้นด้วยโดยข้อมูลจาก Reuters Climate Monitor ชี้นะคะว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั่วทวีปยุโรปตะวันตกอยู่ที่ประมาณ 29.4 องศาเซลเซียสในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของวันที่14กรกฎาคมในช่วงปี1961ถึง1990ถึง 6.3 องศาเซลเซียสโดยความแตกต่างนี้จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดในเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดตามฤดูกาลเนี่ยแตกต่างกันมากถึง 9.4 องศาเซลเซียสและก็ 9.1 องศาเซลเซียสตามลำดับค่ะส่วนในเอเชียอย่างญี่ปุ่นที่เราเกริ่นกันไปนะคะตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดค่ะจนวานนี้สารวาการกรุงโตเกียวอนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดสบายๆมาทำงานได้นะคะภายใต้แคมเปญโตเกียวคูบิสค่ะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนเนี่ยรับมือกับสภาพอากาศร้อนในฤดูร้อนและก็ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยโดยพนักงานจะได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อโปโลเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบได้ตามความเหมาะสมของหน้าที่นะคะวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยโรคลมแดดสำหรับพื้นที่ในกรุงโตเกียวค่ะซึ่งนับเป็นครั้งแรกของปีนี้
0: ดยขอให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยคลายความร้อน

0: ญี่ปุ่นเองก็กำลังเตรียมรับมือกับฤดูร้อนที่ร้อนจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้วซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยในฤดูร้อนถึง 2.36 องศาเซลเซียสและก็ทำให้มีผู้ป่วยโรคลมแดดมากกว่า 100,000 คนที่ต้องเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าภาพการแต่งตัวแบบนี้ไปทำงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในสังคมญี่ปุ่นที่ปกติเราก็จะมีภาพจำอยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนมีระเบียบวินัยใส่สูทผูกท้ายกางเกงขายาวรองเท้าหนังรองเท้าคัชชูนะคะพอเกิดภาพแบบนี้ไปถามพนักงานกันดีกว่าพนักงานบางคนบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้นเขินๆอายๆประมาณนึงแต่พอมองไปเห็นเพื่อนร่วมงานใส่ชุดแบบเดียวกันก็รู้สึกดีขึ้นไม่ค่อยอึดอัดสักเท่าไหร่แต่ขนาดเดียวกันมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็มองว่าไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นพนักงานข้าราชการด้วยหรืออาจจะเป็นปรับเป็นใส่เสื้อแขนสั้นแต่กางเกงยังขายาวอยู่ได้ไหมก็มีเหมือนกันหลายเสียงแตกต่างกันไปอะ
1: เรื่องกางเกงขายาวเนี่ยสำคัญแล้วก็กลายเป็นดราม่าใหญ่พอสมควรในสังคมญี่ปุ่นจริงๆตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วละที่มีนโยบายนี้ออกมานะครับคือถ้าเป็นพนักงานขายบางบริษัทเขาบอกว่าคือยังคงให้ต้องใส่สูทแบบเต็มอยู่แล้วก็ต้องเป็นกางเกงขายาวเพราะว่าการที่มีขนหน้าแข้งปรากฏต่อสาธารณะหรือว่าคนที่ไม่รู้จักคนที่แปลกหน้าในสังคมญี่ปุ่นเองคนส่วนใหญ่มองว่ามันไม่เหมาะส
2: ม
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าใส่กางเกงขาสั้นแล้วต้องไปให้ผู้อื่นเห็นขนหน้าแข้งเนี่ยมันอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมก็เลยกลายเป็นดราม่าของชาวเน็ตอยู่พอสมควรนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์กันถึงนโยบายนี้แต่ว่าในมุมของการรับมือกับอากาศร้อนน่ะโตเกียว30กว่าองศา34บางวัน38องศาเซลเซียสถ้าให้ใส่สูทจัดเต็มแบบนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ยิ่งในช่วงที่ราคาพลังงานพุ่งสูงแบบนี้ด้วยยังก่อนหน้านี้ไทย PBS อะไรเองก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันหน้าจอแต่ถ้าเกิดจะให้พวกเรามาใส่กางเกงขาสั้นออกหน้าจอก็เกรงใจสายตาคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะ
2: ครับอย่างของญี่ปุ่นนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องมีการปรับเรื่องของการแต่งกายนี่อีกนานแค่ไหนเนาะเพราะว่าฤดูร้อนญี่ปุ่นก็จนถึงสิงหาคมเลยก
0: ็
2: ยังอีกสักพักเลยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องของสภาพอากาศนะครับมาดูเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐกันหน่อยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสหรัฐตอนนี้กำลังระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหาย3คนหลังจากเกิดเหตุเรือล่มในอ่าวซานฟรานซิสโกนะครับ
0: สภาพเรือหลังจากที่เกิดเหตุก็คือจมไปใต้น้ำเกือบทั้งลำเลยนะคะโดยเหตุการณ์นี้ก็มีรายงานว่าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว1คนค่ะแล้วก็มีรายงานสุนัขตายไปด้วยอีก1ตัวค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเรือที่บรรทุกผู้โดยสารกว่า20คนล่มใกล้กับเกาะอัลคาทราสอดีตเรือนจำแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในอ่าวซานฟรานซิสโกค่ะหัวหน้าหน่วยดับเพลิงระบุนะคะว่าหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเรือไฟไหม้ห่างจากเกาะอัลคาทราสหลายร้อยเมตรด้วยกันเมื่อเวลาประมาณ 15:35 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยเมื่อหน่วยกู้ภัยเข้าใกล้เรือที่ประสบเหตุพบว่าเรือลำดังกล่าวอยู่ในสภาพพลิกคว่ำแล้วก็จมลงไปเกือบทั้งลำแล้วก็ได้รีบเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนหนึ่งโดยได้นำตัวขึ้นฝั่งแต่ผู้ประสบเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมีรายงานสุนัขตายไปด้วยอีก1ตัวค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก3คนส่วนผู้โดยสารที่เหลืออีกประมาณ16คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วด้านเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าการค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายจะดำเนินไปตลอดทั้งคืนโดยเจ้าหน้าที่จะใช้การใช้ภาพถ่ายความร้อนการพยากรณ์ระดับน้ำขึ้นน้ำลงและแบบจำลองเพื่อช่วยในการค้นหาโดยมีรายงานเหมือนกันนะคะว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยเป็นเรือยนต์ส่วนตัวออกเดินทางจากสต็อกตันรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะคะว่าเรือเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะอัลคาทราสหรือไม่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่การตอนนี้ก็ยังคงระดมกำลังเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายอยู่นะคะ
1: เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับใครที่ไปเกาหลีใต้ในช่วงนี้ถ้าเข้าไปตามร้านค้าบางแห่งก็อาจจะรู้สึกประหลาดใจหรืออาจจะงงๆครับทำตัวไม่ถูกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผู้ประกอบการที่นั่นบางแห่งเขากำลังฮิตในการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าของตัวเองให้กลายเป็นร้านที่แบบไร้พนักงานให้บริการเลยนะครับ
0: อย่างที่เราก็เคยนำเสนอไปหลายครั้งก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยปรับเปลี่ยนแล้วก็ก้าวหน้าไปมากเลยนะคะหุ่นยนต์ทั้งหลายก็มีทักษะกันมากขึ้นด้วยทำงานได้แทบทุกอย่างค่ะบรรดาผู้ประกอบการเกาหลีใต้ก็เลยเริ่มนำสิ่งเหล่านี้มาใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้นค่ะสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงโซของเกาหลีใต้ในช่วงนี้นะคะตื่นเช้ามาอยากดื่มกาแฟเติมพลังจังเลยค่ะเดินไปแวะร้านกาแฟสักร้านหนึ่งอาจจะเจอสภาพแบบนี้ก็ได้ก็คือไม่มีพนักงานที่เป็นคนอยู่ในร้านเลยนะคะเวลาสั่งก็กดเมนูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะจ่ายเงินทำ

0: อย่างจบตรงนี้ทีเดียวขนมปังต่างๆจะซื้อเพิ่มก็ต้องไปหยิบมาจ่ายเองนะคะแถวเวลาชงกาแฟเสิร์ฟกาแฟก็ยังเป็นแขนกลแบบนี้เลยไม่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์ในกระบวนการนี้สักคนเดียวค่ะถือเป็นเทรนด์ที่บรรดาผู้ประกอบการในเกาหลีใต้หันมาใช้เทคโนโลยีดำเนินกิจการในร้านค้าแทนมนุษย์กันมากขึ้นไม่ว่าร้านกาแฟร้านราเมงหรือแม้แต่ร้านขายดอกไม้ก็มักจะเห็นการบริการในลักษณะเช่นนี้บ่อยขึ้นค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยบริการตนเองทางด้านของคุณคิมดงจินประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการร้านกาแฟแห่งนี้ก็บอกว่าบริษัทของเขาเนี่ยมีร้านกาแฟแบบไร้พนักงานทั้งหมด8แห่งทั่วเกาหลีใต้นะคะส่วนใหญ่อยู่ในกรุงโซขณะที่ร้านที่ยังมีพนักงานชงกาแฟเนี่ยเหลืออยู่แค่เพียง4แห่งเท่านั้นเองโดยคุณคิมบอกว่าปัจจุบันเริ่มหาจ้างบาริสต้าผู้เชี่ยวชาญได้ยากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับจำนวนแรงงานที่เริ่มลดลงเนื่องด้วยอัตราการเกิดต่ำรวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก็ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งการปรับร้านเป็นแบบไร้พนักงานช่วยเพิ่มสัดส่วนกำไรต่อยอดขายได้มากกว่าร้อยละ40เลยทีเดียวค่ะจากเดิมเนี่ยที่ได้ประมาณร้อยละ10ถึง15เท่านั้นเองร้านของทางการเกาหลีใต้ก็คาดการณ์นะคะว่านับตั้งแต่สิ้นปี2024ที่ผ่านมาทั่วประเทศน่าจะมีร้านค้าไร้พนักงานแบบนี้แล้วประมาณ 9,000 แห่งขณะที่ความเห็นของผู้ใช้บริการก็มีแตกต่างกันออกไปค่ะบางคนก็บอกว่าสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องพูดคุยอะไรกับพนักงานให้ยุ่งยากเพียงกดสั่งผ่านหน้าจอแต่บางคนก็ยอมรับว่าพอไม่เห็นพนักงานในร้านแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เกรงว่าถ้าเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาจะไม่มีคนคอยช่วยนะคะร้านแบบนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจคนที่เป็น extrovert สักเท่าไหร่เพราะว่าออกไปแล้วไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครนะคะออกไปก็เจอแต่หุ่นยนต์แล้วก็กดสั่งแล้วก็ออกไปบางทีการไปซื้อกาแฟบางคนบอกว่าเป็นการเข้าสังคมแบบหนึ่งชอบการได้คุยกับคนที่เขาเป็นคนชงเขาจะได้รู้ว่าจิตใจเราเป็นยังไงนิสัยเราเป็นยังไงชอบกินกาแฟแนวไหนด้วยจำกันได้นั่นเอง
1: ครับโอ้บางทีมันมีรายละเอียดในเรื่องของการสั่งเนาะอย่างบางคนชอบกินมัทฉะมันจะมีเกรดนั่นเกรดนี้บางทีก็อยากถามพนักงานเอ๊ะกลิ่นนี้กลิ่นถั่วมันเยอะหรือเปล่าลักษณะมันเป็นยังไงไม่มีให้ถามก็ต้องดูผ่านหน้าจอผ่านมือถือเนี่ยแหละใช่มั้ยหน้าจอในเรื่องของการสั่งแล้วปกติไปเกาหลีใต้เนี่ยเวลาไปสั่งร้านกาแฟเขาจะมีกฎอยู่ละเราไปกัน4คนเนี่ยคือ1คนต้องสั่ง1เมนู
2: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าอย่างร้านนี้เขามีกฎอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะ
0: หุ่นยนต์อาจจะตรวจจับไม่ได้แอบกันไป
2: เนาะแต่ก็ถ้าในมุมของประกอบการมันก็ช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาวด้วยเหมือนกันก็เป็นไอเดียนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะทหารไทยได้ยินเสียงปืนยิงปืนเตือน5นัดนะคะหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนจากฝ่ายกัมพูชาขณะที่การประชุมกองเลขานุการ RBC ขอให้กัมพูชาสร้างความเชื่อมั่นชายแดนและก็หยุดสร้างข่าวปลอมค่ะกองทัพภาคที่2เปิดเผยนะคะเมื่อวานนี้เวลา 7:30 นาทีได้ยินเสียงปืนจากฝ่ายกัมพูชา3นัดในพื้นที่ช่องเหวใกล้กับปราสาทตาควายและปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฐานทหารไทยประมาณ500เมตรโดยทหารไทยได้ยิงเตือนกลับจำนวน5นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีการยิงตอบโต้แต่อย่างใดนะคะและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติกระแสข่าวดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนรู้สึกกังวลนะคะว่าจะเกิดการปะทะที่อาจจะลุกลามจนเกิดการสู้รบรอบที่3หลังจากในระยะนี้ค่ะพบทหารกัมพูชาพยายามเข้ามายั่วยุทหารไทยและก็สร้างสถานการณ์ต่างๆต่อเนื่องประกอบกับช่วงวันที่16ถึง21กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ชาวบ้านต่างกังวล นะคะว่าในห้วงเวลานี้ทหารกัมพูชาจะฉวยโอกาสยั่วยุสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดการสู้รบค่ะ
4: กลัวระเบิดตก
5: กลัวระเบิดตกกลัวยังกลัว
4: กลัวจะได้อพยพอีก
5: ที่มันจะมีไม่รอบ3เนี่ย
6: ไม่มีหรอกนะ
4: คิดไม่ว่ามันจะไม่มีนะ
6: มันจะไม่มีหรอกยาย
5: แต่ก็ระแวงอยู
4: ่แต่ระแวงอยู่กลัว
5: ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตกใจ
4: ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตกใจสะดุ้งกลางคืนนะนึกว่าเสียงปืนใหญ
5: ่แต่ที่ยินเสียงปืนบ่อยๆนี่เป็นเหม็นยั่วยุหรือเปล่าที่ได้ยิน
4: มันยั่วยุเรานี่แหละ
3: ขณะที่การประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือว่าซับ RBC ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงงามจังหวัดศรีสะเกษได้มีการ

0: เน้นย้ำในหลายประเด็นสำคัญโดยเฉพาะขอให้ฝ่ายกัมพูชาค่ะไม่ขยับกำลังหรือว่าจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้กับแนวรั้วลวดหนามพร้อมกับขอให้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและไม่เผยแพร่ข่าวปลอมอีกทั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียค่ะแล้วก็ช่องอ่านม้าเนี่ยได้มีการได้ยินเสียงระเบิดถึง19ครั้งตั้งแต่เดือนเมษายนในปีนี้และโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมได้ยินเสียงระเบิดถึง6ครั้งจึงขอให้ฝ่ายกัมพูชาตรวจสอบกับทุกหน่วยทหารฝ่ายของตนเพื่อป้องกันความตึงเครียดตามแนวชายแดนค่ะ
1: การลักลอบขุดบิตคอยยังมีอยู่นะครับล่าสุดไปพบที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่กว่าจะพบคือมันต้องมีเหตุก่อนครับมีเหตุเพลิงไหม้ตึกแถว3ชั้นกลางเมืองกาญจนบุรีและจากการตรวจสอบไปพบว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่บริเวณชั้น3พอไปตรวจสอบไปพบว่าจุดนี้มีการลักลอบเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยพบของกลางมีทั้งคอมพิวเตอร์และก็เครื่องขุดบิตคอยถูกเสียบไฟไว้เกือบ20เครื่องเลยครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำรถดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ตึกแถว3ชั้นภายในชุมชนสัมพันธ์นิเวศเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจากการตรวจสอบเนี่ยต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณชั้น3ของตึกหลังริมสุดเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับหลังจากเพลิงสงบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงแล้วก็ได้รายงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีทราบเนื่องจากพอเข้าไปดับไฟเนี่ยไปเจอว่าบริเวณห้องชั้น3ที่เกิดเพลิงไหม้ไปเจอคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์คล้ายๆกับเครื่องขุดบิตคอยน์ถูกเพลิงไหม้เสียหายกว่า20เครื่องตำรวจก็เลยประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีมาร่วมทำการตรวจสอบและพอไปตรวจสอบครับก็ไปพบว่าบริเวณห้องชั้น3ที่ถูกเพลิงไหม้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รวมถึงโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากด้านในห้องไปพบคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องขุดบิตคอยที่ถูกเพลิงไหม้เสียหาย20เครื่องและเมื่อทำการตรวจสอบบริเวณชั้น1ของตึกแถวหลังดังกล่าวก็ไปพบว่ามีการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยครับเมื่อตรวจดูปริมาณของเครื่องขุดบิตคอยน์คาดว่าในแต่ละเดือนเนี่ยตึกแห่งนี้เขาใช้ไฟฟ้าประมาณเดือนละ 1-2 แสนบาทแต่เมื่อตรวจสอบบินค่าไฟฟ้าของตึกแถวดังกล่าวพบว่าเสียค่าไฟเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นครับจากต้องจ่ายจริงหลักแสนแต่พอมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าเสียค่าไฟเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นเบื้องต้นตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณคัทเอาท์ควบคุมไฟจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายดังกล่าวขณะนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวเจ้าของตึกแถวมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวได้แล้ว3คนก็ถูกคุมตัวไปฝากขังแล้วนะครับตำรวจก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับหลังสอบปากคำทั้งนายอัศวินแล้วก็นายพิชิตก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับนายอัศวินหรือว่าดร.วิน1ใน3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกดำเนินคดีกำลังเป็นจิ๊กซอสำคัญในการเชื่อมผู้เกี่ยวข้องหลังนายอัศวินยอมรับกับตำรวจว่าเป็นคนกลางในการประสานงานกลุ่มคนระดับต่างๆแล้วก็เคยพานายพิชิตหนึ่งในผู้ต้องหาไปพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือม.ศ.